0: นอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมามีนบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
11: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตร

0: ึ่งการลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ1เกม16 21 21ต่อ10 21 13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์พ่ายกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8ต่อ21และ9ต่อ21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2เสียงมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก็เป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3ต่อ2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามมุระโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

0: มากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
5: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสี
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: อยากจะให้เมื่อคุยถึงสาเหตุที่เกิดบาลาและรูปแบบบาลาแล้วลองมาดูซิว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะขจัดบาลาเพื่อเราจะได้เอาไปใช้เนาะหนึ่งก็คือตักวัลลอฮ์การเป็นผู้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะมัยยัตติลลาฮ์ยัจอัลลอฮูมะคะรอญาและผู้ใดที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเขาอิบนุญาวซีบอกว่ามันอารอดะดะวามัลอาฟิยะฟัลยัตติลลาฮ์ใครที่ปรารถนาที่จะได้รับสิ่งที่เป็นความสุขความปลอดภัยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากๆหลายคนสงสัยอาจารย์ไหนบอกว่ายิ่งอีหม่านแล้วยิ่งบทได้รับบททดสอบแล้วทำไมตรงนี้บอกเวลาตักวายแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรครับให้หาทางออกให้สังเกตไหมท่านฟังประโยคนี้ให้ดีนะไมยะตะกิลลายะจะอัลละหูมะคะรอญาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้ประสบความทุกข์ยากแต่อัลลอฮ์จะให้ได้รับทางออกในความทุกข์ยากและสิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิตเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องประสบปัญหาแต่คนที่แย่ที่สุดคือประสบปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้แต่อัลลอฮ์ยืนยันว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยแก้ไขให้แปลว่าอัลลอฮ์จะหาทางออกให้ถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์บรรดาอัมบียะทั้งหลายประสบได้รับบททดสอบที่หนักแต่ท่านเหล่านั้นมีทางออกตลอดวันนี้เราตั้มยำเกรงต่ออัลลอฮ์บาลามาเดี๋ยวมันก็หมดเรากำลังประสบปัญหาเดี๋ยวมีทางออกเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้ให้เชื่ออันที่สองอัตเตาบาวัลอิสติกฟาร์เตาบาและอิสติกฟาร์เตาบาแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวอิสติกฟาร์แปลว่าขออภัยโทษทำให้มากขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้มากข้อที่3อัลอิกซาบมินัซซิกริวะติลาวะติลกุรอานซิกรุลลอฮ์มากๆและอ่านกุรอานมากๆอันนี้จะเป็นอะไรครับเป็นอัสบาบรฟอิลบะละเป็นเหตุปัจจัยที่จะขจัดสิ่งที่เป็นบาลาออกพี่น้องเวลาเรารำลึกถึงอัลเลาะห์เราอ่านกุรอานสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากตัวเราคือความสุขสังเกตไหมเรากำลังอยู่กับดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าแห่งชีวิตเรายิ่งเราอ่านด้วยการทบทวนด้วยการตึกตรองเราจะยิ่งหอมหวานเวลาท่านประสบปัญหามากๆนะอย่าเพิ่งนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์กล่าวซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหรือคำกล่าวซิกรุลลอฮ์ใดๆให้เราอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์และตีลาวะติลกุรอานอยู่กุรอานมากๆข้อที่4อัดดุอาผมบอกแล้วตะกี้ซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานอัดดุอา ขอต่ออัลลอฮ์มากมากจากที่นี้ยกหะดีษไปแล้วนะครับอีกประการหนึ่งแต่มันมีคำพูดของอิบนุตัยมียะห์น่าสนใจมากเลยบางทีเนี่ยไอเราเป็นคนใจร้อนไงดุอาแป๊บแป๊บแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นตอบรับเลยดุอาแล้วอัลลอฮ์ยังไม่เห็นตอบรับเลยฟังคำนี้นะชัยคุณอิสลามไตมียะห์ได้บอกว่าอัดดุอาซาบาบุลลิดับอิลบะละดุอาคือสาเหตุแห่งการขจัดบะละวะอิฟะอิดากานะอักวามินหูดะฟะอะเมื่อดูอามันแรงกว่ามันแข็งแกร่งกว่าสิ่งที่เป็นอะไรเป็นบาลามันจะขจัดได้โอ้ยกตัวอย่างไฟมันกำลังไหม้บ้านน้ำกระป๋องเดียวดับได้ไหมฉันใดก็ฉันนั้นไอสิ่งที่เราทำน่ะเท่าภูเขาเวลาขอหน่อยเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าไอ้คำขอของเรามันน่าจะไปขจัดไอ้บาลาทั้งหลายเพราะมันมาก้อนใหญ่เนื่องจากสิ่งที่เราทำไว้มันใหญ่ไงแปลว่าดูอาต้องแกร่งเมื่อดูอามันเหนือบาลามันจะขจัดบาลาแต่ถ้าหากว่าวะอิดากานะซะบะบุดดูอาอักวาแต่ว่าถ้าสาเหตุแห่งบาลามันแข็งแกร่งกว่าลัมยะดฟะฮูแน่นอนดูอาเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะขจัดได้ทั้งหมดลากินคอฟฟาฟะแต่มันให้เบาบางลงมาได้ถามว่าสาเหตุของบาลาคืออะไรพฤติกรรมของเราการละเมิดการฝ่าฝืนปัจจัยที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นสาบับเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการบาลาเมื่อเช่นนั้นดูซิว่าดูอาที่เรามีต่ออัลลอฮ์กับพฤติกรรมที่เราทำที่มันเหตุเป็นเหตุแห่งบาลาเนี่ยอันไหนมันแข็งแรงกว่ากันต่อมาอีกอันหนึ่งเป็นอาวุธสำคัญแล้วก็จะช่วยขจัดบาลากิยามุลเลนท่านรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงมาในทุกค่ำคืนแห่งฟ้าดุนยาฮีนายะบอกอซูลุซุลเลนอัลอาคิรเมื่อกลางคืนเหลือ1ใน3กลางคืนดูจากไหนกลางคืนเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งฟายัดซอดิกแปลว่าฟายัดที่2ขึ้นระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตามหาร3หนึ่งในสามส่วนท้ายจะเป็นเวลาที่ดีสุดด้วยเหตุนี้จึงส่งเสริมว่าถ้าท่านสามารถทำได้ให้ตื่นมาละหมาดในช่วงหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนแต่จริงๆแล้วเวลาของการละหมาดละหมาดกิยามุลเลนมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลังอิชาถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้นอนก็ตามมันมีระดับอย่างนี้เอาเวลาก่อนเริ่มต้นตั้งแต่หลังอิชาเวลาที่ดีคือเมื่อท่านนอนแล้วแล้วตื่นขึ้นมาดีที่สุดคือเมื่อถึง1ส่วน3ของคืนเข้าใจนะไม่ใช่แปลว่าหลังอิชาละหมาดไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ต้องให้นอนกอดไหมถึงจะตื่นมาไม่จำเป็นแต่ถ้าดีคือหลับสักตื่นหนึ่งแล้วก็ค่อยมาละหมาดแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังอิชาจะละหมาดกิยามุลเลนไม่ได้ข้อที่6ตะกี้5ละซอดะกะทำซอดะกะมากๆการซอดะกะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยขจัดบาลาที่บอกว่าอัสซามูยุนนะการที่สุดเป็นเหมือนโล่วัสซอดะกะตุตุฟิอุลคาตีอะตะกะมาตุฟิอุลมาอุนนารอซอดะกะจะช่วยลบล้างความผิดเหมือนกับน้ำที่ดับไฟฮะแปลว่าไอ้ความผิดทั้งหลายจะถูกลบความผิดทั้งหลายจะถูกลบด้วยซอดะกะนบีเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่มันใช้ดับไฟนั้นทำซอดะกะมากๆต่อไปก็คือซอนาอิอุลมะอรูฟ ทำสิ่งที่ดีงามและข้อที่8อัสซอบรุวัสซาบาตวะรอยวะริดอบิกอดออิลลาอดทนยืนหยัดและพอใจในสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาข้อที่9สุดท้ายอัลยากีนบิฟารจิลลาฮิตะอาลาวะอะดามุลยัสต้องมีความยากินมีความมั่นใจในอัลลอฮฺว่าพระองค์จะช่วยขจัดภัยบาลาและจะต้องไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังต่อพระองค์สรุปมาให้9ข้อที่จะเป็นสาเหตุแห่งการรับอุลบาลาขจัดสิ่งที่เป็นภัยบาลาออกจากชีวิตของเรา
10: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837 kHz และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้การทำความเข้าใจอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นทางนำแก่ประชาชาตินี้วันนี้เรายังอยู่ในซูเราะห์ยูนุสในการพูดคุยถึงเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลังจากที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องราวที่ท่านนบีมูซาได้ทำการกลับมาดะอวาฟิรอูนแล้วก็ได้เกิดการนะเกิดการท้าประลองกันนะที่ฟิรอูนได้เห็นมุอ์จิซาตของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเวทมนต์เป็นหนึ่งในสิ่งที่นักเวทมนต์นักไสยศาสตร์นักมายากลของฟิรอูนเนี่ยสามารถทำได้ก็เลยทำการส่งจดหมายส่งสารไปหานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์นักมายากลต่างๆที่อยู่ในละแวกหัวเมืองต่างๆที่อยู่ในการปกครองของฟิรอูนและบริเวณในการปกครองฟิรอูนนะให้มาเจอกันมาประลองกันกับท่านนบีมูซาแล้วก็ได้เกิดการประลองเกิดขึ้นนะท่านนบีมูซาได้ให้นักเวทมนต์เนี่ยทำการจัดการโยนสิ่งที่เขามีอยู่นะเขาว่าทำการแสดงอภินิหารที่เขาได้มีแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถนะของมนุษย์หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นจะแสดงให้ผู้คนได้มีความตกตะลึงนะในเรื่องของความโดดเด่นของเขาที่มีความเก่งกันในเรื่องเวทมนต์เรื่องไสยศาสตร์เรื่องมายากลและบรรดานักเวทมนต์ก็โยนสิ่งที่อยู่ในมือพวกเขาเนี่ยบางคนก็มีเชือกบางคนก็มีไม้เท้าแล้วเขาก็โยนลงไปนะกลายเป็นงูนะกลายเป็นงูที่หลอกตาผู้คนที่อยู่ในตรงนั้นในวันนั้นในวันที่มีการประลองเป็นวันที่เรียกว่ายอมุซีนะวันแห่งการประดับประดากันหมายความเป็นวันอีดของพวกเขาวันที่ผู้คนมารวมกันเยอะเวลาผู้คนเห็นนักเวทมนต์ของฟิรอูนได้โยนไม้เท้าได้โยนเชือกออกไปแล้วเป็นภาพลวงตามาก็เกิดความตกตะลึงตกใจแม้ทั้งนบีมูซาเองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็เกิดความกลัวเกิดความตกใจอยู่แต่ลอตาลาได้บอกท่านมูซาว่าอย่ากลัวแล้วก็ให้โยนสิ่งที่อยู่ในมือของท่านมูซาก็คือไม้เท้าที่อยู่ในมือท่านมูซาที่ท่านมูซาใช้ในการเท้าในการค้ำเวลาที่ได้ทำการเดินทางพอท่านมูซาได้โยนไม้เท้าลงไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม้เท้าของท่านมูซาเป็นกลายเป็นงูใหญ่ที่ไปเขมือบงูเล็กของพวกนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ของฟิรอูนจนเรียบร้อยนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์นักมายากลเพราะเวลาเขาเห็นสิ่งนี้เนี่ยเห็นสิ่งที่มูซาได้แสดงอภินิหารให้เห็นเนี่ยเขารู้ทันทีแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่ศาสตร์ของเวทมนต์ที่พวกเขาทั้งหลายได้เรียนกันมามันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้นักเวทมนต์จะรู้กันว่าเขาแสดงอภินิหารอะไรเขาใช้วิธีการไหนเขาทำรูปแบบไหนแล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เขาสามารถหลอกตาคนได้สามารถตบตาคนได้แต่เวลาเจอสิ่งที่นบีมูซาได้ทำเนี่ยเขารู้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์ไม่สามารถทำได้จึงทำไมฮะจึงทำการลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฟิรอูนพอเวลาเห็นว่านักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ของเขาเนี่ยพวกซะฮาราะห์ของเขาเนี่ยได้ทำการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อท่านมูซาเนี่ยก็เกิดความโมโหแล้วก็คิดว่านบีมูซาเนี่ยก็คือหัวหน้าพวกนักเวทมนต์นั่นแหละนะก็เลยทำการจัดการตัดแขนตัดขานักเวทมนต์อย่างละข้างแล้วก็ตึงไม้กางเขนนะแล้วก็สังหารให้ตายนักเวทมนต์จึงตอนเช้าเนี่ยเป็นศัตรูของอะไรฮะศัตรูท่านนบีมูซาศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลาตอนเย็นเนี่ยศรัทธาแล้วก็อีหม่านต่ออัลเลาะห์ได้ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ตายในสภาพที่ได้เข้าสู่สวรรค์เพราะนั้นพี่น้องฮะบางครั้งคนที่ปฏิเสธคนที่ดื้อรั้นนะเวลาที่เขาเห็นสัจธรรมแล้วเขาก็ยอมรับในสัจธรรมและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนบั้นปลายของเขาเพราะนั้นเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยได้มีบั้นปลายมีจุดจบที่ดีงามหลังจากนั้นนะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะสัจธรรมนะสัจธรรมได้ทำให้พวกบันิสรอเอลแล้วก็พวกกิปตียะพวกชนเผ่าของฟิรอูนเนี่ยได้เห็นสัจธรรมเห็นความถูกต้องเลยทำให้อะไรฮะทำให้ฟิรอูนแล้วก็บรรดาแกนนำพวกเขาเนี่ยแกนนำฟิรอูนนะคือพระรัฐมนตรีของฟิรอูนนะฟิรอูนคือกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์ที่อียิปต์เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นแล้วก็บรรดารัฐมนตรีบรรดาพวกหัวหน้าต่างๆเนี่ยก็เกิดความโมโหทีนี้มาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาในอายะห์ที่83นะถึงเรื่องของการศรัทธาเรื่องการแสดงอภินิหารกันเรื่องของการแสดงมุอ์จิซาตกันเนี่ยจบไปละแล้วก็พวกนักเวทมนต์ก็ยอมต่อท่านนบีมูซาในสนามและฟิรอูนก็ลงโทษพวกเขาในการสังหาร อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวต่อมาในอายะห์ที่83ว่าฟะมาอามะนะลิมูซาอิลลาดุรรียะตุมมินกอมิฮิอะลาคอฟิมมินฟิรอาวนวะมะลาอิฮิมอัยยัฟตินะฮุมและนะและดังนั้นไม่มีใครศรัทธาต่อมูซานอกจากคนเพียงแค่กลุ่มหนึ่งนะจากกลุ่มชนของมูซาเนี่ยอะลาคอฟิมมินฟิรอาวนโดยที่พวกเขามีความกลัวฟิรอาวนว่ามะลาอิฮิมอัยยัฟตินะฮุมกลัวฟิรอาวนและกลัวบรรดารัฐมนตรีของฟิรอาวนกลัวบรรดาพวกหัวหน้านะพวกบรรดาแกนนำของฟิรอาวนเนี่ยกลัวว่าอัยยัฟตินะฮุมกลัวว่าจะมาทำการรังแกรังควานลงโทษพวกเขานะสร้างฟิตนะกับพวกเขาคือการลงโทษนะมาลงโทษมาเพราะฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่กิบตีอะแต่เป็นพวกบนีอิสราเอลศรัทธาแต่ว่ายังกลัวฟิรอาวน์เพราะอะไรฮะเพราะพวกฟิรอาวน์เนี่ยพวกกิบตีอะในพี่น้องดังที่เราได้บอกไปนะว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีพวกอยู่สองเผ่าคือหนึ่งพวกบนีอิสราเอลคือชนชั้นทาสที่นบีมูซาก็หนึ่งในชนเผ่านั้นแล้วก็สองพวกกิบตีอะก็คือพวกสายเดียวกับฟิรอาวน์ก็คือพวกตระกูลเดียวกับฟิรอาวน์ที่เป็นพวกเผ่ากิบตีอะเป็นเผ่าชนชั้นนายที่ศรัทธาเนี่ยคือพวกบนีอิสราเอลและพวกกิบตียะเนี่ยไม่ได้มีการศรัทธาพวกบนีอิสราเอลที่ศรัทธาเนี่ยพวกทัตทาที่ศรัทธาเนี่ยศรัทธาพร้อมกับความกลัวว่าฟิรอาวน์เนี่ยฟิรอาวน์แล้วก็บรรดาหัวหน้าของเขาเนี่ยจะทำการลงโทษเขาจะทำการทรมานเขาว่าอินนะฟิรอาวน์นะลาลิมฟิลอัรฎและแท้จริงฟิรอาวน์นั้นเป็นผู้ที่ทำตัวสูงศักดิ์ทำตัวสูงส่งบนหน้าพื้นดินว่าอินนะฮูและมินัลมุสลิฟีนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงเขาแท้จริงฟิรอาวน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อะไรฮะมุสลิฟีนผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียอยู่บนหน้าพื้นดินวะกาลมูซายาคอมอินกุนตุมอามันตุมบิลลาฮิฟะอะลัยฮิตะวักกัลฟะอะลัยฮิตะวักกะลูอินกุนตุมมุสลิมีนนบีมูซาจึงบอกต่อมาว่าโอ้กลุ่มชนนะยาคอมอินกุนตุมอามันตุมบิลลาโอ้กลุ่มชนทั้งฉันหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฟะอะลัยฮิตะวักกะลูอินกุนตุมมุสลิมีนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการมอบหมายนะมอบหมายต่อใครฮะจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอิงกุนตุมมุสลิมีนหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทำการอะไรฮะทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความมั่นใจในอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยพี่น้องในเวลานั้นเนี่ยคือเวลาที่อำนาจอยู่ในมือฟิรอาวน์ท่านนบีมูซามาแล้วก็พยายามที่จะให้ฟิรอาวน์ยอมรับแต่ฟิรอาวน์ไม่ยอมรับทำการด่าว่าเขาแสดงมุอ์จิซาตที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับนบีมูซาแต่ฟิรอาวน์ก็ไม่ยอมรับเพราะนั้นนบีมูซาต้องการที่จะให้บนีอิสราเอลเนี่ยได้รอดพ้นออกมารอดพ้นจากการลงโทษฟิรอาวน์นบีมูซาก็เลยบอกว่าในตอนนี้เนี่ยโอ้กลุ่มชนทั้งชั้นเองกุนตุมอามันตุมบิลลาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือเป็นการศรัทธาที่มีอีหม่านอย่างจริงๆเนี่ยฟะอะลัยฮิตะวักกะลูอินกุนตุมมุสลิมีนดังนั้นก็จงทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะตอนนี้เนี่ยในยามคับขันตอนนี้เนี่ยมันต้องอะไรฮะต้องหาทางออกนะแต่ขอให้พวกเจ้ามีความมั่นใจต่อเราพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมูซาได้สอนกับกลุ่มชนของเขาว่าเวลาที่เราอยู่ในยามคับขันเนี่ยการยืนหยัดในหลักการเป็นเรื่องสำคัญการยืนหยัดในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาการยืนหยัดในบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราทำการยืนหยัดอาจจะมีความอะไรฮะอาจจะมีการความอดทนอยู่อาจต้องใช้ความอดทนหรือว่าอาจจะโดนแรงปะทะอยู่อาจจะโดนการคัดค้านจากผู้คนให้เราได้ทำการยืนหยัดอยู่ตรงนั้นให้ได้ถ้าหากว่าทำการยืนหยัดได้แล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลูอะลัลลอฮิตะวักกัลนาพวกเขาทั้งหลายก็บอกว่าเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ร็อบบานาลาตะจอัลนาฟิตนะตัลลิลกอมิซซอลิมีนโอ้ผู้อิบานของเรานะขอพระองค์ทรงอย่าให้บรรดาศัตรูของพวกเราเนี่ยมามีอำนาจเหนือพวกเราลาตะจอัลนาฟิตนะตัลลิลกอมิซซอลิมีนคืออย่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่โดนลงโทษด้วยกับกลุ่มชนของกลุ่มชนที่พวกเขาหลายได้อาธรรมหมายความว่าพวกบนิอิสราเอลเนี่ยพอเวลาที่นบีมูซาบอกว่าให้ทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์เขาก็มีการอะไรฮะตอบรับในการกล่าวที่มีมูซาว่าอัลลอฮิตะวักกัลนาเราขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบานาลาตะจอัลนาฟิตนะตันลิลกอมิซซอลิมีนโอ้ผู้อิบานของเราขอพระองค์ทรงอย่าให้เราเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่โดนฟิตนะโดนอะไรฮะโดนการลงโทษโดนการรังควานโดนการทรมานด้วยกับกลุ่มชนที่ทำการอาธรรม วะนัจญินาบิเราะห์มะติกะมินัลกอมิลกาฟิรีนและขอพระองค์ทรงให้เราได้รอดพ้นด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์ให้เราได้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่มินัลกอมิลกาฟิรีนจากกลุ่มชนที่ทำการปฏิเสธนั่นคือกลุ่มชนของฟิรเอาน์นะความกลัวเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์แต่ว่าในเดิมๆเนี่ยเขาก็โดนพวกกิปตีอ่ะโดนพวกเผ่าของฟิรเอาน์เนี่ยรังควานอยู่แล้วโดนดังแกอยู่แล้วโดนลงโทษอยู่แล้วโดนทรมานอยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะบนอิสราเอลคือชนชั้นที่เป็นชนชั้นทาสเวลาที่จะโดนทรมานจากพวกกลุ่มชนของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โดนกันอยู่ประจำเพราะอะไรฮะนายนะในยุคนั้นเนี่ยไม่มีการอะไรฮะไม่มีความเมตตาไม่มีการปล่อยกันและอย่างนึงมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจนว่าบนอิสราเอลคือทาสและพวกกิปตียะก็คือนายพอเวลาที่เขาอยากจะรอดพ้นนบีมูซาได้มาเนี่ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เขาได้รอดพ้นจากบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธนะต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าวะเอาฮัยนาอีลามูซาวะอะคีและเราก็ได้ลงวะฮีมาให้กับมูซาและพี่น้องของมูซาก็คือฮารูนแล้วเราได้ประทานวะฮีลงมาให้กับมูซาแล้วก็ฮารูนอันตะบาวาลิกอมิกูมาบิมิสรบูยูตันวะจะอะลูบูยูตะกุมกิบละตะวาคิมุศศอลาวะบัชชิรุลมุมินีนทีนี้พอเวลาที่ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นแล้วก็อะไรฮะการที่จะต้องโดนทรมานจากพวกฟิรเอาน์เกิดขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงลงวะฮีมาให้กับท่านนบีมูซาก็คือทำการดลใจท่านนบีมูซาเนี่ยบอกท่านนบีมูซาวะฮัยนาอิลามูซาวะอะคีบอกมูซากับฮารูนเนี่ยว่าอันตะบาวาลิกอมิกุมาบิมิสรบูยูตันให้เจ้าทั้งสองเนี่ยเตรียมบ้านที่อียิปต์เนี่ยในเหตุการณ์เกิดที่เมืองอียิปต์นะให้เตรียมบ้านที่เมืองอียิปต์เนี่ยให้กับกลุ่มชนของเจ้าทั้งสองคือให้กับกลุ่มชนของพวกบันิอิสราเอลก็คือให้ทำการหลบซ่อนก่อนนะหลบซ่อนอยู่ในที่ของพวกเจ้าก่อนวะจะอะลูบูยูตะกุมกิบละแล้วก็จงใช้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกิบละหมายความว่าเวลาจะละหมาดก็ให้ละหมาดที่บ้านเลยไม่ต้องออกไปละหมาดที่โบสถ์ที่สถานที่ทำอิบาดะห์ต่างๆที่ได้มีการเตรียมเอาไว้ในยุคก่อนๆเนี่ยก็มีโบสถ์มีที่ทำอิบาดะห์เหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมูซาว่าให้บอกกับกลุ่มชนของเจ้าเลยว่าไม่ต้องออกไปไหนให้อยู่ที่บ้านก่อนนะอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้ทำการละหมาดที่บ้านโดยใช้บ้านนั่นแหละเป็นกิบละห์วะอะกีมุศศอลาแล้วก็จงดำรงละหมาดตรงนี้บอกให้เราได้เห็นถึงอะไรฮะหนึ่งก็คือการละหมาดนั้นมีอยู่ในคนชนรุ่นก่อนแต่ว่ารูปแบบในการละหมาดจะเป็นอย่างไรว่าลอตาลาอาลัมนะชรีอะห์ของประชาชาติในกับชรีอะห์กับบทบัญญัติของประชาชาติก่อนอาจจะไม่ได้มีการเหมือนกันในทุกคือแน่นอนฮะไม่ได้มีการเหมือนกันในทุกรูปแบบแต่ที่เราสำคัญที่ให้เรารู้ก็คือมีการละหมาดที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือความสำคัญของการละหมาดแม้กระทั่งอยู่ในยามคับขันในยามยากลำบากอัลเลาะห์ตะอาลายังบอกกับท่านนบีมูซาว่าให้พาพวกเขาไปหลบซ่อนไว้แล้วก็ให้เอาบ้านเป็นกิบละห์หมายความว่าให้เอาบ้านเป็นกิบละห์ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ไปละหมาดที่โบสถ์ที่สถานที่ทำอิบาดะห์แล้วมันจะใช้ไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือวะอะกีมุศศอลาให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงทำการดำรงละหมาดวะบัชชิริลมุมินีแล้วก็จงทำการแจ้งข่าวดีกับบรรดามุมินบรรดาผู้มีศรัทธาหมายความว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนอยู่กับเจ้าอดทนหลบหนีมาอยู่กับเจ้าอดทนในการที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ให้ดำรงละหมาดวะกอละมูซาร็อบบานาอินนะกะอะตัยตะฟิรเอาน์วะมะละอะฮูซีนะตันซีนะตาวะอัมวาลันฟิลฮายาติดดุนยาร็อบบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกต่อมานบีมูซาได้กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในมูซาได้กล่าวว่าร็อบบานาโอ้ผู้อิบานของเราโอ้อัลลอฮ์ตะอาลาอินนะกะอาตัยตะฟิรเอานะวะมะละอะแท้จริงพระองค์นั้นได้ให้ฟิรเอาน์แล้วก็ได้ให้บรรดารัฐมนตรีของฟิรเอาน์บรรดาแกนนำของฟิรเอาน์เนี่ยซีนะตาวะอัมวาลัมฟิลฮายาติดดุนยาพระองค์ได้ให้พวกเขาได้มีทรัพย์สมบัติได้มีความได้มีอะไรฮะได้มีสิ่งประดับประดาคือได้มีบ้านช่องอย่างหรูหราได้อยู่แล้วก็มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายฟิลฮายาติดดุนยาในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาร็อบบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกก็ผู้บานของเราลิยุดิลลูอันซะบีลิกเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้อะไรฮะได้ ออกจากได้หลงทางออกจากเส้นทางของพระองค์เพราะในบางครั้งการมีทรัพย์สมบัติการมั่งมีเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การมั่งมีการมีทรัพย์สมบัติการมีที่อยู่อย่างสบายเนี่ยเป็นสิ่งเป็นอะไรเป็นบททดสอบมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่องรอยของศาสนาไม่ได้อยู่ในแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาก็คือร็อบบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกก็ฮุยบานของเราการให้ทรัพย์สมบัติตรงนี้เนี่ยการให้เขาได้มีเงินมีทองตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้เขาได้อะไรฮะหลงทางออกจากเส้นทางของอัลเลาะห์ตะอาลาร็อบบานัตมิสอะลาอัมวาลิฮิมโอ้ผู้บานของเราขอพระองค์ทรงนะฮะทรงทำการปกปิดทรัพย์สมบัติของพวกเขาเอาไว้ร็อบบานัตมิสอะลาอัมวาลิฮิมแล้วก็จงทำให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเขาคือจงทำลายทรัพย์สมบัติของพวกเขานะไม่ต้องให้มันมามีประโยชน์กับพวกเขาต่อไปวัชดุดอาลากูลูบิฮิมแล้วก็จงอะไรฮะจงมีความรุนแรงกับหัวใจของพวกเขาหมายความว่าจงทำการปิดหัวใจของเขาจงทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยได้นะฮะได้มีความแข็งกร้าวไปปิดหัวใจพวกเขาไม่ต้องให้พวกเขาได้รับความผาสุกต่อไปและหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ทำการขอดุอาต่อแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่ารับบานารับบานาอินนะกะอาตัยตะฟิรอาวนะมะลาอฮูซีนะตะวะอัมวาลันฟิลฮายาติดดุนยารับบานาลิยุดิลลูอันซะบีลิกรับบานัตมิสอะลาอัมวาลิฮิมโอ้อัลเลาะห์ตะอาลาขอพระองค์ทรงทำการทำให้ทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยมีการสูญสลายไปขอให้ทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยสิ้นสลายไปวะชดุดอะลากุลูบิฮิมแล้วก็จงแข็งกร้าวกับพวกเขากับหัวใจของพวกเขาฟะลายุมินูฮัตตายะรุลอาซาบัลอะลีมดังนั้นพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคือบรรดากลุ่มชนฟิรเอาน์เนี่ยพวกเขาก็คงยังไม่มีการศรัทธาหรอกจนกว่าจะได้เห็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดหมายความว่าในตอนนี้เนี่ยท่านนบีมูซามีความมั่นใจแล้วว่าการดะวะพวกบะนีพวกกิฟตียะการดะวะพวกของฟิรเอาน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเขาแล้วเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีมูซาได้บอกฟะลายุมินูฮัตตายะรุลอาซาบัลอะลีมตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายไม่ศรัทธาละจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษที่แสนที่แสนเจ็บปวดก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องราวของกลุ่มชนของนบีนูฮ์และกลุ่มชนนบีนูฮ์เนี่ยนบีนูฮ์ได้ทำการดะวะพวกเขาจนกระทั่งว่านบีนูฮ์เนี่ยคือคิดว่าไม่มีใครศรัทธาละนอกจากคนที่ทำการศรัทธาแล้วอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีนะนบีนะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ทำการทำลายล้างพวกเขาตรงนี้ก็เช่นกันเวลาที่ท่านนบีมูซาได้พยายามทำการดะอวาแล้วพยายามทำการเรียกร้องพวกเขามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายพวกนี้ไม่ยอมศรัทธาอัลเลาะห์ท่านนบีมูซาจึงขอดุอาแล้วว่าขอพระองค์ทรงจัดการทรัพย์สมบัติพวกเขาจงจัดการหัวใจของพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีการศรัทธาและจนกว่าจะเห็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่ากَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ อัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับท่านนบีมูซาว่าقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
4: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G
5: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: อาการเจ็บจุกแน่นรุนแรงกลางหน้าอกร้าวไปถึงหัวไหล่ซ้ายเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องนำส่งผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์พร้อมให้การรักษาตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโทร1668

0: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพร่างด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
1: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
4: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าเน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้การใช้ปิยวาจาที่ดีคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายเป็นการสนับสนุนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้ท่านอนัสบุตรของมาลิกกล่าวว่าไม่ปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายน่ารังเกียจคำพูดสาปแช่งหรือคำพูดที่ด่าทอผู้อื่นเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวตำหนิใครสักคนท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือนี่ขอให้หน้าผากของเขาคลุกฝุ่นดินด้วยเถิดซึ่งเป็นการขอดุอาให้เขาเกิดการเชื่อฟังบันทึกโดยบุคอรี
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มา เอาข่าวมาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ซีเรียนะเพราะตอนนี้ซีเรียก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัสซาดซึ่งเป็นผู้ปกครองตั้งแต่รุ่นพ่อนะแล้วก็มาไอตัวไอเจ้าอาซาดเนี่ยนะครับก็ถูกเขาเรียกอะไรคนล้มไปแล้วมันก็หนีไปแล้วมันก็หนีไปรัสเซียแล้วอาซาดนี่เป็นชีอะห์หกอิหม่ามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นพวกแบบชีอะห์นุซอยริยะอะไรประมาณแบบเนี้ยนะแล้วก็อาซาดเนี่ยเดี๋ยวปูพื้นนิดนึงก็เ คือปกครองซีเรียเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาเลยแล้วก็จวดเป็นมาไอตัวไออาซาร์นี่เลยก็ปกครองซีเรียเนี่ยมาด้วยกับโอ้โหการแบบฆ่ามุสลิมซุนนีเนี่ยก็คืออย่างโหดร้ายทารุณเลยตลอดระยะเวลา15ปีไปหาข่าวดูได้เลยนะครับจนคนซีเรียเนี่ยต้องแตกกระสานซ่านกระเซ็นเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีนะบางส่วนก็มีอยู่ในประเทศไทยก็มีแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์หลายคนก็นะก็คงตามข่าวเนาะซีเรียบางส่วนก็กลับไปสู่ประเทศบ้านเกิดเพราะว่าอามัดอัญชาลาเนี่ยคือซึ่งเป็นผู้นำต้องใช้คำว่าผู้นำชั่วคราวซีเรียคนปัจจุบันเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอ่ะโอเคมาโค่นอาซาดลงอาซาดก็หนีไปแล้วก็ตอนนี้ซีเรียก็อัลฮัมดุลิลละห์กำลังฟื้นฟูประเทศนะโดยมีพี่ใหญ่อาหรับนะมีซาอุมีกาตาร์เนี่ยก็ช่วยกันประคองช่วยกันหนุนก็ต้องช่วยกันขอดุอาทำไมต้องขอดุอาให้ซีเรียสงบเพราะว่าเวลาซีเรียจะดีๆจะสงบด้วยกับมุสลิมซุนนีแล้วเนี่ยยิวมันจะชอบแบบกูไม่ให้มึงสงบนึกออกไหมมันจะไม่ให้อาหรับสงบอ่ะเดี๋ยวจะต้องมีตูมตามในซีเรียชนกลุ่มน้อยพวกดรุสนู่นนี่นั่นขึ้นมาประท้วงเพราะอะไรเพราะยิวมันก็ไม่อยากให้มุสลิมเราเขาเรียกอะไรเป็นใหญ่ในที่ลาบสูงโกลันอะไรตรงซีเรียตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่ข่าวของเรานะครับก็เกี่ยวกับกฎหมายนิดนึงนะครับก็น่าสนใจนะศาลอาญาในกรุงดามัสกัสนะครับก็มีการพิจารณานะครับคดีอาญานะเป็นคดีอาญาในรอบที่2นะครับซึ่งไอ้ตาคนที่เป็นจำเลยเนี่ยชื่ออะห์มัดนะครับอะห์มัดอัสซูลเป็นอดีตมุฟตีใหญ่ของซีเรียนะครับซึ่งถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมถึงข้อหายุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงแล้วก็ให้เหตุผลในการสนับสนุนการฆ่าในการปกครองของระบบอัสซาที่ถูกโค่นล้มคือมุฟตีคนนี้เหมือนกับเขาเป็นมุฟตีใหญ่นะครับในรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชีอะห์หรือเป็นซุนนีนะแต่เขาบอกว่าคือเหมือนกับออกฟัตวาได้เออใช้คำนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเหมือนก็ออกฟัตวาเลยว่าอาซาดแกเนี่ยอาซาดไอผู้นำคนเก่าของซีเรียเนี่ยนะแกเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกอะไรฆ่าหรือว่าประหารชีวิตคนที่เห็นต่างได้ฝ่ายกบฏได้นะครับโดยแบบออกฟัตวาทีนี้เวลามันออกมาเป็นคำฟัตวามาเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเป็นเปรียบเทียบกันทางกฎหมายเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นคำสั่งศาลเนาะเป็นคำสั่งสุดท้ายเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกว่าให้ฆ่าได้อย่างเสรีไอ้นี่ก็โอ้โหไล่ฆ่าจนแบบว่าคือแบบป่าเถื่อนโหดร้ายมากพออัสซาดหมดอำนาจปุ๊บนะครับผู้นำคนใหม่เขาก็งัดคดีเนี้ยขึ้นมานะครับก็โดนไล่เช็คบินกันเยอะนะครับเขาบอกว่าศาลก็บอกว่าฮัสซูลเนี่ยนะครับอามัดฮัสซูลเนี่ยได้ใช้ตำแหน่งมุฟตีใหญ่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาดนะครับอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองนะครับอาลีมัมลูกนะครับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงแล้วก็ผู้นำกองกำลังติดอาวุธนะครับแล้วก็นี่แหละก็มีพวกอัยการเขาก็ฟ้องในข้อหานี้แต่ว่ายังไม่มีคำพิพากษานะตามข่าวเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาแต่ก็กำลังจะบอกว่านี่แหละเห็นไหมคือบางทีถ้าไปตัดสินหรือว่าไปออกฟัตวาใดๆก็ตามที่มันเป็นการเขาเรียกว่าเอาใจผู้นำนึกออกไหมเอาใจผู้นำให้ฆ่าคนบริสุทธิ์ได้ท้ายที่สุดก็เป็นเหมือนในกุรอานบอกเนาะแม้ว่าพวกเขาจะมีแผนการนะแต่ว่าแผนการของอัลเลาะห์เนี่ยเหนือกว่านะครับก็นะก็ต้องดูจุดจบของอดีตมุฟตีรายนี้คือถ้าศาลมีคำพิพากษาว่ายุยงส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้มีการฆ่ามุสลิมในซีเรียนะโทษถึงกับแขวนคอเลยนะโทษถึงกับประหารชีวิตเลยนะฮะวันนั้นก็โอ้โหนะเรื่องซีเรียก็บางทีมุสลิมเราก็บางทีหลายคนก็ลืมนะอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะครับก็ลองหาข่าวเก่าๆดูนะครับเรื่องของการฆ่าจะบอกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยก็ได้นะในซีเรียนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
7: ที่จบกันแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
9: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
10: จะทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไหม้ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับการได้รับกลิ่นผิดปกติโดยหาต้นกำเนิดของกลิ่นภายนอกร่างกายไม่ได้เช่นกลิ่นไหม้กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูปอาจเกิดจากภาวะแฟนโทสเมียในปัจจุบันนะครับยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ได้อย่างแน่ชัดอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเส้นประสาทรับกลิ่นหรือความผิดปกติของการประมวลผลของระบบประสาทส่วนกลางนะครับโดยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแฟนโทสเมียนะครับคือผู้ป่วยซึมเศร้าผู้ป่วยโรคไมเกรนผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาด้วยโรคฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอผู้ป่วยโรคทางจมูกและไซนัสผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนผู้ป่วยที่เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้าและสุดท้ายนะครับผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานานๆแม้ว่าจะไม่ใช่ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงนะครับแต่อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญหรือส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงจึงควรมาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับเมื่อเกิดความผิดปกติอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
9: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
11: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะกองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร 0909929491 0909929491 เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร 0849059958 0849059958 เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร08

0: 2075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: และจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของพวกสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อนและจงดำรงการละหมาดและจ่ายซะกาตและจงภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์เพียงแต่ต้องการที่จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจ้าโอ้สมาชิกของวงตระกูลนบีเอ๋ยและทรงประสงค์ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ซูเราะห์อัลอะฮซาบอายะห์ที่33

0: เกี่ยวกับเรื่องของความไม่สบายใจความทุกข์ใจนะครับท่านพี่น้องมุสลิมท่านนี้ถามมาบอกว่าเราเคยทำความผิดมาแล้วก็เราก็ทุกข์ใจมากๆนะทุกข์ใจมากเลยนะครับเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์ลงบาลอเรานะเขาบอกว่าเราก็ละหมาดเพื่อให้ใจสบายแต่ก็ไม่หยุดที่จะหายที่จะทุกข์ใจเขาบอกว่าดิฉันไม่รู้สึกฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับก็คือว่าทุกข์ใจเคยทำความผิดมาทั้งที่ละหมาดทั้งที่ขอดุอาแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่ดี แต่เวลามองไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับหมายถึงคนอื่นๆเนี่ยเวลาเขาทำผิดเนี่ยเขาไม่เห็นรู้สึกรู้สาอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะอะไรถึงแตกต่างกันรบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจครับครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณบอกกับพี่น้องว่าคือการสำนึกผิดอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คนที่รู้ตัวว่าผิดแล้วก็แสดงความสำนึกผิดโดยการแสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สำนึกอยู่เสมอจดจำเหตุการณ์ที่มันผิดต่างๆแล้วนั่นว่าเป็นบทเรียนเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนที่ทำผิดแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรร่าเริงบันเทิงอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะผิดไปครั้งต่อไปได้เพราะมันไม่ได้สำนึก
0: ใจได้
1: แต่ฉะนั้นไอ้ความผิดใดก็แล้วแต่ที่พี่น้องทำแล้วมันคาอยู่ในใจนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นความผิดที่พี่น้องกำลังทำอยู่และพี่น้องกำลังจะเลิกพยายามที่จะให้เราปรับปรุงตัววันอิสโนมาฮากับฟินนับที่เราสูตรบอกว่าเราทำผิดไปแล้วในความผิดเนี้ยมันจะตะขิดตะขวงใจคาใจอยู่นี่แหละแล้วพี่น้องพยายามเตาบ้าตัวกันแล้วกันเวลาเตาบ้าเนาะซูฮาเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือแสดงความสำนึกผิด
0: ความเสียใจ
1: แสดงความเสียใจออกมาแต่พี่น้องก็ต้องมั่นใจว่าความผิดของเราเนี่ยมันถึงแม้มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเตาบ้าด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงยกโทษให้ได้พี่น้องอย่าไปกังวลว่าความผิดของเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินอัลลอฮ์จะยกให้ไหวหรือเปล่าไม่ใช่อย่าไปคิดแบบนั้น
0: อ
1: ัลลอฮ์ทรงสามารถที่จะยกโทษให้นะครับสามารถที่ยกโทษให้ได้ทั้งหมดเลยยักฟิรุซุนูบะญะมีอะอัลลอฮ์ทรงยกโทษให้ได้ทั้งหมดเลยแบบเล็กแบบน้อยนะครับขอให้เราเตาบ้าตัวจริงๆก็แล้วกันเวลาเราเตาบ้าเราสำนึกผิดจริงๆแล้วเนี่ยอัตตาอิบุมินะซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูขอให้สำนึกผิดจริงๆอัลลอฮ์จะยกผลประโยชน์ให้เหมือนกับไม่เคยทำบาปมาก่อนนะขอให้พี่น้องสบายใจขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ทำความดีประการอื่นชดเชยการได้ทำความดีชดเชยมันจะทำให้เรามีกำลังใจ
0: ยูทิปในซายิอาต
1: อัลฮัสนาตยูทิปในซายิอาตนะครับจะทำให้เรามีกำลังใจดีขึ้นมาได้ครับ
0: ครับก็ขอดุอาให้นะครับให้ท่านพี่น้องท่านนี้นะครับได้มีความสบายใจมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับบอกว่าละหมาดก็ยังไม่สบายใจเลยนะ

0: าก็ยังไม่สบายใจอยู่นะครับก็
1: คือคนที่นบีบอกนะถ้าเป็นผู้ศรัทธานะบาปเล็กบาปน้อยนะแค่บาปเล็กๆนะเขาจะเหมือนรู้สึกว่ามันใหญ่มันน่ากลัวจนกระทั่งเราสูญเปรียบเสมือนกับภูเขาเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนพร้อมจะตกประทับเข้ามาอะไรก็ได้นั่นบาปแค่บาปเดียวแต่สำหรับคนที่ใจมันไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์ไม่ได้เกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะบาปจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเหมือนกับแมลงวันมันบินมาเกาะแก้มเกาะจมูกเขาก็ทำท่าแค่นี้เขานึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็แต่พี่น้องเนี่ยเห็นว่าความผิดที่ทำเนี่ยพี่น้องเห็นเป็นเรื่องใหญ่โตสำคัญพี่น้องก็ต้องตอบ้าตัวนะครับแล้วก็เลิกนะเลิกแล้วก็ขอดูอากับอัลลอฮ์ให้เราให้พระองค์ทรงเยียวยาเราให้กำลังใจกับเราแล้วก็เปลี่ยนไปคบหากับคนดีๆคนที่เขาทำให้ใจเรามีความสุขได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศซะ
0: ครับ

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: حول ولا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد พี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตักเตือนแล้วก็ย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เตือนในหลายๆครั้งว่าอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีได้ย้ำเตือนบ่อยๆถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้เราได้อ่านอยู่เป็นประจำสิ่งนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเราจึงต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่เราได้อ่านเป็นประจำเอาใจใส่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราก็คือการละหมาด5เวลาและในละหมาด5เวลานั้นเรามีการอ่านซูเราะห์หนึ่งที่ได้ชื่อว่าฟาติฮะตุลกิตาบที่ได้ชื่อว่าอุมมุลกุรอานได้ชื่อว่าแม่ของกุรอานได้ชื่อว่าบทเริ่มต้นของคัมภีร์อัลกุรอานก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์ดังที่เราได้รู้กันว่าสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาได้ให้เราอ่านเป็นประจำสิ่งนั้นต้องมีความสำคัญเราจึงต้องเอาใจใส่กับคำว่าอิบาดะห์กับคำว่าอาดะห์ในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้เราทำอิบาดะห์หมายความว่าเราต้องทำสิ่งนั้นที่เราทำเป็นประจำเนี่ยให้เป็นอิบาดะห์ให้ได้อย่าให้เป็นอาดะห์อิบาดะห์คือสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพึงพอใจที่พระองค์ได้ทรงวางบทบัญญัติมาส่วนคำว่าอาดะห์คือทำเป็นธรรมเนียมทำเป็นนิสัยทำเป็นความเคยชินเพราะนั้นทั้งพี่น้องทั้งหลายการละหมาดของเราการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ของเรามันจึงต้องเป็นอิบาดะห์อยู่ตลอดไม่ใช่เป็นการอ่านเพราะเรามีความเคยชินเราตักบีรขึ้นละหมาดเราละหมาด2รอกอะฮ์3รอกอะฮ์4รอกอะฮ์โดยที่เราไม่ได้มีความนึกคิดไม่ได้มีความตระหนักในซูเราะห์ที่เราอ่านเลยว่ามันมีความหมายอะไรและมันมีประโยชน์อะไรให้เราได้รับประโยชน์ในซูเราะห์นั้นเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์ในอุมมุลกิตาบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตั้งชื่อให้กับเราว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งชื่อว่าอุมมุลกิตาบมีบทเรียนที่เราจะนำมาใช้ในการเป็นบทเรียนของเราในการดำเนินชีวิตของเราอยู่หลายบทเรียนด้วยกันพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในคุตบะห์ของเราในวันนี้เรามาดูว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นี้ว่าอูลาอิกัลละดีนยะดออูนยับตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละอัยยุฮุมอักรับวะยัรจูนเราะห์มะตุฮูวะยะคอฟูนอะซาบะห์อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าบรรดาคนเหล่านี้บรรดาผู้ที่ได้ขอดุอาโดยที่เขามีความหวังต่อผู้ให้บานของพวกเขายะบะตองูนะอีลาร็อบบิฮิมุลวะซีละมีความหวังที่จะหาวะซีละหาสื่อที่จะพาเขาไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัยยุฮุมอักรับว่าใครกันที่จะเป็นผู้ที่ได้เข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดวะยัรจูนเราะห์มะตุฮูวะยะคอฟูนอะซาบะแล้วมีความหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวะยะคอฟูนอะซาบะแล้วมีความกลัวจากบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์จึงบอกไว้ว่าในอายะห์นี้ได้ครอบคลุมถึงหลักการอิบาดะห์3ประการด้วยกันก็คืออัลฮุบวัลคอฟวัลรจาวัลรจาคือการมีความรักแล้วการมีความกลัวและการมีความหวังอุลามะได้บอกเราไว้ว่ามันอะบะดัลลอฮ์บิรรจาวะห์ดะห์ฟะฮุวะมุรจิดใครก็ตามที่ได้ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความหวังอย่างเดียวหมายความว่าอิบาดะห์ของเขาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมใน3ประการมีแต่ความหวังไม่มีความกลัวไม่มี ความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์ได้บอกว่ามันอะบะดัลลอฮ์บิรรอจาอิวะฮดะห์ฟะฮุวะมุรจิใครก็ตามที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความหวังอย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นหนึ่งในพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือพวกที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวอิบาดะห์โดยมีแต่ความหวังไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวในบทลงโทษหวังบางครั้งเป็นการหวังไปถึงลมแรงๆไม่ทำอิบาดะห์แต่ก็หวังว่าอัลเลาะห์จะทรงอภัยไม่ละหมาดหวังว่าอัลเลาะห์ทรงอภัยหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เวลาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าเขาไร้ซึ่งความกลัวไร้ซึ่งความรักมีแต่ความหวังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงขอบไปเป็นพวกมุรจิอะห์วะมันอะบะดัลลอฮะบิลคอฟวะฮดะห์ฟะฮุวะฮารูรีและใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขามีความกลัวอย่างเดียวเขาเป็นหนึ่งในพวกฮารูรีฮารูรีคือพวกคอวาริจพวกคอวาริจคือคนที่มองใครก็ผิดไปหมดมองใครก็เป็นคนที่ทำบาปใหญ่ไปหมดมองคนทำบาปใหญ่ว่าเป็นคนที่ตกศาสนาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะพวกคอวาริจเป็นคนที่เอาแต่หลักฐานในเรื่องของความกลัวหลักฐานในเรื่องของบทลงโทษเขาก็เลยมีแต่ความกลัวนำหน้าไม่มีความหวังในเมื่อมีความกลัวนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างดูน่ากลัวไปหมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดเขากลายเป็นบุคคลที่ตกศาสนาพวกคอวาริจกลุ่มนี้เลยเป็นคนที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้ทำอิบาดะห์ที่ได้ทำผิดในหลักการทำบาปใหญ่ใครทำซินาใครทำใครดื่มเหล้าใครขโมยของคนกลุ่มนี้ตกเป็นกาเฟรด้วยกับการที่พวกเขาได้เอ็นเองทางด้านความกลัวแล้วอุลามะได้บอกต่อไปว่าวะมันอะบะดัลลอฮะบิลฮุบวะฮดะห์ฟะฮุวะซินดีกใครก็ตามที่ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความรักเพียงอย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นซินดีกซินดีกคือคนที่ไม่มีศาสนาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะมีแต่ความรักมีแต่ความรักที่อยู่ในจิตใจไม่มีการปฏิบัติที่มาสะท้อนออกมาไม่ได้มีความหวังในผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนไม่มีความกลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษคนกลุ่มนี้คือพวกซินดีกผู้มีศาสนาและหนึ่งในคนที่มีความเชื่อแบบนี้ก็คือพวกซูฟีสอนให้คนอิบาดะห์อย่างเดียวและยังพูดในสิ่งที่ค้านกับหลักการว่าใครก็ตามได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่มีความหวังในสวงสวรรค์เขาคือคนที่เป็นพ่อค้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคำพูดที่ค้านกับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งเสริมให้เราทำการค้าต่อพระองค์ให้มากกว่าการทำการค้าในโลกดุนยาอัลเลาะห์ได้ว่าอินนัลลอฮิชตะรอมินัลมุอ์มินีนอัมบิอันฟุซิฮิมวะอัมวาลิฮิมบิอันนะละฮุมอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาขอซื้อจากบรรดามุอ์มินขอซื้อทั้งตัวของพวกเขาและทั้งทรัพย์สมบัติของพวกเขาด้วยการที่พวกเขาทั้งหลายเอาสวงสวรรค์ไปและอุลามะได้บอกต่อไปว่าวะมันอะบะดัลลอฮ์บิลฮุบวัลคอฟวัรระจาฟะฮุวะมุอ์มินบิลลาฮิวะฮดะและใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีทั้งความกลัวมีทั้งความหวังมีทั้งความรักเขาคนนั้นคือมุอ์มินที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในกฎเกณฑ์ในหลักการทั้ง3ประการที่เป็นรากฐานของของการอิบาดะห์ของเราในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เรียกว่าอุมมุลกิตาบแม่ของบรรดาแม่ของคัมภีร์แม่ของกุรอานเป็นสิ่งที่ครอบคลุมพี่น้องอ่ะในอัลกุรอานมีบทคำสอนให้กับเราเป็นคำสอนที่แจกแจงรายละเอียดให้กับเราแล้วในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่เอาหลักคำสอนในอัลกุรอานทั้งหมดมารวบรวมอยู่ในซูเราะห์เดียวที่ให้เราอ่านทุกวันเพื่อเราจะได้คิดใคร่ควรในความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะห์และมันจะส่งเสริมเรามันจะผลักดันเราไปสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอุลามะห์ได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการบทอายะเริ่มต้นของซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์หรือว่าเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ากัสซัมตุศอลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ากัสซัมตุศอลาบัยนีวะบัยนะอับดีนิสฟัยนอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในหะดีษกุดซีว่าฉันได้แบ่งอัศอลาอัศอลาตรงนี้เป็นหนึ่งในชื่อของซูเราะห์ฟาติฮะห์ฉันได้แบ่งซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าเป็น2ส่วนและอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าอิซากอลัลอับดุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้เริ่มต้นหะดีษด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอุลามะห์จึงเอาจากหะดีษนี้แล้วบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์จึงเริ่มต้นอายะแรกด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราอ่านคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราเวลาที่เรารู้ว่าการสรรเสริญทั้งหมดเวลาที่เราจะสรรเสริญใครสักคนหนึ่งเราจะชมเชยใครสักคนหนึ่งมันต้องเกิดอะไรฮะถ้าเราไม่รักเราไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นเมื่อเราสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในต้นอายะในอายะแรกของซูเราะห์ฟาติฮะได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องเกิดความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เรารู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเขาเป็นผู้ทรงเมตตาเขาเป็นผู้ที่จะให้เรามีแต่สิ่งที่จะให้เราจะเกิดอะไรขึ้นฮะเรารู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีแต่จิตใจที่อยากจะให้ใครๆก็อยากจะไปหาเกิดสิ่งใดขึ้นในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความหวังพออัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาปานีผู้ทรงกรุณาเสมอผู้ทรงเมตตาเสมอแสดงว่าเวลาที่เราอ่านคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเกิดความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเราทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์2อายะแรกครอบคลุมถึงหลัก2ประการในอายะแรกความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะที่2การมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราส่วนอายะที่3มาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเวลาที่เราอ่านคําว่ามาลิกิยามิดดีนในบางกิรออะห์อ่านว่ามาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนมาลิกหมายถึงผู้ที่มีอำนาจมาลิกหมายถึงอำนาจของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลามีทั้งอำนาจและเป็นผู้มีอำนาจด้วยเราจะเห็นว่าในโลกดุนยานี้เนี่ยมีทั้งคนที่มีอำนาจแต่ไม่มีตำแหน่งและมีคนที่มีตำแหน่งแต่ไม่มีอำนาจหมายความว่าบางคนเป็นมาลิกเป็นกษัตริย์แต่อำนาจไม่มีไม่สามารถบังคับใครได้แต่มีตำแหน่งมีคนเชิดชูมีคนเยินยอเป็นกษัตริย์บางคนมีแต่อำนาจแต่ไม่ได้มีตำแหน่งกษัตริย์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอุลามะได้บอกว่าในอายะนี้ที่มีสองกิรออะห์หมายความว่าทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นทั้งมาลิกและเป็นทั้งมาลิกเป็นผู้ที่มีอำนาจและเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นด้วยเยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนทำให้เราเกิดสิ่งใดฮะเกิดประการที่3ใน1ของใน1ใน3ประการของการทำอิบาดะห์ขึ้นมาก็คือเกิดมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเวลาที่เรานึกถึงวันกิยามะห์ทำให้เราเกิดความกลัวกลัวบทลงโทษกลัวเมากิฟวันที่เราต้องไปยืนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราถูกสอบสวนวันที่เราต้องไปยืนที่ตรงมะห์ชัรวันที่ตาความดีความชั่วของเราต้องถูกไปวางบนตาชั่งวันที่เราต้องข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้น3อายะแรกถ้าเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยกับการที่เราค่อยๆอ่านด้วยกับการใช้การค่อยๆพิจารณาในความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะห์จะทำให้เราเกิดอะไรครับพี่น้องเพียงแค่อายะแรกเนี่ยเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่สรรเสริญใครเด็ดขาดถ้าเราไม่รักเขาเพราะฉะนั้นเรากล่าวคําว่าอัลฮัมดหมายความว่าอัสสนะบิลญะมีลอะลาวะจิตตออซีมการที่เรามีการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่สวยงามพร้อมกับการแสดงความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์มันต้องมีความรักนําหน้าก่อนเราถึงจะสรรเสริญพระองค์เราอ่านอายะที่2อัรเราะห์มานิรเราะฮีมรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเราต้องรีบเข้าใกล้พระองค์รีบเข้าไปหาพระองค์แล้วเราก็มีความหวังในสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเรามาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอีกซูเราะห์นึงว่าวะมาอัดรอกะมายามุดดีนและอะไรทําให้พวกเจ้ารู้ว่าอะไรคือยามุดดีนอะไรคือวันแห่งการตอบแทนซุมมาอัดรอกะมายามุดดีนต่อมาอะไรที่ทําให้พวกเจ้ารู้ว่าอะไรคือวันตอบแทนอะไรคือยามุดดีนยามาลาตัมลิกุนัฟซุลลินัฟซินชัยอาเป็นวันที่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะไม่มีอำนาจในการไปคุ้มครองชีวิตอื่นได้วัลอัมรุยามะอิซิลลิลลาและการงานทุกอย่างในวันนั้นเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหมายความว่าในวันกิยามะในวันที่วะยามุดดีนไม่มีใครที่มีอำนาจไม่มีใครที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในวันนั้นได้นอกจากด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา และในวันกิยามะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายุห์ชะรุลลอฮุลอิบาดอูรอตันกุรลันบะฮมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มนุษย์ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายในสภาพที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่หน้าผากของเขาอยู่ที่เรือนร่างของเขาและในสภาพที่บุฮมาหรือบะฮมาบรรดาซอฮาบะห์ได้สงสัยในคำว่าบะฮมันตรงนี้ว่ากอละกุลนามาบะฮมันเราถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคำว่าบะฮมันนี่คืออะไรกอลไลซะมะอุมชัยท่านนบีได้บอกว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยหมายความคนที่เคยมีทรัพย์สมบัติในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีคนที่เคยมีการค้าเก่งกาจในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีคนที่เคยมีบ้านช่องเคยมีราชวังในโลกดุนยาเขาก็ไม่มีมีหะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสภาพในวันกิยามะห์ว่าผู้คนจะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่เปื่อยกายอาอิชะห์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัรริจาลุวันนิซาينظر بعضهم الى بعض โอ้รอซูลของอัลเลาะห์ผู้ชายกับผู้หญิงก็มองกันนะสิถ้าหากว่าเขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายท่านนบีได้บอกว่าอัลอัมรอัชัดมินอัยยูฮิมมะฮุมซากท่านนบีได้บอกกับอาอิชะห์โอ้อาอิชะห์เอ๋ยในวันนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆในวันนั้นเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่ามันรุนแรงมากมากกว่าที่พวกเขาทั้งหลายจะมาเอาใจใส่กับเรื่องการมองเอาเราะเรื่องการมองอวัยวะเพศของฝ่ายตรงข้ามพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้3อายะห์นี้พระองค์ก็เริ่มให้เราทำการขอต่อพระองค์มาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนเริ่มมีการอีหม่านต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอียากะนะอ์บุดย้อนกลับมาในอายะที่1ที่พระองค์ทรงบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนร็อบบิลอาลามีนผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงจัดการเรื่องกิจการต่างๆในสากลโลกในโลกดุนยานี้ทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลิดอุลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์ลายัมลิกูนมิธกอลซัรเราะตินฟิสซะมาวาตวะลาฟิลอัรฎ์วะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกวะมาละฮูมินฮุมมินฎอฮีรอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลิดอุลลซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าทั้งหลายจงเรียกร้องบรรดาผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้อ้างที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัมลิกูนมิธกอลซัรเราะห์เขาไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยแม้กระทั่งเท่าเพียงผงธุลีเดียวในชั้นฟ้าต่างๆและในแผ่นดินต่างๆวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิรกไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเดียวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆบนชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยวะมาละฮูมินฮุมมินซอฮีรและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพวกเขาเลยหมายความสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ใดๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงวางมาให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกว่าอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอียากะนะอ์บุดเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอียากะเท่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นหมายความว่าเราจะปฏิบัติในอายะห์นี้อุลามะได้บอกว่าเป็นอายะห์ที่ส่งเสริมให้เราปฏิบัติว่าเราจะอิบาดะห์แสดงว่าการที่เรามีแต่กะลิมะห์ชะฮาดะห์อย่างเดียวแล้วไม่เคยมีการปฏิบัติเลยแสดงว่าเราค้านกับซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอียากะนะอ์บุดเราจะทําอิบาดะห์นะเราจะมีรูปแบบการอิบาดะห์ให้อัลเลาะห์ตะอาลาเห็นนะตามที่พระองค์ได้ทรงวางมาวะอียากะนัสตะอีนแล้วเราก็จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการทําอิบาดะห์หมายความว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งได้สอนเรามาโดยที่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเป็นผู้ที่นำสารจากพระองค์มาต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาเริ่มให้เราขอให้เราขอดุอาพระองค์ได้บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงหลังจากที่เราได้รู้จักความรักต่ออัลเลาะห์รู้จักความหวังต่ออัลเลาะห์รู้จักการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วก็รู้จักการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์พร้อมกับการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการทำอิบาดะห์อัลเลาะห์เริ่มให้เราทำการขอต่อพระองค์ว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรง ทางที่เที่ยงตรงซิรอตันมุสตะกีมคือทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางลงมาท่านนบีคือรอซูลของอัลเลาะห์รอซูลคือผู้ที่นำสารจากอัลเลาะห์ตะอาลามาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าเส้นทางเที่ยงตรงเป็นอย่างไรเราย้อนกลับไปดูซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้วางเส้นตรงไว้อย่างไรอุลามะได้บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบรรดาผู้รู้สำหรับบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการคือการสอนคนเอาวามให้รู้ว่าอายะอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมคือการขอดุอาและสอนให้คนเอาวามคิดคนเอาวามคือคนทั่วไปให้รู้ว่าเวลาที่เขาอ่านฟาติฮะห์มาถึงอายะนี้เนี่ยให้เขาคิดอยู่เสมอว่าเขากำลังขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังขอเส้นทางที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะแล้วเป็นไปไม่ได้คนที่ขอเส้นทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้เดินในทางที่เที่ยงตรงแล้วเขาจะไปเดินเส้นทางที่มันเบี้ยวแต่ที่เราเดินเส้นทางที่มันเบี้ยวที่มันออกจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในตอนที่เราขอดุอาเราไม่ได้คิดว่าเราขอหรือว่าเราไม่ได้รู้ว่าเราขอจึงเป็นหน้าที่ของบรรดาอุลามะห์บรรดาผู้รู้ที่จะต้องสอนคนทั่วไปอยู่เสมอว่าจงเอาใจใส่กับอายะห์ที่ว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลากหลายเราสามารถขออะไรก็ได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราขอวันละ17ครั้งเป็นอย่างน้อยมันบ่งบอกถึงอะไรฮะพี่น้องอุลามะได้บอกกับเรามันบ่งบอกให้เรารู้ว่าการขอฮิดายะห์การขอทางนำคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาอย่าขออะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากไปกว่าการขอฮิดายะห์แต่ให้เราขอฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทุกครั้งเราต้องคิดว่าเราขอฮิดายะห์ขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยวันละ17ครั้งเพราะใครก็ตามที่ได้ไม่ขอวันละ17ครั้งแสดงว่าการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบไม่ถือว่ามีการละหมาดสำหรับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบท้ายซูเราะห์อัลฟาติฮะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่สำคัญให้เราได้รู้จักมนุษย์ที่แบ่งออกเป็น3ประเภทในอายะที่ว่าซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมประเภทที่1คือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขากอยริลมัฆฎูบิอะลัยฮิมกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธเกลียดพวกเขาวะลัดดอลีนกลุ่มอัดดอลูนคือบรรดาผู้ที่หลงผิดเป็นกลุ่มที่3อุลามะห์จึงให้เราคิดอยู่เสมอว่า3กลุ่มนี้คือ3กลุ่มที่เราจะต้องมาคิดดูว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนอัลเลาะห์ตะอาลาแบ่งมาให้เรา3กลุ่มและบอกกับเราว่าให้เราขอดุอาว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเป็นทางของใครฮะซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมทางของผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ได้รับความโปรดปรานคือกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มพวกเขาอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามินันนบียีนวัสดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลีกีนที่เป็นแนวทางของบรรดานบีเป็นแนวทางของสิดดีคือคนที่สัตย์จริงวัชชูฮาดาแนวทางของบรรดาคนที่ตายชหีดวัสซอลีกีนและแนวทางของบรรดาคนดีๆทั้งหลายอีก2กลุ่มคือ2กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าลาอย่าไปอยู่ใน2กลุ่มนั้นก็คือวะลัดดอลีนกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธเกลียดพวกเขากลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธเกลียดพวกเขาเนี่ยอุลามะได้บอกไว้ว่ามันคือกลุ่มพวกยิวกลุ่มพวกยะฮูดและกลุ่มพวกยะฮูดคือกลุ่มที่มีคุณลักษณะหนึ่งคือกลุ่มที่มีความรู้แล้วไม่ยอมปฏิบัติส่วนกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลัดดอลีนไม่ใช่แนวทางของพวกที่หลงผิดก็คือพวกนศรอพวกนศรอได้รับการเป็นพวกที่หลงผิดเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย3กลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้จบท้ายซูเราะห์ฟาติฮะห์ไว้กับเราให้เราอยู่ในกลุ่มที่อันอัมตะอะลัยฮิมอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่2กลุ่มหลังไม่ใช่กลุ่มที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็คือพวกมักดูบิอะลัยฮิมและไม่ใช่พวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ ก็คือว่าเราดอลีนแต่เราต้องเป็นกลุ่มที่มีความรู้ศึกษาหาความรู้แล้วนำมาปฏิบัติก็คือกลุ่มที่อยู่ร่วมกับบรรดามินันนบียีนวัสซิดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลิฮีนเราต้องอยู่ในกลุ่มของบรรดานบีที่เอาความรู้มาสอนศึกษาหาความรู้แล้วปฏิบัติด้วยกับความรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมดุอาที่เราขออยู่ประจำโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราขอแต่วันนี้เราต้องรู้ว่าเรากำลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดทุกเวลาทุกรอกอะอ์ที่เราได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงคือแนวทางของซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาเราต้องขอดุอาให้อยู่ในแนวทางของผู้ที่ได้รับความโปรดปรานเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติโดยที่เรามีความรู้มาปฏิบัติและอย่าเป็นกลุ่มที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติมักดูมิอะลัยฮิมถูกกดกิ้วอย่าเป็นกลุ่มที่ดอลูนกลุ่มที่หลงทางปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ก็คือพวกนัสรอพวกดอลูนพวกที่หลงผิดเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่ได้รับทางนำแล้วขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เราได้ขอดุอาจากพระองค์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮุอินนะฮูกานะกัฟฟารา

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับมาพบกันอย่างนี้นะครับก็เป็นช่วงของการศึกษานะครับหรือการทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราโดยเฉพาะมุสลิมทุกๆคนนะครับกุรอานเป็นเรื่องราวของการทำความเข้าใจกุรอานเป็นเรื่องราวของการที่มุสลิมคนหนึ่งนะจะต้องทำตัวหรือพัฒนาตัวเองนะครับเข้าใกล้กุรอานให้มากที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะเสียสละเวลาของเราเล็กๆน้อยๆนะครับ15นาที20นาทีในการที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่นำกุรอานขึ้นมานะครับมาดูเขาเรียกมาดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปร่วมกันนะซึ่งไม่ใช่เรื่องของคำแปลพี่น้องเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจและนำกุรอานสู่การปฏิบัติอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องและย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับว่ากุรอานคือทางออกกุรอานคือทางนำของชีวิตกุรอานคือธรรมนูญของชีวิตดังนั้นสิ่งนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำพวกเราทุกๆคนว่าเราปล่อยปละละเลยเรื่องของกุรอานไม่ได้นะครับเราก็ยังคงนำอัลกุรอานมาบอกกล่าวมาย้ำเตือนกันมาชี้นำกันนะครับแล้วก็กุรอานเป็นสิ่งที่จะให้เราได้มีวิสัยทัศน์มีมุมมองมีเป้าหมายของการใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับที่เราควรจะต้องโฟกัสไปที่อัลกุรอานนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลอะลานะครับหรือซูเราะห์ซับบิฮิสเนี่ยฮะที่เราเข้าใจแล้วก็รู้กันนะครับซูเราะห์อัลอะลานะครับเราก็มาถึงอายะห์ที่10นะครับที่บอกไปแล้วนะฮะอายะห์ก่อนหน้านี้ทวนกันนิดนึงนะฮะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกไปก็คือเรื่องของว่าการรำลึกหรือการทบทวนการตักเตือนกันน่ะมันยังประโยชน์ให้กับบรรดาผู้ที่รับการตักเตือนหรือผู้ศรัทธานั่นเองนะฮะการตักเตือนมีประโยชน์ครับอย่ามองการตักเตือนเป็นเรื่องของการว่าการตำหนิการดูถูกกันพี่น้องอย่าได้คิดอย่างนั้นนะซึ่งต้องยอมรับว่ามันทำยากนะถ้าคนหนึ่งมาเตือนเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเขามาดูถูกเราเขามาหยามเราเขามาว่าเราเขามานู่นนี่ก็ความรู้สึกมันอาจจะมานะครับมันต้องใช้เขาเรียกความอดทนสูงในการที่จะรับการตักเตือนด้วยนะครับมันมี2 อย่างพี่น้องครับ1คนเตือนต้องอดทนสูงด้วยนะฮะนะครับ1จะเตือนอย่างไรใช้คำพูดอย่างไรเวลาอะไรสถานที่อย่างไรคือมันต้องนั่นไม่ใช่ว่าเราจะเตือนกับทุกคนในทุกเวลาที่เราอยากที่จะบอกมันก็ไม่ใช่คำพูดที่เราเคยพูดกับคนนี้แบบนี้นะครับแล้วมันอาจจะได้ผลและคำพูดเดิมเราจะพูดอีกคนคนหนึ่งแบบนี้เลยนะมันก็ไม่ใช่นะบางทีเราต้องใช้สำนวนก็ดีหรือคำพูดก็ดีที่มันแตกต่างกันกับคนที่แตกต่างกันนะครับส่วนคนที่รับการตักเตือนเนี่ยนะครับหรือคนที่ถูกเตือนเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันพี่น้องครับเพราะชัยฏอนเนี่ยมันทำหน้าที่นะแต่อยากให้บอกอยากให้เราได้คิดอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เขาพูดถ้ามาแม้ว่ามันเป็นจริงเราก็เอากลับไปคิดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามาแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่กุขึ้นมาคิดว่าจะว่าเราคิดว่าจะกันแหนกันแหนเราหรือจะมันไม่เรื่องจริงพูดง่ายเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาคิดไม่ต้องไปมานั่งว่าทำไมเขาถึงว่าเราแบบนั้นมันเปลืองสมองจริงๆพี่น้องครับดังนั้นนี่แหละครับที่กุรอานบอกนะฮะฟะซักกิรนะฮะจงระลึกอินนะฟะติซิกรอนะฮะเพราะการตักเตือนเนี่ยมันยังประโยชน์อยู่แล้วทั้งคนเตือนและคนถูกเตือนอยู่แล้วนะครับมาดูครับซะยะซักกะรุมัยยักชานี่แหละฮะเพราะเวลาเตือนแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ยำเกรงเนี่ยจะได้สติคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์จะรู้สึกการเขาเรียกสำนึกจะมีการสำนึกจากการเตือนของใครต่อใครเหมือนวันนี้พี่น้องครับเรามาชมรายการและฟังรายการนี่นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าอาจจะคำพูดหนึ่งที่อาจจะไปสะกิดใจเราด้วยฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสำนึกนะครับแล้วก็อยากที่จะผันตัวเองกลับมาอยู่ใน หลักการของอิสลามนะครับสิ่งนี้ต้องยอมรับนะครับพี่น้องครับว่าในยุคนี้ยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบวุ่นวายมากนะครับมันเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะพูดเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็แนะนำกันในเรื่องของสิ่งที่ดีๆและหวังอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปอาจจะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งนี้เคยฟังแล้วเคยได้ยินแล้วเคยรู้แล้วอาจจะไม่ได้นั่นแต่อย่าลืมครับก็มีอีกบางส่วนถึงจะเป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับถ้าส่วนน้อยเหล่านั้นได้คติได้สำนึกจากสิ่งที่เราพูดไปก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องครับบอกว่าบอกกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าท่านเป็นเหตุให้คนคนหนึ่งได้รับอิสลามได้รับทางนำจะดีเสียกว่าท่านได้อูฐแดง100ตัวอูฐแดงในยุคนั้นคือแพงมากนะครับถ้าวันสมัยนี้ก็พาหนะที่แพงที่สุดอะไรล่ะรถอะไรที่มันแพงๆนะคันละ20ล้านร้อยล้านเนี่ยนะดีกว่ารถแพงๆอย่างนั้น100คันนะพี่น้องกับคนคนหนึ่งเห็นไหมฮะจำนวนน้อยนะฮะคนหนึ่งคนได้ฮีดายะได้ทางนำจากการบอกของเราจากการแนะนำของเรานี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับเราก็พยายามทำทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะผ่านรายการไม่ว่าจะผ่านนิตยสารไม่ว่าจะผ่านในการพูดคุยตักเตือนกันไม่ว่าจะผ่าน Facebook อะไรทั้งหมดที่เราโอกาสเท่าทำได้เราก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราขอเป็นส่วนเล็กนะครับในการที่จะให้คนคนหนึ่งได้รู้จักได้เข้าใจเรื่องของอัลอิสลามนะครับดังนั้นมาดูครับว่าอันนั้นคือสำหรับคนที่ยำเกรงก็จะสร้างสำนึกจะมีสำนึกจะรู้สึกวันไว้จะรู้สึกมันกินใจพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าบางครั้งคำพูดบางคำพูดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกอินกับมันเรารู้สึกแบบมันโดนกับคำพูดนี้แหละครับที่เรารู้สึกว่ามันโดนเราไปพูดกับอีกคนคนหนึ่งเขามองเฉยๆแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเห็นไหมฮะมันมีแบบนี้เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูก็แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราฟังแล้วรู้สึกซึ้งกินใจนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าโดนนะฮะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้าเราจะสื่ออันนี้ให้กับคนหนึ่งต้องดูสถานการณ์ของเขาอีกนิดหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรนะครับกับคนคนหนึ่งที่ให้เขานั้นได้รู้ซึ้งจากศาสนาจากคำพูดจากบริบทต่างๆนะครับก็ต้องมาศึกษาเนี่ยนี่คือบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญคิดนะครับไม่ใช่ทุกคำที่จะโดนใจทุกคนไม่ใช่นะครับเพราะนี่เป็นคำมนุษย์เป็นวัวหารของมนุษย์ที่พูดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นกุรอานก็อินชาอัลลอฮ์แน่นอนอยู่แล้วนะบอกทำไมล่ะครับเพราะกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำพูดของพระเจ้าดังนั้นในกุรอานมันมีอย่างที่เราเคยรู้อยู่แล้วอ่านก็ได้ผลบุญฟังก็ได้ผลบุญเนี่ยทำความเข้าใจก็ได้ผลบุญทุกอย่างได้ผลบุญหมดเลยดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลว่าเข้าใจในอายะห์นี้อย่างไรเข้าใจในอายะห์นี้อย่างไรนะครับมีอายะห์หนึ่งพี่น้องครับที่บอกว่าฟาบิไอยีอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเราฟังกันก็เพาะดีนะฮะแปลกันก็อย่างนั้นเราก็ยังไม่ลึกซึ้งอะไรแต่คนที่เขาลึกซึ้งคือใครคือคนที่เขาอยู่กับเขาเรียกสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อต้านพยายามหาคำพูดเพื่อที่จะมาลบล้างการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺดังนั้นเวลาในซูเราะห์อัรเราะห์มานเวลาบอกในเรื่องการสร้างของอัลลอฮฺในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺและติดทิ้งท้ายว่าและจะปฏิเสธอะไรอีกเล่านะเห็นไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการลึกซึ้งแต่ถ้าเราแค่แปลอย่างนี้เรามันก็รู้สึกว่ามันยังไม่โดนใจเราเห็นไหมฮะนั่นคืออยู่แต่ละคนที่จะมีมุมมองอย่างไรกับอายะห์กุรอานนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแหละครับนะมาดูอายะห์ถัดไปครับอัลลอฮฺสั่งบอกอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันอย่างที่ผมกำลังเรียนกับพี่น้องนะครับบอกว่าวายะตะจันนะบุฮัลอัชกอนะส่วนคนที่ไม่ตระหนักหรือพูดง่ายว่าไม่ปรารถนาจะทำความดีการตักเตือนสำหรับเขาก็คือเป็นเรื่องเขาเรียกห่างไกลยิ่งคือพูดง่ายว่าเตือนพูดดีขนาดไหนระวังนะบทลงโทษเขาก็ดูเฉยๆนะตายไปแล้วระวังนะโดนลงโทษนะเขาดูว่าไม่เป็นไรตายไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นไหมเขาดูรู้สึกไม่รู้สึกหนาวร้อนไม่รู้สึกกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็พูดง่ายๆว่าไม่กระตุกกระตักแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นกับการตักเตือนการบอกกล่าวนะซึ่งวันนี้พี่น้องครับข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมาก เวลาเราไปบอกใครคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทว่านมาดนะอย่าทิ้งนมาดนะมันเป็นบาปนะครับแล้วก็อาญันก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เราจะเห็นนะครับคนข้างๆเราคนที่เรารู้จักคนใกล้ชิดเราคนที่เราไปมาหาสู่เขาก็ไปก่อนเราแบบไม่ได้ตั้งตัวก็มีเมื่อไหร่จะถึงเรานี่เราพูดอย่างนี้ด้วยความหวาดกลัวด้วยความต้องการเตรียมตัวนะครับแต่คนที่เราพูดคุยไปไงฮะรู้สึกแล้วทำไมอ่ะก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ไปก่อนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็สนุกสนานไปก่อนวันนี้มีชีวิตก็กอบโกยอะไรที่เขาอยากจะทำไปก่อนนะเห็นไหมมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจหรือที่จะทำความดีในการตักเตือนสำหรับเขาก็คือพูดง่ายว่าเป็นเรื่องไกลนะเป็นเรื่องจินตนาการไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่เขามองไม่ออกเลยนะครับว่าแล้วทำไมอ่ะเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ผมเชื่อนะครับว่าเราทุกคนก็คงเจอกับบรรยากาศอย่างนี้แต่กุรอานบอกไว้แล้วนะครับนะอัลลดียัสลันนารกุบรอแต่น่าเสียดายครับคนเหล่านี้คือคนที่เขาจะต้องพูดง่ายว่าลงไปในไฟนรกนะลงไปในการเผาผลาญในกองฟืนไฟที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราเขาเรียกเป็นห่วงเพราะวันนี้บนดุนยานี้เนี่ยเราคุยกันได้เราพูดกันได้นะครับเราพยายามโน้มน้าวอะไรกันได้หมดเลยครับแต่ถ้าเขายังดื้อด้านแล้วเขายังไม่เชื่อฟังอีกเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกก็เลยเสียใจเป็นห่วงนะครับก็แน่นอนฮะก่อนที่ถ้าเขายังไม่เสียชีวิตนะเราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรตัวเองได้อีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเขาสิ้นใจไปในสภาพของการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ยอมรับหลักการไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็แน่นอนแหละครับคนเหล่านี้ก็จะต้องไปอยู่ในนรกนะในฟืนกองใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะครับและสิ่งที่มันน่ากลัวอีกนะครับกุรอานก็บรรยายให้เราเห็นว่าเพื่อให้เรารู้อย่าลืมไว้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอ๋อไฟไหม้ไหม้ก็จบกันไม่ใช่แค่นั้นครับแน่นอนไฟไหม้นี่หมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลยแต่อย่าลืมครับว่าเรามนุษย์ทุกคนนะเราจะเกิด2ครั้งและตาย1ครั้งพี่น้องเกิด2ครั้งแล้วตาย1ครั้งนะฮะเกิดครั้งแรกคือเกิดจากครรภ์ของมารดานะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะนี่คือเกิดครั้งที่1นะครับใช้ชีวิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ใครจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในดุนยานี้หลังจากนั้นแล้วจะสิ้นชีวิตคือตายตาย1ครั้งครับก็คือตายครั้งนี้แหละฮะนะไม่มีการตายอีกแล้วนะนะคิดง่ายๆพี่น้องครับบางคนอาจจะพูดเล่นอีกครับว่ามันเป็นแลตื่นครั้งที่2เกิดมาครั้งที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันมันว่าไม่ได้แล้วครับอายะห์ถัดไปกำลังจะบอกเรานะนะดังนั้นการสิ้นชีวิตของเราครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี่นะมันเป็นการบ่งบอกว่าเราจะไปทิศทางใดเมื่อเราฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นครับซุมมาลายามูตุฟีฮาวาลายะห์ยาเห็นยังไม่มีการตายไม่มีการจะให้ใครเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีแล้วครับครั้งนี้ครั้งเดียวนะเราหวังว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีลูกแล้วลูกจะได้ทำความดีแล้วเราก็จะได้ความดีของลูกไม่มีแล้วครับจบไม่มีการเกิดอะไรอีกแล้วหลังจากนี้นะพูดง่ายๆว่าการเกิดขึ้นมาครั้งแรกของเราในดุนยานี้นะฮะ มันเป็นการสอดคล้องที่เราจะต้องไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างถาวรแล้วตายไหมไม่ตายแล้วครับไม่ตายแล้วครับแล้วถูกเผาล่ะครับถูกเผาถูกลงโทษด้วยความทรมานแน่นอนไฟเผาผลาญเราหมดอัลเลาะห์ก็จะสร้างเราขึ้นมาใหม่นะครับคำว่าสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าเราก็ลืมของเก่าไม่มีลืมนะฮะเราก็จะรู้สึกความเจ็บปวดที่แน่นอนครั้งก่อนนี่มันเจ็บปวดขนาดไหนครั้งนี้ไม่รู้อีกกี่ล้านเท่าทวีคูณความเจ็บปวดขึ้นไปทุกๆครั้งไปพี่น้องครับในอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์อื่นนะที่บอกว่าอัลลอฮ์จะสร้างหนังผิวหนังขึ้นมาลียาดูกุลอาซาบเพื่อจะให้ลิ้มรสอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโอ้โหอายะห์นี้ก็บอกถึงความน่ากลัวด้วยนะดังนั้นนี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ชีวิตที่เราจะต้องกอบโกยชีวิตที่เราจะต้องเขาเรียกคิดว่าเราคงไม่ตายหรือคิดว่าจะตายก็ไม่เป็น

0: ไม่ห่างไกลกับความเขาเรียกความตายนักนะซึ่งเราก็ได้ยินมาแล้วก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันกิยามะฮ์นี่นะเขาจะถามกันเองกัมลบิสตะท่านอยู่บนดุนยานี้เท่าไหร่นะแล้วคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าอะไรละบิสนาเยามันเอาบะเดเยามินฟัสอาลิลอาดีมเราอยู่กันวันหนึ่งมั้งวันหรือสองวันเนี่ยไม่แน่ใจทั้งที่ดุนยานี่เขาบอกเท่าไหร่ฮะ50 ปี 60 ปีนะครับบางคนมีอายุถึง100 ปีโอ้โห100 ปี1ศตวรรษนะฮะเขาก็จัดอะไรเขาเรียกอะไรคินเนตบุ๊กนะครับรีคอร์ดนะฮะว่าใครอยู่เกิน100ปีบ้างมีกี่คนในโลกนี้เนี่ยเขาทำมาแต่เมื่อถึงวันนั้นถ้าเราไม่100ปีของเราในดุนยานี้ไม่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าเลย60ปีของเราในดุนยานี้ไม่ทำให้เราได้เข้าใจสัจธรรมเลยมันจะเหลืออะไรแล้วครับนะเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักที่เป็นมุสลิมที่พูดคุยในเรื่องของศาสนาแต่มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนี่มันน่าเสียดายนะเหมือนวันนี้พี่น้องครับเราอยู่กับคนที่เป็นนักธุรกิจเราอยู่กับคนที่เก่งคอมพิวเตอร์เราอยู่กับคนที่เป็นเก่งภาษาอังกฤษและเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันรู้สึกไงฮะแสดงว่าเรานี่ไม่ได้ขวยคว้าสัจธรรมไม่ได้ขวยคว้าความเป็นจริงอะไรเลยนะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละครับแล้ววันนั้นจะบอกอะไรฮะก็ไม่รู้กี่วันวันของวันมึงลองถามคนที่เขาคำนวณดูแล้วกันเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นซุมมาลายามูตุฟิฮาวะลายะฮยะไม่มีแล้วนะฮะกอตอัฟลาฮามันตะซักกานะหลังจากที่อัลลอฮฺสุลาบอกแล้วนะครับว่าคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวไม่ศรัทธาในท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาจะไปที่ไหนและวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะกุรอานบอกไว้หมดนะเพื่อให้ใครครับเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยฮะได้ตระหนักครับไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนดุนยานี้คิดคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วขนาดไหนจะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิศวกรวิศวกรรมที่สร้างอาคารใหญ่โตแล้วก็ลึกลับแล้วก็มหัศจรรย์ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมนุษย์ในดุนยาจะยกย่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเมื่อกลับไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าตายนะฮะทุกคนก็ต้องถึงวันนั้นอยู่แล้วจุดจบของทุกคนถึงวันนั้นอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะกุรอานก็บอกอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็จะไปยัสลันนารกุบรอจะไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟกองยิ่งมหึมารอต้อนรับอยู่และคนเหล่านี้ทำไมครับลายามูตุไม่ใช่เขาเหล่านี้คือทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นวันกิยามะฮ์ไม่มีใครตายอีกแล้วนะไม่มีแล้วครับนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยปรับปรุงมันไม่ได้เลยพี่น้องครับเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะถึงกุรอานจะพูดอย่างนี้นะครับเราถึงเป็นมุสลิมต้องย้อนกลับมาทบทวนนะครับว่าโอ้นี่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเรามันเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ศรัทธาไม่ใช่จะพูดกับใครก็แล้วแต่จะให้เหตุตัวอย่างอย่างไรก็แล้วแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องสำนึกต้องตระหนักนะครับต้องมองให้ออกว่ากุรอานคือสิ่งที่ทำให้เราได้สตินะให้เราได้เข้าใจนะครับและอัลลอฮฺสลาบอกอายะถัดไปบอกกอตอัฟละฮามันตะซักกาข้อนี้แหละครับที่บอกว่าคนที่ได้รับชัยชนะในวันนั้นคือคนที่สำนึกครับคนที่ได้รับชัยชนะในวันนั้นคนที่พร้อมที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองทำไมใช้คำว่าขัดเกลาพี่น้องลองดูคำนี้ที่บอกขัดเกลานั่นหมายถึงเราทุกคนอาจจะมีบาปเราทุกคนอาจจะผิดพลาดแต่การผิดพลาดของพวกเราคือการกลับตัวขัดเกลาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นบุคคลที่เข้าใจสำนึกและปฏิบัติตามหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ก็แน่นอนล่ะครับไม่มีใครถูกตั้งแต่ต้นและไม่มีใครผิดทั้งหมดนะมันอยู่ที่ว่าอยากได้รับชัยชนะไหมชัยชนะของผู้ศรัทธาไม่ใช่หมายความว่าเรียนจบสูงมีงานทำเงินเดือนดีๆมีรถขับดีๆไม่ใช่ของผู้ศรัทธานั่นก็คือการที่เขาเราทุกคนรอดพ้นจากบทลงโทษในวันอาคิเราะห์และในกุบรนะครับนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ

0: ารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 นณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนชิมกุล
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมัยนมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับซอฮาบะห์ท่านเดิมนะครับก็คือท่านอบูฮุซัยฟะห์อิบนุอุตบะห์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของพ่อของท่านเนี่ยนะครับก็คืออุตบะอิบนะครับอุตบะซึ่งท่านอุตบะเนี่ยนะครับอย่างตอนที่แล้วที่เราพูดกันไปเนี่ยท่านอุตบะเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับท่านนบีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับต้องการในโลกดุนยานี้ไม่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่อยากที่จะได้เกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะได้เงินได้ชื่อเสียงนะครับได้อำนาจนะครับหรือว่าจะได้หมอรักษาทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยขวนขวายในโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยนะครับมายื่นให้กับท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยต้องการที่จะเอาข้อไหนซึ่งหลังจากที่อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ได้พูดจบเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็นิ่งเงียบไปสักพักนึงแล้วก็ตอบด้วยกับอัลกุรอานนะครับซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่13นะครับเมื่ออุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยนั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังอายะห์อัลกุรอานที่ท่านนบีได้อ่านนะครับท่านอุตบะห์เนี่ยก็อิรตาดะอุตบะห์ก็คือตัวท่านเนี่ยสั่นสะท้านสั่นแล้วก็รู้สึกว่ากลัวเนี่ยนะครับด้วยกับความหมายอัลกุรอานความเข้าใจที่เขาเนี่ยได้เข้าใจอายะห์อัลกุรอานต่างๆจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยอ่านเรื่อยๆนะครับอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่13จนกระทั่งว่าพอมาถึงอายะห์ที่13เนี่ยอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยบอกว่าฮัสบุกก็คือพอแล้วพอก่อนมาอินดะกะกอยรุฮาซาคือไม่มีข้ออื่นหรือไม่มีอะไรที่จะบอกฉันนอกจากนี้เหรอนะครับก็คือด้วยความกลัวเอ่ยนะครับความลึกซึ้งในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยทำให้อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยต้องขอให้ท่านนบีเนี่ยหยุดก่อนแล้วก็พอก่อนแล้วก็สิ่งที่อุตบะห์เนี่ย ตั้งใจว่าจะได้ยินจากท่านนบีก็คือหวังว่าท่านนบีเนี่ยจะเอาจะตอบรับสักข้อ2ข้อแหละนะครับแต่ว่ากลับว่ามันไม่มีเลยนะครับแต่เป็นอายะห์อัลกุรอานตอบกลับมาฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับกับอุตบะวะละก็คือฉันเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจากนี้แหละนอกจากอายะห์อัลกุรอานที่ตอบท่านเนี่ยนะก็ดะซะมิอะตะยาอะบาวะลีดมาซะมิอะตะฟะอันตะวะซากนะครับก็คือท่านได้ยินแล้วนะในสิ่งที่ฉันตอบนะทีนี้ก็เรื่องของท่านแล้วว่าท่านจะเอาต่อยังไงหลังจากนี้นะครับเมื่ออุตบะได้ยินดังนั้นก็รู้แล้วว่าท่านนบีเนี่ยนะครับไม่ละท่านนบีเนี่ยไม่ตามละไม่เอาข้อเสนอที่ฉันตั้งให้และแผนที่ฉันเตรียมมาเนี่ยล้มเหลวนะครับพังไม่เป็นท่าเลยอุตบะอิบนุรอบีอะห์ก็เดินกลับนะครับกลับมายังที่ประชุมที่เขานั่งคุยกันก่อนหน้านี้ที่มีบรรดากุเรชมักกะห์หัวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ประชุมกันอยู่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าใบหน้าที่อุตบะอิบนุรอบีอะห์เดินจากไปกับใบหน้าที่อุตบะอิบนุรอบีอะห์เดินกลับมาเนี่ยคนละใบหน้ากันเดินเวลาขาไปเนี่ยที่ออกไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเดินออกไปเนี่ยออกไปด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนะครับแล้วก็ออกไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าไอ้ครั้งนี้แผนครั้งนี้ของฉันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนออกไปด้วยความมั่นใจเลยแต่เวลาขากลับมาเนี่ยนะครับใบหน้าของท่านอุตบะอิบนุรอบีอะห์เต็มเปี่ยมไปด้วยความผิดหวังความเศร้านะครับแล้วก็การกลัวจากอายะห์อัลกุรอานต่างๆจนกระทั่งว่าเมื่อท่านอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยนั่งลงในกลุ่มนะครับแล้วก็กุเรชมักกะห์หัวหน้าต่างๆก็ถามว่ามาวรออุกะยะอะบาวะลีดเกิดอะไรขึ้นท่านกับมุฮัมมัดเนี่ยที่ท่านไปเจอมุฮัมมัดมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างท่าน2คนฟะกอละวรออีอินนีซะมิอตุกอลันอุตบะอิบนุรอบีอะห์ก็กล่าวกับพวกเขาว่าฉันเนี่ยได้ยินคำพูดหนึ่งประโยคต่างๆที่มันทำไมวัลลอฮิมาซะมิอตุมิสละฮูกัตตุฉันไม่เคยได้ยินคำพูดต่างๆเหล่านี้มาจากที่ไหนเลยวัลลอฮิมาฮุวะบิชาริวะลัลบิซิฮริวะลัลบิลกูฮานะขอสาบานต่อเราเถอะว่าแท้จริงที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่ชาอิรมันไม่ใช่ไสยศาสตร์นะแล้วมันก็ไม่ใช่การเล่นกลเล่นอะไรเลยไม่ใช่ยามาชรอนกุเรชอติอูนีนะครับโอกุเรชมักกะเอ๋ยอันนี้เขาพูดกับบรรดาหัวหน้าทั้งหลายนะก็คือเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวหน้านะครับโอกุเรชมักกะเอ๋ยอติอูนีฟังฉันเถอะจงเชื่อฟังฉันคอลลูไบนะฮะซะรอจุลวะมาฮุวะฟีฮีนะครับปล่อยเข้าไปนะปล่อยว่าให้มูฮัมหมัดจะทำอะไรปล่อยมูฮัมหมัดทำไปเถอะนะไม่ต้องไปขัดขวางไม่ต้องไปยุ่งกับเขาฟาตาจิลูปล่อยเขาทำของเขาไปفوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبا ณฉันคิดฉันเนี่ยรู้สึกเลยว่าคำพูดที่มูฮัมหมัดได้กล่าวมาเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวซึ่งมาบอกกับพวกเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยอมรับสิ่งต่างๆที่มูฮัมหมัดได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้อาหรับของเราเนี่ยพอเพียงอาหรับของเราเนี่ยมันจะเจริญนะครับเมื่อท่านอุตบะเนี่ยพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการที่ทำให้บรรดากุเรชมักกะห์เนี่ยผิดหวังในตัวอุตบะว่าอุตบะเนี่ยทำไมถึงจะไปเห็นด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้ไปตอนแรกเนี่ยให้ไปห้ามนบีมุฮัมมัดนะครับแต่หลังจากที่คุยกับนบีมุฮัมมัดเสร็จเนี่ยกลับมาดันบอกพวกเราบอกว่าให้เราหยุดที่จะรังแกหยุดที่จะไปขัดขวางนบีมุฮัมมัดปล่อยให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเผยแผ่ศาสนาไปนะครับจนกระทั่งว่าคนกุเรชมักกะห์ที่นั่งอยู่เนี่ยก็คิดว่าอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยจะต้องโดนไสยศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนจึงกระทั่งว่าทำให้ลิ้นของอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้อุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนกับคนที่จากไปนะครับทีนี้นั่นเนี่ยคือประวัตินะครับคร่าวๆของอุตบะอิบนุรอบีอะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่านะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเมื่อเราคุยกันถึงท่านอุตบะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากลับมาดูลูกชายของอุตบะกันบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยอุตบะอิบนุรอบีอะห์ก็ยังไม่เข้ารับอิสลามทั้งที่ได้ฟังอัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับแต่ลูกชายของท่านเนี่ยก็คืออบูฮุไซฟาเนี่ยนะครับอิบนุอุตบะเนี่ยนะครับก็เข้ารับศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับจนกระทั่งว่า เมื่อการรังแกของกุเรชมักกะเนี่ยการขัดขวางต่างๆนานาเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับแล้วก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องอดทนมากๆโดนรังแกมากๆเนี่ยอพยพไปที่เมืองฮะบะชานั่นเองซึ่งท่านอบูฮุไรฟะห์อิบนุอุตบะห์เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับเป็นหนึ่งผู้ที่อพยพไปที่เมืองฮะบะชะนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดอิบนุอบีฮุไซฟะห์นั่นเองนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่เมืองฮะบะชะนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยท่านก็เดินทางกลับมาที่เมืองมักกะนั่นนะครับกลับมาเพราะว่าทำไมเพราะว่าต้องการที่อยากจะอยู่กับท่านนบีคอยอดทนคอยรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองจนกระทั่งเนี่ยนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่ได้ระยะเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็ได้ประกาศได้บอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ให้อพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์นั่นเองบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็เดินทางกันนะครับออกจากเมืองมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์กันหนึ่งในนั้นที่เดินออกอพยพตามท่านนบีไปอพยพตามคำสั่งของท่านนบีก็คือท่านอบูฮุไซฟะห์นั่นเองลูกของอุตบะห์อิบนุรบีอะห์เนี่ยนะครับท่านอบูฮุไซฟะห์ก็เดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็เคารพนาพำนักอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นั่นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยได้รู้สึกถึงครอบครัวที่เป็นมุสลิมสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เต็มนะครับที่เต็มไปด้วยกับมุสลิมที่เต็มไปด้วยกับอิสลามภาพที่เห็นคนต่างๆเนี่ยเดินไปมัสยิดนะครับเดินไปมัสยิดอย่างเป็นกลุ่มๆเลยเนี่ยนั่นก็คือเป็นภาพที่ท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็พอใจอย่างมากๆนะครับซึ่งอย่างที่เราได้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ได้ส่งทูตของท่านนบีเนี่ยก็คือเป็นทูตของศาสนทูตเนี่ยนะครับก็คือท่านมุสอับบินอุเมรเนี่ยให้เดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์ก่อนแล้วก็เผยแพร่ให้ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจนเข้ารับศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมดของเมืองมะดีนะห์หลังจากนั้นนบีก็ประกาศอพยพคนซอฮาบะห์จากเมืองมักกะฮ์มาเมืองมะดีนะห์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นประวัติที่เราเคยได้คุยกันไปแล้วในประวัติของท่านมุสอับบินอุเมรนั่นเองเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์อิบนุอุตบะห์เนี่ยนะครับได้ออกมาจากเมืองมักกะฮ์แล้วก็พำนักอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับตัดขาดจากพ่อตัวเองก็คืออุตบะห์ที่ยังเป็นหัวหน้าอยู่ในเมืองมักกะฮ์นั่นแหละนะครับแล้วก็น้องตัวเองนะครับพี่ชายตัวเองหรือว่าแม้แต่เป็นอาหรือลุงก็ตามนะครับที่ยังอยู่ในเมืองมักกะฮ์ท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยก็พำนักอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับเป็นปีที่1ปีที่2นะครับจนกระทั่งเข้าฮิจเราะห์ศักราชที่2อย่างที่เราทราบกันก็เกิดสงครามบะดัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยในสงครามบะดัดเนี่ยนะครับกุเรชมักกะฮ์หัวหน้าเนี่ยก็คือต้องการนะครับเป็นประเพณีของอาหรับเนี่ยก่อนที่จะเริ่มสงครามเนี่ยก็จะทำการมุบารอซะก็คือเป็นเอาหัวหน้าหรือคนเก่งๆเนี่ยนะครับออกมาประจันหน้ากันสู้กันตัวนะครับคนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นพ่อของท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยก็คืออุตบะห์อิบนุรอบีอะห์แล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะห์นะครับแล้วก็เป็นน้องชายของท่านเองแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลุงนะครับลุงก็คือมีอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์แล้วก็ชัยบะห์ก็ชัยบะห์เนี่ยเป็นลุงนะครับเป็นลุงของอบูฮุไซฟะห์ก็คือเป็นพี่นะครับของอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เลยก็คือชื่อชัยบะห์อุตบะห์แล้วก็ชัยบะห์นะ2คนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะห์อันนี้เป็นลูกชายของท่านอุตบะนะครับก็คือเป็นลูกชายของอุตบะแต่ว่าเป็นพี่น้องของท่านอบูฮุไซฟะห์นั่นเองซึ่งท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับว่า3คนที่ออกมาเนี่ยคนนึงคือพ่อคนนึงคือน้องของตัวเองอีกคนนึงก็คือลุงของตัวเอง3คนนี้เนี่ยออกมาซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้สั่งให้ซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยออกไป3คนเช่นเดียวกันนะก็คือท่านฮัมซะห์นะครับท่านอาลีนะครับแล้วก็ท่านอุบัยดะห์อิบนุฮาริสนะครับออกไป3คนจนกระทั่งว่ากุเรชมักกะฮ์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะครับก็คืออุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ก็เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ในการต่อสู้ตัวนะชัยบะห์ก็เสียนะครับแล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะห์ก็ถูกฆ่าทั้ง3คนเนี่ยถูกฆ่าโดยซอฮาบะห์ทั้ง3คนนี้นะครับเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์เห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อตัวเองนะครับกับพี่ชายตัวเองกับน้องชายเนี่ยอะไรรู้ว่าเห็นกับลุงของตัวเองเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจ พราะว่ามันเป็นภาพที่น่าหดหู่เนี่ยนะครับที่พ่อของตัวเองจะต้องมาถูกฆ่าด้วยกับการที่ตัวเองเนี่ยได้เห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแล้วท่านอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับไปถึงในช่วงเวลาที่พ่อของท่านเองเนี่ยได้มีเมตตาได้ใจดีนะครับเห็นอกเห็นใจท่านนะครับท่านอุตบะท่านอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อสงครามใกล้จะเริ่มแล้วก็เริ่มจะเข้าประชันหน้ากันประจันบานกันแล้วทั้งหมดทั้งกองทัพเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกนะครับว่าอินนีอารอฟตูริจาลันมินบะนีฮาชิมวะกอยรุฮุมฉันเนี่ยรู้จักว่ามีกลุ่มคนนึงเนี่ยแหละนะจากบะนูฮาชิมนะแล้วก็อื่นจากนี้เนี่ยที่ทำไมก็ดะอุคอรีจูกะฮันก็คือคนพวกนี้เนี่ยถูกให้ออกมานะถูกทำให้ออกมาคือถูกบังคับให้ออกมาเถอะลาฮาจาตะลาฮุมลิกิตาลีนาก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจะฆ่าพวกเรานะครับดังนั้นท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ตามละกี้มินกุมอะฮัดันมินบะนีฮาชิมฟะลายักตุลฮูดังนั้นใครก็ตามที่เจอคนในเผ่าบะนูฮาชิมบะนูฮาชิมก็คือเผ่าของท่านนบีเนี่ยนะครับใครที่เจอคนในบะนูฮาชิมเนี่ยไม่ต้องฆ่าพวกเขาว่ามันละกี้บะฮ์ตารีอิบนุฮิชามฟะลายักตุลฮูและใครที่เจอบะฮ์ตารีอิบนุฮิชามก็อย่าไปฆ่าเขานะฮะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือมันละกี้อับบาสบินอับดุลมุตอลิบอัมมุรอซูลิลลาห์ฟะลายักตุลฮูก็อย่าได้ไปฆ่าเขาด้วยเฟอินนะฮูอินนามาคูริจามุสตักรีฮันแท้จริงคนเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยนะถูกบังคับให้ออกมาไม่ได้ออกมาด้วยกับความเต็มใจนั่นเองเมื่อท่านอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยได้ยินนะครับได้ยินที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ไว้ชีวิตนะคนนี้คนนี้คนนี้ด้วยนะนะครับท่านก็เกิดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับขึ้นในตัวเองแล้วท่านก็กล่าวกับตัวเองว่าอัตตุลุอาบาอานาวะอับนาอานาวะอิควะตานาวะนัตรุกุลอับบาสท่านสั่งให้เราฆ่าบรรดาบรรพบุรุษของเราลูกหลานของเราพี่น้องของเราวะนัตรุกุลอับบาสและให้เราทิ้งอับบาสหรือเพราะว่าท่านอับบาสนี่เป็นลุงของท่านนบีนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อความเศร้าเนี่ยนะครับของท่านอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยเข้าครอบงำเนี่ยท่านอบูฮุซัยฟะห์ก็เกิดโมโหขึ้นนะครับว่างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการอับบาสเองเลยด้วยกระดาบของฉันนี่แหละนะครับเมื่อท่านนบีได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งท่านอุมัรเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ข้างๆท่านนบีได้ยินท่านอุมัรก็เลยกล่าวว่าท่านนบีว่าท่านนบีบอกฉันดิเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันจะทำให้เขานิ่งให้ฉันจะดึงสติเขากลับมาท่านนบีก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ในหัวใจของมนุษย์นะเพราะว่าอบูฮุซัยฟะห์เองเนี่ยได้เห็นว่าพ่อของเขาน้องของเขาหรือพี่ชายนะครับหรือว่าลุงของเขาเนี่ยโดนฆ่าแบบไหนเนี่ยมันด้วยเห็นด้วยกับตาตัวเองมันยิ่งเป็นความรู้สึกเนี่ยนะครับอย่างมากเลยที่เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อสงครามเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มไปเรื่อยๆเริ่มสงครามก็ต่อสู้กันไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าอบูฮุซัยฟะห์เมื่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยเย็นลงนะครับท่านก็คิดได้นะครับแล้วก็ท่านทำไมครับท่านนาดีมาท่านเสียใจกับสิ่งที่ท่านได้พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับวะอะลิมาอันนะฟาริกุลกะบีรบัยนัลอับบาสวะบัยนะอับดุลมุตอลิบวะอบีฮิอุตบะอิบนุรอบีอะแล้วเมื่อท่านเนี่ยได้ใจเย็นลงนะครับท่านก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่ามันเป็นข้อแตกต่างกันอย่างมากเลยระหว่างท่านอับบาสลุงของท่านนบีกับพ่อของเขาเองก็คืออุตบะอิบนุรอบีอะเนี่ยสองคนนี้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงครับเพราะว่าอับบาสก็ได้อัสลามะวะกะตะมะอิสลามะฮูท่านอับบาสตอนนั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วแต่ทำไมปิดไม่ได้บอกคนอื่นว่าตัวเองเข้ารับอิสลามแล้วก็เลยออกมากับพวกกุเรชมักกะเนี่ยออกมาแบบอย่างนั้นแหละออกมาเนี่ยนะครับถูกบังคับให้ออกมาวะคอรอจามุกรอฮันมาลกอมเนี่ยถูกบังคับออกมานะครับอัมมาอาบูฮูก็คือส่วนพ่อของอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยก็คืออุตบะเนี่ยนะลัมยัสลัมก็คือยังไม่เข้ารับอิสลามด้วยวะคอรอญามาอาเกามีฮีมูนาซิรอนแล้วก็ออกมาพร้อมกับกลุ่มชนของเขาเป็นแบบไหนมูนาซิดคนที่ช่วยเหลือมูไอยิดคนคอยสนับสนุนนะครับวะกอตะลามาฮุมวะกานะเอาวะลูมันคอรอญามินซูฟูฟิลมุบารอซะและอุตบะอิบนุรอบิอะคนนี้แหละนะครับก็ออกเป็นคนที่เหยียบเท้าออกมาคนแรกเลยที่ต้องการที่สู้แบบมุบารอซะสู้แบบตัวนะครับเมื่อท่านอบูฮุซัยฟะห์เนี่ยนะครับได้ยินลงแล้วก็ได้คิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยสิ่งที่ตัวเองพูดกับท่านนบีไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เป็นสิ่งที่ไม่เขาเนี่ยไม่น่าที่จะทำกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงลุงแท้ๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองเ นะจนกระทั่งว่าท่านอบูฮุไซฟาเนี่ยนะครับก็ได้เสียใจอย่างมากนะครับจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้ามาแล้วก็ลูบหลังลูบหัวนะครับของท่านอบูฮุไซฟาแล้วก็กล่าวปลอบประโยชน์กับท่านอบูฮุไซฟานะครับท่านอบูฮุไซฟาก็ขอโทษนะครับขอมาฟท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ทำลงไปนั่นเองต่อมาเนี่ยนะครับวะตัมดีอัยยามวะอบูฮุไซฟายะจิดูฟีนัฟซีฮิอัลามันชะดีดันเวลาหลังจากที่ผ่านสงครามบาดัดไปนะครับก็เกิดใช้เวลาใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ทำไมแผลอบูฮุไซฟายังรู้สึกเจ็บนะครับยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกเสียใจอย่างมากๆนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสงครามบาดัดไม่ใช่ท่านอบูฮุไซฟาไม่ได้เสียใจเรื่องพ่อของตัวเองไม่ได้เสียใจเรื่องลุงแล้วก็ไม่ได้เสียใจเรื่องพี่น้องของตัวเองที่ตายในสงครามบาดัดไม่ใช่แต่ท่านยังคงอยู่กับแผลนะครับด้วยความเจ็บปวดที่ครั้งนั้นน่ะท่านได้พูดขึ้นเสียงได้พูดไม่ดีกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นเนี่ยนะครับท่านอบูฮุไซฟาก็เจ็บนะครับใช้เวลานานเนี่ยแผลนี่ก็รักษาไม่หายสักทีจนกระทั่งว่าท่านนบีท่านอบูไซฟาวะยะกูลุลิมันฮาวละฮูอบูไซฟาก็ได้กล่าวกับคนรอบๆข้างของท่านนะครับว่ามาอานะบิอามินมินตินกัลกะลิมะอัลลาติกุลตุยามาอิซินฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันรู้สึกหนักใจเป็นกังวลอย่างมากเลยกับคำพูดคำนั้นเนี่ยที่ฉันได้พูดกับนบีมูฮัมหมัดไปในสงครามบาดัดเนี่ยก่อนสงครามบาดัดเนี่ยนะวะอะลาอะซาลุมินฮาคออิฟันและฉันก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยกลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะทรงลงโทษฉันจะทรงอาซาบกับฉันเนี่ยนะในสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ขัดใจทำขัดใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงดีเว้นแต่อิลลาอันตุกัฟฟิรฮาอันนีอัชชะฮาดะนะครับฉันไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะมาทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ฉันน่ะคิดว่าสิ่งที่จะมาทดแทนได้นั่นคือการต้องตายชะฮีดเท่านั้นแหละคิดว่าจะต้องมาลบล้างไอ้ความผิดอันเนี้ยที่ฉันขัดใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟะฮุวะยะรออันนัชชะฮาดะตะมินัลมะคอรอจิสซะบีลนะครับท่านอุตบะอิบนุอบูฮุไซฟาเนี่ยเห็นแล้วก็มองเห็นว่าอย่างเดียวแหละทางออกอย่างเดียวที่จะทำให้เขาเนี่ยหายจากแผลเจ็บปวดนี้ได้ก็คือการที่จะต้องชายชะฮีดพอหลังจากนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ทำไมครับเสียชีวิตลงนะครับจนกระทั่งว่าถึงคอลิฟะห์อบูบักรนะครับอัสซิดดีกก็ขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านที่1เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่แข็งแรงในศาสนาอิสลามเนี่ยก็ตกศาสนามุตตัดดีนทั้งหลายท่านอบูบักรเนี่ยก็ส่งนะครับส่งกองทัพต่างๆเนี่ยออกไปแล้ว1ในคนที่ท่านอบูบักรส่งไปก็คือท่านอบูไซฟาเนี่ยออกไปสู้ในสงครามยามามะนะครับซึ่งเป็นสงครามที่เกี่ยวกับมุซัยละมะอัลกะซาบนั่นแหละแล้วท่านอบูฮุไซฟาก็ได้ทำการรักษาแผลที่อยู่ในจิตใจของท่านได้ในสงครามนี้โดยการที่ท่านเนี่ยทำไมครับก็ได้ตายชะฮีดลงแล้วก็ได้เสียชีวิตลงได้ตายชะฮีดได้เสียสละให้กับท่านนบีด้วยกับการเสียสละที่สูงที่สุดก็คืออะไรครับชีวิตของท่านนั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือความรักนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมชายหรือนายกอเซมละบายยูโซนายสมชายหรือนายกอเซมละบายยูโซอายุ74ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 11:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีหนองจอกกระทุ่มลายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังรอมัดฤทธิ์เดชบังรอมัดฤทธิ์เดชได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดยามิอันคอยรอดคลอง18บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอล อายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร092-643-3384 092-643-3384 คุณลอซิดามะลูลีมผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาพบเจอกันในการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะญีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลเลห์อัชชามีซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาไว้หลากหลายมิติหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องราวที่เรานั้นจะนำน้ำที่สะอาดนั้นมาชำระล้างร่างกายก่อนที่จะทำการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานในคัมภีร์ของพระองค์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมوأنزلنا من السماء ماء طهورا และเราได้ประทานน้ำบริสุทธิ์ลงมาจากฟากฟ้านะครับดังนั้นทำให้เราได้รู้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะให้น้ำที่บริสุทธิ์นั้นหลั่งลงมาจากฟากฟ้าหะดีษบทหนึ่งนะครับที่จะได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ซึ่งเป็นหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านได้กล่าวว่าซาลารจุลุนอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละชายคนหนึ่งนั้นได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเขาได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ผู้ที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนานัรกะบุนบะฮะรอเรานั้นได้เดินทางแล่นเรือไปในท้องทะเลวะนะห์มิลุมะอานันกอลีลามินัลมาอีและเราก็ได้พกพาน้ำจืดไปกับพวกเราด้วยแต่มันเป็นน้ำจืดที่มีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นฟะอินตะวัดดะนาบิฮิอะติชนาจะหากว่าเรานั้นได้ทำการอาบน้ำละหมาดจากน้ำนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องพบกับความกระหายอะฟะนะตะวัดดะอูบิมาอินบะฮะริเราสามารถ ที่จะทำการอาบน้ำละหมาดจากน้ำทะเลได้ไหมฟากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ได้กล่าวว่าฮุวัตตอฮูรุมาอูฮูน้ำทะเลนั้นมันเป็นน้ำที่สะอาดอัลฮิลลุไมตะตูฮูและสัตว์ที่ตายในท้องทะเลสัตว์ทะเลนั้นถือว่าสะอาดด้วยนะครับนี่คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าน้ำทะเลนั้นถือเป็นน้ำหนึ่งที่สามารถจะกระทำน้ำละหมาดได้ถือว่ามันมีความสะอาดในตัวของมันถึงแม้ว่ารสชาติของมันนั้นนะครับอาจจะมีรสชาติเค็มที่แตกต่างจากรสชาติจืดของน้ำทั่วๆไปแต่สามารถที่จะกระทำน้ำละหมาดด้วยกับน้ำทะเลได้รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้นถ้าหากว่ามันตายเราสามารถที่จะบริโภคได้ไม่ว่ามันจะตายในทะเลหรือว่าตายบนบกก็ตามแต่หากว่าชีวิตของมันนั้นอาศัยอยู่ในทะเลนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับพวกเรานะครับทำให้เกิดความง่ายดายในการที่เรานั้นจะประกอบอามัลอิบาดะห์และอีกหะดีษนึงซึ่งรายงานโดยท่านอานิบนุอุมัรกอละจากท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าสุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันินมาอิวะมายะนูบูฮูมินัดดะวาบิวัสซิบาอิว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามถึงน้ำที่มีสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับที่มากินสัตว์ป่านะครับบางครั้งมันเดินออกมามันก็มายังแหล่งน้ำที่เราได้เก็บเอาไว้ถ้าหากว่ามีสัตว์หรือว่าสัตว์ป่าที่มันเดินมากินน้ำในนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็มีท่านรอซูลนั้นได้ถูกถามถึงสิ่งนี้ฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าอิซากานันมาอูกุลละไจนีลัมยะห์มิลินคอบะซะจะหากว่าน้ำนั้นมันถึงจำนวน2กุลละด้วยกันลัมยะห์มิลินคอบะซะมันก็จะไม่มีความสกปรกอะไรนั่นหมายความว่าเราก็ต้องดูจำนวนน้ำนะครับว่าน้ำที่บรรดาสัตว์เนี่ยมันได้แวะมากินเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่2กุลละนี่ก็ประมาณ200นะครับอุลามะบางท่านอาจจะให้ถึง200กับ10ลิตรด้วยกันจำนวน1กุลละเนี่ยประมาณ100ลิตรนะครับจำนวนน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามัน200กว่าลิตรขึ้นไปแล้วมันมีสัตว์มากินและเมื่อมันมากินแล้วไม่ได้มีการทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นหรือว่าเปลี่ยนรสชาติของมันออกไปเนี่ยก็ถือว่าน้ำนั้นยังคงสะอาดสามารถที่จะมาชำระล้างได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะครับนี่คือความละเอียดในเรื่องราวของศาสนานะครับศาสนาเป็นเรื่องราวที่ง่ายได้แต่ไม่ใช่เรื่องราวที่มักง่ายนะครับทำให้เราเกิดความสะดวกสบายในการประกอบอามัลอิบาดะห์สำหรับวันนี้คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
7: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: والأرض والله بصير بما تعملون
1: ไม่มีความสูญเสียและความขาดทุนใดที่จะร้ายแรงยิ่งไปกว่าความสูญเสียและความขาดทุนของคนที่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่โมแต่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาจนละเลยอาคิเราะห์แม้แต่ชีวิตหลังความตายก็ยังไม่เคยที่จะนึกถึงคงจะไม่มีความสูญเสียใดที่จะเทียบกับความสูญเสียเหล่านี้ได้เพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานและการถูกลงโทษโดยที่เขาจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวหรือชดเชยสิ่งที่เคยพลาดเอาไว้ในดุนยาอัลเลาะห์กล่าวเตือนไว้ในอัลกุรอานบอกว่ากุลอินนัลคอซิรีนัลลซีนคอซิรูอังฟุซะฮุมวะอะห์ลีฮิมยะอ์มัลกิยามะอะลาซาลิกะฮุวัลคุสรานุลมุบีนอัลเลาะห์กล่าวบอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ขาดทุนคือผู้ที่ทําให้ตัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาต้องพบกับความขาดทุนในวันกิยามะห์พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือการขาดทุนอันชัดแจ้ง
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นสัปดาห์ที่แล้วเรา อธิบายอัลกุรอานในส่วนของรับบานายังไม่จบแต่ว่าจะมาอธิบายอะไรเพียงแต่บอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ได้บอกให้เรากล่าวรับบานาจากสุรอะอะลีอิมรอนอายะที่190-194มีรับบานา5ประโยคด้วยกันแล้วก็บรรดาอุลามะก็แนะนำให้เราอ่านสุรอะอะลีอิมรอนอายะที่190-200ในขณะที่เราละหมาดตะฮัจญุดอันนี้เป็นทางนำที่ได้รับจากชีคคราวที่แล้วนะครับแล้วก็นบีบรรดาอุลามะก็แนะนำให้เราเอามือลูบหน้าเวลาตื่นนอนอ่าน10อายะห์นี้เพราะมีแบบปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เมื่ออ่าน5รับบานาในอายะห์นี้เราก็อัลลอฮ์ได้สัญญาว่า1อัลลอฮ์จะยกบาปยกโทษให้2อัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นการตอบแทน3การยกย่องอัลลอฮ์และผลที่ได้รับเป็นของคู่กันสี่การตอบแทนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติหากทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว5การกล่าวคำว่ารับบานาและการขอดุอาแสดงการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีและให้เรียกชื่ออัลลอฮ์เสมอในดุอาเช่นเรียกว่ายาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมเป็นต้นอันนั้นเป็นบทสรุปจากชีตครั้งที่แล้วนะครับวันนี้บะเกาะเราะห์อายะที่190-200ก็เป็นอันว่าจบซูเราะห์อาลอิมรอน200อายะจบสุรอะลิมรอนวันนี้แสดงว่าเราผ่านกุรอานมา486อายะบักรอ286อะลิมรอน200อายะเอาอ่านพร้อมๆกันเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

มันไปไหนเนี่ยเอาพิมพ์เอาใหม่เอาใหม่พิมพ์มาแล้วมันผิดนี่นะเอาใหม่เอาใหม่

จบนั่นพิมพ์เป็นยังไงพิมพ์ตกไปวักนึงไม่เป็นไรตกไปวักงงเรื่องราวในวันนี้ก็คือ การลงโทษคนกาเฟตและการตอบแทนความดีแก่คนที่เป็นมุมินแล้วก็ชาวคัมภีร์ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องคงจะสงสัยว่าอารุนกีตาบคือชาวคัมภีร์มันมีประวัติของการบิดเบือนคัมภีร์มาโดยตลอดแต่ว่ามีชาวคัมภีร์ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ไม่บิดเบือนเตารอดแล้วก็อินจีลคนเหล่านั้นก็ได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนอีกเช่นเดียวกันอัลกุรอานที่บอกว่าลายะฮุรรอนนาตะกัลลุบุลลาดีนะกะฟารูฟินบิลาดก็แปลว่าจงอย่าให้การวกวนในบ้านเมืองเช่นการท่องเที่ยวการค้าการเพาะปลูกผลประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายซึ่งเป็นการรื่นเริงของบรรดาผู้ปฏิเสธหลักธรรมหลอกลวงเจ้าว่าเขาเป็นผู้เลอเลิศอายะนี้นะครับมีสาเหตุของการลงอายะก็คือว่าอัลลอฮ์ได้ให้สัญญาที่จะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่แก่คนที่เป็นมุมินซึ่งก่อนหน้านี้มุมินอยู่ในดุนยาแบบยากจนกาเฟสสบายนะครับคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันมีความสุขมีความรื่นเริงล่ะทำไมมุมินบางคนมีความหิวบางคนเหนื่อยล้าอัลลอฮ์ก็จะลงอัลกุรอานอายะนี้มาเพื่อปลอบใจและให้ความอดทนให้มุมินได้คิดว่าระหว่างเนี่ยมัดดุนยากับเนี่ยมัดอาคิเราะห์นั้นเนี่ยมัดดุนยามันผุพังเนี่ยมัดอาคิเราะห์มันถาวรอัลลอฮ์จะลงกุรอานมาว่าไงครับลายะฮุรรอนนะกะตะกัลลุบุลลาดีนะกะฟะรูฟินบิลาดตะกัลลุบคือการเคลื่อนไหวหรือความคิดที่มันวกวนของคนที่กาเฟตในบ้านในเมืองนะครับที่มันคิดว่าไงนะถ้ามีการค้ารุ่งเรืองเป็นความสุดยอดของชีวิตถ้ามีความมั่งคั่งความสุดยอดของชีวิตมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นความที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีตำแหน่งใหญ่โตก็เป็นความสุดยอดของชีวิตอัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานว่าความเคลื่อนไหวของคนกาเฟตแบบนี้ที่มันอยู่ในบ้านในเมืองต่างๆเหล่านั้นลายะฮุรรอนนะกะอย่าทำให้ท่านหลงไหลคือเรายังไปอย่าไปเคลิ้มกับสิ่งที่กาเฟตสร้างสถานการณ์เหล่านั้นมาก็เป็นการเตือนให้ระวังเพราะกาเฟตมันจะเอาเนี่ยมัดมาหลอกเราเอาแบบนี้สิทำมาค้าขายแบบนี้มันรุ่งเรืองเร็วแต่สำหรับมุสลิมก็ดูว่าฮาลาลหรือฮารอมแต่กาเฟตไม่ได้คิดใช่ไหมถ้ามีอำนาจแบบนี้สิจะได้มาด้วยความช่อฉนหรือแบบไหนอย่างไรก็เป็นความรุ่งเรืองแต่คนมุสลิมต้องคิดว่าฮาลาลหรือฮารอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยงั้นอย่าหลงไหลกับภาพลวงที่กาเฟตมันสร้างขึ้นแต่มุสลิมรวยได้ไหมรวยได้มีตำแหน่งได้ไหมมีได้นะครับมีทรัพย์สินมากมายได้ไหมได้แต่ว่าเราดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นซึ่งเป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์น่ะใช้เนี่ยมัดดุนยาที่เราได้รับให้ยังประโยชน์ต่อเนี่ยมัดอาคิเราะห์ที่เราจะได้รับก็คือเนี่ยมัดที่เป็นสวนสวรรค์เพราะนั้นเราจะต้องไม่ระเริงต่อสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกดุนยาแต่เราต้องไปเข้าจัดการกับสิ่งเหล่านั้นบริหารจัดการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อเราในโลกดุนยาและเป็นประโยชน์ต่อการกลับสู่อาคิเราะห์ของเรานี่คือประเด็นชีวิตของเรานะอัลลอฮ์ถึงบอกอย่างนี้ตอนนี้ที่กาเฟตมันร่ำรวยเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกไงนะอัลลอฮ์มีซิฟัตอัรเราะห์มานอัลลอฮ์ให้ความเมตตาแก่คนที่มุมินก็ให้กาเฟตก็ให้คนยะฮูดก็ให้นะซอรอก็ให้ให้หมดแล้วแต่ว่ารอฮีมนั้นอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาเฉพาะคนมุมินในวันอาคิเราะห์เพราะนั้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จึงมีข้อจำกัดสำหรับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาพอมีเงินเยอะข้อจำกัดก็มาแล้วเรื่องสกาดแต่กาเฟตไม่มีเรื่องสกาดพอมีอำนาจข้อจำกัดของมุสลิมก็บอกแล้วว่าอำนาจต้องใช้ด้วยความเป็นธรรมถ้าเรามีอำนาจอุนซุดอะคอกะมุสลิมัน
ซอลิมันเอาอุสุดอคอกับซอลิมันเราต้องช่วยพี่น้องของท่านถ้าจะไปซอลิมต่อคนอื่นเราก็ช่วยยับยั้งเอามัสลูมันหรือพี่น้องมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงเราก็ต้องเข้าไปช่วยเพื่อปลดการกดขี่ข่มเหงออกจากพี่น้องมุสลิมนี่คือระบบอำนาจที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนมุมินคนที่เป็นมุสลิมให้ใช้อำนาจแบบนี้ไม่ใช่มีอำนาจแล้วกดขี่มีอำนาจแล้วเอาเปรียบไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกาเฟ่มองถึงประโยชน์อย่างเดียวเพราะนั้นคำพูดของคนกาเฟ่เนี่ยมันจะพูดเสมอว่าเวลาจะคุยจะพูดเนี่ยมันจะบอกว่าอานาอักซารุมิงกามาลันวาวาลาดันฉันมีสตังมากกว่ามีทรัพย์มากกว่าร่ำรวยมั่งคั่งมากกว่าวาวาลาดันมีลูกมีหลานและมีพรรคพวกมากกว่ากาเฟ่จะคุยแบบนี้แต่มุสลิมถึงจะมีทรัพย์สินมีลูกหลานมากกว่าก็จะไม่ยกตนข่มท่านแบบนี้แต่จะพูดว่ามาชาอัลลอฮ์ลากูวะตะอิลลาบิลละทั้งหมดนั้นเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่มีพลังใดที่จะผลักดันให้เราหลุดจากความไม่ดีและไม่มีพลังใดที่จะผลักดันให้เราไปกระทำความดีนอกจากอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแสดงว่าไงนะสิ่งที่คนมุมินมีอยู่ในโลกดุนยาเขาจะไปเชื่อมโยงกับอำนาจของอัลลอฮ์คำนึงถึงอำนาจของอัลลอฮ์คำนึงถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้มาโดยไม่คิดว่าคนอื่นจะทุกข์ร้อนแบบไหนอย่างไรนั่นไม่ใช่วิถีของอิสลามไม่ใช่วิถีของคนที่เป็นมุมิน นี่คืออัลกุรอานพูดถึงอายะห์นี้งั้นวันนี้คนมีอำนาจต้องคิดใช้อำนาจแบบอิสลามหรือเปล่าแต่นี้มาดูในมุมมองหนึ่งพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกาเฟ่มันรวยเข้ารวยรวยเอารวยไอ้รวยเอาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงนะมันเป็นฟัตระตุนมินาซามานมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคนเรามีช่วงเวลาสั้นๆ นะบางทีไม่คิดอยากจะตายตายแล้วบางทีเผลอๆตายแล้วช่วงสั้นๆของชีวิตหรือมันเป็นแค่อะไรอิสติดรอดคืออะไรเป็นการคืบคลานสู่ความตายที่คนเหล่านั้นไม่ได้นึกถึงศาสนาอิสติดรอดคนผู้ใหญ่มักจะยกตัวอย่างว่าบางทีเราจะเชือดไก่สักตัวนึงเนี่ยเราเอาข้าวเปลือกให้มันกินใช่ไหมเอาข้าวโปรยให้มันกินนี่เป็นอิสติดรอดคือล่อไก่พอมันมาเราก็จับมันเชือดกินใช่ไหมเป็นการล่อเนี่ยมาต่างๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เอามาให้หมดแต่มันก็ใช้แบบไรนะหลงอย่าหุ่นร่อนหลงมันจะหลงก็หลงไปแต่อย่าทำให้มันมีอิทธิพลสร้างความหลงให้กับพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้มาจากดุนยามันได้มาหมดแล้วผมเคยพูดกับพี่น้องว่าความต้องการของบุคคลจะเป็นตัวกำหนดอาชีพเข้าใจไหมความต้องการของคนจะเป็นตัวกำหนดอาชีพคนต้องการมีบ้านอยู่ก็กำหนดอาชีพว่าต้องเป็นช่างก่อสร้างคนต้องการเลือกสวนไร่นาทำไม่ไหวก็กำหนดอาชีพว่าเป็น

้องการความชอบในส่วนนั้นให้เต็มที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็จะใช้ประโยชน์ได้บางคนชอบเรื่องไฟฟ้าก็ศึกษาให้มันเต็มที่บางคนช่างก่อสร้างก็ศึกษาให้เต็มที่บางคนชอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้มันเต็มที่ไปซึ่งเราอะอย่างผมทำไม่ได้ไปแก้โทรทัศน์ไอ้วงจรอะไรต่างๆไม่ได้หรอกถ้าฟ้าผ่าฟืนพอได้ผ่าแตกเอาไปตากแล้วมาใส่เตาเนี่ยได้คือได้ความถนัดของคนไม่เหมือนกันแต่อัลเลาะห์สั่งให้เรานั้นอยู่ในสังคมแบบญะมาอะห์รวมกันไงพอรวมกันก็เอาความหลากหลายที่แต่ละคนมีอยู่เอามาประสานสังคมนี่คือระบบเราไม่ได้แยกแต่ไม่ได้แยกแต่เราเอามาประสานกันแล้วก็เป็นธรรมชาติของชีวิตว่าความต้องการมันเป็นตัวกำหนดอาชีพของคนบางคนไม่ช่างเสริมสวยมาตัดอยู่ได้มาแต่งอยู่ได้เราดูมันแหมมันลำบากต้องไปเขียนตาโอ้มันอะไรกันนักหนาใช่ไหมสู้หันเนื้อไม่ได้เราพวดใช่ไหมนั่นแหละความถนัดมันต่างกันงั้นบางคนซีรออะมีการเพาะปลูกบางทีก็มาอากินลันมาชาริบเรื่องอาหารการกินเป็นศูนย์อาหารศูนย์เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่งั้นอัลลอฮฺจะบอกลายะรุรอนนะกะโอ้มุฮัมมัดอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาหลอกลวงท่านหลอกลวงท่านคืออะไรหลอกลวงท่านนบีหลอกลวงซอฮาบะห์ของนบีและเราก็คืออัตบาอุนนบีผู้ที่ปฏิบัติตามนบีก็จะต้องไม่ถูกหลอกจากกลลวงของสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องอย่าเข้าใจว่ารวยไม่ได้นะรวยได้ไหมได้มีอำนาจได้ไหมได้มียศถาบรรดาศักดิ์ได้ไหมได้เป็นนายทหารได้ไหมนายตำรวจได้ไหมได้เป็นส.ส.ได้ไหมได้แต่ว่าได้สิ่งเหล่านี้มาเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามอิสลามแบบไหนอย่างไรนี่คือข้อจำกัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราทำไมจำกัดแบบนี้ล่ะจำกัดแบบนี้คืออะไรเพราะเนี่ยมันเราเนี่ยใช้ในดุนยาเราก็ได้ประโยชน์ดุนยาในขณะเดียวกัน เราก็เอาเนี่ยมันเรานี้ใช้เพื่อยังประโยชน์ต่ออาคีรอด้วยเพราะดุนยาไม่ยาวนานมีกินมีใช้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปเราก็เหมือนกันแหละเงินแสนเงินล้านก็เคยผ่านมาแล้วบางทีก็ไม่มีผ่านคนอื่นมาแต่คนนั้นก็หมดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น มาตาอุนกอลีนเราบอกไงนะมาตาอุนกอลีนก็คือว่าตะกอลลุบูฮุมไอการเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านั้นผลประโยชน์เหล่านั้นมาตาอุนกอลีนเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยเล็กน้อยแบบไหนคือยะตะมัตตะอูนบิฮีก็เสพสุขจากผลประโยชน์เหล่านั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งอะวามันปีหนึ่งหรือหลายๆปีซุมมายันตะฮีหลังจากนั้นก็หมดลงเหมือนกับความสมบูรณ์ของร่างกายใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์มาเราก็มีสุขจากความสมบูรณ์ของเรานั้นอะวามันช่วงระยะเวลาหนึ่ง5ปี6ปี10ปี40ปีซุมมายันตะฮีหลังจากนั้นก็สิ้นสุดลงไอ้เดินได้ก็ไม่ได้เดินแล้วนะกลายเป็นคานบางทีคานไม่ได้ก็กิ้งไปแบบนี้เป็นต้นมันหมดไงมันหมดเราต้องบอกว่าอยู่ดุนยาอย่าให้ประโยชน์ดุนยามันหมดไปพร้อมกับดุนยาแต่ต้องให้ประโยชน์ดุนยามันหมดไปพร้อมกับการกลับศูนย์ขับคืนสู่อาคิเราะห์นี่อิสลามมาสอนให้มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ งั้นมุมินจะอยู่เฉยไม่ได้บางคนอยู่เฉยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ากันอัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ก็บริหารทรัพย์ในแนวทางที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยถึงอาคิเราะห์แน่ก็บริจาคซะกาตหรือกินก็กินพอประมาณใครทุกข์ยากก็ช่วยเหลือพอระบบทรัพย์ของอิสลามนั้นเป็นไง1ใช้จ่าย2เสียสละบริจาค3เป็นการลงทุนสำหรับธุรกิจนี่คือระบบทรัพย์ของอิสลาม 1. กินอยู่พอประมาณ 2. ช่วยเหลือคนยากจน 3. เป็นการลงทุนสำหรับชีวิตงั้นต้องเป็นการลงทุนไม่งั้นออสการ์ดออสการ์ดออสการ์ดหมดใช่ไหมมีเงินแสนนึงออสการ์ดปีหน้าเหลือ 90,000 ได้ไหมหน่อยออสการ์ดคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์มุสลิมออกไปก็หมดสิทำไมจะไม่หมดล่ะเพราะเราไม่จัดระบบให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมสามส่วนหนึ่งกินอยู่พอประมาณอย่าเยอะสองบริจาคช่วยเหลือสังคมพอสังคมเติบโตสังคมเจริญรุ่งเรืองสังคมมีทุนทรัพย์มันก็เป็นเงินไปนะเป็นกระแสเงินที่ตีกลับมาสู่การซื้อการขายใช่ไหมก็มีธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง

0: เราถนัดอะไรก็ทำไปใครขยันใครมีความชำนาญเรื่องส้มตำตำส้มตำไปใช่ไหมส้มตำไปดีแน่นอนนะต้องใครถนัดเรื่องอะไรคนเรามีความถนัดใครปักผ้าคุ้มผมกับปักเรื่อยไปใช่ไหมนั่นแหละคือส่วนถนัด งั้นระบบเงินต้องเป็นแบบนี้นะระบบเงินต้องเป็นแบบนี้ซุมมามาวาฮุมจะฮันนำหลังจากนั้นหลังจากช่วงเคลื่อนไหวของชีวิตไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยที่อยู่ของเขาจะเป็นได้จะเป็นสวรรค์หรือนรกก็อยู่กับการจัดการในวันนี้แหละนะความสุขชั่วคราวที่เรามีอยู่แป๊บเดียวอายุ40แล้วแป๊บเดียว63แล้วนะเดินไหวๆอ้าวเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมบางคนมีเหงือกมีฟันสมบูรณ์แต่เคี้ยวไม่ได้เพราะฟันปลอมพอเคี้ยวจริงๆต้องเอาฟันออกเอาเหงือกบีบมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมว่ามาหุมจะหันนำถ้าไม่ดีแล้วก็จะหันนำจะหันนำนี่คืออะไรอิสมุนลิดาดินจาดาลิลกุฟาฟิลอาคิเราะห์เป็นนามชื่อของที่พักและเป็นการตอบแทนของพวกกุฟาฟในอาคิเราะห์มุมินมีไหมจะหันนำมีไหมมีมุมินตัวนรกจะหันนำมีไหมมีแต่โอกาสจะพ้นไหมมีถ้าก่อนตายเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีกะลิมะแต่พวกกุฟาร์ไม่มีกะลิมะเขากลับไปหาใครเขากลับไปหาการตอบแทนจากใครเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าจะหวังการตอบแทนจากคนที่เขาบูชานับถือคนเหล่านั้นก็ตายหมดแล้วจะหันไปการตอบแทนจากต้นไม้ภูเขาสิ่งเหล่านั้นก็ผุพังหมดแล้วจะกลับไปหาการตอบแทนจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งเหล่านั้นกิยามะก็พังภาพหมดแล้วจะหันไปหาอิสรอฟีลที่เป่าสังในวันสิ้นโลกเป็นมลาอิกะห์สุดท้ายที่ตายถึงเวลาก็ตายหมดแล้วกลับไปหาการตอบแทนจากใครไม่มีการตอบแทนที่ใครให้ได้เลยมันก็ลอยลมไปนี่คนมุมินไม่ใช่แบบนั้นวาบิซันมิฮาดยะฮันนัมนั้นเป็นที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุดคนมุมินก็ตกนรกยะฮันนัมแต่มีโอกาสจะรอดพ้นเมื่อเขามีกะลิมะห์เพราะวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะห์ไปดูยังมีมุสลิมที่อยู่ในนรกยะฮันนัมไหมมีอัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อมันหมดบาปแล้วก็เอามาอยู่ในสวรรค์พร้อมกับมุมินที่ดีโดยทั่วไปเขาเรียกพวกยะฮันนามียีนพวกนรกยะฮันนัมเราไม่เลือกสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเราเพราะมันนานเหลือเกินมันนานเหลือเกินสำหรับชีวิตของเราลากินิลลาดีนัตตะเกานะลากินิลลาดีนัตตะเกาแต่ว่าคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์รัตนัตตะเการับบะฮุมยำเกรงต่ออัลเลาะห์อิตตะเกาอิตตะกอยัตตะกินวิกอยะอิตตะกอตักวาที่เราได้ยินอยู่เสมอมันหมายถึงอะไรล่ะ1ทำหน้าที่ที่อัลเลาะห์สั่งให้เราปฏิบัตินั่นก็ใช่ตักวาก็คือรักษาตัวเองให้พ้นจากของฮารอมก็ใช่ในบทสรุปคือตักวาคืออะไรบิฟิอลิตออาตปฏิบัติสิ่งที่เป็นความเชื่อฟังจากอัลลอฮ์จากการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์เราก็ปฏิบัติวะตัรกินมันฮิยาตและทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่ก็คือตักวางั้นชีวิตของคนมุมินลำบากไหมไม่ลำบากอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติสิ่งไรนั้นไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราอยู่ที่ความสามารถคือทำจนสุดความสามารถได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมและสิ่งที่เป็นข้อห้ามเราก็ละทิ้งพี่น้องไปดูข้อห้ามต่างๆเยอะจะไปนินทาใครอัลลอฮ์ก็ห้ามเราก็ไม่ต้องทำและงานชิ้นนี้จะไปด่าใครอัลลอฮ์ก็ห้ามเราก็ไม่ต้องทำจะไปอิจฉาใครอัลลอฮ์ก็ห้ามเราก็ไม่ต้องไปคิดอิจฉานี่มันลดความแก่ไปตั้งเยอะใช่ลดความแก่ไปตั้งเยอะจะไปเล่นการพนันอัลลอฮ์ก็ห้ามเราก็มาต้องไปเล่นไปเล่นหวยอัลลอฮ์ห้ามเราก็มาต้องไปเล่นไปเข้าซ่องอัลลอฮ์ห้ามเราก็มาต้องไปโอ้โหสบายน่าดูเลยมันสบายน่าดูเพราะอะไรล่ะถ้ามีความต้องการตรงนั้นอัลลอฮ์ก็จัดให้มีภรรยาอยู่กับบ้านแล้วก็สั่งให้เมียอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ความลงตัวมันมีพอดีไงเราจะไปหาใครล่ะ จะไปหาใครนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์จัดนะสบายสบายแต่นี่พี่น้องมุสลิมบางคนไม่มีเนียดคือวันๆนึงไม่เนียดว่าจะทําอะไรตื่นนอนก็ไปร้านกาแฟลอกกาแฟแก้วนึงปลาท่องโก4ตัวอ้าว4ตัวกินไม่ได้สุนัขกิน5กิน1 3 5 7อ้าว4ตัวมันไม่ได้สุนัขเว้ยกิน5ตัวกินเสร็จแล้วก็นั่งไม่มีเนียดไม่รู้จะไปทําอะไรอย่าเป็นคนแบบนั้นพวกนี้นั่งกาแฟร้านกาแฟจะนาน5แล้วก็7นูซูลัมมินอินดิลลาอัลเลาะห์ให้สวรรค์น่ะสวรรค์นั้นเป็นไรนูซูลัมเป็นการต้อนรับเหมือนเป็นไรเหมือนเราเป็นแขกไปเยือนสวรรค์แล้วสวรรค์ก็จัดการต้อนรับอาหารดีๆเครื่องดื่มดีๆที่พักดีๆอัลเลาะห์จัดให้หมดวะมาอินดัลลอฮิค่อยรุ่นลิลอับรอดสิ่งที่อยู่ณอัลเลาะห์นั้นที่อัลเลาะห์ให้คือบุญนะบุญนะอัลเลาะห์จะอธิบายครั้งที่แล้วว่าอัลเลาะห์จะไม่ให้บุญในโลกดุนยาเพราะอะไรเพราะดุนยามันผุพังเก็บบุญไว้ไม่ได้เราเดี๋ยวมันก็พังไปอัลเลาะห์ก็เก็บบุญไว้ให้ในวันอาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งความถาวรวะมาอินดัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ณอัลเลาะห์คืออะไรมินัสซะวาบคือบุญณอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์จะให้นั้นคอยรุลลิลอับรอดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลิลอับรอดสำหรับคนดีสำหรับคนดีเนี่ยอับรอดคืออะไรคนดีคืออะไรอัลเลาะห์ได้เปรียบเทียบว่าไงนะเหมือนพ่อแม่กับลูกพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วก็ลูกกับพ่อกับแม่เวลาเป็นคนดีเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันพ่อก็ทำความดีต่อลูกแม่ก็ดีต่อลูกลูกก็ดีต่อแม่ลูกก็ดีกับพ่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อวันนี้เราทำสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้ผลตอบแทนที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเราโดยสมบูรณ์อับรอดงั้นดุนคนดีเป็นคนยังไงดูสิ1อัตตะกีอยู่เป็นคนที่รักษาตัวรักษาตัวจากของฮารอมนะ2อัลมุตีอุลิลลาห์เชื่ออัลเลาะห์3อัลมุตีอลิรอซูลเชื่อรอซูล4อัศอดิกุฟีตออติฮีมีความเชื่อต่อคำสั่งของอัลเลาะห์อย่างจริงใจนี่คือคนตักวาเราดูสิเราตักวามั้ยหนึ่งรักษาตนให้พ้นจากของฮารอมสองเชื่ออัลลอฮ์สามเชื่อรอซูลสี่มีความจริงใจต่อความเชื่อฟังที่มีต่ออัลลอฮ์การเชื่อฟังที่มีต่ออัลลอฮ์คือเชื่อแล้วจริงตรงไหนจริงต่อการปฏิบัติงั้นอิสลามจะไม่เป็นรูปธรรมสำหรับชีวิตแต่มันต้องไม่ใช่เป็นนามธรรมสำหรับชีวิตแต่เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติให้เห็นด้วยให้ปรากฏด้วยนี่คืออิสลามวัยอินนามินอาลินกิตาบละไมยุมินูบิลละส่วนหนึ่งจะอาลุนกิตาบมีคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อายะนี้ลงมาเรื่องอะไรล่ะลงมาเกี่ยวกับกษัตริย์ชื่อนัจญาชีที่คนเหล่านี้เป็นอาลุนกิตาบนะตอนหลังนัจญาชีเนี่ยรับอิสลามแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่ตอนหลังนบีรู้นบีก็ละหมาดว่านัจญาชีตายนบีก็ละหมาดกอเอฟให้นะละหมาดกอเอฟให้คนเนี้ยเป็นคนใดอาลุนกิตาบที่มาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นบีก็บอกว่าไงนะอุคริยูบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านทั้งหลายจงออกมาฟะศอลลูอะลาอะคิลละกุมท่านทั้งหลายจงมาละหมาดให้กับพี่น้องของท่านทําไมพี่น้องน่ะทําไมพูดว่าพี่น้องเพราะเป็นอะคุนฟินอิสลามพี่น้องในอิสลามเพราะเขามีอิสลามงั้นที่บอกอินนามันมุมินูในอิควะมุมินเป็นพี่น้องคือมุมินเป็นอุควะฟินอิสลามเป็นพี่น้องในศาสนาเดียวกันที่เป็นอิสลามงั้นญาติเราจากที่ไหนเป็นพี่น้องเราหมดแต่อุควะฟินนะซับพี่น้องในสายตระกูลนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นระดับของพี่น้องพี่น้องฟินนะซับในสายตระกูลก็พี่กันน้องกันพี่ป้าน้าอาเนี่ยพี่น้องฟินนะซับสายตระกูลแต่ว่าอุคูวะฟินอิสลามนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลมันจะอยู่ที่ไหนก็เป็นมุสลิมก็เป็นพี่น้องเรานบีก็บอกว่าฟาซอลลูอะลาอะคิลละกุมท่านทั้งหลายจงมาละหมาดกับพี่น้องของท่านให้กับพี่น้องของท่านฟาซอลลาบินาซอฮาบะห์ก็รายงานหะดีษรายงานว่านบีก็ละหมาดร่วมกับเราอัรบะอะตักบีรอติน4ตักบีรฟะกอละแล้วนบีก็พูดว่าฮาซานะฮาซาอันนัจญาชีซู นี่คือกษัตริย์นัจญาชีที่เป็นอัลลุงกิตาที่เขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตายโดยไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอัลลุงกิตาตอนหลังเนี่ยมันจะบิดเบือนคำสั่งเป็นกุฟรไปเป็นชิริกไปเยอะแยะเพราะนั้นอัลลุงกิตาที่มาอีหม่านต่ออัลลอฮ์กุรอานพูดถึงก็คือมีใครเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุสลามก่อนนี้ไม่เอารับอิสลามวะอัศฮาบูฮูและพวกพ้องของเขาแล้วก็วันนัจญาชีนัจญาชีอีกคนหนึ่งงั้นถึงบอกว่าวามินอาลินกิตาบอินนามินอาลินกิตาบส่วนหนึ่งจากท้าวคัมภีร์นั้นละไม่ยุมินุบิลละมีคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์มีเนี่ยยกตัวอย่างมาแล้ววามาอุนซิลัยอิไลกุมและมีคนที่อีหม่านต่อสิ่งที่ผู้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออีหม่านต่ออัลกุรอานอีหม่านต่อซุนนะห์นี่มีวามาอุนซิลัยอิไลฮิมและสิ่งที่ถูกประทานให้กับพวกเขามาก่อนหน้านี้ก็คือศรัทธาต่อเตารอดแล้วก็อินยีนมีคนเหล่านี้มีที่เขาอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสรุปจากตรงนี้คุณสมบัติของคนดีต้องมีดังต่อไปนี้ก็คือ1อีหม่านต่ออัลเลาะห์อีมานันซอดิกอนตามมันศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์เชื่ออย่าง 100% คนดีข้อ2อีมานต่ออะไรนะต่อรายละเอียดที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลมุนัซซันอะลามุฮัมมัดที่ถูกประทานมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นรายละเอียดที่มีอยู่ในอัลกุรอานอีมานเชื่อมั่นแล้วปฏิบัติตามวะฮุวัลกิตาบุลอิลาฮีกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ชนิดที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าคือจากอัลลอฮ์ไม่ใช่คัมภีร์วัดดะอีที่มนุษย์เป็นผู้แต่งขึ้นไม่ใช่ใช่มั้ยตำราวัดดะอีมนุษย์แต่งขึ้นไม่ใช่คัมภีร์ที่เรายึดถือแต่คัมภีร์ที่เรายึดถือคือกิตาบุนอิลาฮีคัมภีร์ที่มาจากอิลาจากพระเจ้าที่มาจากฟากฟ้านี่คัมภีร์เรา 3 อีมานอิจมาลันแต่เราก็ต้องอีมานนะครับอีมานแบบรวมๆว่าอะไรนะว่าคัมภีร์ที่เราประทานมาให้นั้นมีเตารอดและก็อินจีลเราอีมานโดยรวมว่าเตารอดอินจีลเป็นคัมภีร์ที่เราประทานให้กับอาลุนกิตาบสมัยก่อนแต่ในเรื่องรายละเอียดนั้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือคุณสมบัติของคนดีข้อ4อัลคุชัวลิลละต้องมีการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์การยอมตนต่ออัลลอฮ์การถ่อมตนต่ออัลลอฮ์การนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นสามารถตุลอีมานเป็นผลจากการที่เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผลจากการอีหม่านพอเราปฏิบัติปุ๊บภาพที่ออกมาเป็นการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ยอมตนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ยอมตนต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยอมตนต่อความรักในความเป็นพี่น้องมุสลิมก็ถือว่าเป็นซะมะเราะตุลอีมานผลจากความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์ความเชื่ออย่างเดียวน่ะมันจะมีผลหรือไม่มีผลมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงว่าเราต้องปลูกฝังความเชื่อเหล่านั้นให้เป็นต้นเป็นรูปธรรมแล้วเราเก็บผลความดีจากการที่เราปลูกฝังความเชื่อเช่นสั่งละหมาดเป็นความเชื่อเราปลูกฝังความเชื่อจากการสั่งให้ละหมาดเป็นการละหมาดที่เป็นสมบูรณ์ละหมาดแบบสมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์ผลจากการละหมาดก็จะยับยั้งเราให้พ้นจากความชั่วมันจะมีคำถามและคำตอบว่าเราก็ละหมาดทุกวันแต่เราไม่พ้นชั่วสักทีนึงอย่าไปโทษอัลลอฮ์เราต้องโทษว่าละหมาดที่เราปฏิบัตินั้นเป็นละหมาดที่ไม่สมบูรณ์เป็นศอลาห์ที่ไม่กามีละไม่สมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะยับยั้งจากความชั่วได้ถ้าทำละหมาดแล้วยังชั่วอยู่แสดงว่าละหมาดจะบกพร่องข้อ5อาดัมอิสติรออิชัยอินมินมาตาอิดุนยาบิอายาติลลาต้องไม่ไรนะไม่แลกเปลี่ยนคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยประโยชน์อื่นงั้นคำสั่งของอัลลอฮ์ต้องยึดมั่นจะมีประโยชน์ใดมาแลกจากคำสั่งของอัลลอฮ์เราไม่สามารถไปแลกได้ยึดคำสั่งอัลลอฮ์ให้มั่นใครจะยื่นผลประโยชน์ให้โดยให้เราโยนคำสั่งของอัลเลาะห์ทิ้งเราปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อัลเลาะห์จึงบอกว่าไงนะในอายะห์ต่อไปอัลเลาะห์บอกว่าลายัสตารูนบีอายาติลลาฮิซะมะนันกอลีลาท่านทั้งหลายอย่าซื้ออย่าขายสัญญาของอัลเลาะห์นะบีอายาติลลาสัญญาของอัลเลาะห์ จะเป็นเตารอดอินยีนก็เป็นสัญญาของอัลลอฮ์ในยุคก่อนหรือสัญญาของอัลลอฮ์ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นกุรอานหรือเป็นคำสอนของนบีเราอย่าซื้ออย่าขายอย่าไปแลกเปลี่ยนกับอะไรสามานังกอลีลากับสิ่งอื่นที่เป็นราคาเพียงเล็กน้อยราคาเพียงเล็กน้อยอย่าไปแลกใช่ไหมอย่าไปยอมทำซินาเพื่อให้ได้เป็นลูกเขยของพระราชาเพราะอะไรเอาซินาไปขายและโดยจะอยากจะเป็นลูกเขยของพระราชานั่นถือว่าเป็นประโยชน์เล็กน้อยโอ้ยลูกเขยพระราชามันใหญ่โตนะแต่เมื่อเทียบกับคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นราคาเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะอะไรบางทีไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชาเราตายก่อนก็เยอะแยะไปงั้นบางทีพอได้พ่อตารวยแม่ยายรวยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ชับใช้ทรัพย์สมบัติของเขานะบางคนไปได้ลูกสาวคนหนึ่งกีมันรวยสืบไปสืบมากียังไม่ได้เคยยังไม่ได้ให้แม่เลยแล้วแม่ก็ยังไม่ได้รับมาเลยเมื่อไรจะมาถึงลูกเขยเพราะนั้นอย่าไปหวังสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่าไปหวังตรงนั้นเราหวังว่าเป็นคนดีแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำมาหากินขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นรอซิกเป็นคลังของริซกีที่อัลลอฮ์จะให้งั้นเราหวังจากอัลลอฮ์ทำก็หวังจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเราค้าขายก็หวังจากอัลลอฮ์ได้เวลาเราก็หยุดละหมาดอย่างคนอาหรับใช่ไหมโอ้โหเขาถึงเวลาละหมาดเวลาหนึ่งมักริบเสร็จเขารออิซาพอรอเขาละหมาดเวลาเขายินอาซานเขาปิดร้านลากม่านปิดปุ๊บเอาผ้าคลุมสินค้าผ้าคลุมกล่องสตังค์เลยซ้ำเดินมาละหมาดเดี๋ยวเขากลับไปเรื่องริซกีมหาศาลอย่างนี้ไปต้นอุลาอิกะละฮุมอัจรุฮุมอินดาร็อบอัลลอฮ์สัญญาว่าคนเหล่านั้นคนไงคนที่นอบคนที่ไงคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์คนที่อีหม่านต่อกุรอานและซุนนะห์นบีคนที่อีหม่านต่อเตารอตและอินยีลเราอีหม่านว่ามีอยู่แต่รายละเอียดเราไม่ได้เรียนเพราะว่ามันเป็นคัมภีร์รุ่นก่อนคนที่มุตีอินนอบน้อมยอมตนต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่เปลี่ยนสัญญาของอัลลอฮ์ด้วยผลประโยชน์อื่นใดอัลลอฮ์บอกอุลาอิกะละฮุมอัจรุฮุมอินดาร็อบบิฮิมคนเหล่านั้นอัลลอฮ์จะให้ผลบุญให้การตอบแทนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาอัจรุนการตอบแทนในดุนยาก็ใช่อัจรุนที่เป็นบุญในอาคิเราะห์ก็ใช่อัลลอฮ์จะจัดการให้นะอัลลอฮ์จะจัดการให้อินนัลลอฮะซะรีอุนนิซาบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นซะรีคืออะไรเป็นผู้ที่จัดการสอบสวนด้วยเวลาที่เร็วที่สุดที่จำกัดที่สุดซึ่งไม่ได้บอกว่านานขนาดไหนเพราะถ้าบอกว่าอัลลอฮ์สอบสวนครึ่งวันอัลลอฮ์ก็จะมีข้อผูกพันกับเวลาในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นอำนาจโดยเอกเทศของพระองค์งั้นด้วยเวลาที่รวดเร็วที่สุดซึ่งเป็นอะไรเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นคนจะคิดว่าโอ้โหมนุษย์ตั้งกี่พันล้านคนตายไปก็เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วสอบสวนยังไงไหวไม่ต้องห่วงงานอัลลอฮ์เป็นงานที่รวดเร็วมากซะรีอุลฮิซาบฟีวักตินกอซีรินเวลาที่จำกัดที่น้อยที่สุดซึ่งไม่รู้ว่าขนาดไหนอย่างไรยาโยลาดีนาอามานูโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกคนที่ศรัทธาที่เรารู้กันทุกครั้งว่าทำไมอัลลอฮ์เรียกคนศรัทธาคนอีมานแล้วบอกข้อปฏิบัติต่างๆหลังจากที่อัลลอฮ์เรียกคนศรัทธาแล้วเพราะอะไรครับเพราะบทบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นมันขับเคลื่อนจากความเชื่อที่เรามีต่ออัลลอฮ์งั้นแต่เราเชื่อต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสั่งอะไรเนี่ยเราปฏิบัติตามทั้งหมดแต่ถ้าสั่งแล้วเราอยากจะทำไม่อยากจะทำใจยังสับสนแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ศรัทธา 100% นั่นคืออันตรายที่สุดนั่นคืออันตรายที่สุดเมื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ถึง 100% แล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตเราจะเคลื่อนไปทางไหนล่ะจะไปแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนจะไปแบบนี้ก็ช่างมันเถอะจะไปแค่นี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแล้วเราจะขับเคลื่อนชีวิตแบบไหนอย่างไรมันมีเป้าหมายยังไงอัลลอฮ์จึงเรียกว่ายายอลาซีนะอามานูอิสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนสอบัตอดทนอดทนต่ออะไรเช่นละมาดต้องอดทนเวลาพบบาละต้องอดทนแต่การอดทนของมุสลิมนี่ต้องอดทนในการปฏิบัติและอดทนเพื่อแก้ปัญหาด้วยนะไม่ใช่ทนเฉยอดทนต่อการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นและเมื่อมีปัญหาก็อดทนที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาพอโดนไฟไหม้นิ้วนะอดทน ยาล้อไม่แก้ปัญหายาก็ไม่ทาหมอก็ไม่หาดีไม่ดีด่วนใช่ไหมพอเตาแก๊สมันลุกครัวมันไหม้ครัวอดทนยาล้ออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูนไม่แก้ปัญหาไฟก็ลุกจากครัวไปห้องนอนไปบ้านใกล้ไหม้ทั้งหมดไหม้หม้อไหม้หายด้วยไม่มีเหลือเลยไม่ใช่อดทนแล้วก็แก้ปัญหาบางคนเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดนะอดทนแล้วก็แก้ปัญหาเวลาป่วยก็แก้ปัญหาเวลาจนก็แก้ปัญหาเวลากลัวก็แก้ปัญหาทำไมอัลเลาะห์สิ่งเหล่านี้มาประสบกับเราล่ะทำไมต้องป่วยเราจะได้แกร่งมากขึ้นทำไมต้องจนเราจะได้อดทนมากขึ้นดิ้นรนมากขึ้นทำไมต้องกลัวเพื่อบอกเราว่าที่พึ่งของเรานั้นเราพึ่งใครเวลาเรากลัวใช่ไหมนี่แหละปัญหาเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบคนทุกคนให้เจอกับปัญหาแล้วคนเหล่านั้นน่ะจะอะไรจะพัฒนาการแก้ปัญหาชีวิตให้กับตัวของเขาเองถ้าไม่เจอปัญหาไม่แข็งแรงไม่แกร่งคนนั่งแท็กซี่มาโรงเรียนทุกวันไม่แกร่งแล้วต้องโหนรถเมล์เจอปัญหาช่างกลมันยิงกันควรจะยังไงใช่ไหมควรจะลงหรือควรจะหมอบควรจะอะไรหรือว่าเวลาเขายิงกันอินนาลิลละก็พอดีเข้าตรงนี้นี่ทดสอบปัญหามีเพื่อเป็นการทดสอบนั่งแท็กซี่ทุกวันไม่รู้หรอกไม่รู้ความลำบากขอสตังค์เขาทุกวันไม่รู้ความลำบากต้องทำเองต้องทำเองลูกชายผมคนสุดท้องอยู่อินเดียอยากจะมีสตังค์ขำแต่สงสารเด้อรับถั่วเขาถั่วตรงไหนเพื่อนเขาขายไก่หน้าปากซอยเดินเร่หน้าร้านไปขายไม่มีใครซื้อเลยถามว่าไปขายแบบไหนก็นี่แหละใส่กระมังเดินไปนี่แหละดูสิว่าอัลเลาะห์จะให้ใครซื้อมั่งใส่ถุงไหมก็ไม่ได้ใส่ไอ้คนจะซื้อมันก็ไม่มีถุงให้เขาซื้อยังไงซื้อถั่วกำยังไงอัลเลาะห์กลับมาเหนื่อยเลยถามว่าขายได้เท่าไหร่รู้ข่าวขายไม่ได้เลยย่อว่าซื้อมาเท่าไหร่ถั่ว200เอ้าให้300เอ้าแล้วได้300ซื้อมา200ถุงก็ไม่มีใส่กระมังเดินอัลเลาะห์มันน่าจะเดินแจกอันนี้นะพอขายไม่ได้ปุ๊บมีอะไรมันมีปัญหาว่าทำไมถึงขายไม่ได้คำตอบที่เราต้องตอบก็คือว่าเราได้อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดขายหรือเปล่าเราพูดกับเขาไหมบอกไหมครับบอกไหมถั่วอะไรก็ว่าถั่วครับถั่วกรอบๆกินแล้วมันเหมือนกับกินแห้วอะไรก็ว่าไปก็มันก็ไม่ละมีการจัดการเนี่ยพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็จัดการบางคนก็ปลอบใจเมียก็ไม่รู้ตัวนะพอกินข้าวดิบผัวก็บอกแหมมันดีเมียก็ยิ้มนั่นแหละก็บอกว่าวันหลังหุงไอ้สุพอแชะดีผัวก็ทำได้ดีเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยพอไม่ก็แหมเธอหุงข้าวหอมจังเลยเมียก็ภูมิใจนึกว่าผัวชื่นชอบวันหลังหุงดิบวันหลังหุงแชะวันหลังหุงไม่ไม่ใช่แบบนั้นขอให้กำลังใจบางคนแกงส้มเค็มผัวก็พูดดีเนี่ยเธอกลับไปอยู่กับมะเธอสัก3วันเมียก็กลับไปอยู่3วันแล้วกลับมาอีกมาแกงเค็มอีกก็ต้องดูสิว่าปัญหาน่ะเขาชมแล้วว่าแกงเค็มก็อร่อยดีนะทำเลยเนี่ยต้องอดทนเพื่อแก้ปัญหา 2 วะซอบิรูอดทนที่จะต่อสู้กับศัตรูเห็นไหมซับบรุนอดทนต่อภารกิจที่เราต้องปฏิบัติต่างๆซอบิรุอดทนที่จะต่อสู้กับศัตรู เรามีศัตรูไหมทุกวันนี้มีศัตรูเป็นความจริงไม่ได้อุปโลกศัตรูที่เป็นมุชริกศัตรูที่เป็นยะฮูดนะซอรอเป็นศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในเรามีไหมมีที่ใจเราไม่มุ่งมั่นกับอัลลอฮ์เป็นศัตรูภายในและศัตรูภายนอกมันมีเพราะนั้นถ้าภายในของเราไม่เข้มแข็งเนี่ยโรคภายนอกมันก็อะไรมันก็รุมเราได้ถ้าเราเข้มแข็งเนี่ยภายนอกมันไม่สามารถจะรุมเราได้หรอกงั้นถ้าเราอ่อนแอภายในอ่อนแอภายนอกมันจะรุมเราวะรอบิตูนะวะรอบิตูท่านทั้งหลายจงอดทนอีกรอบิตูคืออดทนที่อะไรนะที่จะต้องญิฮาดต่อสู้ที่จะอะไรที่จะประจำการประจำชายแดนประจำขอบเขตที่เราต้องรักษาว่าไม่ให้ศัตรูมันลุกล้ำเราต้องต่อสู้วันนี้บางสิ่งบางโอกาสไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่ต้องต่อสู้ด้วยความคิด ราก็ต้องสู้ไปให้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกหลานของเราต้องติดอาวุธทางปัญญาอะไรที่มาจะบ่อนเซาะอีหม่านที่มีต่อลูกหลานเราก็พยายามสกัดสิ่งเหล่านั้นออกไปต้องใช้ความอดทนต้องทำแบบนี้ใช่ไหมหรือแม้แต่รอบิตูเนี่ยเวลาสงครามก็ต้องสู้กับความรุนโหดร้ายของสงครามเช่นสงครามในทางตะบุกเป็นปีที่แห้งแล้งที่สุดที่ผมเคยอธิบายแล้วว่าซอฮาบะห์ออกไปสู่สงครามมีคนหลายคนหนีสงครามนบีก็ลงโทษแบบแซงชั่นทางสังคมไม่ยอมพูดคุยด้วยความโหดร้ายของสงครามในวันนั้นเป็นยังไงครับแห้งแล้งมากจนมีเรื่องประวัติศาสตร์บันทึกรายงานไว้ว่าแม้แต่ซอฮาบะห์เวลาหิวน้ำเนี่ยทำไงครับต้องเชือดอูฐเพื่อเอาน้ำในกระเพาะอูฐมากินนี่คือความอดทนที่เขาเรียกว่ารอบิตูที่เป็นความอดทนที่สุดของชีวิตต้องกินน้ำในท้องอูฐคิดดูที่เพราะไม่มีน้ำจะกินเขาไปต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อปกป้องอิสลามแล้วผลที่ได้รับเป็นยังไงครับวัตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วนละอัลละกุมตุฟลิฮูนและท่านก็จะประสบความสำเร็จตะฟูซูนชนะวัสลามะและก็ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องเวลากลับดูประวัติศาสตร์ของการต่อสู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์ต่อสู้ลำบากที่รักษาอิสลามมันถึงส่งทอดถึงเราแต่วันนี้เราเพียงแต่หยิบคำสั่งคำอธิบายมาอ่านเรียนรู้ปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยนี่คือความอ่อนแอที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นอะไรไปแล้วนะครับในวันนี้ในชีวิตของเราในวันนี้เพราะนั้นบทสรุปก็คืออ่านนิดนึงอัลลอฮ์ได้เตือนคนมุมินให้ระวังกลลวงของกาเฟตโดยที่พวกเขาอ้างว่าความเพลิดเพลินความร่ำรวยอำนาจเป็นความสุขสุดยอดของชีวิตเพราะถ้าจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นมุมินต้องไม่หลงกลลวงต่างๆเหล่านี้ข้อ2 ปัจจัยดุนยาได้มาจากความมุ่งมั่นความเหน็ดเหนื่อยและการใช้จ่ายตามที่เหมาะสมนี่คือปัจจัยดุนยาของการได้มาและการใช้จ่ายสุดท้ายก็หมดไปมีใครเหลือบ้างนะมีใครเหลือบ้างสุดท้ายก็หมดคนวัยหนุ่มสาวหมดเพราะกินเพราะแต่งตัวเพราะต้องการความเสพสุขต่างๆสนุกสนานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็หมดไปคนแก่เที่ยวไม่ต้องการแต่งตัวก็ไม่เท่าไรกินก็ไม่เท่าไรแล้วกินนิดเดียวอืดไปตั้ง2ชั่วโมงแต่ท้ายสุดแล้วคนรุ่นนี้เป็นยังไงทรัพย์สมบัติก็หมดเพราะอะไรเพราะต้องไปหาหมอเส้นเลือดหัวใจตาย 400,000 500,000 600,000 ล้านนึงหมดไม่ได้กินไม่ได้อยู่แต่อัลเลาะห์ก็ให้นอนไม่ค่อยหลับเพื่อจะได้ขึ้นมาตะฮัจญุดขึ้นมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์สิ่งที่อัลเลาะห์สำรองไว้สำหรับคนอีหม่านคนตักวาเป็นเนมัตถาวรในสวรรค์ที่กว้างขวางและเป็นเกียรติคนมุมินสองคนที่เป็นชาวคัมภีร์คืออับดุลอิมสลามและนัจญาซีเป็นชาวสวรรค์มุมินจำต้องอดทนเพื่อรักษาและปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องอดทนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของอัลเลาะห์ต้องอดทนเพื่อต่อสู้ศัตรูของอัลเลาะห์ต้องอดทนเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูของอิสลามต้องอดทนเพื่อควบคุมตัวเองให้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์และต้องอดทนเพื่อทำให้ตนเองบรรลุความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือความอดทนทั้งหมดในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าการลงโทษคนกาเฟรเพราะอะไรการตอบแทนความดีของคนมุมินเพราะเขาทำอะไรและชาวคัมภีร์ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะเขาเป็นอย่างไรถึงได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะนีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังรอมัดฤทธิ์เดชบังรอมัดฤทธิ์เดชได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดยามิอันคอยรอดคลอง18บึงสิงห์บางน้ำเปี้ยวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมอาจารย์วิลาศักดิ์มะลูลีมหรือครูอิสมาเอลอายุ68ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดกูดีช่อฟ้าคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0926431 3384 092-643-3384 คุณลอซิดามะลูรีมผู้แจ้งอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอีซาตานีสานินายอีซาตานีสานิอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแชมุตตาเกตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดท่าอิฐปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
2: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์หัวใจที่แสวงหาของไม่ดีคือหัวใจที่ป่วยเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าหัวใจนั้นเมื่อมันป่วยแล้วมันจะปรารถนาสิ่งที่เป็นโทษต่อมันและรังเกียจสิ่งที่เป็นคุณกับมันสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสารสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: بنعمة ربك فحدث
1: وأما بنعمة ربك فحدث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญครับยะซักัลลอฮ์ครับและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เรากล่าวกันเป็นประจำทางนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณนะครับก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาอย่างเช่นการที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่การที่เรายังมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกและการที่เรายังได้มีโอกาสมาร่วมมารวมตัวกันเพื่อทบทวนในเรื่องราวของอิสลามนั้นถือว่าเป็นเนี่ยมะนะครับเป็นความโปรดปรานที่เราจำเป็นจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆนะครับตามหัวข้อนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์พอช่วงนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์ผ่านรายการวิทยุด้วยนะครับหัวข้อที่ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ก็คือทำไมต้องมีเตาฮีดทำไมต้องมีเตาฮีดนะครับเมื่อกี้ฟังเรื่องอัสฮาบุสซับตีไปแล้วใช่ไหมพวกวันเสาร์ใช่ไหมเราอยู่วันอาทิตย์วันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปพอสมควรนะครับทีนี้ในส่วนของเตาฮีดเนี่ยนะครับเตาฮีดเนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับแต่เราจะคุ้นหูนะครับมันก็จะมีคำว่าเตาฮีดมีคำว่าอะกีดะห์มีคำว่าอีมานไอ้3คำเนี่ยก็จะเป็นคำที่มีความหมายที่อยู่ในความหมายที่อยู่ในลักษณะเดียวกันอีมานก็คืออีมานต่ออัลเลาะห์เตาฮีดแปลว่าการให้เอกภาพให้เอกภาพในที่นี้ก็คือการทำให้เป็นหนึ่งก็คือการเชื่อและการยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วอะกีดะห์แปลว่าความเชื่อความเชื่อก็คือการที่เราเชื่อการที่เรายึดมั่นแล้วก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆ เขาเรียนหนังสือบางเขาบอกเรียนวิชาอะไรวิชาอะกีดะห์เรียนวิชาอะไรวิชาเตาฮีดเรียนวิชาอะไรวิชาอีมานทั้งหมดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็หมายถึงการที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วเราจำเป็นที่จะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนอย่างไรเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเราไม่มีเตาฮีดหรือเราไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่างานดีทั้งหลายของเราที่เราปฏิบัติลงไปแล้วสังคมก็ให้การยอมรับงานดีเหล่านั้นเนี่ยจะดีขนาดไหนมันก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากมันยังไม่ผ่านขั้นตอนนะครับทีนี้เตาฮีดสำคัญยังไงนะนั่นคือหัวข้อที่เราได้ตั้งกันเอาไว้แน่นอนว่าเราก็จะมาหาคำตอบว่าการที่เราจะต้องมีเตาฮีดหรือการที่เราจะต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวหรือการที่เราจะต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรกับชีวิตของเราหรือว่าตั้งเป็นคำถามเอาไว้ว่าทำไมเราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เราก็จะเห็นว่าความเชื่อมากมายที่เขาก็ให้ความยิ่งใหญ่หรือเชื่อในพระเจ้าทั้งหลายสารพัดเลยอย่างบ้านเราก็จะมาในลักษณะที่อะไรล่ะที่เราเคยได้ยินใช่ไหมขออะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแสดงว่าเขาเอาทั้งหมดแต่ของเราไม่ได้นะของเราจะมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอัลลอฮ์อย่างเงี้ยได้ไหมนี่เราก็ให้อัลลอฮ์แล้วนะได้ไหมก็ไม่ได้แปลว่าให้อัลลอฮ์ต้องให้อัลลอฮ์เท่านั้นด้วยงั้นไอ้คำว่าเตาฮีดคือการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในความหมายของมันเลยเตาฮีดเนี่ยแปลว่าการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะนั้นเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวก็แสดงว่าสิ่งใดก็ตามกฎเกณฑ์ใดก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดเราก็จำเป็นที่จะต้องเชื่อและปฏิบัติตามเพราะนั้นอันดับแรกต้องเคลียร์ก่อนว่าเรายอมรับอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่ยอมรับอัลลอฮ์คำสั่งต่างๆที่ตามมามันจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเหมือนว่าเราทำด้วยความไม่สบายใจเราทำด้วยความลังเลเราทำด้วยความไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นการศรัทธามันจึงต้องเคลียร์ให้จบซะก่อนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมเขาต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนต้องแปลว่าต้องรู้จักก่อนต้องยอมรับก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก่อนต้องยอมรับและเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็น ผู้บริหารจัดการเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเตาฮีดนะเขาจึงขมวดเอาไว้นะครับเป็น3เรื่องหลักๆเราเรียกว่าเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดรูบูบียะเตาฮีดอันอัสมาวัสซิฟาต3อันนี้แหละครับเวลาเราไปฟังโต๊ะครูบรรยายก็3เรื่องนี้แหละแปลว่าเตาฮีดปุ๊บจะพูดถึง3อย่างนี้เตาฮีดอูลูฮียะคือการยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเอาง่ายๆเลยยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าพระเจ้าแปลว่าอะไรภาษาไทยผู้สร้างถ้าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยแล้วมันถูกสร้างเราไม่เรียกว่าพระเจ้านี่ภาษาไทยนะเราคุยกันเรื่องภาษาไทยก่อนนะยังไม่ต้องยุ่งกับภาษาอาหรับเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่กำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นพระเจ้าแปลว่าสิ่งนั้นต้องเป็นผู้สร้างถ้าไม่เป็นผู้สร้างในความเป็นจริงอะนะในความภาษาไทยแล้วเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องไม่ถูกสร้างเพราะนั้นในความในการอีหม่านของเราก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องไม่ถูกสร้างถ้าอัลลอฮ์ถูกสร้างเป็นพระเจ้าได้ไหมไม่ได้แต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผู้สร้างเอาแล้วบอกเอาแล้วใครสร้างพระเจ้าเอ้าก็บอกกลับไปหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าถูกสร้างเราจะเรียกพระเจ้าไหมก็มีเรียกว่าพระเจ้าก็แสดงว่าพระเจ้าต้องไม่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอิคลาสของเราอ่ะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งลัมยาลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและไม่ถูกกำเนิดแปลว่าอัลลอฮ์ไม่เป็นพ่อใครและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เป็นลูกใครด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกศาสนาหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่านบีอีซาเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าบุตรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์แสดงว่านบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อของเรากับเขาต่างกันของเขาก็เชื่อของเขาไปเนาะเพราะคนละศาสนาเราไม่ว่ากันอยู่แล้วถึงแม้ว่ารากเหง้าเบื้องต้นมันจะมาจากที่เดียวกันก็ตามเพราะอย่าลืมว่าเขาก็ได้คัมภีร์อินจีลเตารอตใช่ไหมอันนี้คือพวกยะฮูดีพวกนัสรอนีแต่เราเนี่ยได้อัลกุรอานแต่ถ้าหากว่ามันเป็นต้นฉบับเดิมเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ต้นฉบับเดิมๆก็คือการที่นบีแต่ละท่านก็จะเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เหมือนกันหมดแต่เวลามันถูกเปลี่ยนไงเวลาคัมภีร์มันถูกเปลี่ยนโดยใครอะเปลี่ยนก็ต้องนักบวชนักพจน์เพราะอะไรเพราะผลประโยชน์จะได้เข้าตัวอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ไม่ต้องผ่านโต๊ะครูนะไม่ต้องผ่านนักบวชนักพจน์ไม่ต้องผ่านอิหม่ามแปลว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะปฏิบัติให้เราเนียดว่าทำแล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ต้องมาอาจารย์ทำอันนั้นให้หน่อยอาจารย์ทำอันนี้ให้หน่อยหรืออิหม่ามท่านนั้นให้หน่อยไม่เหมือนศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นเนี่ยคนธรรมดาทำเองไม่ได้นะเอาง่ายๆเรื่องการตายทำเองได้ไหมศาสนาอื่นไม่ได้เพราะมันต้องไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ไปผ่านกระบวนการนั้นผ่านกระบวนการนี้มีบทนั้นบทนี้มีบทสวดอันนั้นอันนี้กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาแยกกันไงแต่อิสลามเนี่ยถามว่าวันนี้เราไม่ใช่โต๊ะครูแต่พอเราเรียนรู้เรื่องหนังศาสนามาบ้างเราก็รู้เวลาตายจัดการ4อย่างแค่นั้นแหละมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะ4อย่างเอาเราต้องตามสเต็ปด้วยนะตามขั้นตอนนะสลับไม่ได้นะอันดับแรกคืออะไรนะอาบน้ำห่อก็คือกระฝันแล้วก็นมาดแล้วก็ฝัง4อย่างแค่นั้นอาบน้ำแล้วก็ไปเปิดดูเอาหรือตัวครูก็ส่งสอนเยอะแยะนะว่ายังไงอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ห่อเราอาจจะไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวว่าบอกว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่เราทำได้หมดนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีบางมัสยิดบางสถานที่เนี่ยเขาเปิดเป็นคอร์สสอนเลยนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่เหมาะที่สุดกับการอาบน้ำให้กับมัยยิตเนี่ยมันควรจะเป็นใครอ่ะมันควรจะเป็นทายาทเขาใช่ไหมเพราะนั้นอะไรล่ะเพราะทายาทเขาเนี่ยจะได้อะไรล่ะจะได้สนิทสนมกันแล้วก็จะได้รักษาในสิ่งที่มันอาจจะเป็นไอเอฟก็คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าคนอื่นเนี่ยบางทีมันอดไม่ได้ไงไปเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่เอาไปนินทาเอาไปอะไรมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเครือญาติกันยิ่งเป็นทายาทกันเป็นลูกเป็นหลานกันเนี่ยมันก็จะปฏิบัติได้แบบเนี้ยถามว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยต้องผ่านโต๊ะครูไหมก็ไม่ต้องหรือเรามีความผิดเรามีบาปเราต้องไปสารภาพบาปกับโต๊ะครูก่อนไหมกับอิหม่ามก่อนไหมไม่ต้องครับไปหาอัลลอฮ์ได้เลยนี่คืออิสลามที่ไม่ต้องผ่านใครทั้งสิ้นเพราะนั้นนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกคนเราเท่าเทียมกันหมดเลยจะเป็นโต๊ะครูจะเป็นอิหม่ามจะเป็นมะมูมจะเป็นคนทั่วไปแปลว่าเราเท่ากันในความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ เราเท่ากันเพียงแต่ว่าความรู้เราอาจจะไม่เท่ากันแต่ในความเท่ากันคืออะไรอัลลอฮ์ให้ผู้ชายเป็นอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงเป็นอามะตุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้หญิงเพราะนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ยังเท่ากันเลยนะผู้ชายและผู้หญิงก็ยังเท่ากันในความเป็นผู้ศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกาลินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเท่ากันนะเท่ากันนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยเราแข่งขันกันในการทำความดีผู้ชายมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะอิบาดะห์ได้ผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะอิบาดะห์ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะมีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ไม่ใช่แม้ว่าในบางเวลาเราจะทำอิบาดะห์ได้ไม่เหมือนผู้ชายก็ตามอย่างการละหมาดผู้หญิงในยามที่มีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดไม่ต้องละหมาดแต่ถามว่าผลบุญของการที่เขาไม่ได้อะไรนะในการมีประจำเดือนของเขาแล้วเขาไม่ได้ละหมาดเนี่ยผลบุญหายไหมไม่หายนะไม่หายอัลลอฮ์ยังให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเสมือนหนึ่งเขาทำอิบาดะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ทิ้งเราหยุดเพราะศาสนาอนุมัติหรืออนุโลมให้เราหยุดเนี่ยเท่ากันนะเพราะนั้นถ้าผู้ชายทำความดีแล้วก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ผู้หญิงทำความดีก็มีโอกาสเข้าสวรรค์นี่คือศาสนาแห่งความเสมอภาคเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสิ่งเดียวจากมนุษย์คือการให้เอกภาพต่อพระองค์เพราะนั้นมนุษย์คนใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ไปสุญูดไปก้มกราบไปเอาสิ่งอื่นยิ่งใหญ่เทียบเคียงก็ไม่ได้ไอ้มากกว่าไม่ต้องพูดถึงเทียบเคียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ามนุษย์คนนั้นยังไม่มีโอกาสได้รับความสำเร็จและที่สำคัญจะไม่มีวันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรายืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์สวรรค์เป็นของอัลลอฮ์ส่วนใครอาจจะบอกว่าอะไรนะเอาแล้วคนอื่นที่เขาทำความดีเขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์หรือผมเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วถ้ามีคำถามแบบนี้เราตอบได้ง่ายๆเลยฉันไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับเราไงคุณต้องถามตัวคุณเองว่าไอ้ที่ทำความดีคุณจะไปเอารางวัลจากใครหรือคุณบอกว่าคุณจะเอาสวรรค์คุณจะไปเอาสวรรค์จากใครผมมั่นใจว่าหลายคนตอบไม่เหมือนกันถาม10คนมันอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้ว่าสวรรค์ที่เขาจะเอาเนี่ยจะเอาจากใครแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่งงถามตั้งแต่เด็กๆเล็กๆจนกระทั่งวันนี้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนี่ยไม่มีใครงงคำตอบเหมือนกันหมดหนูละหมาดหนูทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยหนูจะไปเอารางวัลอาจจะไปเอาสวรรค์จากใครอะลูกจากอัลลอฮ์เขาตอบได้ไม่ลังเลวันนี้มาถามผู้ใหญ่เลยจะไปเอาสวรรค์จากใครลังเลไหมยิ่งไม่ลังเลใหญ่เลยมันน่าจะถามคนวัยไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรารู้ว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เมื่อสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เราจึงทำความดีทุกอย่างเพื่อหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์นี่คือคำตอบของเราซึ่งไม่เขาเรียกไม่มีการลังเลแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะลังเลอะเนาะเพราะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันกูไม่รู้ว่าจะได้สวรรค์จากใครรู้อย่างเดียวว่าทำแล้วสบายใจก็ว่ากันไปเนาะถึงบอกเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีศาสนาใครศาสนามาแต่เราต้องไม่ลังเลนะไอ้เขาลังเลในเรื่องของเขาเราต้องไม่ลังเลบอกเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฟังเขามากๆเขาฉันก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตกลงที่ฉันทำเนี่ยจะเอารางวัลจากใครถ้าอย่างนั้นเข้ากะลิมาใหม่ตั้งหลักใหม่เพราะเราอะไรเราเริ่มงงกับชีวิตแล้วเราเพราะถ้าไม่รู้ว่าจะไปเอารางวัลจากใครเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอิมานเราเสียไงใช่ไหมอิมานเราเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเอาอัชฮะดุอัลลอฮ์กันใหม่นะเข้ากะลิมากันใหม่นะเพราะอะไรเพราะเรากำลังสับสนละนะครับเพราะนั้นเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างเพราะนั้นผู้สร้างต้องไม่ถูกสร้างพระเจ้าต้องไม่ถูกสร้างเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแล้วต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เราเรียกว่าเตาฮีดนี่แหละเพราะนั้นเราจะต้องไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ความเชื่อมีมากมายในโลกใบนี้ก่อนที่อิสลามจะมาถามว่าคนในยุคอดีตในสมัยของท่านนบีเนี่ยชาวกุเรชเนี่ยกุเรชใช่ไหมเผ่านบีเนี่ยเผ่าอาหรับเผ่านั้นเผ่ากุเรชเป็นเผ่าใหญ่เลยนะเป็นเผ่าใหญ่เป็นเผ่าที่เขาเรียกเป็นเผ่าที่ได้รับการยอมรับเป็นเผ่าที่มีเกียรติเพราะว่าเขามีบทบาททางสังคมนะตอนนั้นของเขาเนี่ยเยอะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักกะก็เป็นสถานที่ที่เผ่ากุเรชทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ถือว่าใครดูแลกะบะถือว่าเป็นเผ่าที่มีเกียรติซึ่งกุเรชดูแลอยู่แต่แน่นอนว่าตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมพอไม่ใช่มุสลิมปุ๊บเนี่ยไอความเชื่อต่างๆมันก็มีมากมายรูปปั้นรูปเคารพมันก็มีเพราะนั้นในกะบะในวันที่นบีพิชิตมักกะได้กะบะก็คือไอสี่เหลี่ยมอะนะกะบะคือสี่เหลี่ยมมักกะคือชื่อเมืองนะอันนั้นเราเดี๋ยวบางทีกะบะมักกะอันไหนวะมักกะคือชื่อเมืองฮะกะบะคือสี่เหลี่ยมฮ สี่เหลี่ยมที่มีหินดำอยู่ด้วยอ่ะนั่นเรียกกะบะซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมไม่ได้ใหญ่มากแต่ในวันที่นบีพิชิตมักกะได้หรือแล้วก็เข้าไปในกะบะมีทั้งหมด360รูปก็คือรูปปั้นมีอยู่360รูปทำไมมีเยอะเหลือเกินนะแสดงว่าอะไรโอ้แสดงว่าเยอะนะแสดงว่าพระเจ้าเขานี่เยอะมากนี่เฉพาะอยู่ในกะบะนะและไอ้ที่นอกกะบะอีกอ่ะโอ้เพียบเลยเพราะนั้นพอนบีเข้าไปนบีก็เลยเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนบีก็บอกว่าเมื่อความจริงมาเป็นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกกุญญาอันฮักกูวะซะฮะกอนบาติลอินนันบาติลกานะซะฮูกอเมื่อสัจธรรมมาสิ่งที่เป็นโมฆะทั้งหลายต้องมาลายหายไปต้องมาลายหายไปแปลว่าอิสลามมาแล้วอิสลามเป็นศาสนาที่ให้นบีมุฮัมมัดมาประกาศเพื่อเรียกร้องผู้คนสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์เปรียบเทียบว่าอิสลามก็คืออะไรนะอิสลามก็คือรัศมีหรือทางนำเพียงหนึ่งเดียวนบีถูกส่งมาเพื่อเอาคนออกจากความเชื่อก็คือออกจากความมืดทั้งหลายแปลว่าไอ้ความหลงผิดไม่ได้มีแค่อันเดียวแต่ไปสู่แสงสว่างแค่หนึ่งเดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือพระเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างเพราะนั้นหลักง่ายๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอันนั้นเป็นคำพูดมนุษย์เพราะนั้นอาคารเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ามีช่างที่จะสร้างขึ้นมาใช่ไหมเราเคยเห็นหน้าตาช่างไหมว่าช่างคนนั้นคือใครไม่รู้หรอกรถยนต์ที่เรานั่งกันมาขี่กันมาเนี่ยแมงกะไซที่เราขี่กันมาเนี่ยนะมันต้องมีผู้สร้างใช่ไหมเราเคยเห็นคนสร้างไหมจริงอยู่เราบอกมันมาจากโรงงานนั่นโรงงานนี้เคยเห็นไหมล่ะโรงงานนั้นก็จริงมันต้องมีคนใช่ไหมล่ะเราเคยเห็นคนไหมหรือถ้าเป็นยิ่งเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีเทคโนโลยีในเรื่องของทีวีเรื่องของดาวเทียมอะไรพวกเนี้ยรถที่เขาส่งมาขายบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นใครเคยไปญี่ปุ่นบ้างไม่เคยไปยิ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่มีโอกาสจินตนาการได้เลยว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่เราสามารถรู้จักญี่ปุ่นได้เพราะอะไรทำไมรู้จักญี่ปุ่นน่ะเพราะมันมีรถให้เราเห็นใช่ไหมมียี่ห้อยามาฮ่าซูซูกิมีสารพัดยี่ห้ออะไรซึ่งเรารู้ทั้งหมดเนี่ยของญี่ปุ่นแต่เราไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเอาทำไมเชื่อว่าญี่ปุ่นมีอ่ะไม่เคยเห็นด้วยเพราะยิ่งเอามาก่อนนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีภาพข่าวมีอะไรให้เราได้เห็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเพราะรถนี่มันไม่ใช่เพิ่งเข้ามามันเข้ามาเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมทำไมเราเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นมีอ่ะเพราะมันมีผลงานให้เห็นไงเหมือนกันอันนี้กำลังเปรียบเทียบให้ทุกท่านฟังว่าการที่เราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะอะไรเพราะผลงานที่พระเจ้าสร้างเอาไว้เนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันกล้าบอกว่ามันสร้างเอาดวงอาทิตย์มีใครบอกไหมฉันสร้างให้ประเทศที่มันเจริญที่สุดด้วยมันกล้าบอกไหมว่ามันเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์มีไหมไม่มีแต่พยายามจะสร้างดาวเทียมอ้าวสร้างดาวเทียมก็สร้างไปแล้วดาวเทียมเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดกาลไหมล่ะก็ไม่ได้อยู่ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตกมาจะใส่หัวชาวบ้านเขาต้องคอยลุ้นกันอยู่นะเมื่อก่อนสมัยทุกท่านเป็นเด็กน่าจะมีเคยได้ยินคำว่าสกายแล็บอะสกายแล็บอ่ะตอนครูทำผมจำได้ครูแอร์บรรยายครูแอร์ก็ยังบอกเราเวลาขอดุอาเนี่ยขอให้พ้นจากสกายแล็บด้วยนะเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ป่ะเห็นไหมอันนั้นคือที่มนุษย์สร้างแต่ที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยเห็นไหมดวงอาทิตย์ที่สร้างมาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนกระทั่งทุกวันเนี่ยมันยังส่องแสงอยู่ใช่ไหมมันเอาพลังงานจากไหนอ่ะเห็นไหมมันทำให้เราต้องคิดว่าเนี่ยมันจะต้องมีผู้ที่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในการที่จะให้มันเป็นไปแบบนี้เพราะนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่มันเกิดเพราะมีผู้สร้างและผู้สร้างนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้าง่ายๆมีแค่นั้นแหละครับจริงอยู่เราบอกว่าบ้านเนี่ยคนสร้างรถเนี่ยคนสร้างพอไปถึงทะเลธรรมชาติสร้างทำไมอ่ะมันฉลาดมาตลอดเลยพอไปถึงทะเลปั๊บธรรมชาติสร้างทำไมกลายเป็นคนตรงกันข้ามแล้วกันหรือไปอะไรนะไปดูภูเขาแม่น้ำแล้วก็บอกธรรมชาติสร้างเอ้าไอ้รถที่แกนั่งมาแกยังบอกเลยว่ามีคนสร้างแต่วันนี้ก็พอแกไม่เห็นภูเขาไม่เห็นน้ำตกแกบอกธรรมชาติสร้างทำไมมันง่ายไปใช่ไหมก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่เราจะเข้าใจในการมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าได้นั่นแปลว่าเราต้องมีอีมานมีความเชื่อซึ่งแน่นอนนี่คือเรื่องของฮิดายะฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถในการที่จะให้ฮิดายะกับใครได้เอาแล้วง่ายๆลูกหลานนบีเครือญาตินบีภรรยานบีมีบางคนก็ไม่ได้ศรัทธาใช่ไหมท่านนบีสามารถทำให้คนศรัทธาได้นบีคุณไม่ปล่อยผ่านคนเหล่านี้

พอไม่กล่าวก็แปลว่าลุงเสียชีวิตในสภาพของผู้ปฏิเสธซึ่งแน่นอนถ้าเสียชีวิตในสภาพผู้ปฏิเสธบทลงโทษก็คืออะไรอ่ะก็ต้องนรกแหละนบีจะเสียใจไหมเสียใจอย่างมากเพราะนี่คือลุงที่คอยปกป้องมาโดยตลอดแต่อัลกุรอานมาสำทับเตือนนบีและเป็นบรรทัดฐานให้พวกเราว่าอินนากะลาตะดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าอำนาจในการนำทางสิทธิในการให้ฮิดายะห์เป็นของอัลลอฮ์แต่เรายังต้องทำไมแนะนำกันอยู่ตักเตือนกันอยู่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราก็แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์วันนี้เราผ่านและอัลฮัมดุลิลละห์ในเบื้องต้นทุกท่านผ่านเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทีนี้ต่อมาก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าทำไมต้องมีเตาฮีดอ่ะเพราะอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาโดยไร้จุดมุ่งหมายแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันอัลเลาะห์สร้างเรามาทำไมแปลว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาเพราะอัลเลาะห์มีเค้าเรียกการที่เราจะต้องมีเตาฮีดเพราะเตาฮีดบ่งบอกถึงการสร้างของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สร้างมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่าวามาคอลักตุนยินนาวันอินส์อิลลาลิยาบูดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะนั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็คือการให้อะไรให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรือเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเรามีเตาฮีดต่อพระองค์เราไม่กราบไหว้สิ่งอื่นเราไม่งงกับชีวิตเพราะอะไรเพราะเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่มีใครให้รางวัลให้การตอบแทนอะไรกับเราได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นเวลาเรายึดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องให้ได้ 100% เต็มอย่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงต้องพยายามอยู่กับเรื่องราวของศาสนาเยอะๆเพราะต้องอย่าลืมว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดได้ออกนอกลู่นอกทางได้เพราะบางทีเนี่ยมันโดนสังคมมันดึงไปอย่างเช่นเรื่องของการทำนายทายทักซึ่งพอเราอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขามองเป็นเรื่องปกติแล้วบางคนอินด้วยซ้ำพอเขาอินมากๆเข้าเราอยู่กับเขาเราก็เลยอินไปด้วยวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีวันนู้นดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธถามว่าเอาถ้าไม่ดีแล้วก็อัลลอฮ์ยังไงจะสร้างมาทำไมล่ะก็แปลว่ามันดีทุกวันนั่นแหละไอ้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราทำไม่ได้หมายความว่าวันจันทร์ไม่ดีเอาวันจันทร์ไม่ดีทำไงหรือวันพุธไม่ดีทำไงหลายคนก็เลยทำไมวันพุธปิดร้านโดยเฉพาะร้านตัดผมและร้านตัดผมที่เป็นแขกด้วยคาเฟ่เปิดหมดเลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วแต่แขกยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ว่าวันพุธหัวกุดไทยเน่าใช่ไหมทำมาหากินไม่เจริญมันโยงใยกลับไปหาอดีตนะเพราะอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอะไรนะเรื่องของการประหารในสมัยนู้นเลยนะก็คือในวันพุธใช่ไหมที่เขาจะมีนั่นก็เลยกลายเป็นแบบอะไรเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแล้วเราก็เอามาด้วยและเราก็เชื่อและเราก็ทำไมนะมั่นคงมากกว่าเขาซะอีกใช่ไหมเขาเนี่ยไม่เชื่อกันแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไปดูได้เนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่เชื่ออะไรแล้วนะเขาไม่เชื่อแม้กระทั่งไม่เชื่อศาสนาเขาเองด้วยซ้ำถูกป่ะเพราะหลายคนเนี่ยลองดูซิว่าเขาเคร่งขัดกับศาสนาเขาแค่ไหนไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะถ้าเคร่งขัดกับศาสนาเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยดื่มเหล้าได้ไหมอ่ะทำซินาได้ไหมอ่ะการพนันได้ไหมอ่ะแต่ว่าไอ้ที่กล่าวมามีไหมอ่ะมีทุกอย่างเห็นไหมมีทุกอย่างมีทุกอย่างเพราะนั้นเขาจึงนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยเราพอยึดมั่นกับหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะมาบอกว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้ให้กับภาพต่ออัลลอฮ์เพราะต้องอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะสอบสวนอัลลอฮ์จะสอบสวนว่าในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยมันเป็นผู้ศรัทธาแค่ไหนเป็นผู้ศรัทธาวันแรกที่ปฏิญาณตนและที่เหลือกว่าจะตายไม่ใช่เลยกินก็ไม่เคยเลือกพูดจาก็ไม่ได้อิงกับอัลลอฮ์เลยบางทีพูดจาเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยหลุดไปโดยปริยายก็มีเพราะบางคนอย่าลืมนะคำพูดเราเนี่ยมันก็ทำให้เราออกตกศาสนาได้นะเพราะอย่าลืมบางทีเนี่ยเราเขาเรียกอะไรเราพูดอะไรพูดเหมือนกับที่เขาพูดอ่ะเป็นความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งบางประโยคที่นบีห้ามเช่นถ้ามันไม่ทำแบบนี้ก็คงไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ไปก็คงไม่ตายพูดได้ไหมนบีห้ามนะเพราะไอ้พูดอย่างนี้แปลว่าเรากำลังอะไรกำลังฝืนกับกอดอกอดัตของอัลเลาะห์เรากำลังไม่อีหม่านข้อที่6ของเราไงอีหม่านมี6ประการน่ะนะอันนั้นผมไม่ถามแล้วอันนี้สรุปให้เลยจะได้ไม่ต้องนึกงานอีหม่านมี6ข้อข้อที่6ก็คือการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีว่ามันมาจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ฝืนเลย

0: ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันไม่ไปที่นั่นแล้วมันจะไม่ตายเพราะบางคนเนี่ยทำไมเราพูดออกมาโดยบางทีเราลืมไงเราลืมว่าเนี่ยนะแล้วก็เตือนมันแล้วว่าอย่าไปพอไปแล้วก็ตายเห็นไหมไปก็ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นนู่นนี่นั่นถามมันใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ได้มีอำนาจทำให้เขาตายนะไม่ได้มีอำนาจให้เขาตายเพราะถ้าอายันเข้ามาถึงอยู่ตรงไหนมันก็ตายใช่ไหมแล้วก็ไลยูอัคิรอลลอฮุนับซันอิดะจ้าอาจาอาจาลูฮาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้ใครทั้งสิ้นถ้าอายันมาถึงให้มันไปอยู่ไหนๆก็แล้วแต่ว่าเรากุนตุมฟีบูรูยิมมุชัยยะดะแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในอะไรในหอคอยอยู่ในตึกที่มันมีการอารักขาอย่างแน่นหนาเมื่อความตายมาถึงยังไงมันก็ตายอยู่ดีๆบางทีก็ทำไมขี้เกียจหายใจไปดื้อๆเงี้ยเอาไหมอ้าวก็ตายก็แปลว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดมันเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากเราหรือแม้กระทั่งคนแช่งเราก็เหมือนกันถ้าแช่งเราแล้วเราไม่ได้เป็นไปตามนั้นยังไงมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราไม่มีผลอะไรกับเราเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อแบบนั้นนะครับและอีกอย่างก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาเนี่ยฐานเดิมเลยฐานเดิมเลยทุกคนเนี่ยคือบ่าวที่เขาเรียกเป็นบ่าวที่ยังไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะหมายถึงว่าเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่เกิดเลยอะตั้งแต่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติเดิมๆของมนุษย์คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เขาที่เปรียบเทียบว่าเด็กเกิดใหม่เหมือนผ้าขาวใช่ไหมพ่อแม่แต่งอะไรนะแต้มสีอะไรให้มันก็เป็นสีนั้นแหละด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยกุลุมาลูดินยูและดูอาลันฟิตรอเด็กๆทุกคนเขาจะเกิดมาบนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ฟาอบาวาหูพ่อแม่ของเขาแหละคือตัวแปรสำคัญยูฮาวีดานี่ฮีเอายูนัสซีรอนี่ฮีที่จะทำให้เขาเป็นแบบไหนก็ได้เป็นยาฮูดีเป็นนัสรอนีเป็นมายูซีเป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้ศรัทธาได้หมดเลยใครอ่ะพ่อแม่ของเขาเป็นบทแปลว่าเกิดมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือบ่าวของอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเขาจึงเอาเกณฑ์ในเรื่องของอาเกนบาเล็กมาเป็นกติกาไงถ้าสมมุติว่าตายก่อนเสียชีวิตเด็กเหล่านี้เนี่ยเด็กที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานะไม่ต้องลงนรกไม่ต้องลงนรกเพราะอะไรเพราะเอาเกณฑ์ของการอาเกนบาเล็กมาเป็นเกณฑ์แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราได้ความพิเศษหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในเบื้องต้นที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมานี่คือธรรมชาติที่มาแต่เดิมเลยที่ยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแต่แน่นอนว่าเมื่อมาอยู่ในสังคมมันก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของการเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติที่บริสุทธิ์เกิดมาบนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าแต่แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอยู่วันเดียวแล้วตายหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะไอ้ส่วนน้อยเนี่ยแป๊บเดียวนะก็ว่าไปส่วนใหญ่เราก็ต้องอยู่ตามอายันหรือระยะเวลาโดยประมาณของมนุษย์ก็คือ60 70 80 90 100นึงมาเช้าฟังมามี100นึงด้วยฟังอินาลิลลาห์นะ100นึงนะโหอัลฮัมดุลิลละไม่เป็นไรเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่เท่าเขาก็ไม่เป็นไรแต่เรามีโอกาสตุนเสบียงนะตุนให้เยอะๆเข้าไว้ไม่รู้พอไม่พอตุนเข้าไว้เยอะๆก่อนแล้วกันนะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันคือเสบียงของเราไงเสบียงที่จะต้องเอาไปใช้ในโลกอาคิเราะห์ด้วยเสบียงที่จะต้องให้เป็นประโยชน์ในดุนยาและเอาไปใช้ในโลกอาคิเราะห์ด้วยนะครับเพราะเราคน2โลกนะอย่าลืมนะเราคน2โลกนะเอาง่ายๆคือ2โลกพอละเพราะไอ้5โลกเดี๋ยวมันเยอะไปอ่ะนะ2โลกคือโลกนี้กับโลกหน้าโลกนี้คือโลกแห่งการทำงานเค้าเรียกดารุนอามันโลกหน้าเค้าเรียกดารุนญะซาโลกแห่งการตอบแทนทำอะไรวันหน้าไปรับผลทำดีไปเอาสวรรค์ทำชั่วไปเอานรกแค่นั้นแหละนึกง่ายๆทีนี้ไอ้ดีกับชั่วเนี่ยมันไม่ใช่คิดเองด้วยนะฝ่ายดีกับชั่วมันต้องตามกติกาที่อัลลอฮ์วางตามแบบอย่างที่นบีบอกเราถึงได้บอกว่าถ้าไม่เรียนศาสนาเนี่ยเราคิดเองเลอะเทอะหมดเลยนะเลอะเทอะหมดเลยเพราะถ้าหากว่าคิดเองเนี่ยไม่ดีเลยไอ้ประโยคนี้ก็ยังได้ยินอย่างทุกวี่ทุกวันนี้นะอ่านกุรอานไม่ดีเลยดูอาไม่ดีเลยทุกวันนี้ก็ยังมีประโยคนี้อยู่นะยังมีซึ่งมันไม่ควรมีได้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะความรู้เนี่ยมันมาจากทุกช่องทางแล้วในการที่ถ้าสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ทำไม่ดีหรือก็ไปฟังในรายละเอียดไม่ต้องมานั่งฟังอย่างนี้ก็ได้เพราะบางทีมันรับไม่ได้ที่จะมานั่งฟังกันแบบนี้ใช่ไหมก็ไปแอบดูทาง YouTube เอาอัลฮัมดุลิลลาห์เขาก็ถ่ายทอดทุกวี่ทุกวันอยู่ใช่ไหมหรือไปดูใน Facebook ตามเพจต่างๆไม่ได้ชอบแต่เราฟังแล้วเอาเหตุผลที่ไม่อคติแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้คำว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่เพราะเราบอก ม่ใช่เพราะอิหม่ามบอกไม่ใช่เพราะท่านครูบอกไม่ใช่มันต้องมาจากคำสั่งและแบบอย่างแปลว่านบีสั่งหรืออัลลอฮ์สั่งถึงจะถือว่าดีเพราะนั้นไม่ยากเลยเพราะถ้าดีตามเรานึกก็ยุ่งเหมือนกับที่ซอฮาบะห์บอกไงท่านอาลีบอกว่าถ้าศาสนาให้ใช้สติปัญญาได้เราต้องเช็ดคุฟใต้เท้าถูกป่ะเพราะว่าไอ้ที่เปื้อนมันอยู่ข้างล่างแต่เวลาเช็ดข้างบนแล้วก็ถ้าคิดแบบมนุษย์น่ะเอาเช็ดข้างบนกับข้างล่างอันไหนดีกว่าเฮ้ยข้างล่างสิเพราะข้างล่างเปื้อนแต่เวลาเช็ดคุฟเราเช็ดตรงไหนที่เราเรียนกันมาให้เช็ดข้างบนเอาทำไมไม่เช็ดข้างล่างล่ะไอ้ที่เปื้อนในข้างล่างนะเห็นไหมบอกแล้วศาสนาเอาสติปัญญาคิดทุกเรื่องไม่ได้เพราะอะไรเพราะศาสนาเป็นของใครของอัลลอฮ์ศาสนาเป็นของอัลลอฮ์เพราะนั้นไม่ต้องคิดเองไม่ใช่ศาสนาคิดนะคิดนู่นคิดนี่ไปเลอะเทอะไม่เอาเพราะนั้นไอ้ประโยคที่บอกว่าไม่ดีเลยเนี่ยอย่าตั้งคำถามแบบนี้ถ้าเราเรียนหนังสือเยอะๆเราทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเยอะๆมันจะไม่มีคำถามแบบนี้เพราะอิสลามเป็นศาสนาที่มันไม่ใช่เพิ่งมีมาในยุคสมัยเรามันมีมาแต่เดิมหรือถ้าเอาใกล้ๆก็คือมีมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดหรือถ้าเอาให้นานไปกว่านั้นก็คือมีมาตั้งแต่สร้างโลกก็หมายความว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและอัลลอฮ์ก็ส่งศาสนทูตมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ของเราเนี่ยให้อิงกับแบบอย่างหรือซุนนะของนบีก็ไปดูว่านบีทำไหมก็แค่นั้นไม่ต้องมาบอกเกิดไม่ทันนบีเขาบอกให้เรียนหนังสือใช่ไหมล่ะก็เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้แล้วอย่าดื้อก็แค่นั้นปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหาพอดื้อพอดื้อปุ๊บเราก็ไม่เปิดกว้างพอไม่เปิดกว้างเราก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับเราก็ขาดทุนสุดท้ายแล้ววันกิยามะห์เราจะลำบากแปลว่าเสบียงของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันเป็นเสบียงที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะเพราะนั้นอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่อพระองค์เท่านั้นและเตาฮีดมีมาแต่เดิมไม่ใช่เพิ่งมีแล้วก็เตาฮีดอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นสัญญาที่พวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ยให้สัญญากับอัลลอฮ์แล้วว่าเราจะให้กับภาพต่อพระองค์วันนี้ใครก็ตามที่ลืมสัญญาอ้าวลองดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะอิซอะคอซะร็อบบุกุมวะอิซอะคอซะร็อบบุกะมินบานีอาดัมมินซูฮูริฮิมซุรรียะตะฮุมวะอัชฮะดะฮุมอาลาอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงในขณะที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้เอาออกมาจากเอาลูกหลานของนบีอาดัมออกมาจากไขสันหลังของพวกเขานั่นก็คือวันที่อัลลอฮ์สร้างวิญญาณนั่นแหละวะอัชฮะดะฮุมอาลานฟุซิมและอัลลอฮ์เอาพวกเขาน่ะมาเป็นสักขีพยานกันเองโดยที่พระองค์ทรงตรัสถามว่าอาลัสตูบิร็อบบิกุมฉันไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าหรือกอลูบะลาวิญญาณเหล่านั้นบอกใช่ครับนั่นแปลว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธแต่ในวันนั้นวันที่เป็นดวงวิญญาณเหมือนกันทุกคนบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหมดเราให้สัญญากับอัลลอฮ์ยังให้แล้วเราให้สัญญากับอัลลอฮ์แล้วแต่ว่าเวลาเกิดมาในดุนยานี่ก็อย่างที่บอกพอเกิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีตัวแปรมันก็มีสิ่งที่เข้ามาทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ศรัทธาและกลายเป็นผู้ปฏิเสธขึ้นมานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวแปรสำคัญก็คือพ่อแม่นั่นเองนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่มนุษย์ทุกคนนั้นบริสุทธิ์อย่างในหะดีษบทหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ายะกุลลอฮุอินนีคอลักตุอิบาดิฮุนาฟะฉันได้สร้างบ่าวของฉันขึ้นมาในสภาพที่ทุกคนบริสุทธิ์แปลว่าให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ไม่มีความผิดเลยฟาจาอัตฮุมุชชายาตีนแต่ชัยฏอนมาหาพวกเขาฟาจตาลัดฮุมมินดีนิฮิมและลากพวกเขาดึงพวกเขาออกจากศาสนาของพวกเขาวะฮัรอมัตอะลัยฮิมมาอะฮลันตุละฮุมและได้ฮารามหรือห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลให้แก่พวกเขาแปลว่าพอชัยฏอนมามันก็ทำตามชัยฏอนอัลลอฮ์บอกอันนี้ฮาลาลแต่ชัยฏอนบอกฮารามมันก็เชื่อว่าฮารามพออัลลอฮ์บอกอันนี้ฮารามชัยฏอนบอกฮาลาลมันก็เชื่อว่าฮาลาลนั่นแปลว่าไปเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างตามความเชื่อที่มีต่อชัยฏอนซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามว่าใครเชื่อชัยฏอนไหมก็คงไม่มีใครบอกว่าเชื่อชัยฏอนหรอกแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันค้านต่ออิสลามนั่นคือความเชื่อที่มาจากชัยฏอนทั้งสิ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับพวกเราเพราะอะไรเพราะเขาไปเชื่อหรือไปยอมรับในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแต่ละในความเชื่อของเขาก็คือพระเจ้าของเขาก็ว่าไปนะครับแต่เราขอดุอาให้เขาได้นะยังไงอะโอ้ล้อขอให้เขาได้รับทางนำด้วย ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องเราคนรู้จักเราเพราะบางคนมาเป็นมุสลิมญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ยังไม่ใช่มุสลิมก็ขอดุอาให้เขาอย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะเดี๋ยวมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเพราะถ้าเขาเสียชีวิตจบกันถ้าเขาเสียชีวิตเราไม่มีโอกาสทำอะไรให้เขาเลยไม่มีโอกาสไปอะไรนะไปวางไอ้อะไรนะดอกไม้จันทร์อะไรกับเขาก็ไม่ได้นะใช่ไหมไปอะไรนะไปร่วมสวดกับเขาก็ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ยกโทษให้เขาก็ไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ยังทำได้คือขอดุอาให้อัลเลาะห์นำทางเขานั่นได้อย่างเดียวเลยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยในการปฏิบัติตัวในสถานะที่เราเป็นลูกปฏิบัติตัวกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือปฏิบัติตัวกับเครือญาติที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้ได้ปกติไปมาหาสู่ได้เจอหน้าทักทายได้ซื้อของมาฝากได้นะแต่ว่าถ้าอาหารการกินเราซื้อให้เขาไม่มีปัญหาแต่เขาซื้อให้เราอันนี้มีปัญหาหน่อยเพราะอาหารการกินมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาลาลฮารอมด้วยใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงว่ากินได้กินไม่ได้อะไรยังไงซึ่งอันนี้เราต้องมีภูมิของเราด้วยนะไม่ใช่อะไรก็เราบอกว่าฟังอาจารย์มาแล้วบอกว่าทำได้ทุกอย่างเขาซื้ออะไรมาให้กินเราก็กินหมดเหมือนกันหรือเขาทำอะไรเราก็กินหมดเหมือนกันไม่ใช่นะเพราะอาหารเนี่ยมันต้องฮาลาลกับฮารอมแล้วนะในเรื่องของอาหารการกินเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังอยู่บ้านเดียวกันได้นะไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมปุ๊บเราออกจากบ้านเลยไม่ได้แล้วฉันกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคนละศาสนาไม่ใช่นะควรจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเพราะอะไรอ่ะเราจะได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ศรัทธาให้เขาได้เห็นว่าอิสลามสอนอะไรกับเรานมาดให้ครบ5เวลาแต่งตัวให้เรียบร้อยกินอาหารให้เลือกกินอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ถ้าเป็นต้องเชือดก็คือเชือดนามของอัลเลาะห์ซุบฮานด้วยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแสดงให้เขาเห็นไม่ได้หมายความว่าโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยให้พิถีพิถันให้เขาเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเรื่องเยอะให้เขาเกิดคำถามว่าทำไมต้องเรื่องเยอะจะได้มีโอกาสคุยกันไม่ใช่ว่าเอ้ยสลามทานได้เอากินไม่เป็นไรเอ้ยไอ้นี่ไก่ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่หมูเอากินเขาเข้าร้านเหล้าเราไม่ได้กินเหล้าแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นคนดีแล้วเอ้าเข้าร้านเหล้าไม่เป็นไรฉันนั่งด้วยไม่ใช่นะไอ้ถ้าอย่างนี้นะนั่นแปลว่าเรากับเขายังเหมือนเดิมแหละยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะว่าเปลี่ยนแปลงต้องให้ชัดเจนนะครับให้เกิดคำถามว่าทำไมไม่กินหมูเอ้ยไม่กินหมูไม่กินหมูแล้วล่ะทำไมอะไรนะอิสลามทานได้ไม่กินแล้วล่ะทำไมไม่ดื่มเหล้าแล้วล่ะให้เกิดคำถามแล้วเราจะได้มีคำตอบให้เขาเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาสัญญาจากพวกเราแล้วในวันนั้นวันนี้เราต้องรักษาคำมั่นสัญญาให้ตลอดรอดฟังเพื่อเราจะได้กลับไปเอารางวัลของเราเพราะนั้นเตาฮีดเนี่ยแหละเตาฮีดคือการให้กับภาพต่ออัลลอฮ์ที่ต้องมีเตาฮีดเพราะมันเป็นการสนองตอบต่อคำมั่นสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับเตาฮีดอีกเหมือนกันแล้วด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อีกเหมือนกันที่อัลลอฮ์ส่งสาธารณทูตมาถามว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยนบีมาประกาศอะไรทุกนบีเลยตั้งแต่นบีอาดัมนบีอาดัมเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเพราะว่ายังไม่มีมนุษย์เยอะเอานบีนัวแล้วกันตั้งแต่นบีนัวจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยถามว่านบีทุกท่านเขาประกาศศาสนาเขาเรียกร้องสู่ใครสู่อัลลอฮ์ทั้งนั้นใช่ไหมสู่อัลลอฮ์ทั้งนั้นนบีนัวให้เคารพปฏิบัติต่ออัลลอฮ์นบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดไม่มีใครเรียกร้องสู่ตัวเองเลยนะแม้กระทั่งนบีอีซานะนบีอีซาที่หลายๆคนอะไรนะยกย่องจนกระทั่งกลายเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าเพราะเขามี3ภาคนะภาคหนึ่งของพระเจ้าเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนบีอีซาเรียกร้องสู่ใครนบีอีซานางสารเพราะนบีอีซาต้องถูกสอบสวนด้วยวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะสอบสวนนบีอีซาว่าเจ้าใช้ให้ผู้คนกราบไหว้เจ้าและแม่เจ้าใช่ไหมถ้าถามว่าอัลเลาะห์รู้มั้ยรู้อยู่แล้วอ้าวแล้วถามทำไมถามเพื่อตอกหน้าไอ้พวกนี้ไงใช่ไหมพอเรียกมาเนี่ยเวลาเขาสอบสวนเขาเอามาทั้งหมดเลยเขาเอาโจทย์เอาจำเลยมาเอาพยานมาเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดอะแล้วปฏิเสธได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วนี่เจ้าตัวเขาบอกเขาไม่เคยอ้าวแล้วแกทำไมอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เป็นการแบบในวันนั้นเนี่ยมันเป็นดิ้นไม่ได้แล้วในวันนี้จะสร้างก็สร้างไปจะแล้วบางอะไรนะผมเคยเห็นในคลิปนะเขาบอกว่าพระเจ้าของเราของเขานี่คนละองค์โอ้เราดีใจมากเลยดีใจมากเลยเพราะศาสนาเขามันคนละศาสนากับเราอยู่แล้วถูกไหมแต่พระเจ้าของนบีไอซากับพระเจ้าของเราองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันแต่เขาบอกพระเจ้าของศาสนาเขากับของเราคนละองค์โอ้เราดีใจมากเพราะอะไรเพราะถ้าองค์เดียวกันยุ่งสิใช่ไหมล่ะแปลว่าเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไงไม่ได้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็เรื่องของเขาแล้วนะเขาทางใครทางมันไม่เกี่ยวกับเราแต่เรายังเชื่อว่านบีอีซาเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ใช่ไหม และนบีอีซามีความมหัศจรรย์ตรงที่นบีอีซาเกิดมาโดยไม่มีพ่อแต่เขาเชื่อของเขามีพ่อนะของเขามีพ่ออ้าวเห็นไหมแต่ของเราบอกไม่มีแล้วในอัลกุรอานเราบอกว่าถ้าสงสัยหรือว่าถ้าประหลาดใจกับการที่ไอซาไม่มีพ่อนี่ประหลาดใจแล้วใช่ไหมไปดูอาดัมนู่นมีพ่อไหมมนุษย์คนแรกอ่ะมีแม่ไหมอันน่ะเห็นไหมทำไมอันนั้นอันรอดยังทำได้และอันนี้ง่ายกว่าทำไมจะทำไม่ได้แล้วบางคนสงสัยวันกิยามะห์ที่บอกว่าเราตายกันหมดแล้วแล้วก็เนี่ยถ้าไปขุดเนี่ยตายไป20 30ปีเนี่ยขุดไปไม่เจออะไรแล้วแล้วถามวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้ฟื้นขึ้นอีกได้เหรออัลเลาะห์บอกว่าในวันที่ไม่มีพวกแกและอัลเลาะห์สร้างขึ้นมาและในวันที่พวกแกไม่มีแล้วอัลเลาะห์จะให้มีอีกอันไหนง่ายกว่าอันหลังง่ายกว่าแรกใช่มั้ยอันแรกเนี่ยคือไม่มีแล้วสร้างให้มีแต่อันหลังเนี่ยเคยมีมาแล้วแล้วถึงแม้ว่าจะหมดไปสร้างอีกได้ไหมได้ง่ายกว่าอีกเพราะนั้นนี่คืออะไรเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่คืออำนาจของอัลลอฮ์เมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเราจึงต้องพยายามยืนตรงหยุดของเราให้ชัดเจนนะครับอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาไปดูได้ทุกท่านทำหน้าที่เหมือนกันหมดว่ามาอัรซัลนามิงกับลิกามินรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะบูดูนีในซูเราะห์อันบิยาอันยาที่25เนี่ยนะครับอัลเลาะห์บอกว่าและไม่ว่าศาสนทูตคนใดก็ตามที่เราได้ส่งมาก่อนหน้าเจ้าก่อนหน้าเจ้าในใครท่านนบีมุฮัมมัดของเราแปลว่าศาสนทูตพระนบีมุฮัมมัดนี่เป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายนะหลังจากนบีมุฮัมมัดมีใครอีกมั้ยไม่มีถ้าใครอ้างตัวเป็นนบีไอ้นี่โกหกฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยมีมุไซลามะห์อัลกัซซาบไงอ้างตัวเป็นนบีก็เสร็จโดนจัดการซะเพราะอะไรเพราะนบีบอกแล้วว่าฉันเป็นนบีท่านสุดท้ายไม่มีใครหลังจากฉันอีกแล้วเพราะเหตุนี้ไงเวลาใครก็ตามที่เขาเรียกที่ซ่ากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงยังไม่ได้เก็บแบบในอดีตนบีนัวประชาชาตินบีนัวคนที่ศรัทธาเอาขึ้นเรือไอคนที่อยู่ข้างล่างเป็นไงไม่ขึ้นใช่ไหมน้ำมาตายหมดแม้กระทั่งลูกนบีนัวใช่ไหมลูกของนบีนัวบอกว่าคุณพ่อบอกว่าขึ้นเรือเถอะเขาไม่เขาบอกฉันจะไปพึ่งภูเขาเพราะมันสูงยังไงน้ำก็ท่วมไม่ถึงในความเป็นมนุษย์มันก็ใช่อ่ะภูเขามันสูงนะถ้าน้ำท่วมถึงภูเขานี่จบกันแล้วนะแต่นบีนัวบอกว่าไงวันนี้ไม่มีใครรอดนอกจากไอ้คนที่อยู่บนเรือหลังจากนั้นขึ้นมาจมน้ำตายไปเลยเนี่ยแล้วนบีนัวก็เสียใจไงแต่เราบอกเขาไม่ใช่ลูกของเจ้าเพราะอะไรเขาคือผู้ปฏิเสธนะอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่รอดก็คือคนที่ปฏิบัติตามและนบีทุกคนและประกาศศาสนาหลักการเดียวกันทั้งหมดมาละกุมวะบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุพวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะพวกท่านจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ที่เราเรียกว่าอัลเลาะห์แปลว่าพระเจ้าอัลเลาะห์คือคําภาษาอาหรับนะที่เราเรียกกันตอนนั้นนี่คือพระเจ้าที่แท้จริงศาสนทูตทุกท่านทําหน้าที่เหมือนกันหมดพอมายุคเราเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือประโยคที่เป็นของเราแต่ว่าประโยคหลักเหมือนกันมั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้ว่าคำพูดเนี่ยมันอาจจะต่างกันแต่ในเนื้อความเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดแปลว่าเรียกร้องสู่ใครหมดเลยสู่อัลลอฮ์สู่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนักเพราะมันยังไม่ใช่วันพิพากษามันยังไม่ใช่วันตัดสินนะครับแต่ว่าวันนู้นวันอาคิเราะห์หนุนโลกหน้าหนุนวันกิยามะห์หนุนนั่นคือวันพิพากษาวันนี้เนี่ยใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขาผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าเราไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์คือเราดียังไงทำเราให้เต็มที่มั่นใจยังไงทำให้เต็มที่และที่สำคัญต้องอยู่ให้เป็นเพราะอิสลามห้ามเราประณามศาสนาอื่นเราก็ไม่ต้องด่าไม่ต้องว่าแต่เวลาผมสอนหนังสือผมก็จะบอกว่าในห้องเนี่ยมุสลิมทั้งหมดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเต็มที่นะเราจะได้เข้าใจว่าอิสลามดียังไงแต่ถ้าหากว่าออกสื่ออย่างนี้เอาพอประมาณนะนะเกรงใจอันทำดีละกรุ๊ปเขาเพราะนั้นเตาฮีตเนี่ยเตาฮีตความสำคัญอีกอย่างก็คือว่าเพราะเตาฮีตนี่แหละที่อัลลอฮ์ต้องส่งคัมภีร์เล่มต่างๆมาในคัมภีร์ทุกเล่มอย่างที่บอกศาสนทูตเรียกร้องส่วนอัลลอฮ์คัมภีร์ทุกเล่มเตารอตอินยีนซะบูตอันกุรอานซูฮุฟทุกเล่มก็จะเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ให้ผู้ปฏิบัติตามเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวในอัลกุรอานในอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกเล่มจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด และในขณะเดียวกันเนี่ยเตาฮีดก็เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการดะอะวะหมายความว่าถ้าเราจะเอาอิสลามไปให้ใครสักคนนึงเนี่ยเรายังไม่ต้องเอาอย่างอื่นไปให้เขายังไม่ต้องเอาการนมาดไปให้เขายังไม่ต้องเอาการถือศีลอดไปให้เขายังไม่ต้องไปบอกว่าเขาต้องบริจาคยังสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้เขาหรือเอาไปให้เขาคืออะไรเตาฮีดตัวอย่างของท่านมูอาซบินจาบันท่านมูอาซบินจาบันเนี่ยท่านนบีส่งไปที่ประเทศเยเมนพอจะส่งไปเนี่ยท่านนบีกำชับท่านมูอาซบอกว่าอินนะกะตักดิมูอาลาเกามินมินอะห์ลินกิตาบฟันยะกุนเอาวะละมาตะดออูฮุมอิไลฮิอัยยูวะฮิดุลลอฮ์ท่านกำลังจะเดินทางไปยังกลุ่มชนที่เรียกว่าอะห์ลุนกิตาบอะห์ลุนกิตาบพวกไหนอะอะห์ลุนกิตาบก็พวกยะฮูดนะซอรอกิตาบเนี่ยแปลว่าคัมภีร์อัลลุนกิตาบเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าถ้าเขาใช้คำเหล่านี้คือพวกยะฮูดกับนัสรอก็คือเตารอดกับอินยีนนั่นแหละนะครับทีนี้ความเชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าต้นทางเนี่ยถ้าเขายังอยู่ความเชื่อเดิมๆเขาเหมือนเราแต่หลังๆมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะนักบวชนักพจน์มันเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนคัมภีร์ทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต้องผ่านใครไหมไม่ต้องผ่านแต่ของเขาต้องผ่านหมดเลยใช่ไหมต้องผ่านนักบวชต้องผ่านนักพจน์ของเขาเพราะถ้าไม่ผ่านพวกคุณไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์นะถ้าคุณจะเข้าสวรรค์คุณต้องผ่านฉันก็แปลว่าคุณต้องทำตามนี้ตามนี้ตามนี้ตามนี้โอ้ถ้าเราอย่างนั้นเราก็ยุ่งเลยนะต้องผ่านอิหม่ามนะถึงจะได้เข้าสวรรค์นะต้องผ่านท่านครูนะยุ่งกันใหญ่เนาะท่านครูจะรอดหรือเปล่าดีกว่าผ่านท่านครูเดี๋ยวระวังเราจะเข้าสวรรค์อ้าวท่านทำไมท่านครูไปอยู่ในนู้นไปแล้วล่ะเราเนี่ยเข้าสวรรค์เห็นไหมล่ะนั่นถึงบอกว่าเราไม่ต้องผ่านใครแต่ของความเชื่ออื่นเขาต้องผ่านแม้กระทั่งศาสนาบ้านเราเขาก็ต้องผ่านใช่ไหมเขาไปเองไม่ได้นะมันก็เลยมีการอะไรมีการได้รับผลประโยชน์กันตรงนี้แต่อิสลามบอกไม่ต้องอิสลามคุณหาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ได้เลยคุณอยากได้อะไรคุณขอต่ออัลลอฮ์ได้เลยนะไม่มีปัญหานะครับทีนี้สิ่งแรกเลยที่ท่านมูอาซบินจาบันได้รับคำสั่งจากท่านนบีบอกท่านเนี่ยจะไปที่นี่นะยังไม่ต้องไปบอกให้เขานมาดยังไม่ต้องไปบอกให้เขาถือศีลอดอย่างแรกเลยที่ท่านจะต้องไปเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องก่อนก็คือไอยูวะฮิดูอัลลอฮ์แปลว่าท่านจะต้องไปทำให้เขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้ได้ก่อนถึงบอกไงว่าเวลาเรามีเพื่อนแล้วเราอยากให้เขามาเป็นมุสลิมยังไม่ต้องไปบอกให้นมาดดีนะเว้ยลองดูถือศีลอดดีไม่ต้องคุยเรื่องพระเจ้าก่อนต้องคุยเรื่องความเชื่อก่อนว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเราเชื่ออะไรและไอ้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันดีกว่าเขายังไงเคลียร์กันตรงนี้ให้ได้แล้วค่อยเอาอย่างอื่นถ้าสมมติว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ยอมรับถ้าทีเดียวแต่ใจเริ่มมาเฮ้ยอยากลองคุมหัวบ้างใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงรักสวยรักงามไงพอเปิดหัวมา20-30ปีสาวว่าแบบเบื่อแล้วไงอยากคุมหัวบ้างพอเฮ้ยดูดีเว้ยเราให้กำลังใจดูดีเห็นป่ะล่ะเรียบร้อยด้วยดูดีด้วยไม่แน่ใช่ไหมอ๋อเป็นอิสลามนี่มันสวยอย่างนี้นี่เองแล้วก็นะก็อาจจะใช่ไหมบางคนก็มาเป็นมุสลิมก็ได้แต่เวลามานั่นแล้วปุ๊บเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เอาสวยอย่างเดียวนะเอาทำอย่างอื่นด้วยนะอิบาดะห์อย่างอื่นก็มีนะไม่ใช่วันๆแต่งตัวอย่างเดียวเลือกผ้าคุมผมอย่างเดียวเอาสีไหนเอาลายไหน เปิดมานี่มีแต่อันนี้อย่างเดียวเลยเอาอย่างอื่นด้วยนะอิบาดะห์นี่มันมีหลายอย่างไอ้แต่งตัวก็ส่วนนึงแหละนะแต่งตัวก็ส่วนนึงเพราะว่าเขาบอกแต่งตัวต้องให้ดูดีใช่ไหมให้ดูภูมิฐานนะครับแล้วก็ให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาทีนี้เรื่องแรกต้องเรื่องนี้แหละต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะแล้วเดี๋ยวพอนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยในฮะดีษบทเดียวกันนี่แหละนะครับนบีบอกว่าพอเขารู้จักอัลลอฮ์ยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วค่อยบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาคิดว่าเรื่องไหนตามเรื่องอะไรต่อมาเอาให้ทายเรื่องนมาดยังไม่เอาเรื่องอื่นนะเอาเรื่องนมาดก่อนเพราะนมาดเนี่ยมันต้องรีบทำเหมือนกันวันนี้ใครมาเป็นมุสลิมปั๊บต้องรีบทำเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ต้องทำก่อนเพราะเรื่องนี้มันต้องทำทุกวันไงใช่ไหมเรื่องนี้วันกับคืน5เวลาแล้วพลาดไม่ได้อย่างน้อยๆเขาละหมาดเวลานึงแล้วเขาตายก็มีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ละหมาดเลยมาเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันก็เสี่ยงอยู่ว่ามันจะยังไงแต่แน่นอนว่าด้วยความเป็นผู้ศรัทธาเขาเนี่ยมีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วเพราะอย่าลืมว่าไอ้อะไรนะไอ้ความยิ่งใหญ่ของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์มันคือเงื่อนไขเข้าสวรรค์แต่ว่าไอ้ผลงานอื่นเนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้ง่ายขึ้นซึ่งเรื่องหลักๆก็คือนมาดอันดับหนึ่งเลยบริจาคทีหลังถือศีลอดทีหลังไอ้คุมฮิญาบอะไรกันทีหลังกันนะเอานมาดเนี่ยก่อนเลยด ด้วยเหตุนี้เวลารับอิสลามแล้วนะอัชฮะดูกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ต้องทำไมต่อล่ะก็ต้องเรียนเรื่องละหมาดเลยพอเรียนเรื่องละหมาดปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บต้องรีบทำให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราอาจจะอ่านไม่ได้ทั้งหมดไม่เป็นไรหนึ่งท่าทางมันต้องจำได้แล้วแหละหรืออาจจะอ่านด้วยการเปิดหนังสืออ่านก็ยังได้เปิดหนังสืออ่านก็ได้นะอย่างฟาติฮะอย่างเงี้ยนะไอคนที่มันอ่านไม่คล่องเปิดหนังสือมายืนอ่านเลยก็ได้เพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการของการนมาดตั้งเจตนาในการเข้าสู่การนมาดอัลลอฮุอักบัรแล้วยกมาอ่านก็ไม่เป็นไรเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถอ่านได้และเคยชินกับการปฏิบัติก่อนเดี๋ยวพอหลังๆเนี่ยไม่มีปัญหาละเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่มุอัลลับหลายคนเนี่ยเวลาเขามาแล้วมาด้วยใจเขาจะแน่นมากกับไอของเรานี่แหละที่มันอยู่อ่ะมันอยู่ด้วยใจหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมันอยู่เพราะอะไรเพราะปู่ย่าตายายเขาให้มากูก็อยู่ตามเรื่อยมามันก็เลยจ้องได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างนมาดบ้างไม่นมาดบ้างบางคนเนี่ยนะอ่านกุรอานไม่คล่องไปแล้วกับมุอัลลัฟหลายคนเป็นครูสอนด้วยซ้ำเอ้ามีนะหลายคนเนี่ยพอเขาอ่านคล่องๆเขามาเป็นครูสอนให้คนอื่นเขาด้วยเห็นไหมเพราะนั้นอย่าถึงบอกไงว่าเราเท่ากันวันนี้มุสลิมเก่ามุสลิมใหม่ก็เท่ากันนะถ้าเป็นมุสลิมแปลว่าเท่ากันแล้วแปลว่ามีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมให้มันคงจะเข้าสวรรค์ชั้นสูงไอ้เราเป็นมุสลิมใหม่คงจะได้เข้าสวรรค์ชั้นล่างไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าใครสร้างผลงานมากน้อยขนาดไหนต่างหากเพราะนั้นวันนี้พอเป็นมุสลิมเท่ากันเป็นผู้ศรัทธาเท่ากันที่เหลือแข่งขันกันเราเองแล้วเวลาแข่งขันกันก็ไม่ต้องไปอิจฉากันด้วยนะไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ทำได้มากกว่าเราเนี่ยต้องสกัดดาวรุ่งต้องแกล้งไม่ให้มันทำอะไรได้มากแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าสวรรค์แล้วเราลำบากไม่เกี่ยวถามว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่เขาไม่ได้สร้างให้มนุษย์คนเดียวอยู่นะแล้วไม่ได้สร้างให้เราคนเดียวด้วยสร้างให้คนทั้งหมดที่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันจะกี่ล้านกี่พันล้านคนก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันจะแคบไม่ต้องนะเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยถึงบอกว่าพอเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วเราจะสบายใจเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์กำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์ก็แปลว่าทุกคนเมื่อเข้าสวรรค์ก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันหมดและการที่เราแนะนำบอกกล่าวกับใครให้เขาที่มีโอกาสเข้าสวรรค์เราก็ได้ผลบุญด้วยเราก็ได้ผลบุญด้วยเพียงแต่ว่าเนียดให้ดีนะอย่าไปเนียดแบบอวดรู้อวดหรือว่าไปเนียดเพื่อข่มกันไม่เอาถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราจะเอาไปสอนเขามันต้องมีความอิคลาสเป็นตัวกำกับเอาไว้เพราะนั้นประการต่อมาก็คือว่าเตาฮีดเนี่ยเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันในการที่เราจะเลือกคบคนเราคบแบบไว้สนิทไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยศาสนาก็ให้เราระวังเหมือนกันว่าถ้าคบกับมุสลิมด้วยกันไม่มีปัญหาเพราะมันเชื่อเดียวกันความเชื่อเดียวกันมีพระเจ้าเหมือนกันมันก็ต้องกลัวเหมือนกับที่เรากลัวแปลว่ามันไม่กล้าทรยศเราก็ไม่กล้าทรยศมันเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวล้อเล่นกันแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับเราก็ต้องระวังจะไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนมันมีลิมิตของมันเพราะนั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมเราใช้หลักมูอามาลาตพอมูอามาลาตก็คือรู้จักคบค้าสมาคมตามเท่าที่จำเป็นแต่อย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจไปฝากอะไรนะภาษาอะไรฝากผีฝากไข่อะไรเขาอะนะอันนี้หมายถึงคำพูดที่เขาพูดกันนะก็คือว่าไปไว้เนื้อเชื่อใจทุกอย่างเลยไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่ไงในความที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยบางทีเขาก็มีความคิดที่แอนตี้เราอยู่แล้วต่อต้านเราอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ความเชื่อหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องละเอาไว้บ้างพูดที่เท่าที่จำเป็นนะครับอย่าไปอะไรนะเชื่อสักทุกอย่างแต่ปฏิบัติดีกันได้นะอย่างในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกไม่ถือเป็นความผิดในการที่พวกเจ้าจะปฏิบัติดีและให้ความยุติธรรมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมโดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับเจ้าคนเหล่านั้นไม่ได้ขับไล่เจ้าออกจากบ้านเมืองของเจ้าปฏิบัติดีได้ให้ความยุติธรรมกับเขาได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสนิทสนมชิดเชื้อเหมือนมุสลิมกับมุสลิมอันนี้เราต้องระวังนิดนึงนะเพราะศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่เขาเรียกมีระยะห่างพอสมควรเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราไม่จริงใจเปล่าแต่ว่าความจริงใจเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราศรัทธาเหมือนกันด้วยเพราะเราจะได้กลัวเหมือนกันไงพอกลัวเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่กล้าพอไม่กล้าเนี่ยเรามันก็จะได้จริงใจต่อกันนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของการมีเตาฮีดอีกเหมือนกันเอาขออีกสักข้อนึงแล้วกันนะครับเตาฮีดเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การช่วยเหลือกับเราใช่ไหมอย่าลืมว่าเวลาเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรายังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรายังไม่ได้ยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าเรายังไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์การช่วยเหลือไม่มีทางเกิดขึ้นแต่เราจะได้นะถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธเราก็จะได้ตามอะไร ตามเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เพราะต้องอย่าลืมว่าคนศรัทธาในดุนยานี้เขาก็ได้ริสกีคนที่ปฏิเสธในดุนยานี้เขาก็ได้ริสกีใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์ให้เหมือนกันอยู่แล้วแต่ความพิเศษมันจะอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะได้มากกว่านั้นเราจะได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แล้วมันจะเป็นความจำเริญของชีวิตและไอ้ความจำเริญตรงเนี้ยหรือไอ้สิ่งที่เราได้ตรงเนี้ยมันจะส่งผลถึงอาคิเราะห์ของเราด้วยนี่คือความต่างของเรานี่คือความต่างของคนที่มีเอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ในคำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอ่ะใช่มั้ยอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเนี่ยไอ้2คำเนี่ยมันต่างกันเราจะเห็นว่ามันอ่านก็ต่างกันไอ้ความต่างตรงเนี้ยมันมีกติกาที่ต่างกันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีรากศัพท์เดียวกันนะมันมาจากคำว่ารอฮิมะรอฮมะรอฮมะแปลว่าความเมตตาแต่เวลาเขาใช้อัรรอฮมานก็มีคำว่ามีตัวรอตัวฮาตัวมีมอยู่เห็นไหมอัรรอฮีมก็มีตัวรอตัวฮาตัวมีมอยู่พอมันต่างกันตรงนี้ปุ๊บแปลว่ามันมีเงื่อนไขต่างกันละอัรรอฮมานเนี่ยหมายความว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับทุกคนในโลกดุนยานี้ผู้ศรัทธาได้ผู้ปฏิเสธได้บางทีผู้ปฏิเสธเป็นไงได้มากกว่าเราอีกใช่ไหมคืออัลเลาะห์ให้ตามกติกาเขาขยันทำมาหากินเขาใจบุญสุนทานเขาบริจาคอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้ดุนยานี้เอาเลยเขาทำอะไรเป็นความดีอัลเลาะห์ตอบแทนให้นะไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์อยุติธรรมไม่ใช่หรืออัลเลาะห์ลำเอียงไม่ใช่ทำความดีคุณก็ได้ไปแต่ให้เฉพาะในดุนยานี้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธาล่ะทำในสิ่งที่เป็นความดีดุนยานี้อัลเลาะห์ตอบแทนให้มีชีวิตที่ไม่ลำบากคำว่าไม่ลำบากไม่ได้แปลว่าต้องรวยเสมอไปนะไม่ลำบากนี่ไม่ได้แปลว่าต้องรวยเสมอไปเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไม่ลำบากคือต้องรวยถามว่าคนรวยลำบากไหมในบางเรื่องอ่ะเขาก็ลำบากเขาไม่มาบอกกับเราแค่นั้นเองเราก็นึกว่าโอ้เขาบ้านหลังใหญ่โตคงอยู่สบายที่ไหนได้ล่ะไปเยี่ยมหมอทุกสัปดาห์สบายเหรอไอเราเนี่ยไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นแต่ไปแค่3เดือนครั้งตามหมอนัดปีนึงไป4ครั้งโอเคแล้วนะหรือไปเดือนละครั้งก็ยังพอไหวเนาะแต่ถ้าไปสัปดาห์ละครั้งอันนี้เยอะไปละหรือบางคน 2-3 วันไปทีล้างไตอย่างเงี้ยเห็นไหมแปลว่าอะไรนะแปลว่ามันก็ลำบากทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความลำบากมันก็คือผลบุญใช่ไหมเพราะอะไรทุกอย่างนบีบอกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามันคือผลบุญของเราทั้งหมดถ้าดีเราขอบคุณเราได้บุญถ้าไม่ดีเราอดทนเราก็ได้บุญเห็นไหมเพราะอะไรเพราะนี่ผู้ศรัทธาสาเหตุเพราะเรามีเตาฮีตมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ดุนยาเราก็ได้อาคิเราะห์เราก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุครับว่าทำไมต้องมีเตาฮีตก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบิฮีนัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของวิธีทานวิธีธรรมหรือวิธีการของอิสลามจากครูบาอาจารย์หลากหลายวิทยากรมากมายจากผู้ให้ความรู้กับพี่น้องในทุกๆช่วงเวลาเกือบตลอด24ชั่วโมงนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราหรือทีมงานต้องการให้ความรู้ได้เข้าถึงพี่น้องในทุกช่วงเวลาแล้วก็ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราแต่มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับพ่อเราให้กับมะเราหรือบางทีอาจจะทำให้หลานเราหรือคนป่วยคนพิการที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาก็ได้ศึกษาในขณะที่อาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาในขณะที่อยู่บ้านคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมแก้เหงานะครับเพื่อจะทำให้ผลบุญมันเพิ่มขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะสนับสนุนช่องทาง ของวิทยุเสียงอิสลามนะครับในการดูแลในการรักษาเครื่องสัญญาณรวมไปถึงบำรุงรักษาเครื่องทรงที่มีกันหลายจุดแล้วก็บางจุดก็ซ่อมแซมด้วยกับอายุการใช้งานด้วยกับฟ้ากับฝนนะครับที่ต้องซ่อมแซมตลอดเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการบริจาคนะครับผ่านทั้งช่องทางของธนาคารช่องทางของวิทยากรนะครับหรือทีมงานนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่อาจจะมีสายสดเข้ามาพี่น้องก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งจากการโทรเข้าไปให้กำลังใจด้วยกันเราคือสิ่งที่ทีมงานต้องการฉะนั้นพี่น้องที่มีจิตในการที่จะร่วมกันบริจาค ก็เชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อให้ช่องวิทยุเสียงอิสลามได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับทุกๆรอมฎอนต่อไปในทุกๆการเสียชีวิตของพี่น้องเพื่อเป็นกระบอกเสียงแจ้งเวลาการเจ็บการป่วยหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้อิสลามก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับกับวิทยุสายอิสลามครับเป็นส่วนหนึ่งกับเราอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิลละฮ์ตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์กล้วยหอมผลไม้ที่หลายคนเลือกกินก่อนออกกำลังกายเพราะมันให้พลังงานเร็วย่อยง่ายและไม่หนักท้องแต่นอกจากเรื่องพลังงานกล้วยหอมยังเต็มไปด้วยวิตามิน B6ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเซโรโทนินสารที่ทำให้เราอารมณ์ดีมีโพแทสเซียมสูงที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดความเครียดหัวใจยังมีทริปโตเฟนที่ช่วยให้หลับง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยากล้วยหอม1ลูกในมื้อเช้าคือการเริ่มต้นวันที่ทั้งสดใสและสมดุลธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลเราสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ

0: ะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานพภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องนักศึกษาทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวิชาอัดดุอาวิชาอัดดุอาเป็นวิชาที่ได้โอกาสอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับได้มีโอกาสที่จะนำเอาบทดุอาต่างๆบทเรียนต่างๆในบทเรียนของโรงเรียนศรัทธาชนได้มานำเสนอพี่น้องครับพี่น้องครับทบทวนนิดหนึ่งครับว่าหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาเรามีบทซิกรุลลอฮ์มีบทขอพรต่างๆบทล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆที่นะครับเราได้เรียนรู้ไปหลายบทแล้วพี่น้องจำได้เมื่อคราวที่แล้วเราเรียนรู้ถึงบอกว่าหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลานั้นก็จะมีการอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสซึ่งเราเรียนจบไปเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตที่จะทวนพี่น้องนิดนึงเกี่ยวกับซุรกุลอูซุบิร็อบบินนาสหรือซูเราะตุนนาสในช่วงท้ายในคาบที่แล้วว่าพี่น้องครับเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความชั่วร้ายนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติความชั่วร้ายในซูเราะอันนาสนั้นคือความชั่วร้ายที่มาในสภาพแห่งความแนบเนียนคือเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระซิบกระซาบของผู้ที่กระซิบกระซาบที่หลอกล่อเราแล้วเวลาเขากระซิบกระซาบนั้นเขากระซิบกระซาบในหัวอกของเราในหัวอกของมนุษย์นะบางทีมากระซิบกระซาบกับเรานะมาในรูปของยินเป็นยินมานะครับมาหลอกล่อเรามาลวงเรานะครับชัยฏอนมาหลอกล่อมาลวงเรามาในรูปของยินนะครับก็มีครับคนที่มาหลอกล่อเราเป็นคาบของมนุษย์ก็มีพี่น้องเยอะแยะไปตัวเราก็คงจะเคยเจอเคยพบเวลาที่เรานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปทำความดีต่ออัลลอฮ์เพื่อนคนหนึ่งมาชวนเราไปที่อื่นเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ไปทำความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการมาหลอกล่อเราไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราจะคบเพื่อนเราสักคนหนึ่งเนี่ยเราสมควรไหมที่จะคบเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีโดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนครับคบเพื่อนต้องคบเพื่อนที่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมของเด็กนั้นเพื่อนสิ่งสำคัญเพราะเด็กเวลาบางคนนั้นส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนไปทิศทางไหนเด็กก็จะไปทิศทางเดียวกับเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากพี่น้องในสังคมวันนี้ที่เป็นปัญหาของเยาวชนนะครับที่ผมสอนหนังสือเด็กๆเนี่ยจะเจอปัญหาเหล่านี้มากปัญหาของเยาวชนที่หลงไหลไปกับเพื่อนฝูงเริ่มจากการสูบบุหรี่ยาเสพติดเราพยายามที่จะใช้พละกำลังที่พระผู้เป็นเจ้าได้สอนสั่งที่จะบอกที่จะสอนที่จะกล่าวแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่อยู่กับเรากับเวลาที่อยู่กับเพื่อนมันไม่เหมือนกันแล้วเขาอยู่กับเพื่อนเขาบางทีเขาเชื่อเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นเรื่องเพื่อนนี่มีอิทธิพลมากเรื่องมนุษย์ที่มันเกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะกระซิบกระซาบหลอกล่อเราได้เลยแล้วพาเราไปนะครับนะพาเราไปให้เราหลงให้เราไปทำในสิ่งที่อิสลามไม่ได้สอนเราอิสลามห้ามเราเพราะสิ่งที่อิสลามใช้ให้ทำคนเหล่านี้จะไม่ให้เราเข้าไปทำสังเกตครับนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญที่ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับพี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆครับอย่าลืมหลังละหมาดนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะนะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดและกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซิลคันนาส الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ให้3กุญนี้อยู่หลังละหมาดผมและพี่น้องนะครับหลังจากละหมาด5เวลาแล้วให้3กุญนี้เป็นบทที่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงความเป็นเอกภาพในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชีวิตของเรานะครับนี่คือบทเรียนที่ผ่านมาพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตที่จะนำพี่น้องไปสู่บทเรียนซึ่งเป็นเรื่องบทเรียนเหมือนเป็นบทเดิมก็คือบทแห่งการกล่าวซิกรุลลอฮ์หลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาพี่น้องเคยได้ยินนะครับที่เรียกว่าอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีนะครับพี่น้องคงได้ยินและผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็อ่านอายะอัลกุรซีอายะตุลกุรซีหรืออายะกุรซีนะครับอายะกุรซีเนี่ยนะครับความประเสริฐของอายะกุรซีเนี่ยในหนังสือที่พี่น้องมีอยู่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันกอรออายะตุลกุรซีใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่อ่านอายะกุรซีนะครับดูบุรคุลละซอลาตินนะครับอ่านอายะกุรซีในทุกๆครั้งหลังจากที่ละหมาด5เวลาแล้วใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีทุกๆครั้งหลังจากละหมาด5เวลาแล้วเนี่ยนะครับลัมยัมนะอูดูคูลินจันนะอิลลาอันยามูตนะครับนบีบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะขวางนะครับที่จะกั้นที่จะห้ามเขานะครับที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่ความตายเพราะฉะนั้นอายะฮ์อัลกุรซีอายะตุลกุรซีหรืออายะกุรซีนั้นเป็นอายะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์การทั้งหลายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์การทั้งหลายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นอายะที่พูดถึงที่บอกถึงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวได้บรรยายถึงคุณสมบัติคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พูดถึงพระอำนาจต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการช่วยเหลือการชะฟาอะห์นี่คือสิ่งที่บรรจุในอายะอัลกุรซีอายะตุลกุรซีพี่น้องครับทุกเวลาหลังละหมาดนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านไม่มีอะไรห้ามในการเข้าสวรรค์ไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะเป็นที่ขัดขวางที่ไม่ให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าอ่านอายะกุรซีหลังจากละหมาดเพราะพี่น้องอ่านอายะกุรซีพี่น้องได้ทบทวนถึงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันในเนื้อหาอายะกุรซีเรามาดูกันในคำอ่านแล้วค่อยๆอ่านกันนะครับเพื่อพี่น้องเผื่อบางคนอาจยังจำไม่ได้เปิดหนังสือวิชาโรงเรียนศรัทธาชนเปิดอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะห์อายะที่255พี่น้องเปิดอ่านเปิดดูนะครับเปิดดูนะอัลบะเกาะห์อายะที่255เปิดดูในนั้นนั่นคืออายะตุลกุรซีนะครับพี่น้องอ่านไม่ได้พี่น้องอ่านตามกุรอานไปก่อนหลังละหมาดเปิดกุรอานอ่านบะเกาะห์อายะที่255นะครับถ้าอ่านอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับแล้วมีความเชื่อในความอ่านในสิ่งที่เราอ่านเนี่ยนะครับพี่น้องมีความเข้าใจต่อลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องมีความเชื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะขัดขวางไม่ให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมาดูอายะกุรซีในกระดานดำพร้อมกันนะครับอ่านตามผมนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมน้องอ่านตามนะครับลาตะคุซุฮูซีนาตุนวะลานาวมลาตะคุซุฮูซีนาตุนวะลานาวม
1: له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء นะบางทีพี่น้องอ่านบิชัยอิมนะครับบางคนอ่านหลักตัจวิดนะอ่านอิดกอมมาอันกุนนะนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เหมือนกันซีนาตูนะครับซีนาตูอิดกอมมาอันกุนนะนะครับบิชัยอิมมินอิลมิฮีวะลายุฮีตูนะบิชัยอิมมินอิลมิฮีอิลลาบิมาชาวะซิอะกุรซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรฎวะซิอะกุรซียูฮุสซะมาวาติوالأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهماوهو العلي العظيم นี่คืออายะตุลกุรซีอายะกุรซีนะครับพี่น้องในหนังสือของเรียนศรัทธาชนมีและก็มีคำอ่านเป็นภาษาไทยหากพี่น้องยังไม่อ่านภาษาอาหรับยังไม่ได้ครับจะมีคำเขียนคำอ่านภาษาไทยให้ด้วยหรือพี่น้องไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับหลังจากฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซูเราะห์ต่อมาก็คืออัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255พี่น้องเปิดตรงนั้นนะครับแล้วก็อ่านบ่อยๆเดี๋ยวจำได้ครับส่วนพี่น้องที่จำได้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราได้ใช้ได้เลยพี่น้องที่ยังจำไม่ได้ก็เปิดอ่านครับอ่านทุกวันวันละ5 เวลา 5 เวลา 5 เวลาพี่น้องลองดูครับเดี๋ยวอัลเลาะห์ทรงประทานความจำให้กับเราทำให้เราจำได้เองครับไปในที่สุดนะฮะเพราะเวลาผมสอนเด็กๆเนี่ยให้เด็กท่องเนี่ยเด็กๆอนุบาลอ่านไม่ได้หรอกพี่น้องอ่านหนังสือได้ที่ไหนไม่ได้ครับแต่เวลาเด็กท่องรวมๆไปพร้อมๆกันเด็กเขาจำได้ใช้ความจำนะครับนะฮะพี่น้องมาดูนะครับดูอายะกุรซีเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างพี่น้องนะครับเราดูกันเพียงสรุปให้เข้าใจแค่นั้นนะครับว่าอายะกุรซีเนี่ยเป็นอายะที่มีเนื้อหาอะไรคำว่ากุรซีเนี่ยกุรซีนะครับแปลว่าเก้าอี้นะคืออย่างนี้พี่น้องเก้าอี้เนี่ยนะครับเก้าอี้เนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกกับเราว่าเก้าอี้เนี่ยนะครับเป็นเก้าอี้ที่ใช้วางพระบาทวางเท้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก้าอี้เนี่ยนะครับกุรซีเนี่ยกุรซีเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่วางเท้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ พี่น้องอัลลอฮ์ทรงนั่งประทับบนไหนบนอารัชบัลลังกุรซีของอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับในอัลกุรอานบอกว่าในอายะกุรซีเนี่ยบอกว่าวะซีอะกุรซีกุรซีเก้าอี้ของอัลลอฮ์นั้นกว้างขนาดไหนครับวะซีอะกุรซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรฎกว้างเท่าชั้นฟ้าแผ่นดินเฉพาะเก้าอี้ที่วางเท้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วบัลลังก์พี่น้องมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราจะได้สยบต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นี้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์จะใหญ่ขนาดไหนแค่เก้าอี้ที่วางเท้าของอัลลอฮ์ยังใหญ่เท่าชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องครับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องดูนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮ์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันนี้เป็นการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มีเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวพี่น้องปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลายออกให้หมดไม่ให้เหลืออยู่ในหัวใจของเราให้เหลือพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีน้ำหนักอันใดพี่น้องการเชื่อฟังอัลลอฮ์การอีหม่านการมีอะกีดะตุตเตาฮีดการมีหลักยึดมั่นที่อัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยไม่มีน้ำหนักอะไรอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากพระองค์องค์เดียวเท่านั้นฮุวัลฮัยยุลพระองค์คือผู้ที่ทรงชีวินพระองค์คือผู้ที่ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดกาลไม่มีความตายสำหรับพระองค์พระองค์เป็นคนแรกและพระองค์เป็นผู้สุดผู้ทรงสุดท้ายไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นความตายอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมีชีวิตตลอดกาลทุกสิ่งในโลกใบนี้กุลลุมันอะลัยฮาฟานพินาศสิ้นหมดไม่พินาศวันนี้วันกิยามะฮ์ก็สูญสลายหมดทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสูญสลายหมดไม่มีอะไรเหลือมีเหลืออยู่อย่างเดียวคือวัจฮิร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมพระพักของอัลลอฮ์สิ่งที่เหลือคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้ที่สร้างทั้งสิ่งทั้งหลายฟ้านี้และจักรวาลนี้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้านี้และสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้อัลลอฮ์เป็นคนสร้างนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงชีวินนะครับเป็นผู้ที่ทรงเป็นนะครับนะนี่คือการอธิบายให้พี่น้องฟังในช่วงต้นเท่านั้นนะครับเพราะเวลาของเรานั้นหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเราพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจากลาพี่น้องไปเพียงเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: กุลอาอูซุบิร็อบบินนาส
0: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ
1: มาลิกินนาส
0: พระราชาแห่งมนุษยชาติ
1: อิลาฮินนาส
0: พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ
1: มิชัรรุลวัสวาสิลคอนนัส
0: ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่ออ
1: ัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนัส
0: ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย
1: ์มินัลจินนะติวันนัส
0: จากหมู่ยินและมนุษย
2: ์วันนี้เราฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์เรดิโอบ็อกซ์ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังรอมัดฤทธิเดชบังรอมัดฤทธิเดชได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดยามิอันคอยรอดคลอง18บึงสิงบางน้ำเปี้ยว
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารักมะมา
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านก่อนอื่นขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานเนียมัตความโปรดปรานต่างๆนานาในหลายๆอย่างความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่แข็งแรงทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวญาติพี่น้องและสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขที่เรานับว่าเป็นสิ่งดีงามในชีวิตของเราเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเรานั้นเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดในหลักคำสอนยึดมั่นในอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นนิอามัตหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นความโปรดปรานหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกให้เฉพาะบุคคลที่พระองค์นั้นทรงรักเท่านั้นนิอามัตอันนี้นิอามัตการเป็นอันอิสลามเป็นมุสลิมการยืนหยัดในอันอิสลามปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเตาฟีกทางนำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกให้เฉพาะบุคคลที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาต้องการให้ประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาอีมานในที่นี้อีมานไม่ได้เจาะจงไม่ได้มีสิ่งที่ตายตัวว่าอีมานนั้นจะได้เฉพาะบุคคลที่ร่ำรวยถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตั้งกฎไว้ว่าอีมานจะมาพระองค์จะทรงมอบอีมานให้กับบุคคลที่ร่ำรวยเท่านั้นถ้าหากมันเป็นกฎเช่นนี้หากว่าเป็นกอนูนเป็นกฎที่ตายตัวแน่นอนกอรูนฮามานพวกเขาจะได้รับอีมานถ้าหากว่าอีมานการศรัทธาได้ถูกกำหนดได้ถูกตั้งเป็นกฎ ตายตัวว่าอีมานจะมากับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับบรรดานบีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานอีมานให้กับภรรยาของท่านนบีลูตและถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตั้งกฎเกณฑ์กฎตายตัวว่าอีมานนั้นจะไม่ประสบกับบุคคลที่อยู่กับไม่ประสบกับบุคคลที่อยู่กับผู้ที่เป็นคนชั่วคนที่เลวร้ายถ้าหากมันมีกฎแบบนี้แล้วภรรยาของฟิรอูนจะไม่ได้รับอีมานภรรยาของฟิรอูนจะไม่ได้รับอีมานจะมีใครบนหน้าโลกดุนยาจะเลวร้ายจะชั่วร้ายเหมือนกับฟิรอูนอีกแต่วันนี้บุคคลที่ประกาศว่าอานารบบุกุมุลอาลาบุคคลที่อัลกุรอานได้ยืนยันได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานภรรยาของเขาได้รับอีมานดังนั้นอีมานการศรัทธาจะประสบกับบุคคลที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นกับบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกเท่านั้นดังนั้นพี่น้องท่านที่มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีอีมานอยู่ในมือของเราอีมานอยู่ในอำนาจของเราเราได้รับเตาฟิกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆครับท่านพี่น้องกลับมาสู่ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันชั่วโมงแห่งการพูดคุยเรื่องราวของอันอิสลามเรียนรู้มุซากะเราะห์ซึ่งกันและกันทั้งตัวผู้พูดเองและผู้ฟังให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามีจุดจบอยู่ตรงไหนเราจะต้องเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทำความเข้าใจทำความเข้าใจหลังจากเข้าใจแล้วสำคัญของการเรียนศาสนาก็คือการนำสู่การปฏิบัตินำเอาความรู้ที่เราเรียนนั้นสู่การปฏิบัติซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอันอิสลามแต่จะมีสักกี่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฮิดายะห์ให้กับเขาที่นำสู่การปฏิบัติซึ่งเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่นำเอาความรู้ของที่เราได้ร่ำเรียนกันนั้นสู่การปฏิบัติซึ่งก่อนที่เรานั้นจะเข้าหัวข้อผมอยากจะเตือนตัวผมเองและท่านพี่น้องทุกท่านให้เราตั้งจิตนาตั้งใจไว้ว่าการเรียนครั้งนี้การศึกษาครั้งนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นเราไม่ได้ทำเพื่อโชว์คนอื่นเราไม่ได้ต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อที่ว่าให้คนคนหนึ่งบอกว่าเรานั้นเป็นผู้รู้แต่เราเรียนเพื่อสู่การปฏิบัติอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาสิ่งที่สองให้เรานั้นตั้งเจตนาตั้งใจว่าเราหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองอย่างนี้อิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างที่สองหวังในผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้คนที่เรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามครับท่านพี่น้องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมารยาทอัคลากอย่างหนึ่งมารยาทอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัตินำมาปรับใช้ในชีวิตของเรานั่นคือการมีความยุติธรรมอัลอาดลุความยุติธรรมเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความยุติธรรมกับทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่ได้เป็นหัวหน้าคนอยู่ได้มาอยู่แนวหน้าจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในตัวของเขาความยุติธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงยืนยันได้ทรงกล่าวไว้ในอัลหะดีษบทหนึ่งที่บ่งบอกถึงผลตอบแทนรางวัลของบุคคลหนึ่งที่เขานั้นจะได้รับหลังจากที่เขามีความยุติธรรม ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าซะบะอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุ7จําพวกคน7กลุ่มที่เขานั้นจะได้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงทำให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์หนึ่งในนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าอิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมผู้นำที่มีความยุติธรรมมีความเท่าเทียมกันกับทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันหะดีษนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นบุคคลที่เป็นผู้นำหัวหน้าบุคคลที่อยู่แนวหน้าของชุมชนให้มีความยุติธรรมถ้าเขามีความยุติธรรมแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขานั้นจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นนี่เป็นหะดีษบทหนึ่งที่กล่าวเกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งแน่นอนครับพี่น้องความยุติธรรมตรงกันข้ามก็คืออัซซุลความอธรรมคนที่ปฏิบัติไม่ดีอายุติธรรมไม่มีความเท่าเทียมวันนี้จากหะดีษบทข้างต้นมุสลิมที่มีความยุติธรรมเขาจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่วนตรงกันข้ามอัลมุสลิมุซซอลิมมุสลิมที่ซอลิมที่มีไม่มีความยุติธรรมที่อาธรรมต่อคนอื่นผลลัพธ์ของเขาจะได้ที่เขานั้นจะได้รับคืออะไรสิ่งหนึ่งก็คืออัลมุสลิมุซอลิมความดีของเขาในวันกิยามะห์ความดีของเขาจะถูกนำเอาไปแบ่งให้กับบุคคลที่เขานั้นซอลิมความดีที่ของคนคนหนึ่งที่มีอยู่ถ้าหากว่าคนคนนั้นในโลกดุนยาเขาอาธรรมต่อคนอื่นความดีของต่างๆของเขาที่เขาได้กระทำมาในโลกดุนยาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงเอาความดีของเขาเนี่ยไปแบ่งให้กับบุคคลที่เขาซอลิมบุคคลที่เขานั้นอาธรรมนำมาไปหนึ่งอย่างความดีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่จนกระทั่งความดีของเขาหมดเมื่อความดีของคนคนนั้นหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าผลตอบแทนบุคคลที่เขาซอลิมนั้นเนี่ยยังคงอยู่ยังไม่หมดแต่ความดีของเขาหมดแล้วต่อไปอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะทรงทำอย่างไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะนำเอาบาปต่างๆของบุคคลที่เขาซอลิมนั้นเนี่ยนำมาและโยนและใส่ให้กับตัวเขาเพราะความดีของเขาไม่มีแล้วความดีที่เขานั้นจะให้กับบุคคลที่เขาซอลิมไม่มีแล้วดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะทรงตอบแทนเขาอย่างไรจะทรงลงโทษเขาอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะนำเอาความชั่วบาปต่างๆของบุคคลที่เขาซอลิมนั้นเนี่ยมาโยนใส่ตัวเขามาโยนใส่ตัวเขาหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะนำเขาสู่นรกยะฮันนัมครับท่านพี่น้องจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคนคนหนึ่งถ้าเขามีความยุติธรรมเขามีความเท่าเทียมกันเขานั้นจะได้รับผลรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลตอบแทนผลรางวัลที่เขานั้นจะได้รับมีมากมายซึ่งแน่นอนผลลัพธ์รางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือเขานั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์ยันนะส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าอะลุนญันนะติซาลาซะตุนชาวสวรรค์นั้นมี3จำมี3จำพวกหนึ่งในนั้นคืออิมามุนอามุกซิตุนอิมามที่มีความยุติธรรมอิมามุมุกซิด คืออิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมดังนั้นเมื่อเรามีอำนาจเมื่อเรามีอามานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอิมามผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ที่รองลงมาจากอามานะที่สำคัญคือการความยุติธรรมความยุติธรรมจะต้องมีในผู้นำคนนั้นอีกหะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับผลรางวัลผลตอบแทนของผู้ที่มีความยุติธรรมคืออินนัลมุกซิตีนะอินนัลลอฮิอาลามานะมิรอมินนูรแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยุติธรรมบรรดาผู้ที่มีความอาเดนผู้ที่มีความยุติธรรมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะอยู่บนมิมบัรที่ที่สูงมิมบัรที่ทำจากรัศมีมินนูรมานาบิรมินนูรอัลลาดีนยะดีลูนฟีฮุกมิฮิมวะอะห์ลีฮิมวะมาวุลลูถามว่าอัลมุกซิดผู้ที่มีความยุติธรรมในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นบุคคลที่มีความยุติธรรมหมายถึงบรรดาบุคคลที่เขานั้นมีความยุติธรรมในเรื่องของการตัดสินตัดสินอย่างมีความยุติธรรมวะอะห์ลีฮิมในครอบครัวเขาก็มีความยุติธรรมวะมาวุลลูและสิ่งที่เขานั้นมีอำนาจเหนือดังนั้นความมีอาเดนความยุติธรรมนี้จะเน้นหนักจะถูกเน้นย้ำกับผู้ที่เป็นอิหม่ามผู้นำเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนทุกๆคนจะต้องมีความยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน

0: หน้าที่มีอามานะที่ได้รับมอบหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมสิ่งหนึ่งที่จะต้องย้ำเตือนตัวเองเสมอคือเรานั้นจะตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดจะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับคนในชุมชนหรือคนในมัสยิดของเราคนในโรงเรียนของเราหรือคนที่ใดก็แล้วแต่เรานั้นจะต้องตัดสินโดยที่ไม่มีความเรียกว่าลำเอียงหรือมีความคอยตามไปกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเราจะต้องตัดสินอย่างยุติธรรมเพราะวันนี้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นผลตอบแทนของบุคคลที่อายุติธรรมบุคคลที่ไม่อาเดนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงเตรียมเอาไว้เช่นเดียวกันรางวัลของผู้ที่มีความอาเดนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงเตรียมเอาไว้และเช่นเดียวกันแน่นอนบทลงโทษอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้ทรงเตรียมไว้เช่นเดียวกันสำหรับบุคคลที่ไม่มีความยุติธรรมซึ่งแน่นอนความยุติธรรมตรงนี้อยู่ที่เราฝึกฝนฝึกนึกถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกถึงคำพูดผลตอบผลลัพธ์ที่จะออกมาผลตอบแทนของบุคคลที่มีความยุติธรรมจะได้รับอะไรผลตอบแทนของบุคคลที่ไม่มีความยุติธรรมเขาจะได้รับอะไรและเราต้องคิดเสมอเมื่อเราเป็นผู้นำของคนคนหนึ่งหรือผู้นำครอบครัวอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงระวังได้ทรงบอกให้เรานั้นคิดเตือนพวกเราเกี่ยวกับความยุติธรรมก็คือรายงานโดยอุมมุซะลามะห์กอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกุมตัคตะซิมูนอิลัยยะแท้จริงพวกท่านนั้นเนี่ยได้นำเรื่องราวมาบอกกับฉันมาร้องเรียนกับฉันว่าละอัลละบะอฎุกุมอัยยะกูนอัลฮานะบิฮุจญะติฮิมินบะอฎินบางคนมีคำพูดที่สวยงามมีคำพูดที่หอมหวานบางคนหะดีษนี้หมายถึง2คนกำลังถกเถียงกันหลังจากนั้นเขา2คนก็ได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบางคนจากพวกท่านมีคำพูดที่หอมหวานที่สวยหรูฟาอักรดีละฮูอะลานะฮวิอะลานะฮวิมิมมาอัสมาอูมินฮูเมื่อคนหนึ่งมีคำพูดที่สวยงามหอมหวานสามารถพูดได้มีคำที่สามารถชักชวนให้คนฟังเนี่ยคอยตามได้ท่านนบีจึงบอกว่าบางทีฉันนั้นได้ตัดสินตามสิ่งที่ฉันนั้นได้ยินสิ่งที่เขานั้นได้พูดออกมาfaman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an แต่ถ้าหากฉันนั้นเนี่ยตัดสินออกไปมันไม่ตรงกับสิทธิของอีกคนหนึ่งมันสมควรที่จะเป็นสิทธิของคนคนนี้แต่ฉันตัดสินให้กับคนคนนี้ fala ya'khudhu คนที่ฉันตัดสินไปนั้นเขาจะต้องไม่รับสิทธิอันนั้นจะต้องไม่เอาสิทธิอันนั้นفإنما أقطع له به قطعا من النار ว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันตัดสินไปนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่รุนแรงก็คือจากไฟนรกสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดยึดมั่นในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเรานั้นจะได้ประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะมา
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2มิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1: สถานีวิทยุเสียงสันติ
4: ติดต่อคณะ

0: ผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: ตัฟซีรอัลกุรอาน
0: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
2: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนรับอิชราห์ลีซอดารีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอัลุลฮะซนะอิซาชิตะซะฮละر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ن ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا ل ا ت ز ق ق ل و ب ن ا ب ع د إ ذ ه د ي ت ن ا و ه ب ل ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت ا ل و ه ا ب ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر ب ا و ب ا ل إ س ل ا م د ي ن ا و ب م ح م د ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ن ب ي ا ا ل ل ه م إ ن ا ن ع و ذ ب ك م ن ا ل ب ر س و ا ل ج ن و ن و ا ل ج ز ا م و م ن س ي ء ا ل أ س ق ا م أ م ا ب ع دAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้กับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเราทุกๆคนนั้นมีลมหายใจมีสุขภาพนะครับที่แข็งแรงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการที่จะมารับรู้เรื่องราวต่างๆของทางด้านศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่นะครับกับการพูดคุยสิ่งต่างๆที่เป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวนะครับในอายะห์กุรอานซูเราะห์อัตตักวีรนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่พูดคุยนะครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือว่าสภาพเหตุการณ์ของวันกิยามะพูดถึงเรื่องของนรกสวรรค์ที่เราจะได้เห็นนะครับในวันกิยามะแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้กล่าวนะครับพูดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นการสาบานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในยามราตรียามกลางคืนนะครับในยามเช้าตรู่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับสาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็เป็นที่อนุญาตสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นจะทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับที่เราทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วนี่ผมต้องบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากอายะห์อัลกุรอานองค์การที่15ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเป็นองค์การที่16เป็นองค์การที่17 18นะครับเป็นองค์การที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันเวลานะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เป็นดวงดาวนะครับบนท้องฟ้าแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกอธิบายเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็มีนักวิชาการมุฟัสซีรได้อธิบายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้มากมายพอสมควรแต่ว่าผมได้หยิบยกแล้วก็ได้นำมาสรุปกับท่านพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้อธิบายคำว่านะครับนะครับอักซามัลอักซามัลลอฮุตะอาลาบินนูจูมิอันนะครับมุคตาฟียะอันวารุฮานาฮารอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวทำการสาบานกับบรรดาดวงดาวต่างๆที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้นะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกซ่อนดับแสงในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้มันมีแสงนะครับแสงความมืดมิดจากตอนกลางคืนเนี่ยก็ทำให้แสงสว่างของดวงดาวต่างๆนั้นประกายนะครับเป็นประกายแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พูดนะถึงเวลาในตอนเช้าตู่เนี่ยเมื่อมันปรากฏแสงจากดวงอาทิตย์ที่นะครับเปล่งประกายออกมาเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นนะครับในส่วนของเวลาเช้าเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆมากมายได้ชัดนะครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ายังไงนะครับอินนัลกุรอานะลิ ตาบาลีหรือตาบาลีกับรอซูลิการีมนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกและเผยแพร่นะครับแล้วก็สอนให้ท่านนบีอันผู้ทรงเกียรติได้รู้และเข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่นะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้หยิบยกมาพูดมาอธิบายมาสอนให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้นะครับรู้ถึงอะไรรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่นบีได้เห็นสิ่งต่างๆที่นบีได้รับรู้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเขาเรียกว่าจัดเตรียมเอาไว้นะครับถูกสร้างเอาไว้เพื่อนะครับให้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในวงโคจรของมันนะครับทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ใครจะสอนนบีได้ล่ะคนในยุค 1,400 กว่าปีที่แล้วนี่นะครับจะสอนกันเรื่องราวของการโคจรเรื่องราวของตอนกลางวันเรื่องราวของตอนกลางคืนเนี่ยมันมีแสงอย่างไรมันดับแสงอย่างไรนี่พี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ไม่กินกับสติปัญญาในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับคนยังไปไม่ถึงแต่พอเวลาผ่านมานะครับพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแล้วก็ยกมันให้ขึ้นไปอยู่ในที่สูงๆไปอยู่บนฟากฟ้านะครับอยู่ในชั้นฟ้าต่างๆนี่พี่น้องครับมันก็ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในอดีตมันอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ยังคงอยู่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้มีตัวแปรสำคัญอื่นๆนะครับที่จะให้มันเห็นในช่วงกลางคืนแล้วก็ถูกบทบังในช่วงกลางวันนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการบริหารจัดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนักวิชาการหลายๆท่านนะครับได้อธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้โดยละเอียดนะครับแต่ผมต้องขออนุญาตละเอาไว้เพราะว่าเราก็จะไปขึ้นในองค์การที่19นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่19องค์การที่20นะครับแล้วก็องค์การที่21นะครับว่าเป็นอย่างไรพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าองค์การที่19องค์การที่20แล้วก็องค์การที่21ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์กล่าวเอาไว้อย่างไรพี่น้องไปดูนะครับองค์การที่19นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับอินนะฮูละกอลูรอซูลินกะรีมนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูนะครับความหมายขององค์การที่19อินนะฮูอินนะฮูนี่นะครับฮารฟูนัสบินนะครับแล้วก็ฮาอุดดามิดพี่น้องครับเราเคยทราบเคยรู้กันอยู่แล้วฮาตัวนี้เป็นฮาที่นำมานะครับติดมุตตซิรุนฟีมะฮัลลินัสบินวะฮุวะอิสมุอินนาเขาบอกว่าอันนี้คือคำนามของอินนาเนี่ยนะครับเป็นฮาร์ฟูนัสบินก็คือเป็นคำที่จะทำให้คำนามหลังจากมันตกอยู่ในสระนะครับสระฟัตฮะนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอินนาฮูนะแท้ที่จริงนะครับเป็นการเน้นย้ำอินนาฮูละเก้าลู่รอซูลินแกรีมละเก้าลู่พี่น้องครับลามนะครับเรียกว่าลามดิตเตากีดนะครับเน้นย้ำละลามอาละเก้าลู่นะเก้าลู่ตัวนี้แปลว่าคำพูดนะครับคำพูดหรือว่าคำกล่าวนะครับรอซูลินนะครับเรารู้กันดีเราทราบกันดีนะครับเราทราบกันดีนะครับว่ารอซูลินก็หมายถึงศาสนทูตนั่นเองกะรีมนะครับผู้ทรงเกียรตินะเป็นลักษณะของท่านรอซูลนะครับผู้ทรงเกียรติผู้ใจบุญนั่นเองคราวนี้ประโยคนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนะฮูละกอลูรอซูลินกะรีมแท้จริงนะครับอัลกุรอานนั้นก็คือคำพูดของรอซูลนะครับอัลกุรอานก็คือคำพูดของรอซูลกะรีมก็แปลว่าผู้ที่ทรงเกียรติคราวนี้พี่น้องครับนักวิชาการเขาก็อธิบายนะครับอายะอันกุรอานองค์การนี้นะครับอินนะฮูละกอลูรอซูลกะรีมนะครับอินนะฮูละกอลูรอซูลกะรีมนะครับแปลว่ายังไงพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การนี้นะครับองค์การที่18เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้อธิบายะนี้นะครับความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้อันนะฮาซัลกุรอานุลิตับลีกุรอซูลินกะรีมนะครับก็คือแท้จริงอันกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกนำมานะครับบอกกล่าวหรือสอนทำให้รอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ รับรู้ได้รับทราบนะครับใครล่ะนะครับรอซูลุลกะรีมนะครับรอซูลุลกะรีมตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นการเผยแพร่จากรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงเกียรติตรงนี้รอซูลุลกะรีมนักวิชาการอธิบายตรงนี้นะครับอายุมะลักุนชะรีฟุนฮัสนุลคอลกีหมายถึงมะลักหมายถึงเทวทูตท่านหนึ่งที่อันทรงเกียรตินะครับที่มีเกียรติมากแล้วก็เป็นเทวทูตที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างเลยก็ว่าได้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตรงนี้เองนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ายังไงวะฮุวะญิบรีลุอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามนั่นก็หมายถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิศอลามนั่นเองดังนั้นในอายะห์กุรอานองค์การที่19นั้นอินนะฮูละกอลุรอซูลุลกะรีมแท้จริงอัลกุรอานนั้นก็คือคำพูดของรอซูลผู้ทรงเกียรติรอซูลตรงนี้ก็หมายถึงญิบรีลผู้ทรงเกียรตินั่นเองแท้จริงอัลกุรอานนั้นก็คือคำพูดนะของรอซูลผู้ทรงเกียรติหรือว่ายิบรีลผู้ทรงเกียรตินั่นเองดังนั้นตรงนี้ครับท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านอิหม่ามอัชชะอ์บีนะครับท่านอันไมมูนอิบนุมิฮรอนนักวิชาการต่างๆเหล่านี้ก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านฮัสซันท่านกอตาดะท่านอัรอบีอิบนุอานัสนะครับก็ได้กล่าวไว้เป็นในทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ในประโยคต่อมาครับองค์การที่20ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซีกุวะตินซีกุวะตินอินดะซิลอัรชิมากีนอ้าวพี่น้องครับคำว่าซีซีซูซานะครับเขาเรียกว่าเป็นอิสมุนนะครับอิสมุนมัจรูดนะกูวะตินกูวะตินนะครับอิสมุนมัจรูดนะครับ แล้วก็อินดาอินดาก็คือซอร์ฟูมาการนะครับอินดาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งฟัตฮะซิลอัรชีซิลอัรชีเป็นอิสมุนมัจรูดอัรชีเป็นอิสมุนมัจรูดนะครับมากีนินมากีนก็คือเป็นซีฟะของอัลอัรชีนะครับอัลอัรชีตรงนี้ประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรกับเราซีกูวะตินอินดาซิลอัรชีมากีนซีกูวะตินพระองค์เป็นเจ้าของซีซูแปลว่าเป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ทรงอะไรกูวะผู้ทรงพลังอำนาจกูวะตินซีกูวะตินพระองค์เป็นเจ้าของพลังอำนาจนะครับอินดาซีนะณที่พระองค์อินดาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวดูนะพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมอายะห์กุรอานองค์การนี้ถึงได้กล่าวว่าซีกูวะตินอินดาซิลอัรชีมากีนพระองค์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอันสูงสุดอัลอัรชีนะครับเป็นเจ้าของบัลลังก์ซิลอัรชีแปลว่าเป็นเจ้าของบัลลังก์มากีนแปลว่าตำแหน่งอันสูงสุดนะครับดังนั้นประโยคนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงพลังตรงนี้หมายถึงใครเดี๋ยวเราจะมารู้กันแล้วก็อินดะซิลอัรชีมากีนก็คืออยู่ในเป็นผู้ทรงอยู่ในตำแหน่งอันสูงสุดสูงส่งณบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมาดูตรงนี้นักวิชาการอธิบายคำว่ายังไงพี่น้องอธิบายคำว่าซีกูวะตินนะครับเหมือนกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอีกบางองค์การนะครับในซูเราะห์อันนะจมีนะครับในซูเราะห์อันนะจมีองค์การที่5องค์การที่6นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นักวิชาการได้หยิบยกมาอธิบายนะครับอธิบายคำว่าซีกูวะตินนะซีกูวะตินตรงนี้ถูกอธิบายนะครับในซูเราะห์อัลนะจมี บอกว่ายังไงพี่น้องครับอ้าวไปดูนะครับในซูเราะห์อันนะจมีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงครับบอกว่าอัลลามะฮูชะดีดุลกุวานะอัลลามะฮูชะดีดุลกุวานะครับนี่นะอัลลามะฮูชะดีดุลกุวาแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวต่ออีกซูมิรรอตินฟัสตะวานะซูมิรรอตินฟัสตะวานะครับในซูเราะห์อันนะจมีแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เนี่ยในองค์การที่5ในองค์การที่6นะครับของซูเราะห์อันนะจมีนี่นักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้แหละครับว่าเจ้าของผู้ที่มีกำลังผู้ที่มีพละกำลังนะครับผู้ที่มีกำลังพละกำลังอันมากมายมหาศาลนี่คือใครนะครับพี่น้องเอาไปดูนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไง อัลลามะฮูชะดีดุลกุวาผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจมากมายตรงนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่านั่นน่ะหมายถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับหมายถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามดังนั้นคำว่าซีกุวาตินตรงนี้ผู้ที่ทรงพลังตรงนี้หมายถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเพราะนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อันนะจมีมาอธิบายอัลลามะฮูชะดีดุลกุวาผู้ทรงพลังอำนาจอย่างมากมายหรือว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นอัลลามะฮูเป็นผู้สอนนะครับเป็นผู้สอนสอนใครอัลลามะฮูเป็นผู้สอนศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับและในองค์การที่6ในซูเราะห์อันนะจมีซูมิรราตินซูมิรราตินฟัสตาวานะซูมิรราตินฟัสตาวานะครับแปลว่าอะไรผู้ทรงพลังอันเข้มแข็งผู้ทรงพลังอันเข้มแข็งฟัสตาวาดังนั้นเขาจึงอยู่นะครับปรากฏในสภาพที่แท้จริงนะครับเอ้าตรงนี้ยังไงพี่น้องมาดูครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้บอกว่ายังไงซูมิรราตินฟัสตาวาตรงนี้เนี่ยไออยู่ชาดีดุลคอลเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแล้วแข็งแกร่งที่สุดเลยเป็นสิ่งถูกสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับชาดีดุลบัตชีวัลฟิอาลีนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับสร้างท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาในสภาพการหรือว่าในสถานะที่มีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็มีความมั่นคงที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยเพราะท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นดุจดังหัวหน้าของมาลาอิกะห์เป็นการพูดถึงสถานะของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งในอายะห์นี้นะครับอายะห์กุรอานที่เรานะครับกำลังพูดคุยเนี่ยนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัตตะกวีดนี่แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาโดยมีสถานะมีฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งและมีความแข็งแกร่งจากบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลเลยก็ว่าได้ซิลอัรชินะซิลอัรชิมากีนนะครับตรงนี้เองนักวิชาการนะครับก็ได้ นะบอกว่ายังไงอินดาซิลอัรชิมากีนตรงนี้นะครับก็คือมากานะตุนนะอินดัลลอฮ์สถานะหรือฐานันดรศักดิ์หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้หรือมอบให้กับท่านญิบรีลเนี่ยนะครับมันซิลาตุนรอฟีอะตุนเป็นสถานะอันสูงส่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักวิชาการท่านหนึ่งว่าก้อละอบูซอยแล้วนะครับได้อธิบายคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้อินดาซิลอัรชิมากีนกอลาจิบรีลนะยะดคุลฟีซะบะอีนฮิญาบันมินนูรินบิฆอยริอิซนินนะครับนะบอกว่ายังไงพี่น้องดูความสามารถของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับท่านอบูซอยแล้วได้กล่าวอธิบายคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนี้บอกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปในอะไรครับฟีซะบะอีนฮิญาบันทะลุถึงอะไรครับถึงสิ่งปิดกั้นถึงอะไรซะบะอีนะ70นะครับ70นะมินนูรินบิฆอยริอิซนินนะครับ70นะรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา70ชั้นเนี่ยนะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในนั้นได้นะครับด้วยกับอะไรด้วยกับด้วยกับสิ่งที่เป็นความสามารถของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามตรงนี้นั่นเองดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับมาลาอิกะห์ที่ชื่อว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นความสามารถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับองค์การต่อมาพี่น้องครับมุตออินซัมมาอามีนนะครับมุตออินแปลว่าอะไรมุตอแปลว่าผู้ที่ได้รับการจงรักภักดีนะซัมมาอามีนนะครับซัมมาอามีนผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะครับซัมมาอามีนตรงนี้แปลว่าณที่นั้นนะหรือว่าณที่นู้นคราวนี้นักวิชาการอธิบายนะครับมุตออินก็คือนะครับสิ่งที่เป็นความเชื่อฟังการเชื่อฟังการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างล้นเหลืออย่างสูงส่งมากมายนะครับท่านอิหม่ามกอตาดะห์ก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่ายังไงมุตออินซัมมาก็คือสิ่งที่ เป็นการเชื่อฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็คืออายุฟิสซะมาวาตก็คือ มาท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับอยู่ในชั้นฟ้าต่างๆยะนีไลซะฮุวะมินอัฟนาดีอัลมาลาอิกะติบัลฮุวะมินัสซาดาติวัลอัชรอฟีนะครับก็คือท่านญิบรีลนั้นมีสถานะมีตำแหน่งที่เป็นนายเป็นผู้นำของบรรดามาลาอิกะแล้วก็มีเกียรติสูงสุดจากบรรดามาลาอิกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รับเกียรติจากการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้วะฮีให้คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผ่านมาลาอิกะท่านนี้ผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีทุกๆท่านจนกระทั่งถึงรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นมาลาอิกะท่านเดียวที่นำคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายังศาสนทูตของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยดังนั้นคือนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงตรงนี้แหละเรียกว่าอาริซาละนาวดีมาเป็นรีซาละที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีมาลาอิกะท่านใดได้รับหน้าที่นี้มีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นก็คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามดังนั้นตรงนี้แหละครับท่านญิบรีลจึงมีสถานะหรือฐานันดรศักดิ์เหนือกว่าบรรดามวลมาลาอิกะท่านอื่นๆก็คือสามารถที่จะทะลุทะลวงไปยังชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็ทะลุทะลวงไปในมิติต่างๆนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ใช่ว่ามาลาอิกะทุกท่านจะสามารถทำได้แบบนี้นะครับมีท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการนะครับอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นคำว่าอามีนินอามีนินตรงนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นลักษณะนะเป็นคุณลักษณะของใครซิฟาตุลิญิบรีลนะครับก็คือเป็นลักษณะของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามบิลอามานะด้วยกับการที่ท่านญิบรีลนั้นมีหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงสุดนะครับวะฮาซาอะซีมุนจิดดันอันนัรร็อบบะนะอัซซะวะจัลละยุซักกีอับดะฮูรอซูละฮูอัลมะลักีญิบรีลกะมาซักกะอับดะฮูรอซูละฮูอัลบะชะรีมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือฐานันดรศักดิ์ที่ท่านญิบรีลได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับเหนือบรรดามวลมาลาอิกะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านญิบรีลเช่นเดียวกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ภารกิจของศาสนทูตที่เป็นมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับจากอายะห์กุรอานองค์การที่นะ20 21และ22เดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนรู้กันต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพี่น้องครับก็กำลังสนุกทีเดียวนะครับกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นรายละเอียดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในแต่ละองค์การพี่น้องครับติดตามนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานในครั้งต่อไปวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตะอาลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังรอมัดฤทธิ์เดชบังรอมัดฤทธิ์เดชได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันจันทร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดยามิอันคอยรอดคลอง18บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยว
4: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะมีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร 0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่1โทร 0909929421090-992-9421 เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่ม หน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับผมอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับพี่น้องทางเสียงอิสลามก็พี่น้องน่าจะคุ้นชินกับเสียงของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เสียงอิสลามยังต้องรับอย่างต่อเนื่องก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าเช่าสถานีค่าวิทยากรเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยผมในตัวแทนเป็นตัวแทนของยุสิงสลามเป็นตัวแทนของบรรดาคณาจารย์ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนสถานีวิทยุเสียงอิสลามให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
7: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411417796เลขที่บัญชี03411417796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: มีอะไร
1: สามีมีภรรยา2คน
2: ใคร
1: คนรับไม่ได้จะทำยังไงดีครับ
2: พื้นฐานก่อนนะพื้นฐานของคนที่เป็นสามีภรรยาต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานได้มากที่สุดก็คือ4คนในเวลาเดียวกันใช่ไหมในเวลาเดียวกันก็คือมีได้4บ้านในเวลาเดียวกันใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นข้ออนุญาตของอิสลามนะส่วนเรื่องพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องที่สายงอนละกลับไปหาข้อตะกี้ใช่ไหมฉะนั้นผู้ชายต้องหาวิธีการแก้นะแก้แบบไหนที่ทำให้เขาเลิกไม่พอใจนะใช้เวลาของพวกนี้ใช้เวลาถามว่าภรรยาของนบีมีการไม่พอใจกันไหมมีถามว่าเป็นใครอ่ะไม่ใช่คนไม่รู้หนังสือใช่ไหมเป็นถึงภรรยาท่านนบียังมีงอนยังมีไม่พอใจคนนู้นบ้านนี้สาวคนนี้บ้างก็มีต้องไปดูว่าท่านนบีทำยังไงนะหนึ่งเอาอิสลามเข้าไปหาคนเหล่านี้ก่อนนะแต่นั่นหมายความว่าผู้ชายเองก็ต้องทำตัวดีด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเราทำตัวเสมอต้นเสมอปลายกับบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเวลานะเวลามันจะช่วยทำให้คนสองคนเนี่ยดีเดี๋ยวก็กลับมาสามารถยอมรับซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ถามว่าไม่พอใจแล้วเรามีความผิดไหมไม่มีความผิดภาษาอาหรับเรียกว่ากีรอแปลว่าความหึงหวงเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่เวลามีสามีแล้วก็ต้องมีความหึงใช่ไหมถ้าไม่หึงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแปลกนะเขามีความหึงอยู่แต่ความหึงแบบไหนที่มันอยู่ในกรอบของอิสลามอันนี้คือตัวสำคัญถ้ามันเกินอิสลามปุ๊บนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงฉะนั้นเรื่องของบ้านนู้นไม่พอใจบ้านนี้ไม่พอใจบ้านนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติฉะนั้นแต่คนที่เป็นสามีเนี่ยต้องหามาตรการให้ได้ว่าจะทำยังไงทำให้สองคนเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้จะไม่อยากเจอหน้ากันแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องมาอะไรมาถกผ้าถุงภาษาบ้านเราเนี่ยพอทะเลาะกันก็มาถือมีดถือดาบมาอันนี้ต้องหาวิธีการนะ
3: ทำหมอในบ้าน

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะได้นำประเด็นทางศาสนาที่เป็นระบบการดำเนินชีวิตของพวกเรามาทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจที่ต้องการที่จะให้มุสลิมทุกคนนั้นมีการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงประเด็นนั้นก็คือเราได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือความห่วงใยกันท่านทราบไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดของเรานั้นเป็นผู้ที่ห่วงใยบรรดาซอฮาบะห์ในเมื่อว่าซอฮาบะห์เกิดความทุกข์ยากลำบากอะไรก็ตามตัวท่านนบีเองนี่จะเป็นผู้ที่ห่วงใยมากที่สุดดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับละกอลจาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยมาอะนิตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรรอฮีมเราได้ยินอิหม่ามอ่านนำละหมาดในละหมาดอยู่เป็นประจำนะครับซูเราะห์นี้ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้มีความว่าแท้จริงมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองหมายความว่าอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาจากในกลุ่มของมุฮัมมัดนี่แหละคือพวกตระกูลกุเรชก็คือในกลุ่มของประชาชนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะอัลลอฮ์ก็ได้ส่งรอซูลมาในกลุ่มของประชาชนเหล่านั้นนะครับแล้วส่งมาทำอะไรได้มาหาพวกท่านแล้วคือหมายความว่าได้ส่งมาหาพวกท่านนะครับเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากท่านดูลักษณะของท่านนบีนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็นำมาเป็นระบบการดำเนินชีวิตให้ได้รอซูลถูกแต่งตั้งมาในกลุ่มชนหนึ่งแต่ถ้ารอซูลมีลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือมีความห่วงใยคือลำบากใจมากในสิ่งที่ประชาชนหรือว่ากลุ่มชนของท่านเนี่ยเกิดความทุกข์ยากถามว่าตัวอย่างอันนี้เราเคยนำมาใช้ในครอบครัวเราเคยนำมาใช้กับสังคมของเราหรือไม่ท่านนบีนี่ลำบากใจมากเมื่อเห็นซอฮาบะห์คนนั้นคนนี้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าลำบากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกกดขี่ข่มเหงไม่ใช่ท่านนบีสบายใจท่านนบีลำบากใจมากแล้วก็เป็นผู้ที่ห่วงใยพวกท่านนะครับเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อบรรดาผู้ศรัทธาก็หมายความว่าใครที่มีความศรัทธาแล้วเนี่ยนบีจะอบอ้อมอารีพูดคุยหรือว่าให้กำลังใจกันอยู่ตลอดแต่ใครที่ถูกกดขี่ข่มเหงท่านนบีของเราก็จะเป็นผู้ที่ลำบากใจไปด้วยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่เราอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งในครอบครัวสามีเห็นภรรยาเห็นลูกๆขาดเงินขาดทองลำบากลูกจะไปเรียนหนังสือก็ไม่มีใครให้ค่าเทอมพ่อก็สบายใจไปนู่นไปนี่เฉยไปโดยที่ว่าไม่ต้องสนใจอะไรนั่นไม่ใช่ลักษณะของนบี นบีนี่เห็นบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ร่วมอุดมการกันเนี่ยลำบากไม่ได้นบีจะมีทุกข์ยากลำบากใจมากตรงนี้เป็นตัวอย่างให้กับผู้นำครอบครัวได้อย่างชัดเจนท่านใครจะอ้างว่าเรื่องนี้ฝากกับอัลลอฮ์แล้วฉันไม่ต้องดูแลเรื่องนี้ฝากกับอัลลอฮ์แล้วฉันไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ใช่เลยผมเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนานมาแล้วท่านอาจจะลืมไปผมไปสอนหนังสือที่ด้านนอกนะครับที่นครนายกมีโรงเรียนแห่งหนึ่งผมก็ไปสอนภาษาอาหรับในระหว่างผมนั่งรถไปเนี่ยก็เจอหญิงคนหนึ่งอายุยังไม่มากเท่าไหร่ผมก็ถามเขาว่าจะไปไหนเขาบอกว่าเขาจะไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องจริงแล้วไปที่เดียวกับที่ผมสอนนั่นแหละแต่เขาก็ผมไม่รู้จักกันเขาบอกว่าจะเอาลูกไปส่งเรียนเพราะว่าที่นั่นไม่เก็บค่าเราเรียนผมก็ถามว่ามีลูกกี่คน9คนลูก9คนน่ะพ่อบ้านไม่อยู่เลี้ยงดูพ่อบ้านออกไปข้างนอกแล้วถามว่าออกไปไหนล่ะเขาบอกออกไปตามอุดมการณ์ของเขาเลยละ40วัน4เดือนอะไรเนี่ยก็ออกไปทิ้งลูกไว้9คนแล้วถามว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยก็บอกขายก๋วยเตี๋ยวขายอยู่แถวๆนี่แหละปรากฏว่าเขาก็มีคำพูดที่ทำให้ผมเขาเรียกว่าสะกิดใจมากเลยก็คือเขาบอกว่าอิสลามมีอย่างนี้ด้วยหรือที่ว่าพ่อไม่ต้องเลี้ยงดูให้มีลูกแล้วให้แม่เลี้ยงดูอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็บอกว่าใน9คนนี่นะครับคนโตเพื่อนยังถูกเอาไปอีกพ่อเอาลูกคนโตไปก็เหลือ8คนกันตัวเล็กๆเขาบอกอิสลามมีอย่าสอนให้ทำอย่างนี้ด้วยเลยคำถามจากหญิงคนนี้ทำให้ผมคิดว่านี่แหละครับเรียกว่าแต่ละคนไม่รู้หน้าที่ไม่มีความห่วงใยท่านนบีมีความลำบากใจเมื่อบรรดาซอฮาบะห์ได้รับความทุกข์ยากลำบากแต่นี่ภรรยาคนหนึ่งที่ขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูก8คนไอ้คนโตแท้นี่จะให้ช่วยงานได้ก็ถูกก็ไปด้วยเอาไปพันหัวแน่นเดินทั่วไปถามว่าเนี่ยแล้วคำถามนี้ก็ถามเลยผมจะตอบยังไงเนี่ยเป็นท่านจะตอบยังไงอิสลามสอนให้ทำแบบนี้ด้วยหรือเขาลำบากมากดูแล้วเขาก็เป็นคนที่กังวลแล้วก็เป็นคนที่อึดอัดมากก็คงจะลำบากจริงๆคนสุดท้ายก็ไปที่โรงเรียนไปเจอผมที่โรงเรียนอะไปรถคันเดียวกันเป็นรถที่แต่นที่นั่งไปวันหนึ่งมีเที่ยวเดียวไปสอนรถที่แต่นนะรถแต่นที่เขาบรรทุกข้าวทุกอะไรออกไปทำการเกษตรวันมีเที่ยวเดียวกำหนดผมสอน3โมงเช้าปรากฏรถเราออก4โมงเช้าไปเลยเวลาทุกทีนั่นนะผมก็นั่งรถไปสอนได้หลายปีเหมือนกันก็ไปช่วยเขานะครับก็ได้ไปเจออย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ที่ผมต้องการให้พวกเรามีความเป็นห่วงกันเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งให้เราเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับนบีว่ามีห่วงญาติพี่น้องของเราคำว่าห่วงตรงนี้นะครับไม่ใช่เรานึกในใจอย่างเดียวคำว่าเป็นห่วงเนี่ยเราจะต้องแสดงออกในการกระทำให้ได้เช่นเราเป็นห่วงลูกเราว่าลูกเราเนี่ยไม่มีค่าเทอมแล้วมันจะสอบไม่ได้มันจะเรียนไม่ได้เราจะต้องแสดงออกไปทางการกระทำด้วยความเป็นห่วงก็คือเราก็ต้องทำงานจนกระทั่งนักวิชาการได้เขียนสรุปเป็นข้อว่าคนที่มีลูกสาวแล้วก็มีชายมาขอเนี่ย บางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องไปถามอะไรทั้งสิ้นงานการไม่ต้องไปถามไม่ใช่นักวิชาการได้เขียนเอาไว้ว่าให้ถามเขาด้วยว่าทำงานหรือประกอบอาชีพอะไรแต่บางคนก็สุดโต่งเลยไม่ต้องถามให้เป็นคนแล้วก็ใช้ได้นี่อย่างนี้ก็มีนี่เราเลยไปเรื่องจริงแล้วทำไมต้องถามว่าเขาทำงานอะไรด้วยเนี่ยให้ถามนะครับเพื่อที่เขาจะได้รับผิดชอบมีความเป็นห่วงคนในครอบครัวไม่ใช่เขาไม่ทำอะไรเลยพอแต่งงานไปแล้วก็นอนหลังเป็นลายเสืออยู่นั่นแหละไม่ทำอะไรท่านเข้าใจนะคนเรานอนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใส่เสื้อกันนอนบนเสือเนี่ยพอลุกไปไหนก็ตาเสือเนี่ยติดหลังไปเลยรู้เลยว่าไอ้นี่นอนตลอดบางคนนอนมากจนกระทั่งมีพวกสะกิดว่านี่ลุกมาพักผ่อนบ้างคือหมายความว่านอนตลอดไม่ได้พักผ่อนเลยนี่ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องที่ว่าต้องมีความเป็นห่วงกันแล้วก็ความเป็นห่วงกันเนี่ยนะครับถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นห่วงเหมือนเราห่วงลูกเราว่าลูกเราไปทำไม่ดีถ้าเขาไปหลงไหลกับสิ่งที่ไร้สาระเราก็ต้องเป็นห่วงเขาก็จะต้องดำเนินการไปในรูปแบบการกระทำให้ได้ไม่ใช่นั่งวันๆนี่ก็นั่งเป็นห่วงอย่างเดียวไม่ทำอะไรนั่งเล่นแร่แปรธาตุอยู่นั่นแหละหมายถึงว่าเป็นห่วงอย่างเดียวเพราะนั้นพ่อบ้านก็ต้องเป็นห่วงแม่บ้านแม่บ้านก็ต้องเป็นห่วงงานการงานที่บ้านเป็นห่วงซึ่งกันและกันเพราะว่าในอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะพวกนางน่ะเป็นอาภรณ์สำหรับพวกท่านและก็พวกท่านคือผู้ชายเนี่ยเป็นอาภรณ์สำหรับพวกนางคือพวกสตรีคำว่าอาภรณ์ตรงนี้นักวิชาการอธิบายว่ามีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือให้ความอบอุ่นทางใจถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนกับอาภรณ์เนี่ยให้ความอบอุ่นถามว่าผ้าห่มนี่ที่เราเรียกว่าอาภรณ์เสื้อผ้าเครื่องห่มเนี่ยประการหนึ่งก็คือให้ความอบอุ่นร่างกายส่วนประเด็นที่สองอาภรณ์ก็คือดูแลและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างเราสวมเสื้อผ้าเนี่ยป้องกันหนาวป้องกันร้อนอะไรได้อากาศหนาวเราก็สวมเสื้อผ้าเนี่ยการที่เขาเรียกว่าเป็นอาภรณ์ที่ป้องกันอันตรายจะเกิดขึ้นฉะนั้นสามีเป็นอาภรณ์ในภรรยาก็คือนอกจากให้ความอบอุ่นทางใจแล้วก็จะต้องให้ความสบายใจที่ไม่มีอันตรายมาประสบกับภรรยาใครจะไปใครจะมาหรือว่าแขกใครไปมาเนี่ยไว้วางใจได้ไม่ได้เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเป็นอาภรณ์ในการก็ต้องช่วยกันดูแลอันนี้เรามักจะไม่อย่างนั้นสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากแล้วมีความเป็นห่วงอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าแนวคิดของเยาวชนเราที่เขาคิดเป็นอิสระเขาคิดเป็นในลักษณะที่ว่าพออากินบาเล็กบาโตหน่อยเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จะไปไหนก็ไปตามสบายใจแม้กระทั่งบางคนที่แต่งงานแล้วจะไปไหนภรรยาจะไปไหนก็ไม่บอกสามีจริงอยู่สามีจะไปทำหน้าที่ไม่ต้องบอกภรรยาก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาหรือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็จะต้องบอกบางคนบอกโอ้ยเราเป็นสามีเราไปไหนไม่ต้องบอกไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องที่ภรรยาน่าห่วงเช่นสามีเนี่ยไปเนี่ย10วัน20วันจะไปไหนเนี่ยไม่บอกกับภรรยาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ภรรยาก็จะเป็นห่วงดังนั้นเอากันง่ายๆว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยให้บอกซึ่งแนวคิดอันเนี้ยสังคมปัจจุบันนี่โดยเฉพาะเยาวชนเนี่ย ขาจะไม่ใช้อ่ะพูดกันง่ายจะไปไหนมาไหนไม่บอกแต่งงานแล้วหรือภรรยาจะไปไหนไว้ไหนก็ไม่บอกสามีภรรยาก็อยู่กันแบบลักษณะเดียวกันจะไปทางไหนก็ได้เหมือนกับมีครอบครัวหนึ่งพ่อก็เป็นครูสอนศาสนาก็รู้จักกันดีปรากฏว่าลูกจะไปไหนมาไหนไม่บอกก็มีอยู่วันหนึ่งก็นั่งเพื่อนๆเขาก็ดูรายการโทรทัศน์พอดูแล้วก็เขาบอกโอ้โหมันเต้นกันน่าดูเลยก็วิจารณ์กันคนที่ผมบอกว่าเป็นครูสอนศาสนาเนี่ยกับเพื่อนๆดูสิในโทรทัศน์จะเห็นไหมดูมันเต้นกันนุ่งกระโปรงก็สั้นอะไรก็สั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยมันฮิตกันในเรื่องดีว่าคอนเสิร์ตอะไรนะครับปรากฏว่าดูไปดูมาไม่นานนะครับลูกสาวโผล่ในจอนั่นแหละพอลูกสาวโผล่นั้นเป็นไงที่นั่งคุยกันวิจารณ์เลยนะเงียบกริบกันหมดเลยเงียบไม่มีใครพูดอะไรสักคำเดียวเพราะเห็นลูกสาวเต้นอยู่ในจอนะนี่ลักษณะอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นความเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านตรงนี้นอกจากในครอบครัวเป็นห่วงในเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็นห่วงในเรื่องที่ความโลภของคนเราอันนี้ทุกระดับจะมีความโลภในของคนเรานั้นมันมีมากมายหลายลักษณะนะครับและขอให้เราเป็นห่วงเหมือนอย่างที่ท่านนบีเป็นห่วงนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่เป็นแบบอย่างดีๆสำหรับพวกท่านแล้วก็ตะกาลนะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสรัตนะแน่นอนเลยตัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างดีๆอันนี้ที่อยากจะบอกพวกเราให้มีความเป็นห่วงกันเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของความโลภของคนเราคนเราเนี่ยโลภในเรื่องของปัจจัยทรัพย์สินเงินทองที่เราเรียกกันว่าประเภทวัตถุนิยมให้ได้มากให้มีมากแค่นี้พอไม่พอเอาอีกเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีเงินล้านจะเอา2ล้านคนมี5ล้านจะเอา10ล้านโลภในเรื่องของเขาเรียกว่าวัตถุนิยมขอให้มีบ้านนี่ใหญ่กว่าเขาเยอะกว่าเขามีรถอีกหลายคันกว่าเขาก็คือโลภเอาเท่านี้ไม่พอเอาอีกเขาเรียกว่าโลภมากคำว่าโลภนี่มันเกินกับความพอดีและความเป็นจริงในอิสลามไม่ได้ห้ามในการที่คนจะมีเงินมากไม่ได้ห้ามในเรื่องคนที่จะมีข้าวของมากแต่มีมากด้วยความเป็นจริงอย่างลักษณะของเราเนี่ยควรจะมีแค่ไหนให้ดูว่าสมมติว่าเราจะมีรถเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยน่าจะมีสักกี่คันเราทำธุรกิจไหมถ้าไม่ทำธุรกิจเพียงแต่ว่าขับรถไปนู่นมานี่หรือว่าธุระนี่ก็ควรจะมีสักคันหนึ่งครอบครัวเราสามคนสี่คนอันนี้ก็มันจะพอดีไม่ใช่ว่าเราแค่ขับรถไปซื้อกับ

รียกว่าวัตถุนิยมแล้วก็มีอำนาจนิยมอีกอำนาจนิยมมันเกิดขึ้นได้ข้างในครอบครัวที่มีความเป็นห่วงอำนาจนิยมยังไงก็เรียกว่าโลภเหมือนกันคนที่เป็นสามีก็แสดงอำนาจต่อภรรยาต่อลูกๆคนที่เป็นภรรยาบางทีก็แสดงอำนาจมีครอบครัวหนึ่งก็สั่งลูกสาวเลยสั่งว่าถึงแต่งงานไปเนี่ยมึงต้องเอาให้มันให้อยู่ตั้งแต่แรกเลยนะถ้ามันไม่อยู่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมาไหนวันหลังมันไม่ยอมนี่สั่งลูกสาวไว้งั้นเลยแล้วบอกเออแน่ดีเหมือนกันก็คือสั่งแบบให้มีใช้อำนาจมีบังคับกันก็ไม่ได้อันนี้ให้เป็นไปตามหน้าที่นะครับก็เรียกว่าอำนาจนิยมคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ทุกวันนี้ก็มีเยอะเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องวัตถุนิยมนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราหลงไหลในภาษามลายูจะเรียกต่อมอหรือหลบอเนี่ยแหละมันโลภมากสมัยก่อนเราเรียนโรงเรียนสามัญตอนรุ่นเราเนี่ยรุ่นคนรุ่นเนี่ยจะได้ยินครูเขาเล่าเรื่องนิทานอีสปอ่ะนะเรื่องสุนัขคาบเนื้อก้อนหนึ่งคาบเนื้อก้อนหนึ่งแล้วก็เดินข้ามสะพานเล็กๆพอเดินข้ามสะพานไปก็ดูในน้ำน่ะเป็นเงาว่าเห็นก้อนเนื้อมันใหญ่ก็อยากจะได้ก้อนเนื้อใหญ่เพราะในเงาในน้ำน่ะมันใหญ่มันขยายก็ปรากฏว่าสุนัขนั้นก็ทิ้งไอ้ที่คาบอยู่จริงๆอ่ะแล้วก็จะโดดไปคว้าไอ้ก้อนใหญ่พอไปคว้ามันก็ไม่ได้เพราะเงามันผลสุดท้ายเสียหมดเลยไม่ได้นี่นะคือของไทยเราอันนี้ทุกวันนี้บางทีคนโลภอยู่แล้วโลภกระทั่งเรื่องนี้ผมเรื่องจริงไม่อยากเล่าเพราะผมเป็นงานของผมที่ดูแลอยู่คนหนึ่งเป็นอิหม่ามขอโทษนะครับไม่ใช่อิหม่ามคนหนึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นคอนเทนต์เขาแต่ด้วยตำแหน่งน้อยกว่าอิหม่ามอิหม่ามนี่ตำแหน่งใหญ่แล้วเขาพูดกันเลยไงปรากฏว่าเขาเลือกตั้งอิหม่ามตัวเองเป็นคอนเทปอยู่แล้วเนี่ยอยากจะได้อิหม่ามก็คือลาออกจากคอนเทปเพราะต้องลาออกก่อนถึงจะไปสมัครเป็นอิหม่ามได้ปรากฏว่าพอลาออกจากคอนเทปไปเป็นอิหม่ามตกลงว่าเป็นอิหม่ามก็ตกพวกไม่เลือกแล้วคอนเทปก็หลุดสรุปแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่ก็คือความโลภและทุกวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้ความโลภอันเนี้ยนะครับบางทีอย่าลืมนะถ้าคนฉลาดเขาจะใช้คนที่โลภเป็นเครื่องมือเหมือนอย่างเวลานี้เขามีเรียกหุ้นกันอะไรกันทางโทรศัพท์อ่ะเท่านั้นเท่านี้จะได้คืนเท่านั้นเท่านี้นั่นถามว่าความโลภใช่ไหมแม้กระทั่งครูอาจารย์อะไรแม้กระทั่งองค์กรศาสนาเพราะความโลภเนี่ยเป็นยังไงล่ะมีปัญหากันมากมายก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องว่ากลุ่มไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้ระมัดระวังเพราะความโลภบางคนบอกว่าทำไมองค์กรนี่องค์กรศาสนาเนี่ยทำไมถึงได้ไปหลงไหลในเรื่องนี้ทำไมไปทำอะไรได้เกิดความเสียหายมาผมบอกไม่ใช่เรื่องอะไรมากเลยเรื่องความโลภและเรื่องความโลภเนี่ยผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเมื่อกี้นี่เรื่องสุนัขนี่ของคนไทยอันนี้ของชาวแอฟริกาชาวแอฟริกาเนี่ยต้องการที่จะใช้ลิงเป็นเครื่องมือในการที่จะหาน้ำเพราะแอฟริกาเนี่ยมันบางประเทศเนี่ยมันขาดแคลนน้ำเนี่ยแต่ลิงเนี่ยมีความโลภมากแต่จะใช้ลิงเพื่อที่จะไปหาแหล่งน้ำใช้วิธียังไงนะทราบไหมเพราะว่าสัตว์ในป่าทุกชนิดเนี่ยลิงด้วยจ้างก็ดีมันก็จะหาของเค็มๆกินก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ไปขุดหลุมที่หินน่ะขุดให้เป็นรูขุดรูกะประมาณว่ามือลิงเนี่ยลงไปได้แล้วก็เอาเกลือใส่ลิงพอละผ่านไปพอเห็นเกลือก็เอามือล้วงเข้าไปพอเอามือล้วงเข้าไปนี่เป็นยังไงรู้ไหม
มันจะกำใหญ่เลยกำแน่นเลยเพราะกำแน่นลิงเนี่ย

0: มือเนี่ยยาวเพราะกรรมนี่มันก็ใหญ่เพราะใหญ่มันดึงออกไม่ได้มันไม่ยอมปล่อยเกลือถ้ามันปล่อยเกลือเนี่ยครับมันก็ดึงออกได้แต่นี่มันกรรมแน่นเลยใหญ่อย่างนี้เป็นกำปั้นก็ถอนดึงออกไม่ได้ก็ติดอยู่ที่หลุมนั่นแหละพอดึงออกไปได้คนนี่ไปขุดหลุมก็ไปจับลิงมาจับลิงก็พอจับได้ก็เอาเกลือให้มันกินให้มันกินเท่าไหร่ให้มันกินไปพอกินแล้วมันก็หิวน้ำเนี่ยพอกินเกลือก็ปล่อยลิงก็จะวิ่งไปหาแหล่งน้ำวิ่งไปตรงนู้นวิ่งตรงนี้คนก็จ้องตามไปก็อ๋อไปรู้เองว่ามีหลุมน้ำตรงนั้นหลุมน้ำตรงนี้ก็หมายความว่าคนก็ใช้ลิงเนี่ยเป็นทางนำในการที่จะไปหาแหล่งน้ำถามว่าทำไมสามารถใช้ลิงได้เพราะลิงมันโลภเพราะมันไม่ยอมปล่อยมือของมันในการที่มันหยิบเกลือถ้ามันปล่อยเกลือนะครับมันก็ดึงมือขึ้นได้ทั้งทุกวันนี้พวกเราติดกับในเรื่องของที่เขาโทรมาว่าจะกำไรเท่านั้นเท่านี้นะเพราะความโลภใช่ไหมเพราะความโลภหมดกันไปคนหนึ่งหลายล้านก็น่าเสียดายแต่ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในโอกาสที่ผมจะได้นำเรียนกันทั้งหลายดังนี้นะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่100นะครับอายะห์ที่100อัลลอฮฺได้กล่าวไว้อย่างนี้กุลลายัสตาวิลคอบีซุวัตตอยยิบุوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันขึ้นต้นเราจะต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าของดีกับของเลวนั้นไม่เท่ากันเหมือนอย่างที่อัลกุรอานบอกของเลวก็คือหมายว่าของที่ไปช่อฉนไปคดโกงของที่หนีภาษีของที่เป็นเรื่องเสพติดต่างๆเนี่ยของเลวและของดีของที่ทำมาหากินด้วยน้ำเหงื่อน้ำแรงรับจ้างเข้ามาหรือลงทุนค้าขายของดีถึงคือไม่เท่ากันและแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทำให้ท่านพึงพอใจก็ตามนี่ตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าให้เรานี่ได้คิดดูให้ดีนะครับแม้ว่าของที่มันมีมากอะของสิ่งที่ชั่วนั่นน่ะได้ทำให้ท่านพึงพอใจก็ตามไม่เท่ากันเราเห็นที่เขาบอกว่าลงทุนล้านหนึ่งเนี่ยจะได้สองล้านภายในสองเดือนโอ้โหมันมากมายถ้าเราไปค้าขายเนี่ยไปยังได้แค่ 5% 10% 20% นั่นเองแต่นี่ได้เป็น 100% เป็น 1,000% ถึงแม้จะมากมายแค่ใดก็ตามนะครับที่ทำให้เราพึงพอใจอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ความสำเร็จเนี่ยอัลลอฮ์เตือนนะครับคนที่มีสติปัญญาเนี่ยต้องระมัดระวังตรงนี้ก็อยากจะได้คุยกับพวกเราว่าเวลาใครมีมาเชิญชวนในเรื่องที่ว่ามันกำไรมากๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอายะอัลกุรอานอายะนี้ก่อนเลยจะโลภไม่เท่ากันถึงแม้ว่าสิ่งเลวทำให้เจ้าพึงพอใจแค่ไหนก็ตามมันล่อใจอันนี้สำคัญมากนะครับฉะนั้นจึงไม่แปลกใจไม่แปลกใจตรงไหนไม่แปลกใจตรงเรื่ององค์กรของมุสลิมเราที่มีปัญหาก็ดีหรือว่าผู้รู้ศาสนามีปัญหาในเรื่องอย่างนี้ลงทุนกันไปลงทุนกันมาในรูปแบบที่ผิดผลสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังในเรื่องนี้คนเรานี่นะครับต้องอยู่ในลักษณะที่ระมัดระวังตลอดเวลาใครมาบอกอะไรใครมากล่าวอะไรก็ต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูคุซูฮิซรกุมมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยึดเอาการระมัดระวังเขาเรียกว่าคนเรานะครับคนที่มีการระมัดระวังเนี่ยก็คนเราฉลาดอย่างเดียวไม่พอ ต้องเฉลียวด้วยเฉลียวยังไงเพราะเรื่องนี้เรามีความรู้ความสามารถแต่ต้องคิดได้ว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรมันจะเกิดขึ้นต้องคิดเผื่อด้วยผมเคยยกตัวอย่างเหมือนคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยง 2,000 ตัวเลี้ยง 2,000 ตัวจับขายได้เนี่ยจะกำไร 4,000 บาทถ้าเลี้ยง 10,000 ตัวเนี่ยจะกำไรเท่าไหร่ถ้าเราเลี้ยง 50,000 ตัวเลยพอเลี้ยง 50,000 ตัวตายหมดเลยตรงนี้เราจะต้องมีการเฉลียวด้วยว่าเราเลี้ยงเนี่ยกำไรอย่างนี้ต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าเราต้องเฉลียวว่าถ้ามันตายเนี่ยทำไงเหมือนกับเราลงทุนทำอะไรก็ตามเลยเราต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยฉะนั้นมีความเป็นห่วงมากก็คือในเรื่องที่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักในการที่จะระมัดระวังถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนี่นะครับมันจะเป็นปัญหามากแม้กระทั่งลูกเต้าของเราคนในครอบครัวนี่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนะมินอัซวาจิกุมวะอูลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมโอ้มวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าคือภรรยาก็ดีและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูของพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาฉะนั้นคำว่าระวังไม่ใช่ระแวงนะครับคนเราระวังลูกเมียเนี่ยไม่ใช่ระแวงถ้าระแวงแล้วมันทะเลาะกันตลอดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวภรรยามีคนมาคุยหน่อยไรหน่อยก็จะระแวงแล้วไม่ใช่ระวังตรงนี้ก็คือโดยการให้ความรู้เป็นเกราะป้องกันระวังสิ่งที่จะไม่ดีเกิดขึ้นฉะนั้นเราระวังภรรยาแล้วระวังยังไงเราระวังสามีระวังยังไงเห็นสามีนี่เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ชอบเกาะแกะกับหญิงนั้นหญิงนี้วิธีการระวังของเรานั้นไม่ใช่ว่าสามีไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่เราก็ต้องให้ความรู้ว่าบางนะบางทีนะนั่นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะเขามีลูกมีผัวแล้วอะไรแล้วมันเป็นบาปอะไรงั้นอย่างนี้นี่ให้ความรู้เขาเรียกเตือนสติอย่างนี้เขาเรียกระวังที่มีผลแต่ไม่ใช่ระวังตลอดเวลาว่าสามีแกะไปไหนไม่ได้เราก็จะต้องเข้าไปติดตามตัวอยู่ตลอดบางคนออกจากบ้านเนี่ยแค่สองชั่วโมงโทรศัพท์ดูมันสัก10คนได้ถึงไหนแล้วทำอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นคำว่าระวังตรงนี้ก็คือให้ความรู้เหมือนกับเราระวังลูกเราไม่ให้ถลำไปในเรื่องไม่ดีเนี่ยระวังลูกแบบไหนลูกไปโรงเรียนเราจะไปนั่งอยู่กับลูกกันแต่ลูกไปไหนเราจะไปกับลูกตลอดเวลาเป็นไปได้ไม่ได้แต่วิธีระวังก็คือเหมือนกับเราฉีดวัคซีนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจลูกไปโรงเรียนนี่อย่าไปหลงเชื่อเพื่อนฝูงที่มันชวนให้สูบบุหรี่ให้ชวนให้เสพยาต่างๆนี่ก็คือให้ความรู้เกิดความเข้าใจแต่นี้เหมือนกับเราฉีดวัคซีนตามภาษาชาวบ้านเขาบอกไก่นะครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วรับรองได้เขาเรียกอะไรไม่กินนะคือว่าโรคภัยไม่กินเหมือนอย่างที่เราจะฉีดวัคซีนโควิดกันเนี่ยแหละครับก็คือหมายว่าถ้าลูกเต้าของเราเนี่ยได้ฉีดวัคซีนด้วยความศรัทธาไปลูกเราจะไปอยู่ตรงไหนเด็กที่มันจะประสบผลสำเร็จคือเด็กที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยที่ไม่ต้องมีใครตามไปบอกท่านง่ายๆอย่างนี้ท่านจำไม่ได้เลยถ้าเด็กคนไหนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยให้สังเกตเด็กที่มันแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยที่ไม่ต้องมีใครตามไปบอกแต่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องมีคนไปจี้หลังตามไปบอกตลอดอันนั้นไม่สำเร็จพอท่านหลุดออกมาจากลูกของท่านลูกนั้นก็ทำในเรื่องที่ไม่ดี เหมือนกับเราส่งลูกเรียนลูกของเราที่สำเร็จได้จะเห็นไหมถ้าลูกไปโรงเรียนโดยไม่ต้องดันหน้าดึงหลังอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องดึงหลังไม่ต้องดันหลังดึงหน้าเนี่ยนั่นเด็กนั้นจะประสบความสำเร็จได้เวลาแล้วมันก็แต่งตัวมันเรียบร้อยกินข้าวกินปลาแล้วก็ออกไปด้วยความประพฤติปฏิบัติของมันมันไปโดยอัตโนมัติของมันเองนั่นถึงจะประสบความสำเร็จถ้าลูกใครชนิดว่าเวลาไปเช้าพ่อจะต้องยันหลังแม่ต้องดึงข้างหน้าถึงจะไปโรงเรียนได้นะครับอย่างนั้นนะก็ยากที่จะประสบความสำเร็จทีนี้ว่าลูกที่จะแยกแยะได้เราต้องปลูกฝังตั้งแต่ต้นในเรื่องของการให้เขารู้จักแยกแยะได้โดยที่ว่าไม่ต้องให้มีใครคอยกำกับให้ความรู้ความเข้าใจนะการที่มันจะได้จากเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญถ้าได้ตัวอย่างจากเราเนี่ยมันก็จะไปแยกแยะได้ไอ้เรื่องนี้ย่อเนี่ยไม่ให้ทำเด็ดขาดย่อไม่เห็นทำเลยนะเรื่องนี้เราต้องทำพ่อย่อที่ทำเป็นประจำไอ้ตรงนี้แหละการกระทำของย่อที่บ้านมะที่บ้านนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่มันจะเป็นตัวอย่างโดยที่ไม่ต้องให้ย่อและมะคอยบอกคอยจี้หลังเหมือนกับพ่อแม่ขยันเนี่ยพ่อแม่ขยันเนี่ยลูกเนี่ยมันจะขยันไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะมันจะพูดกันมันจะคุยกันระหว่างพี่น้องว่าเฮ้ยเรื่องนี้ย่อไม่ได้ย่อเขาทำเห็นไหมเนี่ยมึงจะย่อทำแล้วก็เราไม่ทำได้ไงเราเป็นลูกนี่ก็คือเห็นตัวอย่างแต่ถ้าหากว่าย่อทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าลูกไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็ว่ากันไม่ได้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยมันเห็นภาพอะไรเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างพวกเราคงเข้าใจได้เด็กการจะสอนเด็กให้เกิดความเข้าใจในเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องมารยาทอะไรต่างเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเด็กพยายามสอนให้เรื่องจำถ้าผู้ใหญ่สอนให้เข้าใจเด็กเนี่ยมันจำง่ายแต่เข้าใจยากเด็กที่พอเห็นอะไรมันจำเลยเห็นผู้ใหญ่เห็นย่อเห็นมามันทำอะไรเนี่ยมันจะจำแต่ไม่เข้าใจว่าที่ทำมันจะเหมือนเห็นย้อนละอ่านละหมาดละหมาดตอนมันเด็กๆตอนนี้ผมมีหลานตัวเล็กๆนะครับเขาบอกละหมาดนี่เขาก็จะก้มเลยเขาก็จะก้มเขาบอกดูอาเขายกมือทำท่าดูอาคือเขาเห็นผู้ใหญ่ทำเขาเรียกว่าจำง่ายแต่เข้าใจยากแต่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยพูดอะไรเข้าใจหมดแต่จำยากเลยครับเข้าใจง่ายเหมือนอย่างไอ้ผมยกตัวอย่างพอเวลาบอกว่าย่อมันแม่บางบอกย่อมันเย็นนี้ซื้อกับข้าวมาด้วยนะพูดแค่นี้รู้เรื่องได้ไงซื้อโน่นซื้อนี่มา3อย่าง4อย่างซื้อกับข้าวมาบ้านเข้าใจเลยว่าจะกินอะไรเย็นแต่ว่าไม่ค่อยจำบ้านกว่าจะถึงบ้านได้เลยเวลาขนาดวัตถุยังบูดเลยแค่ถ้าวัตถุถึงกับวัตถุเน่าเลยมันก็หมดละกว่าจะถึงบ้านใช้เวลานานฉะนั้นในเรื่องของความเป็นห่วงเนี่ยให้พวกเรามีความเป็นห่วงกันว่าใครที่โลภหลงในเรื่องของทรัพย์คือไม่ใช่ห้ามมีมากนะผมอยากจะเน้นตรงนี้ประเดี๋ยวจะว่าห้ามมุสลิมเนี่ยมีทรัพย์มากไม่ใช่มีมากได้ห้าไม่คือหมายว่าอย่าได้โลภหลงในเรื่องของทรัพย์ว่าออกโกยโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าอะไรผิดอะไรถูกเห็นแก่ในเรื่องที่ว่ามากมันจะล่อใจอย่างกรานบอกถึงแม้ว่าสิ่งที่มากเป็นสิ่งที่เลวเนี่ยนะก็ตามเถอะจะทำให้เจ้าพึงพอใจตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเดี๋ยวมีข่าวออกแล้วกลุ่มนี้เสียหายไปคนที่ไปร่วมวงร้อยกว่าล้านพันกว่าล้านเป็นหมื่นล้านก็มีเห็นไหมเพราะว่าคนที่ไปร่วมน่ะเห็นความมากที่จะได้มามีระลงทุนแค่แสนบาท ไม่กี่เดือนได้มา 2-3 แสนเกินกว่าต้นทุนผมอยากจะฝากนิดหนึ่งฝากให้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับหะดีษที่มีรายงานก็จะมีหะดีษซอฮีหะดีษฮัสซันหะดีษดออีฟและท่านทราบไหมครับว่าส่วนใหญ่หะดีษดออีฟมันเป็นยังไงลักษณะประการหนึ่งก็คือเขาให้ข้อสังเกตว่าหะดีษดออีฟที่นักวิชาการจะไม่นำมาเป็นหลักฐานในเรื่องอะไรฮะลาลอะไรฮะรอมเนี่ยไม่เอามันเป็นหลักฐานเนี่ยเพราะว่าหะดีษดออีฟเนี่ยลักษณะหนึ่งนั้นก็คือทำน้อยแล้วก็ได้มากตรงนี้เป็นข้อสังเกตสำหรับผู้ที่รายงานหะดีษเนี่ยตรงนี้คนที่เรียนศาสนาจริงๆแล้วน่าจะเข้าใจตรงนี้นะทำไมคือลักษณะหนึ่งว่าที่เรียกว่าหะดีษดออีฟที่ไม่เอามาเป็นหลักฐานเนี่ยพอที่เราอีกว่าพูดถึงเรื่องผลบุญว่าทำมานุ่นนิดเดียวได้ผลบุญมากทำไม่ยิ่งได้ผลบุญมากเขาเรียกทำน้อยได้มากเหมือนกับอย่างทุกวันดิเขาล่อลวงกันนี่แหละครับทำไปแค่นี้โอ้โหได้มากมายมหาศาลและนี่ก็ในเรื่องของทรัพย์สินและในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าโลภมากในตำแหน่งนิยมถ้าได้ตำแหน่งเขาบอกว่าให้เด็กถ้าเลือกเขาแล้วเด็กเขาจะได้ตำแหน่งขนาดนี้ตำแหน่งนี้เป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนนั่นสนับสนุนนี่นี่ก็คือจะได้มาผิดถูกยังไงจะใช้เงินอุดเงินยัดยังไงก็เอาเพราะต้องการอยากได้ตำแหน่งนี่ก็คืออีกประการหนึ่งที่เราโลภกันและบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเนี่ยโลภงานเนี่ยต้องการที่จะให้มีผลงานมากมายโลกไปโลกมาวางแผนงานนั้นงานนี่108,900แต่คนเนี่ยมีไม่กี่คนเห็นไหมแม้กระทั่งองค์กรของมุสลิมเราบางองค์กรก็งานเยอะพองานเยอะเนี่ยท่วมคนงานก็ล้มทับคนตายคือว่าองค์กรก็ล้มเหลวเขาเรียกว่าถ้างานมากกว่าคนเหมือนกับอาหารใหญ่ในจานเล็กเลอะเทอะอาหารใหญ่ในจานเล็กเนี่ยมันเลอะเทอะสมมติว่าจานเรานิดเดียวอาหารเราตอนไรมาใส่เต็มเลยมันเลอะรอบจานเหมือนกับองค์กรที่งานมากแต่ว่าผู้ที่จะรองรับงานเนี่ยเพียงไม่กี่คนอันนี้เขาเรียกว่างานใหญ่ในจานเล็กเนี่ยมันก็เลอะเทอะได้แต่ถ้าหากว่างานมีนิดเดียวไม่มีงานอะไรแต่ว่าอาหารเรามีคนเยอะแยะเลยอย่างกับบางองค์กรคนเดินกันได้ไขว่เลยไม่มีงานจะทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอาหารเล็กในจานใหญ่เกะกะอีกเหมือนกันเดินสวนกันไปสวนกันมาในองค์กรกินเงินเดือนอย่างเดียวนี่ก็มีในองค์กรบางองค์กรฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าขอให้เราได้เป็นผู้ที่ระมัดระวังในทุกๆเรื่องคนเรานะครับถ้าอยู่อย่างไม่ระมัดระวังนี่เขาเรียกเป็นคนที่อยู่อย่างมักง่ายในอัลอิสลามเนี่ยง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายคือทำอะไรนี่เกิดความสะดวกสบายเมื่อกี้นี่อย่างที่อาจารย์ตุลาติฟได้พูดไปในเรื่องการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องลำบากบางคนไปทำงานนี่เขาบอกว่าจะไปละหมาดที่ทำงานโอ้เรื่องมันยุ่งมันลำบากต้องอาบต้องละหมาดอย่างนั้นอย่างนี้มันลำบากยังไงอ่ะถามว่าละหมาดห้าเวลากับการที่เราไปทำงานด้วยเนี่ยถามกันจริงๆเลยนะครับว่าละหมาดเนี่ยมันไปขัดขวางตรงไหนเวลาทำงานเนี่ยละหมาดซุบฮ์ตื่นมาก็พอดีคนเราเตรียมล้างไม้ล้างมืออาบน้ำละหมาดอะไรนี่มันก็เกิดความสดชื่นอาบน้ำอาบท่าแล้วก็คนเราจะไปทำงานเนี่ยมันก็จะต้องให้ร่างกายสะอาดอยู่แล้วก็นั่นเป็นเวลาที่เหมาะที่เราตื่น แต่บางคนไม่ชอบเสียงอาจารย์สุโบมีการไปร้องเรียนผมเป็นกรรมการสามจังหวัดที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีผู้ไปร้องเรียนบ่อยครั้งว่าเสียงดังในเรื่องอาจารย์พอไล่ไปไล่มาอ้าวนึกว่าทิศมีทิศมาที่ไหนไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นบางยีนั่นบางยีนี้ที่เป็นผู้ไปร้องเรียนว่าเสียงอาจารย์ดังนะครับนี่เห็นไหมครับกลับคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาแต่เขาเห็นความดีของอิสลามก็คือเขาบอกว่าเขาจะได้ตื่นนอนมาเตรียมตัวพออาจารย์เขาบอกคนดีเลยพอตื่นนอนมาชำระร่างร่างกายเขาไม่ได้ละหมาดก็แต่ว่าเขาเตรียมอาหารการกินอะไรพร้อมเขาบอกได้ออกไปทำงานเนี่ยพอดีเวลาแต่พวกเราเองกลับไม่ชอบใจนะครับไม่สบายใจบางคนร้องเรียนของผมเองนี่ถูกร้องเรียนมันจะหยุดเสียงอาจารย์ปรากฏว่าไล่ไปไล่มาโอ้ลูกไอ้บางนั้นลูกไอ้บางนี่เองเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่แปลกนี่ก็คือเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่แบบลักษณะที่ให้มันเกิดความพอดีทุกวันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้ทำความเข้าใจทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราคนทำงานก็ดีหรือคนที่ดูแลใครก็ดีเนี่ยทำอะไรให้มันเกิดความพอดีเพราะว่ามันจะมีปัญหาคือคนทำขาดกับทำเกินสองคนทำขาดก็คือหน้าที่ของตัวเองก็ขาดเหมือนตอนเวลารับประทานอาหารเนี่ยเราไม่รับประทานในของที่มันจะเป็นประโยชน์คือกินก็ไม่ค่อยได้กินครับบางคนก็ทำงานวันนึงก็ทำงานแบบไม่กินข้าวกลางวันอันนี้ก็ขาดคนทำงานไม่กินข้าวกลางวันนี่คนทำงานแบบไหนรู้ไหมเช้าชามเย็นชามประเภททำให้มันผ่านไปทีก็แสดงไม่ทำไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดีไอ้ประเภทนี้เขาเรียกประเภททำงานไม่กินข้าวกลางวันทำงานที่ไหนก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเช้าชามเย็นชามสอนหนังสือก็เป็นคนที่ว่าให้มันผ่านไปทีเขาเรียกว่าทำงานได้เอาพอได้คนมุสลิมนี่อย่าทำงานแบบเอาพอได้ต้องทำแบบเอาได้ให้พอทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เขาเรียกเอาได้พออาบน้ำละหมาดก็อาบให้มันดีนะครับอาบให้มันดีแต่ไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำละหมาดเด่นทำลวกๆไปทีเขาเรียกเอาพอได้คนเรานะครับเวลาทำอะไรเนี่ยนบีบอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุอะฮาดุกุมอิซาอามิละอามะลันอัยยุสกินะฮูแท้จริงก็ล้อทรงรักคนที่ทำงานด้วยความปราณีตทำเขาเรียกทำให้มันดีทำจริงจังจังคนเราถ้าทำงานแบบไม่จริงจังไม่ปราณีตทำแบบขอไปทีหนึ่งหรือทำเอาเดี๋ยวพอได้ไปในวันกิยามะห์นะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำในโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องมากมายแต่ว่าขาดตกบกพร่องแต่ละเรื่องที่เราขาดแล้วก็ส่วนที่เราทำนั้นเราทำให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นผลดีกับเราได้เด็กทำเยอะจริงแต่หัวทำไอ้หนุ่มก็เป็นไอ้นี่ก็เป็นแต่ทำลูกๆขอไปทีหนึ่งเขาบอกว่าอย่าทำตัวเป็นเป็ดเด็กในน้ำก็อยู่ได้แต่ว่าจะอยู่ตลอดไปไม่ได้ไม่ใช่ปลาอยู่บนบกก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่นานมากก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้อยู่ในน้ำบ้างบินได้ไหมได้ทุกเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องเอาดีได้ไหมเอาดีไม่ได้เอาถาวรไม่ได้เลยคือไม่มีการชำนาญแต่ละแผนกเลยคือได้ทุกเรื่องบินก็ได้วิ่งบนพื้นก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้แล้วก็อยู่บนแห้งก็ได้แต่ว่าแต่ละอย่างนั้นจะอยู่ได้ไม่ถาวร ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ทำอะไรแล้วให้มันได้ดีกว่าแต่ละเรื่องที่เราทำถึงแม้ว่าเราอาจจะขาดบ้างเป็นบางเรื่องแล้วก็เราต้องคำนึงถึงนะครับผมจะฝากสุดท้ายนี่ว่าท่านนบีบอกคุลลูซูลามามินันนาซีอะลัยฮิศอดะกะคนเรานะครับทุกอวัยวะนบีบอกว่าอวัยวะของเราเนี่ยถ้าเขาจะนับเป็นข้อไงนะเป็นข้อเนี่ยมี360ข้อในทุกอวัยวะทุกข้อเนี่ยจากคนเรานี่นะครับอะลัยฮิศอดะกะเขาสามารถทำสระกอได้ทำสระกอตรงนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้สระกอตัดนิ้วไปข้อหนึ่งพรุ่งนี้สระกอตัดขาไปข้างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นสระกอตรงนี้หมายความว่าอวัยวะทุกส่วนสามารถทำดีได้เหมือนกับสระกอทำดีได้ทุกอวัยวะเอ้าท่านดูสิว่าอวัยวะส่วนไหนที่ทำดีไม่ได้ทำดีได้ตรงนี้ก็คือทำดีให้กับตัวเองแล้วก็ทำดีให้กับคนอื่นคนเราทำดีเนี่ยนะครับทำดีกับตัวเองและทำดีกับคนอื่นคนหนึ่งทำมาหากินซื้ออาหารการกินมาแล้วก็รักษาร่างกายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำดีกับตัวเองแล้วก็คนเราเนี่ยเราให้มาเนี่ยไม่ใช่มีความสามารถทำดีกับตัวเองอย่างเดียวมีความสามารถทำดีให้กับคนอื่นด้วยเอาอย่างกับผู้จัดการโรงเรียนหรือผู้ดูแลโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาเด็กมาให้รับความรู้นี่ทำดีให้กับคนอื่นตัวเองก็ทำดีให้กับตัวเองฉะนั้นเขาบอกเกิดมาทั้งทีต้องมีดีเอาไว้ให้คนอื่นด้วยไม่ใช่เกิดมาทั้งทีนี่ลูกหลานเอาดีอะไรไม่ได้เลยเวลาจากไปลูกหลานก็นั่งบ่นกัน 4-5 คนพี่น้องดูแต่ยอมมึงไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยเรื่องการปฏิบัติเรื่องอามัลอิบาดะห์ก็ไม่ได้มีตัวอย่างไว้เลยถามว่าลูกมันมีความรู้สึกอย่างไรแทนที่จะดูอาให้กับพ่อแม่พ่อดูอาของลูกให้กับพ่อแม่เนี่ยนะครับมันแน่นอนหมายถึงว่าดูอาที่ยังประโยชน์ที่ลูกซอแลห์ขอให้แต่นี่ลูกมันไม่อยากจะขอเพราะทำไมถึงลูกไม่ขอให้เพราะว่ามันไม่ได้เคยได้ดีอะไรจากพ่อแม่ถ้ามันได้ดีอะไรจากพ่อแม่เนี่ยมันแน่นอนเกินมันก็จะต้องตอบสนองเป็นความเขาเรียกเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่คนอื่นให้ดีแล้วเขาก็ลงตอบสนองสิ่งที่ดีให้อย่างคนที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเนี่ยมีลูกคนไหนบ้างที่จะไม่ดูอาให้แต่ข้อสำคัญที่สุดว่าเราทิ้งสิ่งที่ดีไว้กับลูกหรือไม่สิ่งที่ดีนี่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินก็เรียกว่าสิ่งที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจหรือแนวทางปฏิบัติการอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่ลูกเห็นข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีไหมถ้าเป็นสิ่งที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันลูกของเราจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเวลามันแต่งงานไปแล้วมันจะทะเลาะกันเนี่ยมันนึกถึงนะนึกถึงลูกพ่อแม่ของเราอย่าลืมนะอยู่มานี่ไม่เคยด่าทอกันไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็พวกเราเราจะมาทะเลาะกันทำไมมันก็มีความรู้สึกในทางที่ดีฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเรานะครับว่าที่มีความเป็นห่วงเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเรื่องที่พวกเราหรือลูกหลานของเราเนี่ยมันจะเลยเขตก็พูดกันง่ายๆว่าทำมาหากินน่ะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าเราจงอย่าเป็นคนโลภในสิ่งที่เป็นของฮารอมขอให้ได้มาจะเป็นของดีหรือไม่ดีฉันต้องการเพราะอัลลอฮ์บอกกุรอานแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเราต้องจำอายะกุรอานอายะนี้นะครับฉะนั้นก็คงจะขอฝากกันทั้งหลายเพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยเฉพาะมากเหลือเกินในช่วงนี้นะครับในเรื่องการที่ว่าหลอกเงินไปลงทุนนั่นลงทุนนี่นะครับเห็นไหมครับมากมายกองรวมเรื่องการพนันด้วยก็ขอให้พวกเราได้ระมัดระวังนะครับเราต้องอยู่อย่างเป็นผู้ที่ ฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเฉลียวด้วยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الله أكبر
1: الله أكبر
2: พี่น้องผู้ศรัทธาครับในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านชั้นที่6และขึ้นไปสู่ชั้นที่7เห็นท่านนบีอิบรอฮีมนั่งเอาหลังพิงอยู่กับบัยตุลมะมูดบัยตุลมะมูดนั้นเป็นกะอ์บะห์ของบรรดามะลาอิกะห์ในขณะที่เห็นท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเอาหลังพิงอยู่กับบัยตุลมะมูดเป็นบ้านของมะลาอิกะห์ที่ทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็บัยตุลมะมูดนั้นนะครับท่านนบีบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้แนะนําตัวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ได้อวยพรและบอกว่าทุกครั้งที่มีการตอวาฟบนสวรรค์นั้นก็เรียกว่าบัยตุลมะมูดนั้นจะมีมะลาอิกะห์แต่ละครั้งนั้น 70,000 ท่านและเมื่อ 70,000 ท่านนี้ได้ทำการตอวาฟเสร็จแล้วจะไม่มีกลับมาอีกเลยเป็นการบ่งชี้ถึงความเยอะของมะลาอิกะห์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปถึงหลังจากสวรรค์ชั้นที่7แล้วก็จะเรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาเป็นจุดสิ้นสุดในอาธิบายกุรานบอกว่าเป็นต้นพุทราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใบของมันนั้นนะครับใหญ่เท่ากับหูของช้างและก็ผลของมันนั้นใหญ่เท่ากับโอ่งที่ทำจากดินเผาบางรายงานก็บอกว่าต้องใช้ตะกร้าถึง7ใบที่สามารถที่จะจุผลของต้นไม้ต้นนี้ได้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะนั้นที่เราเรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮานั้นเป็นจุดสิ้นสุดระหว่างมะลาอิกะห์ญิบรีลบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงเข้าไปในเขตนั้นได้เพราะนี่คือเป็นจุดสิ้นสุดสําหรับฉันแล้วเว้นแต่นบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปณที่ตรงนั้นคําว่าซิดเราะตุลมุนตะฮานั้นอีกรายงานหนึ่งก็บอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเสียงปากกาที่มีการจดบันทึกจากมาลาอิกะห์วะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะอธิบายถึงความสวยความงดงามของซิดเราะตุลมุนตะฮาได้บางครั้งมันเป็นสีเขียวบางครั้งมันเป็นสีเหลืองและบางครั้งมันเป็นสีน้ำเงินบางรายงานบอกว่าสิ่งที่อยู่ที่ซิดเราะตุลมุนตะฮานั้นเป็นรัศมีโดยที่มีมาลาอิกะห์ปกคลุมอยู่บ้างก็บอกว่ามีตะกแตนทองคำมีผีเสื้อทองคำหรือมีพรมที่ทำมาจากทองคำนะครับนี่ก็เป็นรายงานอีกมากมายพี่น้องผู้ศรัทธาครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยญิบรีลก็บอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้าไปและสิ่งที่ท่านนบีเห็นก็คือรัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นฟะอัลฮัลลอإ ل ي ّ م ا أ و ح ى ف ف ر ض ع ل ي ق م س ي ن ص ل ا ة ف ي ك ل ي و م و ل ي ل ة ٍ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการละหมาด50เวลาในวันหนึ่งและคืนหนึ่งหลังจากที่ได้รับวะฮีเสร็จแล้วในบางหะดีษบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้กับท่านนบีนั้นนอกจากละหมาดแล้วในองค์การสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์คืออามันอัรเราะซูลซึ่งไม่เคยวะฮีให้กับนบีท่านใดมาก่อนและนบีบอกว่าและอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ไม่มีภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์3ประการที่อัลลอฮ์วะฮีแต่สิ่งสําคัญที่สุดในตัวบทนี้ก็คือเรื่องละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนบีได้รับองค์การละหมาด50เวลาเนี่ยนบีก็ลงมาสวรรค์ชั้นที่6พบกับท่านนบีมูซาและนบีมูซาก็เลยถามว่ามาฟารดอร็อบบุกอะลาอุมมะติกฟะกุนตุคอมซีนาศอลาตันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับได้ถูกถามจากนบีมูซาบอกว่ามีบทบัญญัติอะไรที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้านบีก็บอกว่าละหมาด50เวลานบีมูซาก็บอกกับท่านนบีทันทีเลยว่าอิรจิอิลาร็อบบิกขึ้นไปหาอัลลอฮ์ใหม่ ไปขอต่ออัลเลาะห์ให้ลดหย่อนละหมาดเพราะว่าอะไรครับนบีมูซาบอกว่าประชาชาติของท่านนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมท่านนบีมูซาพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่านบีคนเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยบัญญัติละหมาดให้ก็คือนบีมูซาแค่เพียง2เวลาแต่ปรากฏว่าประชาชาติบนิอิสราเอลนั้นไม่สามารถที่จะทำได้นบีมูซาก็เลยรู้ว่าฉันเนี่ยเคยถูกทดสอบเรื่องบทบัญญัตินี้มาแล้วปรากฏว่าประชาชาติของฉันนั้นรับไม่ได้ทำไม่ได้รักษาไม่ได้ก็เลยบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าอิรจิอิลาร็อบบิกขึ้นไปหาอัลเลาะห์ใหม่และเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดได้ฟังคำพูดของท่านนบีมูซาแล้วเนี่ยท่านนบีก็หันไปมองญิบรีลพอหันไปมองญิบรีลเนี่ยญิบรีลก็บอกว่าฉันก็จะพาตามที่ท่านนบีปรารถนาก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งบางรายงานก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลดหย่อนให้ครั้งละ5เวลาบางรายงานบอกว่าครั้งละ10เวลาจนกระทั่งอะไรครับพี่น้องจนกระทั่งเหลือ5เวลาหลังจากที่เหลือ5เวลาแล้วพี่น้องครับก็ลงมาหาท่านนบีมูซานบีมูซาก็อยากจะให้ท่านนบีนั้นขึ้นไปรับอีกขึ้นไปขออีกให้น้อยกว่า5เวลานะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้บอกว่าอะไรครับหลังจากนั้นก็มีเสียงขึ้นมายามุฮัมมัดอินนะฮุนนะคอมซุศอลาวาตินกุลละยอมินวะไลละตินวะลิกุลลิศอลาตินอัชรุฟะซาลิกคอมซูนะศอลาตันได้มีเสียงขึ้นมาว่าแน่นอนเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติละหมาดให้กับเจ้าแล้วก็ได้ลดหย่อนให้กับเจ้าแล้วและแน่นอนละหมาดวันละ5เวลานั้นในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นแต่ละเวลานั้นก็จะได้เท่ากับ10เท่านะครับทั้งหมดมันก็จะเป็น50เวลาแล้วเราบอกว่านะครับในขณะนั้นวะมัลฮัมมะบิฮัสนินฟะลัมยะมัลฮากุติบะละฮูฮัสนะและใครก็ตามมีเจตนาที่จะกระทำ1ความดีแต่เขาไม่ได้กระทำมันเขาก็จะได้รับการบันทึกความดี1ความดีฟะอินอามิลาฮากุติบะละฮูอัชเราะและใครก็ตามที่ตั้งใจทำดีและเขาได้ปฏิบัติเขาก็จะได้รับการบันทึก10ความดีนะครับนบีบอกว่าใครก็ตามมีเจตนาที่จะกระทำความชั่วแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาจะไม่ถูกบันทึกความชั่วแต่เขาจะได้รับการบันทึกความดีแต่ใครที่เนียตำชั่วและก็ทำมันอัลลอฮ์จะให้แค่เพียงหนึ่งความชั่วเท่านั้นพี่น้องครับหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านนบีมูซาบอกว่าฉันเนี่ยละอายต่ออัลลอฮ์ละอายที่จะขึ้นไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินอัรฎอว่าอุสลิมฉันพึงพอใจแล้วกับบทบัญญัติละหมาด5เวลาและฉันขอน้อมรับกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทำไมต้องเป็นนบีมูซาท่านอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าสาเหตุที่เป็นนบีมูซานั้น1ท่านนบีมูซามีประชาชาติมากที่สุดรองจากท่านนบีมุฮัมมัดในจากบรรดานบีคนอื่นๆและนบีมูซานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยบัญญัติละหมาดมาแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่ท่านนบีขึ้นไปเห็นบรรดามลาอิกะห์ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นบางคนอยู่ในสภาพรุงกัวบางคนอยู่ในสภาพที่ยืนบางคนอยู่ในสภาพที่สุญูดอย่างเดียวแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้บัญญัติละหมาดแค่เพียงหนึ่งรอกะอะห์ที่มันรวมไปถึงยืนด้วยรุกวะด้วยสุญูดด้วยพี่น้องที่มีเกียรติที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยังมีเรื่องราวอีกมากมายเหตุการณ์มากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขึ้นไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์และก็ยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์และนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอบูบักรนั้นได้ฉายานามว่าอัสซิดดีกผู้ที่มีความสัตย์จริงและก็เชื่อในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
3: กองทัพบกจัดหน่วยทหารช่วยเหลือพี่น้องกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมหากพี่น้องชาวกทม.ท่านใดเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปตามเบอร์โทรหน่วยทหารที่รับผิดชอบในเขตของท่านได้เลยค่ะ มีหน่วยทหารของกองทัพบกที่รับผิดชอบดังนี้เขตบางกะปิสะพานสูงหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์โทร0619109393 0619109393เขตมีนบุรีสายไหมดอนเมืองหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่1โทร0909929421 0909929421เขตหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานขนส่งที่2โทร0983137308 0983137308เขตสวนหลวงเขตวัฒนาหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานม้าที่1รักษาพระองค์โทร0849059958 0849059958เขตคลองสามวาประเวศลาดกระบังหน่วยรับผิดชอบพื้นที่กองพันฐานสื่อสารที่12โทร0839935494 0839935494หรือประสานงานตรงได้ที่0818522075 0818522075ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือน
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีเราจะเป็นสื่อมวลชนที่ผู้ศรัทธาไว้วางใจเผยแพร่ข้อเท็จจริงเข้าถึงผู้ศรัทธาอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
7: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: ถ้าคืนนี้นอนไม่หลับเพราะความเครียดลองใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์หรือคาโมไมล์ทาที่ขมับหรือละลายใส่เครื่องพ่นกลิ่นการสูดกลิ่นช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ผ่อนคลายหรือลองนวดเบาๆที่ฝ่าเท้าก่อนนอนเพิ่มความสบายและช่วยให้หลับลึกได้มากขึ้นนอกจากนี้อ่านหนังสือที่ไม่เครียดก่อนนอนก็ช่วยให้สมองผ่อนคลายได้เช่นกันนอนหลับให้เพียงพอคือเคล็ดลับสุขภาพที่ดีและนี่คือเคล็ดลับหลับสบายในคืนที่คุณเครียดสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: การเอาผ้ากะบะมาเสริมสิริมงคลนะหรือว่าเอาบารอกัตเนี่ยกับตัวเองเนี่ยได้หรือไม่มีคงไปมุคอมาแล้วเนี่ยแบบนี
1: ้มีเยอะฮะมีเยอะลักษณะที่ไปเนี่ยผมเนี่ยคือไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์มาเนี่ยก็ทุกปีนะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วเดือนเมษาเนี่ยภาพที่เราเห็นบางทีมันสะท้อนความเข้าใจในศาสนา
0: อยู่ใกล้นะ
1: คือผมเคยให้หลักไว้ว่าณดินแดนแห่งนั้นเนี่ยเป็นดินแดนที่นบีขจัดบรรดาตอกูตบรรดาเจเวตทั้งหลายออกเพื่อที่จะเอาเตาฮีดที่สะอาดเข้าไปที่นั่นนบีเอาสิ่งเหล่านี้ทิ้ง
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยเรากลับไปทำชิริกที่นั่น
0: อัลลอฮฺ
1: มันกลับตลบัดไหม
0: กลับสิ
1: เจเวตลายล้อมกะอาบะนบีเคลียทิ้งหมดย่อมฟัดให้มักกะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าวันนี้เห็นเวลาสังเกตนะคนตะวาฟบางคนมีสาราบันบางคนมีหมวกคือทางการซาอุดีเขาก็พยายามนะเขายกปลายผ้าขึ้นสูง
0: ใช
1: ่ลองไม่เยอะเดี๋ยวตัดกันหมดมีกันไกลเอาละกัน
0: ที่บ้านผมก็มีนะ
1: ฮะ
0: ที่บ้านผมก็มี
1: ใช่ไหม
0: แต่ผมไม่ได้ไปตัดเพราะว่าผมไปที่เขาทำผ้ากะบะเลยแล้วก็มีทั้งสีดำสีทองเนี่ยมีหมดเลย
1: โอ้โห
0: ก็เก็บเนี่ยอยู่ตามพื้น
1: ดีเนี่ยไม่เป็นรุ่น
0: นี่อยู่ตามพื้นเนี่ยเต็มเลยเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็เราไม่ได้คือเราไม่ได้เจตนาว่าเอามาทำบารักัตแต่ว่าเอามาดูว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้น
1: หลายคนถามว่ามันเอาไม่ได้หร
0: อ
1: ต้องถามแรกเลยว่าบารักัตเนี่ยผู้ที่ให้บารักัตเนี่ยคือใครอ
0: ัลลอฮ์สิครับ
1: อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงป่ะ
0: ครับ
1: ภาษาอาหรับใช้สิ่งดีมากเลยชะฮรุนมุบารอกรอมฎอนรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกใช้ถ้าเป็นภาษาไวยากรณ์เขาเรียกว่าเป็นวะซันอิสมะฟอูลแปลว่าเดือนที่ถูกกำหนดบารากะห์ให้มุบารอกแปลว่าถูกกำหนดให้มีบารากะห
0: ์ครับ
1: มันแปลว่าไอ้เจ้าเดือนเนี่ยมันไม่ได้มีบารากะห์ด้วยตัวของมันหากแต่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดบารากะห์ให้เกิดขึ้นในเดือนนี
0: ้
1: เวลาย้อนกลับไปเนี่ยมันย้อนกลับไปไหนย้อนกลับไปผู้ที่ให้บารากะห์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
0: อัลลอฮ์อักบัร
1: เห็นไห
0: ม
1: ชะฮรุลมุบารอกส่วนมักกะห์อัลมุกัรรอมะเห็นไห
0: ม
1: อัลมุกัรรอมะถ้าไปดูในเชิงไวยากรณ์เขาเรียกว่าเป็นอิสมุฟอูลมุกัรรอมะแปลว่ามักกะเป็นสถานที่ถูกกำหนดให้มีเกียรติให้มีความเจริญถามว่าเกียรติที่ได้รับเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยดินแดนมักกะถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดก็เหมือนดินแดนอื่น
0: ทั่วไป
1: เหมือนดินแดนอื่นกะบะที่รูปทรงสี่เหลี่ยมทำมาจากอะไรฮะทำมาจากอิฐที่เอาไปเรียงกันถามว่าไอ้เจ้าอิฐที่เรียงเนี่ยมันมีบารอกะห์ในตัวของมันเองป่ะ
0: ไม่
1: ใช่อัลลอฮ์ให้เป็นเพียงสัญลักษณ์เครื่องหมายในการที่มุสลิมทั่วโลกจะหันหน้าไปในทิศนั้นถามว่าด้วยตัวของมันให้คุณให้โทษไหมไม่ได้ให้
0: แล้วถ้าเอามาแขวนล่ะอาจารย
1: ์อันนี้น่ากลัวนี่ก็นี่ไงถ้าเราไปเชื่อว่าหินของกะบะผ้าของกะบะสามารถให้คุณให้โทษกับชีวิตได
0: ้ครับ
1: นี่คือมักลูกนะนี่คือมักลูกแล้วเจ้าตัวของมันสามารถให้คุณให้โทษกับชีวิตได้อันนี้ชิริกเลยครับ
0: ก่อนทางเมื่อไหร่นะอาจารย
1: ์ก่อนจะจบเบรกโอซีมีข้อคิด
0: ครับ
1: ครั้งที่มุอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานไปต่อว่ารอบกะบะอันนี้เป็นข้อคิดเลยนะมุอาวิยะรูปเฮียรูปคือสัมผัส
0: ทุกมุมเลย
1: ทุกมุมสมมติกะบะห์มี4มุ
0: ม
1: นะครับมีอะไรเขาเรียกรุกนุลไอรากีชามียามานีฮัจญ์อัสวัดเรียงเลยมุอาวิยะสัมผัส4มุมเลย
0: เข้าไปทุกม
1: ุ
0: ม
1: ยกตัวอย่างสัมผัส4มุมเลยอิบนุอับบาสปฏิเสธการกระทำนี
0: ้
1: อิบนุอับบาสเห็นมุอาวิยะไปสัมผัสแล้วก็ปฏิเสธการกระทำมุอาวิยะบอกว่าไลซะชัยอ์มินัลบัยติมะฮญูรอ อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างบ้านมาอย่างไร้สาระหรอกแปลว่าทุกส่วนของกะอาบะห์เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที
0: ่
1: มีเป้าหมายมีคุณ
0: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอ
1: ดูอิบนุอับบาสนี่คือความฉลาดของ
0: ปากนั้นแหละนะ
1: อิบนุอับบาสบอกว่ามุอาวิยะห์ใช้เหตุผลทางปัญญาว่าการสัมผัสนี่ไม่เห็นผิดเลยเพราะนี่กะอาบะห
0: ์ครับ
1: อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาอย่างไร้สาระหรอกอิบนุอับบาสตอบละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะเอาอายะห์กุรอานใส่ไว้ให้เลยว่าตะกี้ให้ความคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: อิบนุอับบาสบอกว่าแท้จริงสำหรับรอซูลุลลอฮ์นั้นมีแบบฉบับที่ดีงามวะกอดรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮ์อัรรุกนัยยะนีอัลฮะญะรอัลอัสวัดวะรุกนุญะมานียกอัลกุรอานแล้วก็ยกซุนนะของนบีบอกแท้จริงฉันได้เห็นรอซูลุลลอฮ์สัมผัสเพียง2มุมเท่านั้นคือมุมฮะญะรอัลอัสวัดและรุกนุญะมานีหนึ่งอายะกับอีกหนึ่งซุนนะมุอาวิยะยอมรับเลยยอมรับเลยว่าฉันเข้าใจผิดฉันเข้าใจผิด
0: ครับ
1: เพราะนี่คือรูปแบบของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่รอซูลสัมผัสบางมุมทิ้งบางมุมให้รู้ว่าให้รู้ว่ากะอบะห์ไม่ได้มีสาระสำคัญในแง่ของการตะบารุกหรือเอาบารอกะห์แต่ตรงนั้นเป็นเครื่องหมายของการอิตติบาอิรอซูลเป็นเครื่องหมายของการเจริญรอยตามคำสั่งของรอซูลและคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสถานที่แห่งนี้อัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรคุณจะทำตามความรู้สึกหรือจะทำตามคำสั่ง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه جميعاً به أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับในส่วนของศึกหนักที่ต้องพบมาตลอดตั้งแต่ยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นั่นแหละครับอัลลอฮ์ทรงปกป้องทรงคุ้มครองแม้กระทั่งท้ายสุดนะครับในช่วงที่ท่านอพยพแล้วท่านก็ไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับต้องรออนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเอ้าเมื่อตรงนี้มันเป็นอันตรายก็อนุญาตให้อพยพนะครับในขณะที่อพยพนั้นถูกล้อมบ้านนะครับดูสิครับอัลลอฮ์ทรงปกป้องล้อมบ้านนอนอยู่กับผู้ใกล้ชิดที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็คืออาลีบินอบีตอลิบขณะนั้นก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับยังไม่โตซึ่งท่านนบีก็ใช้ให้นอนแทนที่ในขณะที่กำลังจะเคลื่อนย้ายออกจากที่นอนนะครับฝ่ายที่มาควบคุมจากบรรดากุฟาตมุชริกูนที่ไม่ศรัทธาตามท่านก็รอให้สว่างนะครับประชุมกันว่ามาล้อมก่อนพอสว่างแล้วก็จะบุกไปลงมีดพร้อมๆกันเพื่อว่าจะได้เป็นพลังให้ฝ่ายที่เป็นญาติของนบีหรือรอซูลที่ชื่อมุฮัมมัดนี้ไม่สามารถที่จะมาเอาคืนได้เพราะมันเยอะดังนั้นคนหนึ่งเข้าไปดูอ้าวยังอยู่พอมาเข้าไปดูก็บอกว่ายังอยู่เพราะเห็นนอนคุมผ้าอยู่นะครับปรากฏว่าพอสว่างจริงเข้าไปดูอ้าวเปิดมาไม่ใช่มุฮัมมัดจะแล้วกลายเป็นอาลีรอฎิยัลลอฮุอันก็ทำให้ฉงนว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้หลับเราก็ไม่ได้เผลอแต่ทำไมออกไปตอนไหนแลไม่เห็นตรงนี้แหละครับที่บอกเรื่องเล่าไว้ในซูเราะห์ยาซีนวะจะอัลนามิมบัยนิไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดัมฟะอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซีรูนใครจะมาสู้กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าแล้วเราก็ได้ให้จะอัลนาวะจะอัลนาเราก็ได้ให้มิมไบในไอดีฮิมซัดดาให้เกิดกำบังขึ้นตรงหน้าพวกเขาเป็นเครื่องกำบังทั้งที่ไม่ได้หลับมองตาแจ๋วเนี่ยแต่ไม่เห็นอัลลอฮ์อำพรางตัวให้กับนบีขณะที่เดินออกไปวะจานะมิมไบในไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดาข้างหลังก็เหมือนการปิดไว้หันไปมองก็ไม่พบอะไรวะนามิบัยนีไอดิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดัมฟะอัฆชัยนาฮุมพระองค์บอกว่าทรงทำให้พวกเขามองไม่เห็นอัฆชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรุนจึงมองไม่เห็นนบีก็ออกไปถ้ำกลางสายตาวงล้อมที่หนาแน่นโดยเดินออกไปแล้วก็อ่านอายะห์นี้แล้วก็ควักฝุ่นดินจากข้างล่างมาตั้งไว้บนหัวของพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนโดยที่พวกนั้นไม่รู้สึกตัวเพราะอำนาจแห่งอัลลอฮ์นบีเองไม่มีอำนาจนะครับอัลลอฮ์ให้ตรงนี้หลายคนจึงบอกเอ๊ะเรามีกระฉาหายตัวขับขันให้เราอ่านตรงนี้วะจัลนามิมไบนิไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดัมฟาอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรูนก็วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์อาจจะให้กับคนบางคนที่ซอเลห์นะครับที่ดีหนีจากความชั่วหนีจากวิกฤตหนีจากสภาวะอะไรบางอย่างแล้วก็อ่านอายะห์นี้อาจจะเกิดกะรอมัตกับเขาก็ได้นะครับวัลลอฮุอาลัมอาจจะนะครับวัลลอฮุอาลัมก็จำไว้ดีก็แล้วกันอ่านอยู่ในซูเราะห์ยาซีนวะจะอัลนามิมบัยนิไอดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดัมฟะชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรุนต้นๆ นะครับอยู่ในซูเราะห์ยาซีนเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวไปชี้โพรงให้กระรอกหรือสอนจระเข้ว่ายน้ำนักป้นสะดมนักทำทุจริตต้องการจะหายตัวก็จำอายะห์นี้แล้วเอามาท่องอย่างดี อัลลอฮ์ไม่สนับสนุนความชั่วนะครับแล้วผมก็ไม่สนับสนุนในทางที่ผิดมีของดีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั้นไม่สนับสนุนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ออกไปเมื่อชนเหล่านั้นต้องการจะจู่โจมก็ไม่พบแล้วก็มีในกลุ่มของพวกเขาบอกว่านั่นออกไปแล้วลองเอามือคำบนศีรษะที่มีอะไรมีฝุ่นด้วยต่างมีดินไปอย่างสบายเลยครับออกไปเห็นไหมครับนั่นครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อออกไปซ่อนอยู่ในถ้ำอะไรครับถ้ำโซดมีอยู่สองถ้ำถ้ำนูดที่ภูเขานูดอันนี้ไปนั่งนอนทำอิบาดะห์อยู่ที่นั่นจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ที่ยะบัลนูดใกล้ๆกับนครมักกะที่เราไปทำฮัจญ์แล้วก็บอกว่าเห็นภูเขาเหมือนตะโงกวัวนะครับเหมือนโหนกวัวที่บนหลังนั่นแหละภูเขานั้นนะครับก่อนนี้ก็ห้ามขึ้นไปกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ข่าวว่าเปิดแล้วนะครับให้คนขึ้นไปดูกันแต่ว่าขณะที่อพยพนี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำโซดภูเขาโซดออกห่างไปอีกนะครับซึ่งก็ได้รับความเกื้อกูลอย่างมากจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซอฮาบะห์ผู้สูงส่งที่เป็นผู้ศรัทธาท่านแรกคืออบูบักรบินซิดดีกเป็นคนมั่งมีทรัพย์นะครับมีงบมีอะไรมากมายอบูบักรทุ่มหมดเลยครับรอเหลือเกินแล้วว่าเดือดร้อนจะต้องอพยพแน่แต่รอคำสั่งว่าเมื่อไหร่ท่านเตรียมอูฐ2ตัวนะครับนี่เล่าในแง่ของกรมัดหรือมุอ์ญิซาตที่อัลเลาะห์ให้กับรอซูลให้กับอบูบักรที่สนับสนุนสัจธรรมรอดมาโดยตลอดนะครับออกไปอยู่ที่ถ้ำนั้นแล้วซึ่งฝ่ายศัตรูตรงข้ามนี้ก็ตามหาแต่ว่าอัลลอฮ์ช่วยนะครับในตอนกลางวันลูกสาวของอบูบักรผู้ชาญฉลาดคืออัสมาลูกสาวของอบีบักรมีกีชื่ออบูกอฮาฟะนะครับตาบอดมองไม่เห็นนำฝูงแพะเลี้ยงไปเรื่อยๆล่าไล่ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรครับกลบรอยเท้าที่เป็นพาหนะของนบีและพ่อของนางคืออบูบักรให้ฝูงแพะเดินย่ำไปเรื่อยกลบรอยเท้าไปจนถึงถ้ำแล้วก็ส่งข่าวว่าในมักกะเป็นยังไงแล้วเขาก็ตื่นรือร้นกันขนาดหลายแล้วออกประกาศสิทธิ์ว่าใครนำหัวมาได้อูฐถึงร้อยตัวขนาดนั้นเลยแล้วนักล่าติดตามก็ไปที่ถ้ำนั้นจริงๆไปยืนอยู่หน้าถ้ำจริงๆนบีก็ไม่สะทกสะท้านเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์คอยสอดส่องอยู่จนกระทั่งอบูบักรกลัวแล้วก็รู้สึกหวาดหวั่นว่าถ้าศัตรูนั้นมองลงไปที่เท้าก็จะเห็นพวกเขาอยู่ในนั้นตรงนี้ก็มีเล่ากล่าวว่านกพิราบก็รีบมาทำรังฟักไข่แมลงมุมก็รีบมาชักใยแล้วก็สองอย่างนี้ทั้งแมลงมุมและนกพิราบนี่เป็นสัตว์อันประเสริฐบอกว่าอย่าไปทำร้ายเขามีอยู่ตัวหนึ่งที่ฆ่าแล้วได้บุญว่าอย่างนั้นนะครับก็คือจิ้งจกอยู่ในถ้ำมันร้องเสียงจุ๊กๆๆทำให้พวกนั้นสงสัยก็เอาหินขว้างลงไปไม่ได้มองขว้างทำให้รอซูลต้องกระโดดงับหินให้ดังเหมือนกับไปกระทบของแข็งพวกเขาก็บอกว่าเอ้าไม่มีคนอยู่ข้างในไปได้แล้วรอดมานะครับที่บอกว่า2คนอยู่ในถ้ำอัลลอฮ์เป็นผู้ที่3ซาริสุสลาซะอัลลอฮุซาลิซูฮูมาในอายะห์กุรอานบอกอย่างนั้นก็รอดเอ้าเมื่อรอดออกไปแล้วขณะที่เดินทางนะครับไปเนี่ยนักล่าฆ่าหัวแชมเปี้ยนคนหนึ่งแหละครับชื่อซูรอกอบินยั่วซุมซูรอกอบินยั่วซุมทะยานมาตามไปแล้วก็ไปถึงที่กระโจมอาหรับทะเลทรายก็อาศัยกระโจมล่ะครับอยู่ก็ถามว่าเห็นคน2คนไม่ลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้น จ้าของกระโจมนั้นก็บอกว่าเห็นยังมาขอลงที่ตนแล้วขอนมจากแพะแล้วก็ประหลาดมากแพะแก่ๆตัวหนึ่งเต้านมก็แห้งไม่มีน้ำนมแต่พอชายผู้นั้นขอแล้วก็เอาแพะมาให้ลูบไปที่เต้านมโป่งทันทีครับเต้านมมีน้ำนมนี่ก็รีดแล้วก็ดื่มกันทั้งสองคนแล้วยังเหลือเอาไว้ในภาชนะดูสิแน่นอนเลยนักล่าสุรกอบินยั่วซุมนี่ก็อับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดเป็นผู้นำทาง3คนทั้งหมดก็แน่นอนเลยบอกว่าต้องชายก็ทยานมาตามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดเหลือที่อัลลอฮ์ทรงปกป้องขณะที่สุรกอบินยั่วซุมทยานมาจะเข้าไปประกบมาของเขากับถูกสูบเท้าของมันจมลงไปในทรายแล้วก็มาก็ยันไม่เข้าแล้วในเวลาเดียวกันนั้นพอมาทยานขึ้นไฟก็แลบตามเท้ามาเลยสุรก็รู้สึกนะครับเล่าแล้วก็ขนลุกว่านี่มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นยกมือยอมว่าข้าพเจ้าขอยอมจำนนอามานจะไม่บอกใครจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้กับใครท่านไปด้วยความปลอดภัยนบีก็รับแล้วก็สุรก็กลับบ้านไปแจ้งข่าวกับพวกว่าฉันตามไปแล้วไม่เจอไม่พบไม่มีอะไรทั้งนั้นให้ความปลอดภัยตามที่สัญญากับท่านรอซูลเอาไว้จนกระทั่งสัญญานั้นชุรก็ได้นำมาที่รอซูลให้ไว้ในวันที่มายึดมักกะฮ์ได้นะครับก็เข้าอิสลามเรียบร้อยนะครับนี่คือสุรก็บินยั่วซุมคนหนึ่งเสร็จแล้วทางมักกะฮ์ล่ะกีของอัสมาที่ชื่ออบูกุฮาฟะตาบอดนะครับถามหลานว่าพ่อเจ้าไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเหลืออะไรไว้อัสมาฉลาดครับเอากล่องกำปั่นนั้นใส่หินใส่กรวดมาเต็มเลยบอกเอากีดูนี่เหลือไว้เยอะเลยโอ้งั้นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้พูดใช้ได้หลอกครับกลัวกีจะโวยวายก็เหลือไว้อย่างนั้นแล้วก็ความฉลาดของอัสมาเนี่ยอัสมามีชื่อแทนชื่อจริงว่าอะไรครับลาตุนนิตอคอยเนี่ยวันที่นบีกับอบูบักจะออกเดินทางจากถ้ำสัมภาระเชือกมัดไม่พอเชือกไม่พอนางถอดผ้าขาดเอวออกมาฉีกเป็นสองซีกผ้าขาดเอวสำหรับอาหรับชิ้นนี้เรียกว่านิตอก็นิตอกุนซึ่งฉีกออกเป็นสองชิ้นดาตุนนิตอกอยดาตุนนิตอกอยเจ้าของผ้าสองชิ้นฉีกออกเอาไปมัดสัมภาระให้กับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านก็ออกเดินทางปลอดภัยจนกระทั่งไปถึงเมืองมะดีนะห์ที่ขณะนั้นชื่อว่าเมืองยัสริบและหลังจากที่ไปที่เมืองยัสริบแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นตอยบะห์หรือมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์นะครับซึ่งชาวมักกะห์พอรู้ข่าวว่าท่านนบีและอบูบักรไปที่นั่นก็สมน้ำหน้าว่างั้นจะพูดอย่างเราๆมันต้องตายแน่เพราะในขณะนั้นที่มักกะปลอดภัยที่มะดีนะห์กับมีโรคเป็นที่แห้งแล้งกันดารใครไปก็ต้องเจ็บต้องป่วยตายกันเป็นจำนวนมากแต่หารู้ไหมว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ขอดุอาให้มีบารอกัตให้โรคภัยนั้นย้ายออกไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนนะครับท่านก็ไปเจริญรุ่งเรืองสร้างชุมชนบริสุทธิ์ใหม่ณที่นั่นจนกระทั่งมีสถานภาพแข็งแกร่งแล้วก็ทำการเพื่อศาสนาได้สำเร็จด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็ด้วยความอดทนศรัทธามั่นท่านก็ได้รับชัยชนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มาอย่างท่วมท้นโดยเฉพาะฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่ได้ระบุไว้กลุ่มของยิวต่างๆหลายเผ่ากลุ่มของที่ผู้นับถือมะซีฮ์หรืออีซาหรือกลุ่มของอาหรับทะเลทรายที่โหดเหี้ยมในท้ายที่สุดก็ รับอิสลามกันเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าไม่รับก็แฝงตัวอยู่แล้วก็ไปหลบอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนั่นเองเดี๋ยวก็คงจะได้มาเล่าต่อนะครับวัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องจากไปก่อนด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหน้าที่ของพวกเรานั่นก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนข้าไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขานั้นสักการะต่อข้าหมายถึงสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหน้าที่ของมนุษย์และก็ญินที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาฉะนั้นเรามีภารกิจของเรานั่นก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าการทำอิบาดะห์ของเรามีเหตุผลเหตุผลเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์มุมินมีเหตุผลในการที่จะอิบาดะห์สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมารร้ายมันก็มีเหตุผลที่มันจะทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมันมีเหตุผลที่มันไม่ยอมสู้อยู่ต่อท่านนบีอาดัมมันมีเหตุผลของมันในขณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้มันสู้อยู่แต่มันไม่สู้อยู่มันทรยศมันไม่ยอมทั้งที่มันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาถามชัยฏอนว่ามามานาอากะอัลลาตัสจุดะอิซอามัรตุกะ

ขอลักตานีมินนารอันตะขอลักตานีมินนารท่านสร้างฉันจากไฟวะขอลักตะฮูมินตินแล้วก็สร้างอาดัมมาจากดินนี่คือเหตุผลของมันนี่คือเหตุผลของมันของชัยฏอนที่จะไม่สุญูดต่อนบีอาดัมสุญูดต่อนบีอาดัมตรงนี้อุลามะให้ความเข้าใจถึงสองทัศนะด้วยกันทัศนะแรกบอกว่าสุญูดในที่นี้หมายถึงการก้มคำนับการแสดงการคารวะโดยการก้มคำนับอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าสุญูดจริงๆก้มกราบจริงๆเพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ฉะนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้พี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายชัยฏอนมันก็ขอต่ออัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นไงครับประวิงเวลาให้กับมันเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาไล่มันจากการที่เคยอยู่ในสวรรค์แต่ตอนนี้เป็นไงครับถูกไล่ลงมาอิบลิสถูกไล่ลงมาไล่ลงมามาอยู่ในหน้าแผ่นดินแล้วมันก็ขอมันขอต่ออัลเลาะห์ว่าอันซิดนีอิลายามิยุบาซูนขอพระองค์ได้โปรดผ่อนผันประวิงเวลาเนี่ยผ่อนผันจนกระทั่งถึงวันที่ลูกหลานอาดัมจะฟื้นคืนชีพแสดงว่าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นตอนนี้ชัยฏอนหน้าที่ของมันเลยไม่ใช่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไม่ใช่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่มันมีหน้าที่ที่มันจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมให้ไปเป็นพวกของมันนั่นคือหน้าที่ของมันอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมันในการผ่อนผันให้มีชีวิตอยู่ที่จะหลอกล่อลวงลูกหลานอาดัมก็คือพวกเรานี่แหละชัยฏอนมันบอกว่าฟาบิมาอักไวตานีด้วยเหตุที่พระองค์นั้นได้ทำให้ฉันเนี่ยหลงทางละอักอุดันนาลาหุมซีรอต่อกันมุสตากิมฉันจะนั่งขวางพวกเขาขวางลูกหลานอาดัมขวางอะไรครับหนทางของท่านที่เที่ยงตรงขวางแนวทางที่เที่ยงตรงคือไม่ให้ลูกหลานอาดัมเป็นไงครับปฏิบัติที่ถูกต้องตามอะไรตามบ้านอิสลามนี่คือหน้าที่ของมันเลยหน้าที่ของชัยฏอนฉะนั้นเราวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชัยฏอนมันจะหลอกลวงให้เรานั้นออกจากหนทางของอัลเลาะห์เมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องตระหนักให้ดีว่ามันนั้นเป็นอาดูบุนมุบินเป็นศัตรูที่ชัดเจนชัยฏอนมันยังบอกอีกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าซุมมะละอาติยันนะฮุมมินบัยนิไอดีฮิมวะมินคอนฟิฮิมแล้วมันก็จะมาเลยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังวะอันไอมานิฮิมทั้งข้างขวาวะอันชะมาอิลิฮิมวะอันยามีนิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมทั้งข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายมาตลอดฉะนั้นชัยฏอนสรุปง่ายๆว่ามันจะหาหนทางเต็มที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนมันพร้อมที่จะอะไรครับพร้อมที่จะหลอกลวงเรานี่คือหน้าที่ของมันแต่หน้าที่ของคนที่เป็นมุมินของคนที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรที่เราจะอิบาดะห์ได้ถูกต้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอัตติมุศอลาท่านทั้งหลายจงละหมาดเราจะละหมาดอย่างไรถ้าเราไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นเป็นไงครับเห็นฉันละหมาดฉะนั้นเราจะรู้ว่านบีละหมาดอย่างไรเราก็ต้องศึกษาว่านบีละหมาดอย่างไรโดยการศึกษาในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ในสิ่งที่มาจาก

ัลฮะดีษสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์ถ่ายทอดมาวันนี้เราต้องการที่จะรู้พฤติกรรมใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติได้สั่งใช้ได้สั่งห้ามเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีการถ่ายทอดพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายฉะนั้นแนวทางของมุมินกับชัยฏอนมันต่างกันหน้าที่ของชัยฏอนคือต้องการที่จะหลอกลวงลูกหลานอาดัมเพื่อให้เป็นพวกพ้องของมันจนกระทั่งลงนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่หน้าที่ของคนที่เป็นมุมินของเขาจะต้องอิบาดะห์ฉะนั้นทำอย่างไรให้เราเป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่หลงทางนั่นคือเป็นหน้าที่ของเราสำหรับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมีหะดีษต้นหนึ่งที่อยากที่จะนำมาบอกกับพวกเรานะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีอัมอบีอัมชื่อจริงๆชื่อว่าจารีดบุตรของอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงยินดีเขาด้วยเขาได้บอกว่ากุนนาฟีซอดรินนะฮารีอินดารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยเคยอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเช้าวันหนึ่งฟะจาอะฮูกอมุลอุราตุนมุจตาบินนิมารีเอาอิลอาบาอิมุตะกัลลิดิสซุยูฟก็มีคนกลุ่มหนึ่งจากมีคนกลุ่มหนึ่งที่แต่งกายพี่น้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ดีแหละง่ายๆเสื้อผ้าที่ไม่สามารถที่จะปกปิดร่างกายได้ทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะปกปิดร่างกายได้ทั้งหมดในคำอธิบายของนักมุฮัดดิซีนบอกว่าเป็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์แล้วก็เจาะหัวเป็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์แล้วก็เจาะหัวเพื่อเอาหัวโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สะพายนะครับสะพายดาบด้วยอามาตุฮุมมินมุดอดบัลกุลุฮุมมินมุดอดส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกมุดอดนะครับยิ่งไปกว่านั้นจริงๆแล้วพวกเขาก็คือพวกมุดอดนะฮะดิษบอกอย่างนั้นฟะตามะอะรอวัจฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมารออาบิฮิมมินัลฟาก์ท่านรอซูลุลลอฮ์ใบหน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนเลยเวลาเห็นเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นถึงความลำบากอันแสนสาหัสของพวกมุดอดเห็นแล้วใบหน้าเปลี่ยนเลยเหมือนเราเห็นคนจนเนี่ยรู้สึกเป็นไงล่ะใบหน้าของนบีเนี่ยเปลี่ยนสีฟะดอคะละนบีก็เข้าไปในบ้านฟะอามะรอบิลาลันแล้วก็ใช้ให้บิลานเวลาเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ใช้ให้บิลานนั้นอาซานใช้ให้บิลานฟะอัซซะนะบิลานก็อาซานวะกอมะแล้วก็อีกอมะอาซานแล้วก็อีกอมะฟะศอลลาแล้วก็ละหมาดละหมาดนี่คือละหมาดซุฮรีละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วซุมมะคอตอบะแล้วนบีก็กล่าวคำปาสัยอ่านคุตุบะที่เรียกว่าคุตุบะคือกล่าวคำปาสัยสั่งสอนนะครับมีคนที่ลำบากแสนสาหัสมาฟะกอละนบีก็กล่าวองค์การของอัลกุรอานที่บอกว่ายาอัยยูฮันนาสอิตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะแท้จริงโอ้มนุษย์เอ้ยท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าซึ่งพระองค์ได้สร้างพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวก็คือสร้างมาจากนบีอาดัมนะครับพวกเราเนี่ยสืบเชื้อสายกันยังไงก็คือมาจากนบีอาดัมนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากอัลกุรอานในหะดีษบอกว่าอิลาอาคิรินอายะนบีอ่านไปจนกระทั่งจบอายะจบของท้ายอายะพี่น้องไปดูได้นะครับในซูเราะห์อันนิซาอายะที่1นะครับซูเราะห์อันนิซาอายะที่1ฉะนั้นในคำของอัลกุรอานก็เต็มๆก็คื
ยาอิยูฮันนัสอิตตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะวะคอละกะมินฮาซาวจาฮาวะบัสซะมินฮูมารีจาลันกะซีรอวะนิซาอะวัตตะกุลลอฮ์วัตตะกุลลอฮัลละซีตะซาอะลูนบีวัลอัรฮามอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาท้ายของอายะห์นี้บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะสอดส่องดูแลพวกท่านซอฮาบะห์ได้ยินนบีอ่านอายะห์นี้ยังไม่พอครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้วัลอายะตันอุครออานอีกอายะห์นึงนะครับอัลลาตีฟาอาคิริลฮัชที่อยู่ท้ายของซูเราะห์อัลฮัชว่าไงครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวการลงโทษเกรงกลัวให้รักษาตัวของเราจากเรื่องของสิ่งที่เป็นฮารามสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆวันตันซุดนับซุมมากอดดามัจลิกอดและทุกๆชีวิตเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่เขาได้ทำไปสำหรับวันพรุ่งนี้ไม่ถึงวันกิยามะห์นบีอ่านอย่างเงี้ยพี่น้องซอฮาบะห์เวลานบีอ่านเงี้ยซอฮาบะห์เข้าใจอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานนบีก็กล่าวต่อไปว่าตัสซอดดะกะรอญุลุนมินดีนาริฮิท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าชายคนหนึ่งจงทำทานเถิดมินดีนาริฮิมินดิรฮามิฮิมินซอบิฮิไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเสื้อผ้าให้ทำทานเพราะเห็นแล้วคนจนมานะครับมินซออิบุริฮีวามินซออิตัมริฮีไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีสักหนึ่งซอหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ก็ซอหนึ่งประมาณเท่าไหร่ซอหนึ่งก็คือสีกันตังใช่ป่ะสีกันตังที่เราเคยออกสกาดฟิตรอกันก็คือประมาณซอหนึ่งก็ประมาณ2โลครึ่งใช่ป่ะ2โลครึ่งประมาณนั้นฉะนั้นเอ้าให้บริจาค กันไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเสื้อผ้ามินซออิบุรฮีหรือว่าจะเป็นข้าวสาลีสักหนึ่งซอมินซออิตัมรฮีหรือว่าจะเป็นอินทผลัมสักหนึ่งซอนะครับถ้าเราจะตีก็ประมาณ2โลครึ่งฮัตตากอละจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าวะลาบิชิกิตตัมรตินบางรายงานเขียนว่าตัมรฮีก็ถึงแม้ว่าจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมก็ดีแสดงว่าการซอดาเกาะห์การบริจาคเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การส่งเสริมฟะญาอะรอจุลุนมินัลอันซอรก็มีชายอันซอรคนหนึ่งเนี่ยมาบิซุรอตินมาเนี่ยมาเต็มเลยพี่น้องเต็มอะไรครับเต็มมือมาเนี่ยมาขี่เขานำมาเนี่ยนำทองมานำเงินมานะครับกาดัสกัฟฟูฮูตาอิจุอันฮาบันอาจาซัดถือมาเนี่ยเขาเรียกว่าถือไม่ไหวแหละเอาง่ายๆนะครับถือไม่ไหวเขาเอามาเนี่ยถือไม่ไหวนะครับนำเงินบรรจุมาเนี่ยเอามาเลยถึงขั้นถือไม่ไหวเอาง่ายๆแสดงว่าเยอะมากเหมือนกันหนักนะครับซุมมาตาตาบานนาสูจนกระทั่งมีคนอื่นๆได้ปฏิบัติตามฮัตตารอไอตุเกาไมนี่จนกระทั่งฉันเห็นสองกองใหญ่มินตออามินวาสิยาบินเห็นสองกองใหญ่ๆที่เป็นอาหารแล้วก็เป็นเสื้อผ้าคนบริจาคเอาคนแรกใครครับบริจาคเงินถึงท่านเป็นไงครับถือมาเนี่ยถึงขั้นแบกไม่ไหวด้วยซ้ำแล้วคนอื่นๆก็ตามนะครับตามไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเสื้อผ้าฮัตตารอไอตุวัจฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเห็นใบหน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยะตะฮัลลัลุกะอันนะฮูมุซฮะบะตุนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปิติมีความอิ่มเอิบประกายหน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีความอิ่มเอิบมีความดีใจเป่งปัง
เห็นอย่างนั้นเห็นคนบริจาคกันฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่ามันซันนะฟิลอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันใครที่ตรงนี้บางคนแปลว่าวางจริงๆแล้วต้องแปลว่าพี่น้องเมื่อได้ยินจากหะดีษแล้วเนี่ยเป็นไงครับมีคนจนมาจากมุดอรมาหานบีนะท้ายที่สุดก็มีคนบริจาคเพราะนบีนั่นกุรอานให้ฟังนบีบอกถึงให้คนได้ซอดาเกาะห์คนก็ซอดาเกาะห์กันแล้วก็มีคนตามหลังจากนั้นนบีบอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามิฉะนั้นเป็นไงครับบุคคลใดที่นำร่องต้องไปอย่างนั้นบุคคลใดที่นำร่องหรือนำทางฟิลอิสลามิในอันอิสลามซุนนะตันฮะซะนะตันทางที่ดีในตรงนี้นักมุฮัดดิซีนบอกว่าตอรีกะมารดียะหนทางที่ถูกยินดีหนทางที่เป็นที่ยินดีณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะยินดีก็สิ่งที่มาจากอัลเลาะห์สิ่งที่มาจากรอซูลนะครับใครที่นำร่องนะครับหรือว่านำทางแก่ผู้อื่นเนี่ยในอันอิสลามที่เป็นซุนนะตันฮะซะนะตันเป็นแนวทางที่ถูกยินดีพึงพอใจฟะละฮูอัจรฮาเขาจะได้ผลบุญนั้นคนที่นำร่องเขาจะได้ว่าอัจรุมันอามิลาบิฮาบะอะดะฮูมินฆอยริอัยยังกุสุมินอูจูริฮิมชัยอุนแล้วก็ผลบุญของคนที่ปฏิบัติหลังจากนั้นอีกโดยที่ผลบุญต่างๆเนี่ยไม่ถูกลดหย่อนไม่ถูกทำให้บกพร่องไปเลยแสดงว่าคนที่นำร่องในสิ่งที่ดีเขาได้รับผลบุญนะอัลลอฮ์ถ้าคนอื่นปฏิบัติตามอีกเขาก็ได้ผลบุญของคนที่เขาปฏิบัติตามอีกฉะนั้นวันนี้พี่น้องการที่นำซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแพร่แล้วก็มีคนปฏิบัติตามเราจะได้ผลบุญทั้งตัวเราที่นำซุนนะห์มาแล้วก็คนอื่นที่ปฏิบัติตามซุนนะห์วะมันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันซัยยะตันและบุคคลใดที่เขานำร่องเหมือนกันนำทางเหมือนกันในอันอิสลามเป็นซุนนะตันซัยยะตันทางที่เลวทางที่เลวในที่นี้ก็คือมะอัศยะทางที่ชั่วนักมุฮัดดิซีนบอกว่าทางที่ชั่วอามิลาฮาซึ่งเขาได้ปฏิบัติไปทางที่ชั่วซึ่งสิ่งเขานั้นได้ปฏิบัติไปนำทางนำร่องสิ่งที่ชั่วอะไรนะสิ่งที่ชั่วบิดอะห์บิดอะห์นี่เป็นสิ่งเลวเพราะนบีบอกว่ากุลลุบิดอะตินดอลาละทุกๆบิดอะห์เนี่ยหลงอิบนุอุมัรบอกว่ากุลุบิดอะตินดอลาละทุกๆบิดอะห์นั้นหลงผิดว่าอินอะรอฮานาซุฮะซะนะตันถึงแม้ว่ามนุษย์จะเห็นมันว่าดีก็ตามซอฮาบะห์มีความเข้าใจว่าทั้งหมดที่เป็นอุตริกรรมถือว่าหลงทั้งนั้นนะครับถือว่าหลงทั้งนั้นงั้นคนใดที่นำร่องในสิ่งที่เป็นความชั่วนำร่องไปกานาและฮิวิสรุฮาคนคนนั้นจะได้รับโทษวะวิสรูมันอามิลาบิฮามินบะดีฮีแล้วก็โทษของคนที่ปฏิบัติตามหลังจากเขามีโทษของคนที่เขาได้ปฏิบัติตามด้วยมินกอยริอัยยังกุซูมินเอาซาริฮิมชัยอุนโดยที่ไม่ได้บกพร่องไปเลยนี่คือโทษของคนที่นำร่องในสิ่งที่เป็นความชั่วหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมวันนี้ผมเอาหะดีษต้นนี้มาบอกกับพวกเราได้ข้อคิดหลายอย่างหนึ่งก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอัลกุรอานเพื่อกระตุ้นให้มุสลิมตระหนักถึงความเป็นพี่น้องคนบูดอดมาจนนบีก็อ่านกุรอานมาเชิญชวนให้รู้ถึงความเป็นพี่น้องกันนะในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่1พี่น้องกลับไปดูและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ปลุกเราให้คนนั้นเสียสละวันนี้ให้เราพิจารณาว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อโลกหน้าวันนี้เราเตรียมอะไรนบีบอกว่าอัลกัยซุมันดานานัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์คนฉลาดคือคนที่สำรวจตัวเอง
แล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์หลังจากตายพี่น้องครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราหลังจากตายคงไม่ใช่ทิ้งลูกหลานไว้เพื่อจัดงานเมาลิดให้กับท่านนบีคงไม่ใช่ทิ้งลูกหลานไว้เพื่อที่จะลากข้าวสารให้กับคนที่ไม่ได้ละหมาดเราไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวตายไปเดี๋ยวลูกก็ลากข้าวสารให้คงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีในแบบฉบับของท่านรอซูลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้รับข้อคิดจากหะดีษต้นนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บ่งบอกให้เรารู้ว่าใครที่นำร่องในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ฮัสนะห์แนวทางที่ดีแนวทางที่มัรริยะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลายินดีคนคนนั้นจะได้รับผลบุญแล้วก็ได้รับผลบุญของคนที่เขาปฏิบัติตามด้วยพี่น้องครับเราไปดูในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัสซาบิกูนันอัววะลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลละซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันบรรดาบรรพชนรุ่นก่อนน่ะพี่น้องทั้งคนที่อพยพจากมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ทั้งคนมะดีนะห์เองเนี่ยและบรรดาคนที่ปฏิบัติตามเนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์ยินดีพวกเขาคนเหล่านี้อัลลอฮ์ตะอาลาพอใจพวกเขาและบรรดาซอฮาบะห์บรรพชนรุ่นแรกๆ ก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาปรารถนาท้ายที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าอัดดัลฮุมญันนาตพระองค์เตรียมสวรรค์ไว้ให้เตรียมสวรรค์ไว้ให้เห็นไหมงั้นไอ้ซุนนะฮาซะนะห์แนวทางที่ดีต้องเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์ตะอาลายินดีอัลลอฮ์ตะอาลายินดีกับคนบรรพชนรุ่นแรกมาแล้วงั้นเขายินดีอะไรล่ะครับยินดีอะไรครับยินดีในการที่เราวันนี้เราต้องตออัตต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลมายุติอิลลาฟะกอดอัตออัลลอฮ์มายุติอิรอซูลฟะกอดอัตออัลลอฮ์ใครเชื่อรอซูลถือว่าคนคนนั้นเชื่ออัลลอฮ์ใครปฏิบัติตามรอซูลถือว่าคนคนนั้นปฏิบัติตามอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายวันนี้เราต้องเช็คตัวเราเองว่าอะไรบ้างเมื่อเราศึกษาสิ่งที่เป็นซุนนะห์แล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัติมีบางคนเอาหะดีษต้นเนี้ยไปใช้ที่บอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันฮาซะนะตันใครที่วางเข้าไปว่าวางซันนะห์ตัวนี้เข้าไปว่าวางแต่พี่น้องเข้าใจแล้วมั้ยเนื้อหาของอันหะดีษแต่ก่อนมามันเป็นยังไงแต่เขาแปลตรงนี้ว่าวางใครที่วางในอันอิสลามวางแนวทางที่ดีแสดงว่าเขากำลังบอกว่ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะวางแนวทางที่ดีในอันอิสลามไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะมนุษย์หมดสิทธิ์แล้วเนื่องจากอิสลามสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้แล้วพี่น้องได้ยินประจำอันยาวมาอัตมันตุลกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะไรกุมเนียมตีวารดีตุลกุมอิสลามดีนะอิสลามสมบูรณ์แล้วด้วยกับอายะห์นี้พี่น้องอิสลามสมบูรณ์แล้วแล้วก็มนุษย์หน้าไหนที่มีสิทธิ์ที่จะมาตาบัญญัติวางระบอกนั่นว่าดีวันนี้ว่าดีหมดครับเรากล้าไหมที่จะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังนำอิสลามมายังไม่ครบเราไม่กล้าบอกเพราะเราไม่กล้าบอกเราบอกไม่ได้แต่คนที่ทำอุตริกรรมพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือเป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นทางของอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพยายามที่จะบิดเบือนแล้วก็เอาหะดีษซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตีแผ่โดยที่คนอื่นๆไม่รู้ฉะนั้นพี่น้องเมื่อได้ยินหะดีษต้นนี้ได้ยินเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องต้องสังเกตให้ดีว่าเขากำลังเอาดิสต้นนี้มาเพื่อที่จะปูทางเพื่อที่ให้เขานั้นทำอะไรก็ได้ทั้งที่ไม่มีในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็สามารถจะทำได้เมื่อปัญญาบอกว่าดีเมื่อปัญญาบอกว่าดีเขาก็นั่นแหละทำได้พี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมีผู้รู้บางคนเอาดิสต้นนี้มาใช้ในเรื่องของการจัดงานเมาลิดให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการจัดงานเมาลิดนี่ไงมันดีเพราะเป็นการสรรเสริญท่านรอซูล
มีซิกุลลอฮ์มีการอ่านอัลกุรอานเอาดิสนี่แหละเอามาใช้เอามาใช้เป็นหัวเลยเพราะดิสนี่ซอฮีฮ์ด้วยเขาก็จะบอกว่านี่ไงหะดีษซอฮีฮ์ด้วยรายงานโดยมุสลิมแต่พี่น้องรู้แล้วต้นสายไปเหตุของการที่นบีกล่าวว่ามันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันฮาซะนะตันฟะละฮูอัจรอันนี้ต้นสายไปเหตุมันมาอย่างไรในสมัยในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์เองก็ไม่ได้มีการจัดงานมอลิดให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนยกหะดีษที่นบีถือศีลอดในวันจันทร์นบีถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันจันทร์นบีบอกว่าซาลิกะวูลิตุเป็นวันที่ฉันเกิดไงว่าอุนซิลาอะไรอย่าเป็นวันที่ฉันได้รับวะฮีได้รับองค์การอัลกุรอานจากอัลลอฮ์นี่ไงนี่ไงหลักฐานนบียังบวชเลยโมเมเรียกนะนี่โมเมไหมหะดีษที่นำมาอ้างนี่เป็นหะดีษบทเด็ดเลยนะครับที่เขาจะนำมาอ้างต้นนี้ซอฮีฮ์ต้นที่ผมยกไปเนี่ยมันซันนะฟินอิสลามีซุนนะตันฮัสซันบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมแล้วก็เอาหะดีษต้นนี้อีกว่านบีถือสดวันจันทร์นี่ไงนบียังถือสดวันจันทร์เลยเป็นวันเกิดของท่านเพราะนบีบอกเนี่ยซาลิกะวุลิตุเป็นวันที่ฉันเกิดว่าอุซิลาอะไรอ่ะเป็นวันที่ฉันได้รับวะฮีนี่ไงซอฮีฮ์โอ้เราไปดูนบีมีความเข้าใจอย่างนั้นไหมซอฮาบะหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเข้าใจไหมยุคที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะอามูรูนบิลมะอ์รูฟตะอามูรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์คนในยุคซอฮาบะคนเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นอุมมะห์ที่เลอที่สุดที่ดีที่สุดโดยบอกว่าคนเหล่านี้เขาตะมูรุนบิลมะอ์รูฟใช้ให้ทําความดีกําชับใช้กันให้ทําความดีวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรแล้วก็สั่งห้ามกันในเรื่องที่เป็นความชั่ววะตุมินูนบิลลาห์คนเหล่านี้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาใช้กําชับกันให้ทําความดีห้ามกันในเรื่องของความชั่วซุนนะห์เราต้องใช้กันบิดอะห์เราต้องสั่งห้ามคนยุคซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาไม่ได้จัดงานเมาลิดเห็นไหมพี่น้องเวลาเราไปดูว่าสิ่งที่เขากำลังยกหลักฐานมาเราก็ไปมองว่าซอฮาบะห์มีความเข้าใจอย่างนั้นไหมเมื่อเขารักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขารักท่านรอซูลุลลอฮ์เขาจัดงานเมาลิดให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์มั้ยเปล่าเขารักคนที่ตายไปแล้วเขาทำอีซิกุโบมั้ยเปล่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยตายคาอกของท่านหญิงไอชะห์ตายก็ไม่ทำอิซิกุโบตอนนี้เวลาคนตายปั๊บอิซิกุโบเอาเลยจัดอิซิกุโบเลยเต็มเขาเรียกเต็มแม็กเต็มทีมลั่นบ้านเลยไม่มีในซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันแม้กระทั่งมีผู้รู้ว่าอ่านไปเถอะในกุโบนะเข้าไปมันจะนั่งจะทำอะไรทำเถอะอย่านั่งขี้กันแล้วกันมาชาอัลลอฮ์เป็นคนที่มีตำแหน่งทางบ้านทางการทางเมืองแต่ไม่เอาซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์มาเผยแพร่แต่เอาอย่างเงี้ยไอ้ความคิดอย่างเงี้ยทำไปเถอะอัลลอฮ์อิบนุกอยยิมบอกว่าการไปอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่มีในแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานแล้วก็อุทิศผลบุญเนี่ยไม่มีในแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ปฏิบัติแม้กระทั่งอิหม่ามชาฟีที่เราบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยสังกัดอยู่อิหม่ามชาฟีบอกว่าอินนัลกิรออะตะลายาซิลุยะดาอุสวาบิฮาอิลันเมาตาการอ่านอัลกุรอานนั้นอุทิศไม่ถึงคนตายผลบุญอุทิศผลบุญเนี่ยไม่ถึงคนตายอิหม่ามชาฟีบอกเองเอ้าเราบอกว่าเราสังกัดอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกเนี่ยเราเอาไงพี่น้องครับวันนี้เราใช้อารมณ์หรือเปล่าในการที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นว่ามันดีด้วยกับปัญญาของเราหรือเปล่าวันนี้เราต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักบางคนไม่พอครับตะกี้นำหะดีษซอฮีฮ์มาแล้วไม่พอเล่นเมาดั้วอีกอินนะฮูอินนะรูฮีฮาดิรุนอินดะซิกริศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิญญาณของนบีนั้นจะมาในตอนที่รำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็เลยทำกันรำลึกถึงก็เอาอะไรมาอ่านบัซันจี
นะเอาบุรดามาอ่านอับบาซันจีมาอ่านอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยเรื่องบัรซันจีเนี่ยมีอุลามะวิจารณ์เยอะแยะนะครับถึงท่านบอกว่ามีชิริกด้วยซ้ำไปนะครับมีชิริกอยู่ในนั้นด้วยซ้ำไปแต่ที่สำคัญที่จะบอกกับพวกเรานั่นก็คืออันบูซีรีเกิดในปี608ตายในปี696ถามว่าเป็นชาวสลับป่ะไม่ใช่งั้นมันจะเล่าอะไรเล่ายืดยาวขนาดไหนเล่าไปเถอะประวัติน่ะแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบัญญัติศาสนาใหม่ให้กับอันอิสลามไม่มีสิทธิ์ที่จะวางพิธีกรรมใหม่ๆในอันอิสลามเพราะนบีบอกไว้แล้วมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครที่อุตริกรรมในศาสนาของเราใครที่อุตริกรรมมันอะฮดะซะฟีอัมรินาในงานของเราหมายถึงฟีดีนี่นาใครที่อุตริกรรมในศาสนาของเรานี่ศาสนาอิสลามมาอะไรซะมินฮุที่มันไม่มีมาเลยจากท่านนบีไม่ได้มีเลยฟะฮุวะรัดดุนงานนั้นถูกปฏิเสธอุตริคิดว่าดีไม่มีครับรัดดุนถูกปฏิเสธอันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มามุสลิมรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะแต่อีกต้นหนึ่งรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นในซอฮีห์เหมือนกันบอกว่ามันอามิละอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครที่ปฏิบัติโอ้นี่พูดถึงปฏิบัติเลยปฏิบัติงานหนึ่งนะครับที่งานนั้นไม่มีเลยไม่มีในอันอิสลามฟะฮุวะรัดดุนงานนั้นก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องนบีบอกอย่างนี้แล้วบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกก็บอกจนกระทั่งมาถึงยุคของเราแต่วันนี้เราคิดดีเราบอกว่าเราคิดดีแล้วเราก็อุตริกรรมแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วเราก็ทำสิ่งนี้เราก็เอาโต๊ะครูคนนั้นมาพูดสนับสนุนโต๊ะครูไม่มีสิทธิ์บัญญัติศาสนาที่บอกไปแล้วว่าศาสนาอิสลามมันสมบูรณ์แล้วที่เขาบอกว่าอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาผู้รู้นั้นเป็นทายาทของนบีพี่น้องทายาทนบีต้องทำไงจะทำอะไรเองก็ได้เลยไม่ใช่ทายาทนบีก็ต้องทำตามที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกเพราะนบียังปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้พวกเรานั้นได้ตระหนักในสิ่งที่เรารับฟังแล้วก็ฉุกคิดนะครับว่าอะไรคืออันอิสลามอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่อันอิสลามขอให้พวกเรานั้นได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลเพื่อพวกเราทุกคนนั้นจะได้รับความสุขทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมมันอามิละศอลิฮัมฟะลินัฟซิฮวะมันอาซาฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิซัลลามินนะบีดAlhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahimKun huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin aqimus salah yarhamkumullah

ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة وتسجيلات حنين مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، رقم الهاتف 55 70 64 8، رقم الفاكس 55 0 48 93، صندوق بريد رقم 6329، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، رقم الهاتف 53 72 78 5. والسلام عليكم ورحمة
1: الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เราอยู่ในเรื่องที่เราเรียนศึกษาต่อกันมาหลายสัปดาห์กับผมนะครับในเรื่องของหัวใจ เราได้บอกว่าพิษร้ายของโรคหัวใจตายด้านนั้นหรือพิษร้ายที่ทำให้หัวใจเกิดโรคก็คือพิษร้ายสี่ประการใหญ่ๆนะครับพูดมากฟูดูลุลกะลามมองมากนะครับฟูดูลุนนะซัรฟูดูลุตตออามกินจุแล้วก็ฟูดูลุลมุคอลาตะสังคมจัดนะครับพูดมากมองมากกินจุแล้วก็สังคมจัดเราพูดกันไปหมดแล้วใช่ไหมฮะถึง4ประการนี้หมดแล้วนะครับ4ประการเราก็พบว่า4ประการนี้นะฮะมันคือหลักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าอื่นๆที่เป็นปลีกย่อยนั้นเราไม่พูดถึงแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลพวงที่มาจากหลักใหญ่ๆ4ประการนี้ดังนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับที่เราจะจดจํา4ประการนี้ไว้แล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังคือทั้งหมดเนี่ยเราจะละทิ้งมันไม่ได้ใช่มั้ยฮะอย่างที่ผมได้บอกไปคนเราต้องพูดต้องมองต้องกินต้องเข้าสังคมกับผู้คนแต่ว่าสิ่งที่เราตักเตือนตรงนี้ก็คือว่าเราควรจะแยกแยะแล้วก็กําหนดขอบเขตปริมาณจำนวนและก็ชนิดของทั้ง 3-4 ประการนี้ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรานั้น เติบโตหรือว่าจะตาย พี่น้องครับเรื่องของหัวใจนะฮะเรื่องของโรคหัวใจที่เรากำลังดำเนินไปนี้เจ้าของหนังสือเขาบอกว่าในเมื่อหัวใจเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคแล้วก็มีโอกาสที่จะตายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหัวใจนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่างกายของคนนะครับหัวใจนั้นเปรียบเสมือนร่างกายของคนร่างกายของคนต้องการอาหารที่มีประโยชน์ฉันใดหัวใจก็ต้องการอาหารที่มีประโยชน์ฉันนั้นร่างกายของคนเราจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเมื่อทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือสุขอนามัยเข้าไปอย่างไรหัวใจก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะทานอาหารที่มากเกินไปทานอาหารที่เป็นพิษมันก็เกิดโรคได้เช่นเดียวกันนั้นเขาบอกว่าอิอลัมจงรู้เถิดว่าอันนะตออาตลาซิมะตุลลิฮายาติกัลบิลอับลูซูมัตตออามิวัชชะรอบิลิฮายาติลญัสดบอกว่าจงรู้เถิดว่าการตออะนะครับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันคืออาหารที่ทำให้หัวใจนั้นมีชีวิตอยู่นะครับคนเราต้องการอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเช่นเดียวกันอาหารสำหรับหัวใจที่จะให้หัวใจมีชีวิตอยู่ต่อไปก็คือตออะคล้ายๆกันนะครับร่างกายเนี่ยต้องการอะไรครับตออามตออามแปลว่าอาหารร่างกายต้องการตออามนะครับตออามแปลว่าอาหารนะครับนะฮะตออาม ต่ออามุนแปลว่าอาหารต่ออามุนส่วนอาหารของหัวใจคือคำว่าต่ออะล่าศัพท์คนละคำนะครับอันนี้ผมชี้ให้ดูว่ามันเริ่มตัวต่อเหมือนกันต่ออาตุนนะฮะต่ออะดังนั้นเราจะให้ร่างกายของเราแล้วก็หัวใจของเรานั้นดำเนินต่อไปในการมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อที่จะทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยร่างกายเราจะต้องให้ต่ออามตามผมบอกไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างครับจะต้องเป็นฮาลาลันตอยบันแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจะต้องฮาลาลจะต้องดีอาหารที่ดีอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ให้โทษอาหารที่มักรอไม่ควรทานแล้วก็ไม่อิสรอฟนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปส่วนตออะห์นั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตออะห์ที่จะเป็นอาหารของหัวใจให้หัวใจเจริญเติบโตแล้วก็ไม่เกิดโรคหรือไม่ตายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าทีนี้ทำไมคนเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารของร่างกายและของหัวใจมันมีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับระหว่างอาหารของร่างกายกับอาหารของหัวใจตรงที่ว่าอาหารของร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าเราขาดมันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราขาดมันเนี่ยหนึ่งเราจะหิวโหย2ไม่ทานอาหารมากๆหรือทานอาหารไม่ถูกส่วนทำให้เป็นโรคนะครับโรคขาดสารอาหารโรคอย่างเช่นคนที่ขาดวิตามินซีก็เป็นโรคลักปิดลักเปิดนะครับคนที่ขาดสารเกลือไอโอดีนก็เป็นโรคคอพอกใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันร่างหัวใจเนี่ยถ้าหากว่ามันขาดสารอาหารที่คือต่ออาหารเนี่ยมันก็เกิดโรคนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบแต่ว่ามันมีความแตกต่างอยู่ว่าโรคของร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่โรคดุนยาแต่โรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยมันเป็นทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์คือมันส่งผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราขาดสารอาหารบางตัวเราเป็นโรคนั้นโรคนี้ในโลกดุนยาพอเราตายปุ๊บโรคนั้นไม่เกิดละกับรู้กับวิญญาณของเราไม่มีโรคเหล่านั้นแต่ว่าโรคของหัวใจนั้นถ้าหากว่าเราเป็นโรคหรือเราขาดสารอาหารที่ให้กับหัวใจเนี่ยเราจะเป็นทั้งดุนยานะครับดุนยาเราจะเป็นคนที่อย่างที่เราบอกกุลูบุมกอเซียหัวใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้างเป็นหินนะครับหินเป็นไงครับเวลาน้ำลดไปน้ำมันก็ไม่ซึมเข้าไปในหินเวลาอะไรไปกระทบมันก็แตกนะครับมันไม่ดูดซับไม่ดูดซับเปรียบเทียบกับคนคนหนึ่งอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะสังคมเขามีการตักเตือนสังคมมีการบอกกล่าวมีการสอนแต่คนคนนั้นอยู่เฉยๆเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเขานั้นเป็นหินไปแล้วนะครับตายด้านเสร็จแล้วแข็งกระด้างไปแล้วพอโลกอาคิเราะห์นะฮะหัวใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขอต่ำนะครับผมทำท่าประทับตาให้ดูแล้วนะครับว่าประทับตาแล้วหัวใจแล้วแล้วก็ไม่รับไม่เปิดซองรับอะไรอีกแล้วนะครับเพราะประทับตาติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วไม่รับความดีความชอบอะไรอีกแล้วแล้วหัวใจที่เป็นโรคนี่แหละนะครับมันจะส่งผลทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อย่างผมได้กล่าวคนซอลเลาะห์คนหนึ่งนะครับในหนังสือเขาบอกว่าคนซอลเลาะห์คนหนึ่งได้บอกว่าคนดีๆคนหนึ่งนะครับบอกว่ายาอัจบันมินันนัสยาบกูนะอาลามัมมาตะยัสดุวาลายาบกูนะอาลามัมมาตะกอลบุวะฮูวะอัชัดนะครับบอกว่ายาอาจบันโอ้ช่างเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินมินันนาสิบรรดาคนที่นะครับเขาบอกเขาแปลกใจกับคนเหล่านี้เหลือเกินคนประเภทไหนคนที่ยาบกูนะอาลามัมมาตะยัสดุร้องไห้นะครับแปลกใจเหลือเกินกับคนที่ร้องไห้ให้กับคนที่ร่างกายของเขาตายเราเวลาญาติพี่น้องเราเสียชีวิตเราร้องไห้ใช่ไหมครับเวลาคนที่เรารักเสียชีวิตเราร้องไห้ร้องไห้ที่เราจากกันร้องไห้ที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันในโลกดุนยาอีกแล้วเขาบอกว่าร้องไห้เมื่อมีคนตายวาลายาบกูนะอาลามัมมาตะกอลบุแต่ไม่ร้องไห้ให้กับคนที่หัวใจของเขาตายสมมติว่าเรามีลูกตกน้ำตายร้องไห้เสียใจลูกเราถูกอุบัติเหตุหรือเป็นไข้ไม่สบายเสียชีวิตเราเสียใจเราร้องไห้แต่ว่าลูกของเรากำลังเดินอยู่พูดอยู่หายใจอยู่แต่ว่าหัวใจของเขาตายด้านลูกเราไม่ละหมาดลูกเราไม่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกเราไม่คุมฮิญาบลูกเราทิ้งศาสนาห่างไกลจากศาสนาเราไม่ร้องไห้นะครับเขาบอกเขาแปลกใจตรงนี้เพราะว่าไอการตายของลูกของเราเนี่ยหรือคนที่เรารักเนี่ยเขาตายไปแค่โลกดุนยาเดี๋ยววันกิยามะห์เราก็พบกันใหม่ในสวงสวรรค์แต่ว่าคนที่ตายหัวใจตายในโลกดุนยาเนี่ย เรามั่นใจเลยว่าในวันกิยามะห์นะครับหรือว่าต้องระวังในวันกิยามะห์เนี่ยเราก็จะไม่ได้พบกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเราเข้าสวรรค์แต่เขาไปอยู่อีกที่นึงที่ไม่ใช่สวรรค์นะครับดังนั้นนี่คือคำพูดของคนซอลแรกคนนี้ดังนั้นเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้เราได้ทราบถึง อาหารของหัวใจคือตออาเนี่ยจึงควรจะกล่าวนะครับนำมากล่าวในที่นี้บ้างจริงๆแล้วเรื่องของตออานั้นทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยทีนี้ในเมื่อเรากำลังอะไรครับผมขอถือโอกาสในช่วงเช้านี่นะครับเป็นช่วงของการขัดเกลานะครับพูดถึงเรื่องการขัดเกลาเรื่องการเพิ่มอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเว้นจากการไปว่ากล่าวกันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการอะไรบ้างหรือว่ามีหลักปฏิบัติอันใดบ้างที่จะทำให้เรานั้นนำวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมาขัดเกลาหัวใจของเราขจัดโรคภัยต่างๆที่มีในหัวใจแล้วก็เป็นเกราะป้องกันไม่ให้หัวใจนั้นตายหรือตายด้านนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่มากมายแต่ที่ใหญ่ๆนะครับที่ควรจะจดจำแล้วก็ควรจะนำไปใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราก็คือ1ซิกรุลลอฮ์นะครับเรื่องของตออาที่ทำให้หัวใจเป็นอาหารของหัวใจนะครับคือซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวเราจะดูความสำคัญของแต่ละอย่างนะครับซิกรุลลอฮ์แปลว่าอะไรครับซิกนะครับแปลว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคือตอนที่ผมไปเรียนที่ปากีสถานมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้คำว่าซิกรุลลอฮ์แปลว่าอะไรเขาก็ไปเปิดสมุดศัพท์นะครับหนังสือศัพท์เรียกว่าเบอร์กอมูสทีนี้คำว่าซิกรุลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใส่สระอีสกัสรอลงที่ซิกเนี่ยคือการรำลึกถึงแต่ถ้าบอกว่าซากัตเนี่ยแปลว่าเพศชายนะครับซากัตนะครับซากัตถ้าผู้หญิงก็มุอันนัสมุซักกัตนะครับคำว่าเพศชายเนี่ยซากัตเนี่ยแปลได้อีกคำนึงคืออวัยวะเพศชายเขาก็ไปเปิดศัพท์เขาก็ตกใจว่านี่คือมันแปลว่าอะไรกันแน่เพราะว่าคำว่าซะกัตเนี่ยแปลว่าอวัยวะเพศชายผมก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันคือซิกนะครับมันคือไม่ใช่ซะกัตอันนี้นอกเรื่องนะครับข้อที่2นะครับตีลาวะอัลกุรอานตีลาวะตุลกุรอานปากกาไม่ค่อยดีนะฮะคงจะเห็นนะครับตีลาวะคือการอ่านกุรอานคือการ อย่างที่กุรอานได้บอกว่าวะรอตตีลิลกุรอานตัรตีลานะครับต้องอ่านกุรอานอย่างชัดการอ่านอัลกุรอานซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีผลบุญมากมายเพียงใดประการที่3อิสติฆฟารอิสติฆฟารนะครับคำว่ากอฟาร์แปลว่าการให้อภัยใส่อลิฟซีนตาไปข้างหน้าอลิฟซีนตาแปลว่าการขออภัยโทษนะครับซิกรุลลอฮ์อ่านอัลกุรอานแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบ้างที่ไม่เคยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่เคยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขาไม่เคยทำความผิดหรือทำความผิดแต่ไม่รู้ความผิดของตัวเองนะครับไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่เคยทำความผิดนะฮะแต่ว่าคนที่ทำความผิดที่ดีก็คือวะคอยรุคอตตออีนัตตาวาบูนนะครับหะดีษบอกว่ากุลุบนอาดัมคอตตอมนุษย์ทุกคนนั้นแน่นอนเหลือเกินจะต้องประสบกับการปฏิบัติสิ่งที่ผิดนะครับเผลอบ้างหลวมตัวบ้างลืมบ้างจำเป็นบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคนที่ดีที่สุดในการทำความผิดก็คือคนที่ทำความผิดแล้วขอตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าตาบ้าเสร็จก็สัปดาห์นี้ก็ไปทำความผิดมาใหม่พอถึงว่าอาทิตย์ก็กลับมาที่โบสถ์แล้วก็มาขออภัยโทษแล้วก็กลับไปทำความผิดใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการตอบะของอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นประการที่4การขอดุอาอัดดุอานะครับอัดดุอาประการที่5ศอลาวาตอัศศอลาตุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศอลาวาตต่อนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนะฮะคือการกล่าวศอลาวาตและประการสุดท้ายก็คือกิยามุลเลลกิยามุลเลลการละหมาดตะฮัจญุดกิยามแปลว่าการ ยืนหรือการละหมาดอัลเลนก็คือในช่วงเวลากลางคืนจริงๆแล้วเรื่องของตออะห์มีมากกว่านี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วว่าตออะห์ก็คือการที่เราทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และพระองค์พึงพอพระทัยแต่ว่าสิ่งที่นำหยิบยกมากล่าวในที่นี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในโอกาสต่อไปนะสำหรับวันนี้เนี่ยมาดูกันหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการซิกรุลลอฮ์นะครับแล้วก็การติลาวะตุลกุรอาน2ประการถ้าหากว่าเวลาเราพอนะครับการซิกรุลลอฮ์และการติลาวะตุลกุรอานท่านเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าอัซิกลิลกัลบิกัลมาอิลิสซะมากินะครับอัซิกการซิกรุลลอฮ์นั้นสำหรับหัวใจแล้วนะครับก็เหมือนกับม้าเหมือนกับน้ำลิสซะมักที่มีความสำคัญต่อปลานะฮะใส่คำเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพนี่เลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราลองนึกภาพของปลานะครับที่มันต้องอาศัยน้ำฉันใดเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเราที่ต้องอาศัยอากาศใช่ไหมฮะเป็นที่อยู่อาศัยปลาต้องอาศัยน้ำเป็นที่อยู่อาศัยหากว่าปลาถูกแยกออกจากน้ำนะครับปลาถูกเอาออกมาจากน้ำปลาจะเป็นไงครับตายพอตายแล้วเนี่ยเกล็ดมันก็จะแข็งนะฮะแข็งแห้งแล้วก็เน่าหัวใจเช่นเดียวกันเนี่ยหัวใจเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีการซิกรุลลอฮ์มันก็เหมือนกับเอาปลานี่ออกมาจากน้ำหัวใจก็แข็งแห้งเป็นสะเก็ดพี่น้องคงจะไม่อยากให้หัวใจของเราแห้งเป็นสะเก็ดอยากให้หัวใจของเรานี่อ่อนโยนอ่อนนุ่มกับการต่ออ้างต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการซิกรุลลอฮ์คือน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจขาดกันไม่ได้นะครับเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจอัซิกรุลิลกัลบิกัลมาอิลิสซะมากคำนี้จำไว้เลยนะครับอัซิกรุลิลกัลบิกัลมาอิฟิสลิสซะมากีผมขอเขียนให้ดูโอ้โหปากกาก็ไม่ใช่ดีอัซิกรุลิลกัลบิกัลมาอิลิสซะมากีอันนี้พี่น้องได้ศัพท์4คำเลยนะครับอัซิกรุการซิกเก็ตการซิกรุลลอฮ์ลีแปลว่าสำหรับอัลกัลบหัวใจก้าเช่นเดียวกับอัลมาแปลว่าน้ำนะครับมาถ้าภาษาตลาดเขาเรียกมวยนะครับมวยแต่ภาษาหนังสือเขาเรียกอัลมาลีแปลว่าด้วยสำหรับอัสมักแปลว่าปลานะครับสมักมีซีนมีมครับสมักสมักุลแปลว่าปลาท่านเชคอิสลามมีแต่มียะถามต่อว่าฟะไกฟะยะกูนุฮาลุสมักอิซาอุคริจามินัลมานะอย่างที่ผมถามเมื่อกี้นี้บอกว่าลองคิดดูสภาพของปลาจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าถูกเอาออกมาจากน้ำนะครับมีอีกคนหนึ่งนะครับท่านชัมซุดีอินุกัยยิมบอกว่าอินนซิกกูตุลกุลูบวรรูห์การซิกรุลลอฮ์คืออาหารที่มันมาเสริมสร้างที่มันมาให้กำลังวังชากับหัวใจแล้วก็วิญญาณดังนั้นเมื่อกี้เปรียบเทียบนะครับซิกรุลลอฮ์ก็คือน้ำที่มาหล่อเลี้ยงปลานี่ก็บอกว่าเปรียบเทียบเป็นซิกรุลลอฮ์คืออาหารที่มันมาหล่อเลี้ยงหัวใจร่างกายให้แข็งแรงดังนั้นประโยชน์ของการซิกรุลลอฮ์จึงมีมากมาย1 นะครับยุตรอดุสชัยฏอนซิกรุลลอฮ์มีประโยชน์คือ1ไล่ชัยฏอนการกล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเป็นซิกรุลลอฮ์นะครับขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนี่คือการซิกรุลลอฮ์เวลาเราละหมาดนะครับละหมาดกอดอกอยู่แล้วมีชัยฏอนมาล่อลวงเรามากระซิบกระซาบเราเขาก็ให้ถูกผลน้ำลายใช่ไหมครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนแล้วก็ถมไปทางซ้ายไล่ชัยฏอนการอาซานก็เป็นคำพูดที่มีการซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่ก็ซิกรุลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ซิกรุลลอฮ์มีหะดีษบอกว่าพออาซานเนี่ยชัยฏอนวิ่งหายไปเลยนะครับวิ่งผายลมเรียราดไปเลยนะครับตดแตกไปเลยเรียราดไปไกลๆจนไม่ได้ยินเสียงอาซานพออาซานเสร็จมันก็กลับมาใหม่ดังนั้นซิกรุลลอฮ์เนี่ยครับคือคาถาเอาไว้ไล่ซาตานไม่ต้องไปเรียนภาษาเขมรนะครับเอาซิกรุลลอฮ์ที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละครับเอามาไล่ชัยฏอนนะเพราะว่าท่านอิบนุกอยยิมบอกว่ายุตรบิฮิชัยฏอนแล้วก็การซิกรุลลอฮ์เนี่ยนอกจากไล่ชัยฏอนแล้วเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทำให้ชัยฏอนนั้นหนาวนะครับทำให้ชัยฏอนนั้นเกิดความเจ็บปวดแล้วก็พ่ายแพ้เป็นที่สุดดังนั้นคนที่ เราจะเห็นได้ว่าคนที่เขามีการซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วะเราะนะครับจะเป็นคนที่วะเราะไม่ได้ชี้ตัวเองนะฮะเขาจะเป็นคนที่วะเราะคือเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีกิริยามารยาทที่เป็นอิสลามคือไม่ถูกชัยฏอนมาครอบงำนอกจากไล่ชัยฏอนแล้วเนี่ยยุรดีบิรเราะห์มานนะครับคือคำที่ทำให้อัรเราะห์มานคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพึงพอพระทัย2ประการนะครับประการที่3ยูซีลุลฮัมวัลฆอมอานิลกอลบคือตัวที่จะมาขจัด

มต่างๆที่มีในหัวใจคนเราบางคนเนี่ยบางทีมีทุกข์ร้อนนะครับมีปัญหาในบ้านมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหาชีวิตมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองเป็นโรคตอนนั้นเป็นโรคตรงนี้เกิดความทุกข์ร้อนในหัวใจยาที่แก้ได้อีกวิธีเดียวคือยาที่เรียกว่าซิกรุลลอห์คนเราอยู่ๆก็หงุดหงิดขึ้นมานะครับผู้ชายไม่เคยมีผู้หญิงจะเป็นบ่อยประจำเดือนจะมาก็หงุดหงิดนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติก็หงุดหงิดประจำเดือนไม่มาก็หงุดหงิดจะหมดนะประจำเดือนจะหมดก็หงุดหงิดอันนี้ผมพูดจากสิ่งที่เรียนมานะครับไม่ได้ไปถามใครนะครับคือเรียนรู้มาอย่างนั้นหนังสือเขาบอกไว้ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องหงุดหงิดบ่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับฮอร์โมนดังนั้นสิ่งที่จะช่วยก็คือเรื่องของการซิกรุลลอห์เพราะว่าผู้หญิงในเวลาหงุดหงิดเรื่องประจำเดือนเนี่ยไม่มีอะไรช่วยได้อยู่ๆก็ไม่มีเหตุผลมาเฉยๆใช่ไหมฮะไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคือไม่มีเหตุผลจะโกรธคุณก็โกรธได้เฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการซิกรุลลอห์เพราะว่าอย่างที่เราได้บอกนะครับหะดีษได้บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้นำไม่ได้นะครับมันมีฮิกมาตรงที่ว่าเวลาเป็นผู้นำเนี่ยถึงเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับลมเนี่ยความมีเหตุผลมันจะลดลงไปนะครับจะอยู่เหนือเหตุผลหรือว่าอยู่ใต้เหตุผลซึ่งมันจะก่อให้เกิดผลเสียกับทีมกับกลุ่มกับการปกครองดังนั้นไม่ควรจะให้มีการให้ตั้งผู้หญิงให้เป็นผู้นำแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับอักหรือว่าสติปัญญาเนี่ยนุกซอนคือด้อยกว่าผู้ชายนะครับอย่างเช่นเดือนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงก็ละหมาดไม่ครบตลอดทุกวันเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงแล้วจะให้บอกว่าแม้ก็อัลลอฮ์ทำให้ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาอย่างนั้นแล้วก็อิสลามก็ได้วางระเบียบไว้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีการทุกข์ร้อนหงุดหงิดไม่สบายอกไม่สบายใจมีปัญหานะครับยาที่แก้ได้ก็คือการซิกรุลลอฮ์นี่เอง3ประการแล้วนะครับวะยุจลบุลฮุลฟะรห์วัสซุรุตวัลบัสทำให้ความทุกข์โศกหายไปแล้วเนี่ยซิกรุลลอฮ์จะทำให้หัวใจนั้นเบิกบานแล้วก็มีความสุขประการต่อมาก็คือยูนาวิลกอลวัลวัจห์ทำให้หัวใจนั้นมีรัศมียูนาวิรก็คือให้นูรกับหัวใจแล้วก็ใบหน้าวัลวัจนะครับสังเกตดูนะครับคนที่เขามีอามันอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาดครบ5เวลาทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างวะตะอาลาใช้อย่างสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็มีการซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยจะมีรัศมีคำว่าใบหน้ามีรัศมีไม่ได้หมายความว่าหน้าขาวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคนหน้าดำก็มีรัศมีผมนี่หน้าดำไม่ใช่หมายว่าเอาแป้งเมคอัพหน้าแล้วบอกหน้ามีรัศมีไม่ใช่คนเราต่อให้เมคอัพหน้าแค่ไหนถ้าหากว่าไม่มีอามันนะครับหน้าก็ไม่มีรัศมีไปดูได้รัศมีนี่มันบอกกันไม่ได้นะมันลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเอิบนะครับใบหน้าที่มีรัศมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นหน้าอิ่มเอิบแล้วเรามองเนี่ยเราสบายใจถึงแม้ว่าเขาจะตาเหล่ก็ตามนะครับที่เหล่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีอามันเนี่ยใบหน้าที่มีรัศมีเนี่ยเป็นยังไงมันจะรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะครับใบหน้าที่มีรัศมีหัวใจที่มีรัศมีนะครับนี่ก็คือประโยชน์บางประการของการซิกรุลลอฮ์แล้วก็ประการสำคัญที่สุดของการซิกรุลลอฮ์ก็คือว่าฟัซกุรูนีอัซกุรกุมนะครับฟัซกุรูนีอัซกุรกุมกุรอานบอกไว้อัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงฉันแล้วฉันจะรำลึกถึงท่านนี่คือหัวใจของการซิกรุลลอฮ์เราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากการที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคิดถึงเรารำลึกถึงเราจริงๆแล้วตามหลักความจริงแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมใครอัลลอฮ์ไม่เคยลืมใครนะฮะแต่ว่าคำว่าอัซกุรกุมในที่นี้หมายถึงว่าฉันจะให้ความโปรดปรานให้การดูแลคุ้มครองแล้วก็ดำรงให้เขาอยู่ในฮีดายะของพระองค์นะครับแล้วก็ยังมีนักมุฟัสซิรีนคนบอกว่าอัซกุรกุมก็คือการที่ฉันจะกล่าวนามของเขาต่อหน้าบรรดามลาอิกะห์ที่อยู่รายล้อมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าอารัชนะครับจะกล่าวว่าสมมติว่าคนชื่อมุฮัมมัดเป็นคนที่ซิกรุลลอฮ์อัลเลาะห์บอกว่าบ่าวของฉันชื่อมุฮัมมัดกำลังรำลึกถึงฉันนะครับมาดูต่อมานะครับว่ามันมีหะดีษอะไรบ้างที่พูดถึงเรื่องของการซิกรุลลอฮ์คำว่าซิกรุลลอฮ์นะครับไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แน่นอนว่าจะต้องทำวิธีนั้นวิธีนี้คำพูดนั้นคำพูดนี้อย่างเดียวนะครับบางทีการซิกรุลลอฮ์เนี่ยคือปัญหาเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าซิกรุลลอฮ์จะต้องมีแบบแผนอย่างนี้แบบตอรีกะห์สายนี้ถ้าสายนี้ไม่ใช่อะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนั้นเราจะไปกำหนดว่าใครถูกใครผิดไม่ได้แต่ว่าเราดูว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ทำไว้อย่างไร
อะไรที่

0: ซูลอไม่ทำเราก็ละเว้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันดีก็ตามแต่ถ้าหากว่าซูลอไม่ทำอย่าคิดว่ามันดีนะฮะดังนั้นการยิกุลอโดยยืนนะครับโยกกันไปโยกกันมาหงายหน้าหงายหลังแล้วก็กิ้งกับพื้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยเจอว่าซูลอทำนะครับดังนั้นอย่าไปทำยิกุลอจะยิกุลอตอนไหนก็ได้อย่างไรก็ได้ในอิริยาบถใดก็ได้กำลังทำงานอยู่ยิกุลอทำกับข้าวเนี่ยสมควรนะครับยิกุลอบ้านเราทำกับข้าวชอบเปิดเพลงนะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีงานแต่งงานเยอะใช่ไหมครับที่ทำข้าวก็ทำไปแล้วก็เปิดเพลงกันลั่นเลยเพลงมาลายูเพลงอาหรับเพลงอะไรต่างๆนะครับเข้าใจว่าถ้างานแขกเราเปิดเพลงมาลายูแล้วมันซอหรือว่าเปิดเพลงอาหรับแล้วก็มันใช้ได้นะเสพใช้ได้ไม่ใช่นะครับไม่ควรจะให้มีมหรสพที่มันเกินเลยขนาดนั้นรอซูลอห้ามนะครับบอกว่างานใดก็ตามที่มีมหรสพที่มีมะอาซียะห์เนี่ยอย่าไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานญาติตัวเองก็ตามอย่าไปอันนี้เราไม่ว่ากันทีหลังนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเพลงที่มีเครื่องดนตรีเป็นสิ่งที่เป็นมะซียะท่านนบีฮุยเราะห์เล่าว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรนะอันนี้ได้ตัวบทของการซิกรุลลอฮ์เลยใครที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรใครที่กล่าวคำเนี้ยนะครับความหมายว่าอะไรครับคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์พระองค์เพียงผู้เดียวที่ไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุสำหรับพระองค์คืออำนาจการปกครองและสำหรับพระองค์คือกรรมสิทธิ์ในการถูกสรรเสริญวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรและสำหรับพระองค์นั้นคือผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งใครที่กล่าวคำนี้เนี่ยฟิลเยามีในวันหนึ่งมีอัตมัรระ100ครั้งกานัตละฮูอัดลูอัชรอริกอบินจะเท่ากับการที่เขานั้นปล่อยทาส10คนพี่น้องครับสมัยเราไม่มีทาสเสียดายนะไม่มีทาสสมัยเราจริงๆแล้วเรื่องทาสไม่ใช่เรื่องที่มันซุกนะครับไม่ใช่เรื่องที่ยกเลิกแต่ว่าในเมื่อยังไม่มีสงครามไม่มีการญิฮาดไม่มีการรบรากันแล้วก็มีการจับเฉลยมาจึงไม่มีระบบของทาสแต่เรื่องของทาสนั้นยังไม่หมดนะครับยังมีอยู่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเรามีสงครามระบบทาสอาจจะนำมาใช้ต่อก็ได้แต่ว่าอิสลามนั้นสนับสนุนให้มีการปล่อยทาสให้เป็นไทยนะครับบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวคำนี้วัน100ครั้งเนี่ยจะเท่ากับเขานั้นปล่อยทาส10คนในวันนั้นเราไม่มีท่าให้ปล่อยแล้วก็ทำนี้แหละครับอันดวานเนี่ยอันซิกรุลลอฮ์เนี่ยครับเวลา100ครั้งเนี่ยปล่อยทาสแล้วได้ปล่อยทาสว่าแค่นั้นไม่พอนะครับว่ากุติบัตละฮูมีอัตฮัสนะปล่อยทาส10คนแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบันทึกให้เขานั้นถึง100ความดีวะมุฮิยัตอันฮูมีอัตซัยอะบันทึกให้100ความดียังไม่พอนะครับยังไม่หนำใจลบความชั่วต่างๆที่มีอยู่นั้นไปอีก100ความชั่วสมมติว่านี่คือตาช่างความดีนี่คือตาช่างความชั่วของเรานะครับมันอาจจะเท่าๆกันเรากล่าวคำว่าอัชลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮ์เพิ่มความดีให้เราจากการปล่อยทาส10คนแล้วก็เพิ่มความดีให้เราอีก100ความดีเสร็จแล้วไอ้นี่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับลดความชั่วของเราอีก100ความชั่วมันห่างมันหนีกันนะครับมันหนีกันอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ว่าวิ่งไปด้วยกันมันหนีกันไปคนละทิศละทางสำหรับความดีกับความชั่วแล้วถ้าหากว่าเราทำทุกวันนะครับคนเราชีวิตหนึ่งมีกันอยู่50 60 27 40นะครับทุกวันเนี่ยวันหนึ่งปีหนึ่ง300กว่า365วันเนี่ยทำทุกวันเนี่ยแล้วความชั่วมันจะหมดไหมมันต้องหมดแล้วความดีเนี่ยมันยิ่งเพิ่มพูนนะครับนอกจากว่าเราจะไม่ไปทำความชั่ววะกานัตละฮูฮิซันมินัชชัยฏอนเท่านั้นยังไม่พอครับจะได้รับการป้องกันเกราะป้องกันจากชัยฏอนอัลเลาะห์จะให้เกราะป้องกันชัยฏอนเพียงแค่เรากล่าวแค่นี้100ครั้งปล่อยท่า10คนเพิ่มความดีให้100ความดีลดความชั่วให้100ความชั่วแล้วก็ป้องกันเราให้พ้นจากชัยฏอนยามะฮูซาลิกะฮัตตายุมซีป้องกันเขาให้พ้นจากชัยฏอนวันนั้นทั้งวันจนกระทั่งตกเย็นวะลัมยะติอะฮะดุนบิอัฟฎอลมิมมาญาบิอิลลารัจุลอะมะละอักษัรอะมิละอักษัรมินซาลมินฮูนะครับ แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าทำเช่นนี้ได้เนี่ยจะไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาดีเท่ากับเขานอกจากคนที่ทำมากกว่าเขานะครับนอกจากทำมากกว่าก็จะได้ดีกว่าดังนั้นไม่มีจำนวนที่แน่นอนในการซิกรุลนะครับขอให้มาก100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งหลังละหมาดสัก10ครั้งนะครับทุกวันทุกวันทุกเวลาละหมาดมีอะไรอีก5ทีนะครับอีกหะดีษบทนึงนะครับบอกว่าอันญาบิรบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์ฆอริซัตละฮูนัคละตุนฟิลญันนะห์ใครก็ตามที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮ์นะครับมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์เจ้าผู้ทรงอำนาจในการสรรเสริญผู้ทรงยิ่งในการสรรเสริญเนี่ยในการที่จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้กับเขาในสวงสวรรค์กล่าวคำหนึ่งอัลลอฮ์จะปลูกต้นอินบะลัมนะครับนักละปลูกต้นให้เขา1ต้นในสวงสวรรค์เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเราคือผู้ที่มาเตรียมเสบียงนะครับส่งเสบียงลำเลียงวัสดุก่อสร้างขึ้นไปปลูกบ้านบนสวงสวรรค์เราเจียดเวลานิดๆหน่อยๆเพื่อการอยู่บนโลกดุนยาแต่ว่าชีวิตของเราทุกชีวิตก็คือการที่เรามาหาวัสดุนะครับมาหาปูนมาหาทรายมาหาไม้มาหาหินกาบมาหาหินอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยส่งขึ้นไปบนสวรรค์ไปปลูกบ้านไปปลูกที่อยู่อาศัยที่จะพำนักนิรันดรที่นั่นบนสวงสวรรค์การที่เราส่งไปไม่ได้หมายความถึงการที่เราจะซื้อปูนจากร้านโซในปากซอยแล้วก็ส่งไปแต่ว่าการที่เรามาทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคำพูดที่เราพูดที่เราซิกรุลลอฮ์ที่เราละหมาดที่เราถือศีลอดคือการที่เราส่งเสบียงขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปปลูกบ้านของเราเช่นเดียวกันนะครับปลูกบ้านแล้วก็ต้องมีต้นไม้รอบๆบริเวณดังนั้นการกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮิก็คือการที่เรานั้นส่งต้นไม้ขึ้นไปปลูกบนสวงสวรรค์ที่เราจะขึ้นไปพำนักอย่างนิรันดรนะครับสำหรับวันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของความประเสริฐของการซิกรุลลอแล้วก็คราวหน้านะครับถ้าหากว่าคงจะอีกนานนะครับเพราะว่าผมไปทำฮัจญ์ก็จะพูดถึงเรื่องของการติลาวะตุลกุรอานแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับความดีงามของอามันอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้ที่มันคือการตออะห์ที่จะทำให้หัวใจนั้นมีอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้หัวใจตายด้านนะครับเราจะพูดกันไปเรื่อยๆถึงความดีงามแล้วก่อนจะจบนะครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องของกิยามุลเลนนะครับเราจัดโปรแกรมกิจกรรมกิยามุลเลนการตะฮัจญุดที่มัสยิดสันติชนทุกเดือนนะครับวันเสาร์ที่1ของเดือนหลังอิชากระทั่งถึงซุบฮ์บางคนเข้าใจว่าจะไหวนะครับตั้งแต่อิชาหลังซุบฮ์ไม่ได้นอนจริงๆแล้วไม่ใช่คือการที่เรามาอยู่ในมัสยิด 4:00 น 5:00 น ง่วงนอนเราก็นอนพอ 3:30 น 4:00 เราก็ปลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดกันมีการตัฟซีรกุรอานมีการฝึกการซิกรุลลอฮ์การกล่าวดุอาการท่องทวนทบทวนดุอาอะไรต่างๆพอหลังซุบฮ์เราก็มีการนะซีฮะห์กันแล้วก็กลับบ้านนะครับเลี้ยงอาหารกันตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่เราทำกันมาหลายเดือนแล้วนะครับกิยามุลเลนดังนั้นพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับวันเสาร์ที่7นะครับวันเสาร์ที่7เดือนหน้าเดือนเมษานี้ก็ขอเชิญได้นะครับที่ข้างบนมัสยิดสันติชนนะครับมันก็คือ1ของกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้หัวใจของเรานั้นปลอดภัยจากโรคแข็งแรงแล้วก็เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้เกิดการขัดเกลานะครับการกิยามุลเลนการตะฮัจญุดหากว่าเราทำที่นี่ไม่ได้ก็ทำที่บ้านของเรามันคือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอีหม่านจะเห็นได้ว่าพี่น้องคงจะรู้จักคงจะได้เคยได้ยินประวัติศาสตร์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีในถ้ำฮิเราะด้วยกับซูเราะห์อิกเราะห์นะครับดังนั้นการที่คนจะเป็นนบีนั้นจะต้องรู้นะครับแต่งตั้งให้เป็นนบีอย่างเดียวบอกอิกเราะห์จงอ่านคือให้เรียนรู้พอกลับมาบ้านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลนะครับนบีก่อนแล้วก็รอซูลทีหลังได้บอกว่ายาอายุฮันมุดดัสซิรหรือว่ายาอายุฮันมุซัมมิลโอ้ผู้ที่คุมผ้าอยู่ตรงเนี้ยนักมุฟัสซีรบอกว่าคือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งให้ท่านนบีนั้นเป็นรอซูลพอแต่งตั้งให้เป็นรอซูลปุ๊บกล่าวต่อมาเลยว่ากูมิลไลลาอิลลากอลีลาจงยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุดตลอดทั้งคืนยกเว้นเพียงน้อยนิดในการพักผ่อนนะครับดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นรอซูลก็คือจะต้องมีการขัดเกลาตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งด้วยการละหมาดตะฮัจญุดเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ใช่รอซูลแต่ว่าเรามีความมุ่งหวังใจหัวใจของเรานั้นเข้มแข็งอีหม่านที่เข้มแข็งดังนั้นจงสรรสร้างอีหม่านแล้วก็เพิ่มพูนความเข้มแข็งให้กับหัวใจด้วยการละหมาดตะฮัจญุดและการประทำอามันอิบาดะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้แล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นคนที่หัวใจเข้มแข็งแล้วก็มีอีหม่านที่สมบูรณ์อัสสลามุอะลัยกุมมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมาอีนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ุพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องทำตัวให้ดูดีก่อนต้อนรับคณะตัวแทน3054จากอิบนุอุมัรอุมัรเห็นเสื้อคลุมผ้าไหมตัวหนึ่งวางขายอยู่ในตลาดเขาจึงซื้อมันไปให้ท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ซื้อเสื้อคลุมตัวนี้ไว้ใส่ให้ตัวท่านเองดูสง่าในการเฉลิมฉลองวันอีด ขออภัยและพบคณะตัวแทนสิครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบว่านี่เป็นเสื้อผ้าสำหรับคนที่ไม่มีส่วนในโลกหน้าต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งเสื้อคลุมผ้าไหมตัวหนึ่งไปให้อุมัรเมื่ออุมัรได้รับเสื้อคลุมตัวนั้นแล้ว เขาได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์และพูดกับท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ก่อนหน้านี้ท่านกล่าวว่าเสื้อผ้านี้สำหรับคนที่ไม่มีส่วนในโลกหน้าหรือคนที่สวมเสื้อผ้านี้จะไม่มีส่วนในโลกหน้าแต่ท่านก็ส่งเสื้อผ้านี้มาให้ฉันท่านนบีกล่าวว่า ฉันส่งมันไปเพื่อที่ท่านจะได้ขายมันหรือเอามันไปใช้ทำอะไรบางอย่างที่ท่านต้องการด้วยเสื้อผ้าตัวนี้เรื่องเสนออิสลามแก่เด็กที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไร3055จากอิบนุอุมัรอุมัรและสาวกกลุ่มหนึ่งของท่านนบีพร้อมกับท่านนบีได้ออกไปหาอิบนุซัยยัดท่านได้พบเขากำลังเล่นอยู่กับเด็กบางคนใกล้เนินเขาบานีมะคอละในตอนนั้นอิบนุซัยยัดกำลังใกล้วัยดารุณเขาไม่ได้สังเกตเห็นท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีได้ใช้มือตีที่หลังของเขาและกล่าวว่าอิบนุซัยยัดเจ้ายืนยันว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไหมอิบนุซัยยัดมองท่านและกล่าวว่าฉันยืนยันว่าท่านเป็นรอซูลของบรรดาผู้ไม่รู้หนังสือหลังจากนั้นอิบนุซัยยัดได้ถามท่านนบีว่าท่านยืนยันว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไหมท่านนบีได้บอกเขาว่าฉันศรัทธาในอัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์หลังจากนั้นท่านนบีได้ถามเขาว่าเจ้าเห็นอะไรอิบนุซัยยัดตอบว่าคนจริงกับคนเท็จได้มาหาฉันท่านนบีกล่าวว่าความคิดของเจ้าสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่าฉันมีอะไรบางอย่างเก็บไว้ในใจสำหรับเจ้าอิบนุซัยยัดกล่าวว่ามันคืออัดขุดเมื่อท่านนบีบอกกับอิบนุซัยยัดว่าฉันมีอะไรบางอย่างเก็บไว้ในใจสำหรับเจ้าท่านหมายถึงซูเราะห์อัดดุคอนแต่อิบนุซัยยัดเดาไม่ถูกทั้งหมดเพราะเขาเอ่ยเพียงส่วนหนึ่งของคำนั่นคืออัดขุดด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงพูดว่าอิบนุซัยยัด เป็นแค่เพียงหมอดูที่พวกไซตอนนำข้อมูลข่าวสารที่ไร้สาระส่วนหนึ่งมาบอกเขาท่านนบีกล่าวว่าน่าอายเหลือเกินเจ้าไม่สามารถข้ามขอบเขตของเจ้าได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นอุมัรจึงกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์อนุญาตให้ตัดคอเขาเถอะท่านนบีกล่าวว่าถ้าเขาเป็นผู้นั้นกล่าวคือดัจญาลท่านก็ไม่สามารถมีอำนาจเหนือเขาและถ้าเขาไม่ใช่ผู้นั้นท่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฆ่าเขา3056จากอิบนุอุมัรต่อมาท่านรอซูลุลลอฮ์กับอุบัยบิลกะอับได้ออกไปยังสวนอินทผลัมซึ่งอิบนุคอยยาดอยู่ที่นั่นเมื่อท่านนบีเข้าไปในสวนท่านได้ซ่อนตัวของท่านอยู่ข้างหลังต้นอินทผลัมเพราะท่านต้องการจะได้ยินอะไรบางอย่างจากอิบนุซอยยาดก่อนที่เขาจะเห็นท่านในตอนนั้นอิบนุซอยยาดกำลังนอนห่มผ้าอยู่ในที่นอนของเขาและมีเสียงบ่นพึมพำออกมาจนได้ยินเมื่อแม่ของอิบนุซอยยาดเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ซ่อนตัวอยู่หลังต้นอินทผลัมนางได้กล่าวว่าโอ้ซอฟนี่คือชื่อของเขาดังนั้นอิบนุซอยยาดจึงลุกขึ้นท่านนบีกล่าวว่าถ้าหากผู้หญิงคนนี้ปล่อยเขาไว้ในสภาพนี้เขาอาจจะเปิดเผยความจริงออกมา3057จากอิบนุอุมัรดังนั้นท่านนบีได้ลุกขึ้นท่ามกลางผู้คนและกล่าวคำสุดดีอัลลอฮ์หลังจากนั้นท่านได้เอ่ยถึงดัจญาลโดยกล่าวว่าฉันขอเตือนพวกท่านเกี่ยวกับมันกล่าวคือดัจญาลและไม่มีนบีคนใดที่ไม่เตือนกลุ่มชนของเขานุก็ได้เตือนกลุ่มชนของเขาเกี่ยวกับมันแล้วแต่ท่านขอบอกพวกท่านถึงคำพูดหนึ่งที่ไม่มีนบีคนใดบอกชนชาติของเขาพวกท่านตะกอนเข้าใจว่ามันเป็นคนตาเดียวและอัลลอฮ์ไม่ทรงมีตาเดียวเรื่องคำพูดของท่านนบีถึงชาวยิวเข้ารับอิสลามเถิดแล้วท่านจะปลอดภัยนี่เป็นรายงานของอบูฮุรอยเราะห์เรื่องถ้ามีบางคนอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ารับอิสลามและพวกเขามีทรัพย์สินและที่ดินดังนั้นสิ่งที่พวกเขามีจะคงอยู่สำหรับเขา3058จากอุซามาบินเซดฉันได้ถามท่านนบีในระหว่างการทำฮัจญ์ของท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์พวกนี้ท่านจะพักที่ไหนท่านตอบว่าอากิลทั้งบ้านไว้ให้เราไหมกินทิ้งบ้านไว้ให้เราไหมหลังจากนั้นท่านได้กล่าวต่อไปว่าพวกนี้เราจะพักที่คอยฟ์บานีกินานะกล่าวถึงกล่าวคืออันมัวอัสซับที่พวกบูชาเทวรูปของชาวกุเรตให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งในการให้สัตว์ปฏิญาณนั้นพวกดัมนาบีกินานะได้เป็นพันธมิตรกับพวกกุเรชในการต่อต้านพวกบานีฮัชชิมและตกลงกันว่าพวกเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับสมาชิกของพวกบานีฮาชิมและจะไม่ที่พักแก่พวกเขาอัชชูรีกล่าวว่าอัลคอยฟ์หมายถึงหุบเขาดูเล่ม2หะดีษเลขที่1589 3059จากอัสลัมอุมัรบิลอัลคอตตอบได้แต่งตั้งทาสที่ได้รับการปลดปล่อยคนหนึ่งของเขาซึ่งถูกเรียกว่าฮุนัยยาเป็นผู้จัดการฮีมากล่าวคือทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่ได้ที่ได้มาจากการจ่ายสกัด หรือสัตว์อื่นๆบางประเภทอุมัดกล่าวว่านี่ฮุนัยยาจงอย่ากดขี่ข่มเหงมุสลิมและอย่าให้พวกเขาวิงวอนสาปแช่งเจ้าเพราะการวิงวอนของผู้ถูกกดขี่ข่มเหงจะเป็นที่ตอบรับโดยอัลลอฮ์และจงปล่อยให้คนเลี้ยงสัตว์ที่มีอูฐ 2-3 ตัวและคนที่มีแกะไม่กี่ตัวต้อนสัตว์ของพวกเขาเข้ามากินหญ้าและจงระวังอย่าให้ปศุสัตว์ของอับดุลรอห์มานบินอัฟและปศุสัตว์ของอุสมานบินอัฟฟานเข้ามากินหญ้าเพราะถ้าหากสัตว์ของพวกเขาตายขึ้นมาพวกเขายังมีไร่มีสวนในขณะที่คนขี่อูฐและมีแกะไม่กี่ตัวหากสัตว์ของพวกเขาตายไปพวกเขาจะพาผู้ที่เขาต้องเลี้ยงดูมาหาฉันและขอความช่วยเหลือจากฉันพวกเขาจะโอดควรว่า โอ้ผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาชนผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาชนแล้วอย่างนี้จะให้ฉันทอดทิ้งพวกเขาหรือไม่แน่นอนดังนั้นฉันจึงพบว่ามันเป็นการให้พวกเขาได้มีน้ำและหญ้านั่นเป็นการง่ายกว่าที่จะให้ทองคำและเงินจากคลังสมบัติของมุสลิมขอสาบานด้วยอัลลอฮ์คนเหล่านี้คิดว่าฉันยุติธรรมต่อพวกเขานี่คือแผ่นดินของพวกเขาและในระหว่างยุคอวิชชาก่อนหน้าอิสลามพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อมันและพวกเขาได้เข้ารับอิสลามด้วยความสมัครใจในขณะที่มันเป็นของพวกเขาขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกรรมชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ้าไม่ใช่เพราะสัตว์ที่ฉันต้องดูแลเพื่อที่จะใช้ขี่เพื่อหนทางของอัลลอฮ์ฉันจะไม่เปลี่ยนที่ดินของพวกเขาแม้แต่ฝ่ามือเดียวให้เป็นหิมะ เรื่องการเขียนรายชื่อของผู้คนโดยอิหม่าม3060จากฮุซัยฟะท่านนบีได้พูดกับเราว่าจดรายชื่อของคนที่ได้ประกาศตัวไปแล้วว่าพวกเขาเป็นมุสลิมดังนั้นเราจึงได้บันทึกรายชื่อไว้ 1,500 คนหลังจากนั้นฉันก็แปลกใจว่าเราจะต้องกลัวบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยหรือในเมื่อเรามีจำนวน 1,500 คนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราได้พบกับการทดสอบอันเลวร้ายมาแล้วจนคนหนึ่งจะนมาสตามลำพังในขณะที่เขาอยู่ในความกลัว บางทีผู้รายงานอาจอ้างถึงความกลัวของคนจากผู้ปกครองบางคนในระหว่างสมัยของคอลิฟาอุสมานอัลวาลิดบินอุกบะเจ้าเมืองกุฟาเคยล่าช้าในการนมาสหรือทำไม่ถูกต้องดังนั้นคนที่มีความเคร่งครัดจึงต้องนมาสตามลำพังอย่างลับๆและหลังจากนั้นจึงไปละหมาดกับผู้ปกครองคนนั้นเพราะกลัวจะถูกผู้ปกครองลงโทษกอสตอลานี อัลอะห์มัสลาวาไปเราได้จดรายชื่อมุสลิมและพบว่าพวกเขามีแค่500คนและอบูมุอาวิยะกล่าวว่าระวัง600ถึง700คน 3061จากอิบนุอับบาสชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ไปลงชื่อในกองทัพเพื่อสงครามนั้นสงครามนี้ไว้แล้วและภรรยาของฉันกำลังไปทำฮัจญ์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าไปทำฮัจญ์กับภรรยาของท่านเรื่อง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยศาสนาอิสลามด้วยคนฟาญิรคือคนชั่วและคนไม่เชื่อฟัง3062จากอบูฮุรอยรอเราได้ร่วมไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์ในสงครามครั้งหนึ่งและท่านได้พูดเกี่ยวกับคนผู้หนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมโดยท่านกล่าวว่าชายผู้นี้มาจากชาวนรก เมื่อสงครามเริ่มขึ้นชายคนนี้ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บบางคนกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์คนที่ท่านบอกว่ามาจากชาวนรกนั้นวันนี้เขาต่อสู้อย่างหนักและเสียชีวิตท่านนบีกล่าวว่าเขาจะไปสู่นรกดังนั้นผู้คนจึงเกิดความสงสัยในความจริงของสิ่งที่ท่านนบีได้พูดไปในขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพนั้นพลันก็มีใครบางคนกล่าวว่าคนผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก เมื่อตกกลางคืนเขาหมดความอดทนและฆ่าตัวตายเมื่อท่านนบีรู้เรื่องนี้ท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ฉันยืนยันว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ดังนั้นท่านได้สั่งบิลาลให้ประกาศแก่ผู้คนว่าไม่มีใครจะได้เข้าสวรรค์นอกจากมุสลิมและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือศาสนานี้กล่าวคืออิสลาม แม้ด้วยคนฟาญิดคนชั่วคนไม่เชื่อฟังดูหะดีษเลขที่2898วะบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
5: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจัดงานหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและนักเรียนยากจนของโรงเรียนอิสลามสันติชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 17:30 น.ถึง 20:00 น.หน้าโรงเรียนอิสลามสันติชนมีคุณวรลักษณ์จูฟะสีสะอาดเป็นประธานในพิธีคุณสุภชัยเอื้อลือชานายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานอำนวยการจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูได้จัดจำหน่ายบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท8ที่นั่งเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:30 น.ฟังการขับร้องนาซิดโดยคณะอนาซิดซัมซุลยามัน 18:30อาจารย์ประเสริฐมัสรีกล่าวต้อนรับแขกภูมิเกียรติและอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยนายธนภัทรดาราฮีมนักเรียนสายสนวีคุณสุภชัยเอื้อลือชาประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคุณวรลักษณ์จุฟะศรีสะอาดประธานในพิธีให้อาวาสและกล่าวเปิดงาน19:00 น.ฟังขับร้องนาซิส19:30 น.จับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขโต๊ะจีนที่จับขึ้นมาได้20:00 น.อาจารย์บิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนดุอาปิดงานผู้สนใจซื้อบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาทได้ที่อาจารย์บิดีนบุญชมเลขาธิการสมาคมโทรศัพท์0851605121หรือที่คุณรัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนโทร0917392405หรือที่ครูโรงเรียนอิสลามสันติชน
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: คุณลักษณะของสตรีที่ประเสริฐสตรีที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่มีความดีงามและยำเกรงต่ออัลลอฮ์เธอผู้มีความประพฤติดีบริสุทธิ์และมีความละอายใจเธอรักษาการละหมาดทั้ง5เวลาอย่างเคร่งครัดและทุกสิ่งที่ช่วยชำระจิตวิญญาณของตนเธออ่านคัมภีร์ของพระเจ้าของเธอโดยไม่ละทิ้งมันเธอรำลึกถึงพระเจ้าของเธอและขออภัยโทษจากพระองค์เธอยึดหลักคำว่าจงอยู่ในบ้านเรือนของเจ้าเป็นแนวทางชีวิตเธอซื่อสัตย์และยึดมั่นในศาสนาของเธออย่างครบถ้วนเธอหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมเพราะในบทบัญญัติของเราสิ่งนั้นเป็นที่ต้องห้ามเธอไม่จับมือกับผู้ที่ไม่ใช่มะห์รอมและไม่อยู่ลำพานกับผู้ที่ไม่ใช่มะห์รอมหากเธอพูดก็เพียงเพื่อความจำเป็นและไม่พูดด้วยเสียงที่อ่อนหวานในคำพูดของเธอเธอไม่ยกระดับเสียงให้โดดเด่นเธอรักษาความบริสุทธิ์ของตนและไม่มองสิ่งต้องห้ามคำพรรณนาที่งดงามที่สุดของเธอคือความละอายและความสงบเสงี่ยมสถานีวิทยุเสียงอิสลามสารสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: เอาละครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนอาจารย์ตอบว่าอาจารย์อาจจะไปตอบหลายที่นะอาจารย์นะหรือเป็นคำถามเก่าก็ไม่รู้นะบอกว่าอาจารย์เมื่อคืนอาจารย์ตอบว่าลูกออกเงินจ้างนักเรียนทำฮัจญ์ให้พ่อได
6: ้ใช่ไหมเย็นเมื่อวานนั่นแหละเรื่องพ่อตายไปวันศุกร์เนี่ย
5: นั่นนะไปจ้างเด็กมาดีน่าให้ทำให้ผมไม่เข้าใจครับอาจารย์นี่นะแล้วจะออกเงินจ้างนักเรียนอ่านอัลกุรอานอุทิศส่วนกุศลให้พ่อได้ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่ะในทางกฐาว่าตั้งมันจะตายยางหรือว่าทนุนได้นี่ก็ต้องได้เหมือนกันสิ
6: ถ้าจ้างทำฮัจญ์ได
5: ้ทำฮัจญ์ได้ฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ไหมอิบาดะห์อันกุรอานเป็นอิบาดะห์ไหมอิบาดะห์อันนี้ก็ให้พ่อนี่ก็ให้พ่ออ
6: ัลลอฮ์นบีครับธรรมะของเราตลอดผมเข้าใจว่าผมพยายามระวังคำพูดแล้วเมื่อวานอาจารย์มืดเขาถามผมในรายการเมื่อวานนี้ช่องอันนาสเขาถามคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่น้องฝากคำถามด่วนเข้ามาก็คือเขาลงทะเบียนพ่อกับแม่เนี่ยลงทะเบียนฮัจญ์เอาไว้แล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายมัดจำอะไรไปหมดแล้วกับอะไรกรมการศาสนาอะไรนะ
5: เก็บ
6: สตังค์ไปกี่หมื่นผมจำไม่ได้เขาบอกกันแหละนะครับ อันนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อนะครับคุณพ่อเสียชีวิตก่อนก็เหลือเฉพาะแม่เขาก็แซ่เขาก็ไปเยี่ยมแล้วแซ่ก็แนะนำว่าแม่เนี่ยไม่ต้องไปถอนชีพอะไรให้ไปอย่างนี้แหละไปทำฮัจญ์ให้เสร็จนะครับแต่ว่าเคสของพ่อที่จ่ายมัดจำมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ถอนแต่ว่าเขาจะใช้วิธีเอาจำนวนเงินเนี่ยนะครับแซ่จะถือขึ้นไปแล้วก็ไปให้นักเรียนที่เป็นคนไทยทางโน้น
5: อ
6: ่ะทำอุปกรณ์ให้พี่น้องก็ถามมาว่าแล้วก็แม่ก็ไม่ได้มีมะห์รอมแล้วก็จะต้องไปอีกแซ่ก็ไม่ยอมให้ถอนแม่ดังนั้นแซ่จะเอาไปให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบอกว่าจะไปจ้างเขาใช้คำว่าจ้างนะที่คนที่ลูกถามมาเนี่ยว่าแล้วจะจ้างได้เลยครับผมก็ตอบไปกับพี่น้องแล้วว่าผมตอบว่าเป็นทำฮัจญ์แทนไม่ได้ตอบว่าจ้าง
5: จ้างนะทำฮัจญ์แทน
6: ไปทำฮัจญ์แทนให้เนี่ยสามารถทำได้ส่วนประเด็นการจ้างหรือไม่จ้างเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการว่าจ้างได้หรือไม่
5: จ้างไม่ได้
6: จ้างได้หรือไม่หรือจ้างไม่ได้นะครับแต่ว่าการทำฮัจญ์แทนโดยรับ ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงหรืออาจจะมีรางวัลค่าหน่วยค่าน้ำร้อนน้ำชาอะไรบ้างเพิ่มเติมนั้นอันนี้ไม่เป็นที่ถกเถียงนะครับส
5: ่
6: วนใหญ่นักวิชาการเขาอนุญาตอยู่แล้วแล้วผมก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่ามีหลักฐานยังไงบ้างหรือเนี่ยอธิบายไปบ้างแล้วแต่อาจจะมันช่วงท้ายรายการหน่
5: อ
6: ยนะครับก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะก็ยังยืนยันในคำตอบเดิมนะครับฟัตวาของคณะกรรมการทาวันเพื่อการต่อพันธศาสนาอัลจุนาดาอิมาหรือของอะไรละดารุนอิฟตะของมัจมะบูธของอะไรก็แล้วแต่อุลามะซะลัฟตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วอนุญาตให้ทำได้ฮะดีษเรื่องระบุที
5: ่
6: เรื่องของการทำฮัจญ์แทนให้เนี่ยสามารถทำได้ไปทำอุมเราะห์ก็ทำแทนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไอ้เขาเถียงกันต้องว่าถ้าจ้างเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได
5: ้จ้างเลย
6: จ้างเลย
5: ด้วยกับราคา
6: ฉันจ้างตอนนี้หรือเรารู้ว่าเนี่ยผมจะไปฮัจญ์นะเนี่ยผมจะไปทำอุมเราะห์นะใครจะจ้างผมมั่งไปเสนอราคาต่อรองกันแบบเนี้ย
5: จ้างเลย
6: เงินได้ไหมขอ 45,000 เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของธุรกิจไป
5: คร
6: ับ
5: อ
6: ุลามะฮ์ก็คีราฟกันตรงนี้นะพี่น้องจะไปอะไรล่ะไปเอาไปเทียบกับเรื่องจ้างกุรอานอะไรอันนี้ไม่ได้การอ่านกุรอานในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรล่ะมันไม่มีตัวบทหลักฐานระบุชัดเจนเหมือนกับเรื่องของการทำฮัจญ
5: ์
6: การทำฮัจญ์แทนเนี่ยนะครับสามารถทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย
5: มีหลักฐาน
6: มันมีหลักฐานของเรื่องของมันอยู่ใช่ไหมครับ แต่เรื่องของการอ่านกุรอานเนี่ยตัวอิหม่ามชาฟิอีเองเนี่ยแกไม่ยอมรับอยู่แล้วการอ่านกุรอานเพื่ออุทิศผลบุญให้กับผู้ตายเนี่ย
5: ไม่ถึง
6: แกถือว่าทำไม่ได
5: ้แ
6: ล้วก็ผิดหลักการศาสนาด้วยนะว่าอะไรสลินอินซานิลามาซา
5: ลมาซายุดฮะดิษ
6: ยุดอายะกุรอานอายานี้ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เนื่องจากมันไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการอ่านกุรอานแล้วอุทิศผลบุญให้นะตอนนี้ยิ่งเอามาจ้างแบบนี้ก็มีสองทัศนะทัศนะที่หนึ่งถ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุรอานจ้างได้หมดเลยจ้างสอนจ้างอ่านจ้างเขียนจ้างได้หมดเลยก็ไปอาศัยอายะฮะดีษบางบทที่รอซูลบอกว่าอินนาฮักกอมะคอตุมาลีอัจร
5: อ
6: กิตาบุลลอฮ์โอกาสทั้งหลายจะมีสิทธิ์รับค่าจ้างค่าตอบแทนมากที่สุดนะครับก็คือโอกาสที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของกุรอานงั้นจ้างอ่านได้ไหมจ้างได้จ้างเขียนได้ไหมจ้างได้จ้างพิมพ์ได้ไหมจ้างได้อุลามะฮ์ก็เอาฮะดีษบทนี้มาเป็นวิธีคิดว่างั้นจ้างอ่านได้แต่นี้พอจ้างอ่านได้แล้วผลบุญก็ต้องอุทิศให้ด้วยอะไรแบบนี้แต่ประเด็นนี้มันประเด็นคีลาฟเป็นประเด็นคีลาฟงั้นจะเอาเรื่องคาสมาอ้างเพื่อที่จะเทียบเคียงกันเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเรื่องอิบาดะห์เทียบเคียงไม่ได้นะครับ

ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 16:00 นณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะสวนพลูซอยเทิดไทย15ธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากัฟยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณมัสยิดดารุเนียซานสุเหร่าขาวซอยหทัยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮะยีอัสวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงาน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: يسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะกอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รวมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลาะห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของสถานะของโลกดุนยาในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านตลาดขณะที่ท่านเดินเข้ามาที่พื้นที่ราบสูงบางแห่งและผู้คนต่างก็เดินอยู่ข้างๆท่านและท่านได้ผ่านลูกแพะตัวหนึ่งซึ่งมันตายแล้วและหูของมันมีตำหนิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามว่ามีใครในหมู่พวกท่านอยากได้มันในราคา1ดิรฮัมหรือไม่ผู้คนพากันตอบว่าเราไม่อยากได้มันเลยแม้จะราคาเท่าไหร่ก็ตามและเราไม่รู้ว่าจะเอามันไปทำอะไรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอีกว่าพวกท่านอยากได้มันหรือไม่ผู้คนก็พากันตอบว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์แม้มันจะมีชีวิตอยู่แต่เราก็ไม่อยากได้มันเพราะมันมีตำหนิที่หูของมันแล้วนี่มันเป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วเราก็ยิ่งไม่ต้องการมันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์โลกดุนยาทั้งหมดยังไร้ค่าในสายตาของอัลเลาะห์ยิ่งกว่าซากแพะตัวนี้ในสายตาของพวกท่านเสียอีกบันทึกโดยมุสลิม จากความหมายของหะดีษบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านตลาดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงทางตอนเหนือของเมืองมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะเดินผ่านสถานที่แห่งนี้และถือโอกาสให้คำสอนแก่ผู้คนระหว่างทางขณะนั้นท่านได้เดินผ่านซากลูกแพะตัวผู้ตัวหนึ่งซึ่งมีตำหนิที่หูของมันถือเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทั้งทางอาหารและทางการค้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามว่าใครในหมู่พวกท่านอยากได้มันในราคา1ดิรฮัมหรือไม่เพราะดิรฮัมคือเหรียญเงินมูลค่าต่ำสุดในระบบเงินสมัยนั้นนี่เป็นคำถามเชิงคำสอนเพื่อดึงความสนใจให้ผู้คนตั้งใจฟังและกระตุ้นการไตร่ตรองในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งคำถามผู้คนต่างพากันตอบว่าเราไม่อยากได้มันเลยเพราะถึงแม้จะเป็นของฟรีแต่ก็ยังไม่มีใครต้องการเพราะมันตายแล้วและมีตำหนิจึงไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามซ้ำอีกครั้งว่าพวกท่านอยากได้มันหรือไม่เพื่อย้ำถึงความรู้สึกของผู้คนพวกเขาจึงตอบว่าแม้มันจะมีชีวิตอยู่แต่เราก็ไม่อยากได้เพราะนี่คือลูกแพะที่แม้มีชีวิตอยู่แต่ยังมีตำหนิแล้วจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมันตายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์โลกดุนยานั้นไร้ค่าในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่มีค่าใดๆเลยในสายตาของพระองค์มากกว่าซากแพะที่ไร้ค่าในสายตาของพวกท่านเสียอีกและได้มีรายงานจากหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าโลกดุนยานี้เปรียบเสมือนคุกของผู้ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาบันทึกโดยมุสลิมแม้โลกดุนยานี้จะเต็มไปด้วยทรัพย์สินลาภยศชื่อเสียงทั้งหมดก็ไม่มีมูลค่าอะไรเมื่อเทียบกับโลกหน้าอาคิเราะห์ดังนั้นจงอย่าหลงไหลกับสิ่งที่ไร้ค่าในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นความหรูหราความสะดวกสบายที่อาจทำให้เราลืมโลกอาคิเราะห์ที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าแต่ถึงแม้ว่าโลกดุนยาอาจจะไร้ค่าแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราทำคุณงามความดีเพื่อโลกหน้าอาคิเราะห์ผ่านโลกดุนยานี้เพื่อที่เรานั้นจะได้ประสบกับความสำเร็จและได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนด้วยกับความเมตตาของพระองค์ร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะฮ์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: ขยะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใน1ปีมนุษย์สร้างขยะกว่า 2,000 ล้านตันซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจแน่นอนว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีรับมือและจัดการกับขยะที่แตกต่างกันพี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบที่แบบพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทำให้หัวใจของเรานี้นะครับได้สดชื่นนะครับที่ได้รับอะไรครับได้รับคำสอนจากท่านรอซูลได้รับคำสอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการชี้นำจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราดีใจครับเราดีใจด้วยกับการที่เรานั้นได้สดับรับฟังถึงอายะอัลกุรอานถึงหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเป็นแบบอย่างให้แก่เราและทำให้เรานั้นได้รู้นะครับว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่นานแล้วและบางครั้งนะครับเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับแต่เป็นของฝากจากท่านรอซูลในเรื่องการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนี้มันเป็นยังไงกับเราบ้างเรามาฟังหะดีษนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะแท้จริงทุกๆประชาชาตินั้นน่ะมีฟิตนะนะครับมีความนะครับมีความการถูกทดสอบนะครับมีความวุ่นวายเสียเหลือเกินนะครับทุกๆประชาชาติไม่ว่าประชาชาติของท่านนบีนูห์นะชาติชาติของท่านนบีซอลและถึงแม้ว่าท่านนบีจนกระทั่งสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีฟิตนะนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมเช่นกันวะอินนะฟิตนะตะอุมมะตีอัลมาลและฟิตนะที่ใหญ่ที่สุดของประชาชาติของฉันเนี่ยท่านนบีกล่าวไว้นะครับว่าประชาชาติของฉันน่ะอะไรที่เป็นฟิตนะที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเรื่องทรัพย์สมบัตินั่นก็คือทรัพย์สินเงินทองนั่นเองพี่น้องครับพี่น้องว่าจริงไหมอัลลอฮ์พี่กับน้องนะครับฆ่ากันตายก็เนื่องด้วยทรัพย์สินเงินทองดมมรดกนะครับคนหลายๆคนนะครับต่างก็แย่งตำแหน่งกันนะครับแล้วก็ได้มีการทะเลาะเบาแว้งกันก็เรื่องอะไรครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือไม่บางครั้งเราเนี่ยนะครับตั้งความหวังในการเรียนของลูกของคนนั้นของคนนี้ไม่ได้ตั้งให้เขานั้นน่ะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งว่าเป็นนะครับให้เป็นลูกที่ซอแล้วแต่ตั้งเป้าหมายว่าให้ลูกนั้นน่ะได้มีงานการที่ดีและได้ทำงานเงินได้ให้เยอะๆแก่ครอบครัวไปตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแต่ลืมที่จะตั้งว่าให้ลูกนั้นเป็นลูกที่ซอแล้วแต่ตั้งเพื่อที่จะให้เรื่องเงินเข้ามาในครอบครัวดังนั้นท่านนบีก็จึงบอกไว้นะครับว่าอินลิกุลลิอุมมาฟิตนะทุกประชาชาติจะเกิดความนะครับความเสียหายความวิบัตินะครับและประชาชาติของฉันจะเกิดความวิบัติมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องทรัพย์สินเงินทองพี่น้องครับพี่น้องว่าจริงไหมจริงครับดังนั้นส่วนหนึ่งจากการที่เรานั้นได้ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เราผ่านมือเรามาให้เรานั้นเป็นผู้ที่อะไรดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเราจะเป็นคนแบบไหนครับเราจะต้องถูกสอบสวนจากนะครับทรัพย์สินเงินทองที่เรานั้นได้มาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเตือนเรานะครับว่าอัลมาลุวัลบานูนซีนาตุลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์ได้บอกว่าทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั่นน่ะเป็นเครื่องประดับแห่งโลกดุนยานี้เท่านั้นเป็นเครื่องประดับให้เรามีทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์เราก็จะดูภูมิฐานหรือว่าให้คนอื่นได้นับหน้าถือตาเราว่าเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองเป็นซีนะนะครับเป็นสิ่งที่
ทำเป็นทำให้เรานั้นได้ประดับประดาตัวของเรามีเกียรติยศนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีๆและก็ให้เรานั้นมีลูกหลานลูกหลานเยอะแยะมากมายที่รู้โอ้ตระกูลนี้ตระกูลดีนะเป็นตระกูลที่ใหญ่โตนะครับคู่คนนั้นก็ชื่นชมนะครับเป็นลูกหลานดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราได้สิ่งเหล่านี้มาอัลลอฮฺได้กล่าวเตือนไว้ว่าชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ชีวิตมนุษย์จะเป็นยังไงครับอัลลอฮฺได้กล่าวเตือนพวกเราไว้ซุยนาลินนาสิฮุบุชชะฮาวาตมินันนิซาวัลบานีนวัลกานาตีริลมุกันตาระติมินัลซะฮับวัลฟิดดะห์والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب อัลลอฮ์กล่าวว่าในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะครับอายะที่14นะครับว่าได้ถูกนำให้สวยงามได้ถูกนำประดับประดับประดาให้กับมนุษย์น่ะให้ลุ่มหลงหรือว่าให้รักนะครับซึ่งมีความรักต่ออะไรครับฮุบบุชาวาตความรักต่ออารมณ์นะครับอารมณ์ของตัวเองให้มีความรักมินันนิซาอันได้แก่ผู้หญิงชอบเหลือเกินนะครับชอบเรื่องผู้หญิงนะครับไปนะครับติดผู้หญิงคนนั้นบ้างติดผู้หญิงคนนี้บ้างนะครับแล้วก็เกิดทำความเสียหายนะครับสร้างความนะครับเสื่อมเสียต่อตัวเองศาสนาและวงตระกูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องผู้หญิงเยอะแยะมากมายวัลบานีนและให้มีความรักต่อลูกนะครับลูกผู้ชายเพราะอะไรครับทำไมตรงนี้ต้องบอกว่าวัลบานีนไม่บอกบานาตวัลบานีนคนนะให้ความสำคัญกับลูกผู้ชายพอลูกผู้ชายเกิดมานะดีใจโดยเฉพาะชาวอาหรับนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าชาวอาหรับสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกผู้ชายเกิดมาเขาจะดีใจตีกองร้องเพลงมีความสนุกสนานแต่เมื่อลูกของเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงในสมัยยาฮิลิยะเอาไปฝังครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับวงตระกูลดังนั้นครับพี่น้องครับเขาก็อัลลอฮ์ก็ได้ให้ลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้เขามีผู้หญิงแล้วก็อัลลอฮ์ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองอันมากมายนะครับมินัซซะฮับวัลฟิดดะห์นะครับเงินก็มีทองก็มีนะครับวัลไคลมุซาวะมะวัลอันอามวัลฮัรทั้งมีม้านะครับที่สวยงามเหมือนปลาเหมือนเราตอนนี้ไม่ใช่ม้าก็คืออาจจะเป็นรถยี่ห้อดีๆยศยี่ห้อสวยๆนะครับมาประดับนะครับบารมีเราหรือว่าปศุสัตว์ต่างๆที่เราได้ครอบครองอยู่มีเรือกสวนไร่นาเยอะแยะมากมายนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่านั่นนะเป็นเครื่องที่อำนวยประโยชน์แค่เพียงอะไรครับชั่วคราวเท่านั้นอันนี้อัลลอฮ์เตือนไว้นะครับอัลลอฮ์เตือนว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ถาวรนะครับซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวในชีวิตของเขาที่อยู่ในโลกดุนยานี้เท่านั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่กลับคืนไปอย่างผู้ที่นะครับกลับไปอันสวยงามนะอัลลอฮ์นั้นมีสวยงามกว่านี้อีกมีสาวงามกว่านี้อีกมีผู้หญิงที่งามกว่านี้อีกมีลูกผู้ชายที่ดีๆกว่านี้อีกมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายกว่านี้อีกมีสิ่งที่ดีๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เยอะแยะมากมายนะครับในคุณงามความดีดังนั้นเราอย่าแค่มาอะไรครับมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเนื่องได้หยุดกับอะไรครับเนื่องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้เคยกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะอัลโออัลลอฮ์แท้จริงพวกเราคงไม่มีความยินดีใดๆนอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราโอ้พระองค์ฉันขอวิงวอนจากพระองค์ให้ฉันได้ใช้จ่ายตามสิทธิ์ของมันด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูซึ่งเป็นคอลีฟะห์นะครับท่านที่2ได้กล่าวร้องขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ให้เงินทรัพย์สินเงินทองผ่านมาในนะครับในอำนาจของตัวเองหรือว่าในสิทธิของตัวเองมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอาว่าไงว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงนะครับพวกเรานั้นคงไม่ได้ยินดีใดๆนะครับนอกจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงป
ประทานให้กับเรามาและโอ้พระองค์นะครับฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ให้ฉันน่ะได้ใช้จ่ายทรัพย์สินที่ฉันมีน่ะตามสิทธิที่ฉันนั้นน่ะจะต้องใช้จ่ายไปหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับซึ่ง อยู่ในบทที่ว่าด้วยการที่จะขัดเกลาจิตใจตนเองดังนั้นทรัพย์สินของเรานี้มันจะเป็นทรัพย์สินที่ดีขัดเกลาให้ตัวเราเองไม่เป็นบุคคลที่ทะนงตนว่าฉันแม่ฉันมีฉันรวยฉันเก่งฉันอยากจะได้อะไรฉันได้หมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่น้องแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราเนี่ยและก็เตือนเราเนี่ยทำให้เรานั้นได้นึกถึงนะครับว่าทุกอย่างนั้นเป็นของอัลลอฮ์ได้ฝากมาให้กับเราให้เป็นหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องดูแลฝากลูกให้เรามาให้เรามาดูแลฝากทรัพย์สินให้เรามาให้ผ่านมือเรามาให้เรามาดูแลว่าจะใช้ไปในทิศทางไหนเงินได้มาก็ถูกต้องจ่ายไปก็ต้องถูกต้องนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับได้บอกไว้อีกนะครับว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะแท้จริงทรัพย์สินเงินทองและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบของพวกเจ้าเท่านั้นเลยนะครับเป็นการทดสอบพวกเจ้าวัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอาซีมและอัลลอฮ์นะครับนั่นน่ะหน้าที่พระองค์นั้นน่ะมีรางวัลที่ใหญ่กว่านี้นะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์ประการหนึ่งที่มุมินผู้ศรัทธาถูกทดสอบอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมีทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เรานั้นมีเงินแต่เรานั้นไม่ใช้ทรัพย์สินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มานะครับไปในทางที่เกิดประโยชน์ดังนั้นเมื่อเราจงฟังหะดีษต้นนี้ไว้นะครับและจะฝากนะครับของฝากที่เป็นจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหะดีษต้นนี้ไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มีอะไรอยู่ในการครอบครองของตัวเองแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนเราจะต้องถูกนะครับทำและก็นำมาเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เรามาดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ซึ่งบันทึกโดยท่านอบูซัรนะครับอัลอัสลามีนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตาซาลุกอดามาอัมดินยามัลกิยามะฮัตตายุสอะลาอันฮัตตายุสอะอันอุมรีฟีมาอัฟนาเท้าทั้งสองของบ่าวของพระองค์นั้นยังคงอยู่กับที่ในวันกิยามะห์ชื่อจะไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะต้องถูกสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซะก่อนประการที่หนึ่งที่เขาจะถูกทดสอบนั่นก็คืออันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาถามกับอายุของเขาอายุของเขาน่ะว่าเขาเสียเวลาไปกับเรื่องใดบ้างอายุของเขาน่ะใช่อายุของเขาไปในเรื่องอะไรบ้างอัลลอฮ์บางคนนะครับจะทำอิบาดะห์ยังไม่ได้ตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นอยู่รออายุเยอะๆก่อนคอยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับจงฉกฉวยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและแม้เช่นนั้นแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับและประการที่สองวะอันอิลมิฮีฟีมาฟะอะละแล้วประการที่สองจากความรู้ของเขาว่าใช้ปฏิบัติไปในเรื่องใช้ประทาทำในเรื่องดาเรื่องใดกันบ้างพี่น้องครับเราได้ฟังคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ได้สั่งไว้ยังไงและอัลลอฮ์ได้สอนไว้ยังไงท่านนบีปฏิบัตินะครับเป็นแบบอย่างไว้ให้กับเราไว้ยังไงเรารู้ถามว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติไหมอัลลอฮ์จะถามครับและประการที่สามวะอันมาลิฮีมินไอนักตาซาบะฮูวาฟีมาอัมฟะกอฮูและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขาว่าเขานั้นเอามาหรือว่าเขาแสวงมาเราก็หามาด้วยกับวิธีใดและเขาใช้จ่ายมันไปอย่างไรได้มาถูกไหมคดโกงเขาไหม
ประชาชนเขาไหมโกงมรดกเขาไหมหรือว่าไปลักขโมยใครเข้ามาไหมอาจจะได้มาด้วยกับหยาดเหงื่อแรงกายทำงานกลับมาแต่เราจ่ายไปในทิศทางใดจ่ายไม่ในทางที่ถูกต้องไหมเอาไปซื้อหวยไหมนะครับหรือว่าเอาไปนะครับทำไปในทิศทางที่ถูกต้องเอาไปจ่ายให้กับคนยากจนเอาไปเลี้ยงอาหารกับเด็กกำพร้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ถ้าเราคิดนะครับว่าเรามีเงินแต่เราซื้อสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครับพี่น้องแต่ซื้อได้ในโลกดุนยานี้เท่านั้นแต่โลกอาคิเราะห์เอาตายเอาไปไม่ได้เราจะซื้อได้ยังไงครับในโลกดุนยานี้เราเอาไปใช้เอาทรัพย์สินเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับเราเอาไปให้กับเด็กกำพร้าท่านนบีบอกไงใครดูแลเด็กกำพร้าเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในสวนสวรรค์ถามว่าเอาเงินไปซื้อสวรรค์ได้ไหมได้ครับเนื่องจากเราเอาทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยทำความคุณงามความดีในโลกดุนยาใบนี้นั้นพี่น้องครับเรามีทรัพย์สินแต่เราเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยทำคุณงามความดีในโลกดุนยาใบนี้ไหมเพื่อแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์และแสวงหาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไหมขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับและอีกประการหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวว่าวะอันยิสมิฮีฟีมาอับลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะถามเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราว่าเราเอาร่างกายของเรานั้นไปทำอะไรบ้างนะครับเอาไปทำอะไรบ้างดังนั้นพี่น้องครับร่างกายของเราอัลลอฮ์ฝากมาเหมือนกันอัลลอฮ์ฝากมาเหมือนกันแต่เราจะเอาร่างกายของพระองค์เนี่ยไปเล่นฟุตบอลอย่างเดียวให้ร่างกายแข็งแรงไม่เพียงพอครับต้องเอาร่างกายมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาร่างกายที่อัลลอฮ์เอาฝีปากที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาพูดคุยเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เอาลิ้นของเรานี่กระดกขึ้นกระดกลงด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราคงไม่นะละเลยจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกกับเรานะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเรามาร่างกายของเราทรัพย์สินของเราอายุขัยของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะห์และเราจะมีอะไรไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ฝากให้กับเราเนี่ยเราทำปฏิบัติตามหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังอินชาอัลลอฮ์หวังไว้ว่าทุกท่านนั้นจะได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้วันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วัลบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห
3: ์บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมซุมมะอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังและก็รับชมนะครับช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พยายามในการที่จะเอาลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นได้รับการชื่นชมได้รับการรีดอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ทรงเรียกนบีอิบรอฮีมตามบริบทนะครับของความเป็นนบีอิบรอฮีมในเรื่องของความเป็นผู้ที่ยืนหยัดนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีสัจจวาจาในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีความสุขุมลุ่มลึกอันนี้ในแต่ละคุณลักษณะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงชื่นชมเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับยกย่องนบีเอาไว้เป็นอายะเลยแล้วก็เหตุผลในการชื่นชมในการยกย่องนบีนั้นนะครับก็คือเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านนบีอิบรอฮีมเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเป็นการบอกกับนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาเหนื่อยยากนะเขาเจอกับกลุ่มชนต่างๆที่สุดแล้วพอโต้เถียงแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วมันพานมันเอานบีอิบรอฮีมเนี่ยโยนลงไปในไฟนบีอิบรอฮีมก็ยังยืนหยัดนะครับให้ส่งมาให้เกิดมาในครอบครัวของพ่อที่แกะรูปเจเวตนะครับแล้วก็มันจะเขาเรียกมันจะเกิดความหนักใจหรือกดดันขนาดไหนนะครับว่าถ้าหากว่าในฐานะที่เป็นลูกต้องไปดะวะกับพ่อที่เอารูปปั้นแล้วก็เป็นอาชีพนะพี่น้องลองนึกนะคือถ้าอาชีพเนี่ยถ้าเราตัดอาชีพนี้ทิ้งเนี่ยเราไม่มีเป็นอาชีพหลักเราก็จะไม่มีอะไรไม่มีแหล่งทำไม่มีที่ทำไม่มีอะไรที่ทำกินแล้วพ่อมีความสามารถพิเศษในเรื่องการอะไรสลักรูปเจวิตเอาไปให้คนนู้นบูชาเอาไปให้คนนี้บูชานะครับแล้วก็เป็นหนทางเดียวที่จะได้ทรัพย์เอามาเลี้ยงชีพเลี้ยงคนในบ้านแต่พอลูกโตขึ้นมาลูกกับบอกว่าอะไรลูกกับบอกว่าพ่อเนี่ยผิดนะและพ่อผิดแล้วเนี่ยพ่อก็เป็นต้นเหตุให้คนอื่นเขาทำผิดด้วยถ้าพ่อไปทำพ่อไปแกะเนี่ยนะพ่อไปสลักเนี่ยแล้วคนอื่นก็มาบูชาในสิ่งที่พ่อทำเนี่ยนะพ่อนี่เป็นต้นเหตุให้คนเขาหลงผิดทั้งหมดเลยพ่อเลิกเถอะเห็นไหมพ่อเลิกเถอะอย่าไปทำเลยแล้วก็ทั้งที่อะไรนั่นเป็นอาชีพเห็นไหมครับนั่นเป็นอาชีพนะพี่น้องลองนึกนะว่าอันใดก็ตามที่เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นหลักประกันกับชีวิตแล้วก็มีคนเราทำอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าทำไม่ถูกเลิกอย่างเช่นเรื่องของการขายข้าวแกงมีคนมาบอกขายข้าวแกงไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวคนเสื้อไปทำชีริกอ่ะซื้อมันอ้าวเราไม่ยุ่งอะไรก็เราแกงของเราขายของเราใครเขามาเสื้อไปกินก็เรื่องของเขาใครจะซื้อไปทิ้งก็เรื่องของเขาเพราะหน้าที่เขาคือขายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับความชัดเจนมันอยู่แล้วว่าขายได้มันต่างกันกับอาชีพของพ่อของนบีอิบรอฮีมนะครับ มันต่างกันกับอาชีพของพ่อของนบีอิบรอฮีมนะไอ้เราเนี่ยเราตัดสินเรื่องของการค้ามันไม่ได้ผิดอยู่แล้วเราไม่ได้ค้าในเรื่องของชัดเจนมันนี่มันเรื่องของคนเอาอุปกรณ์ทำชีริกที่ไหนละขายข้าวแกงใช่ไหมหรือคนขับรถอย่างเงี้ยนะครับคนขับรถรับจ้างมอเตอร์ไซค์วินหรือรถแท็กซี่อย่างเนี้ยนะครับมีคนต่างอากีด้ามาจ้างไปต่างอากีด้ามาบอกลุงลุงไปนี่หน่อยนะเนี่ยไปจะไปทำบุญที่วัดหน่อยเอาก็เราขับแท็กซี่ใครจะไปไหนก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมเสร็จแล้วเขาจ้างเราไปเราก็ไปนะครับมันไม่ได้ไปยุ่งมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรหน้าที่อะไรของเราเลยนะจริงเราคือคนขับแล้วเราเลือกได้ไหมอ่ะนะครับเราเลือกได้ไหมเราปฏิเสธได้ไหมมันเป็นหน้าที่ของเราแค่ตรงนี้เราก็ทำแค่ตรงนี้ของใสๆอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคนให้คุณเราบอกเลิกเลยขับแท็กซี่เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าคนหลายเลยเดี๋ยวพวกโสเบนีพวกอะไรตาอะไรมารับคนมุสลิมเนี่ยขับไม่ได้นะคุณหมดเลยไปคนอย่างนั้นน่ะก็คือหน้าที่ของคุณขับเขาจ้างคุณไปไหนก็ไปนะครับคุณทำหน้าที่ขับไปขาวแค่นั้นแหละไม่เขาจ้างคุณไปปล้นนะพาลูกค้าพาไปปล้นอันนี้ไม่ได้มันชัดเจนอยู่แต่ตราบใดที่เราอยู่ในวินแล้วคนเข้ามาถึงคิวของเราอ่ะเราจะต้องไปเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมอ่ะใช่ไหมหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นพระคุณเจ้ามาบอกโยมคุณโยมเอาอาตมาไปส่งหน่อยวัดนู้นวัดนี้ไปได้ไหมน่ะเห็นไหมครับแต่บอกไม่ได้เป็นพระไปไม่ได้หน้าที่ของแกขับแท็กซี่แกก็ไปเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวข้องกันนะอันนี้เรื่องของสังคมเราไม่ได้เรื่องของศาสนาชัดเจนนะครับอันนี้ขนาดอาชีพอย่างนี้เนี่ยคนพูดไม่เป็นกลางเนี่ยยังจะทำให้คนอยู่ในสังคมเนี่ยลำบากใจเลยนะครับอาชีพซ่อมโทรทัศน์อย่างเงี้ยซ่อมวิดีโออย่างเงี้ยนะมีแล้วอาจารย์ที่พูดอย่างนี้นะครับพูดบอกว่าอะไรซ่อมโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวคนเอาไปดูนู่นซ่อมวิดีโอซ่อมซีดีเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวคนเอาหนังอย่างนู้นใส่เข้าไปหนังเราไปช่วยเป็นอะไรเป็นสื่อกลางไปช่วยบริการให้เขาสนับสนุนเขาเฮ้ยเราเรียนมาเรื่องของการซ่อมมาถึงเวลาเขาไม่ซ่อมเขาจะไปดูอะไรเรื่องอะไรของเขาเราไม่ได้ไปรับบาปด้วยหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่อาชีพแบบนี้น่ะมีครูบาอาจารย์ที่พูดว่าทำไม่ได้ต้องละต้องเลิกกันมีแล้วนะครับมีแล้วที่พูดแล้วว่าต้องอะไรทำมาหากินกันไม่ได้ซ่อมโทรทัศน์ก็ไม่ได้ซ่อมวิดีโอก็ไม่ได้แล้วแต่ไอ้พวกทำโทรทัศน์มันดูทีวีมุสลิมมันดูมันฟังเสียงอิสลามนะครับมันดูช่องทางต่างๆที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเห็นไหมเราต้องประกาศเลยว่าซ่อมเฉพาะคนที่อะไรเอาไปดูรายการศาสนานะครับไปดูรายการอื่นคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับอย่างนั้นป่ะเราต้องเลือกอย่างนั้นป่ะหน้าที่ของเราคือซ่อมเราก็ซ่อมนะครับเราก็ทำไปเพราะฉะนั้นในยุคของนบีอิบรอฮีมพ่อเนี่ยทำอาชีพแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้และนบีอิบรอฮีมมีอะกีดะห์ที่อะไรไปส่งเสริมเขานะพ่อนะไปสลักให้เขาเนี่ยเขาหลงผิดเขาก็ไปอะไรพ่อเป็นต้นเหตุนะอันนี้ชัดเจนนะครับมันต่างกันนะเพราะฉะนั้น เราถ้าเราไปเรียนเราไปรู้อะไรมาก่อนแล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเรามาพบว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันต่างกับที่พ่อของเราทำอยู่เราจะทำอย่างไรเราจะดะวะพ่อของเราอย่างไรเราจะดะวะพี่น้องของเราเนี่ยอย่างไรนะครับนั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮ์สอบนบีแล้วก็ให้เราเนี่ยดูเอาไว้เป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยจะทำตัวในการที่เราจะดะวะกลุ่มชนของเราเนี่ยอย่างไรให้ดูนบีอิบรอฮีมนั่นนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ส่งมาคนละเรื่องเลยเพราะนั้นคนไปเรียนศาสนามานะครับมาเจอพี่ป้าน้าอามาเจอพี่น้องที่เขายังมีอะไรที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เหมือนกับเราก็ดะวะไปทำหน้าที่แบบสุขุมนะครับนุ่มนวลไปนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเราจะทำอย่างไรนะครับเราพูดแล้วเราสอนแล้วมันเป็นอามานะนะครับมันเป็นอะไรอามานะทางด้านวิชาการอามานะอิลมียะไม่ใช่เรียนออกมาแล้วพูดไม่ได้นะครับพอตาทำอย่างหนึ่งเรามาทำอีกอย่างเราจะได้ว่าอย่างไรนะครับหรือว่าเราไม่พูดฉันเขาปล่อยเขา นะครับเราก็ต้องพูดก่อนทำหน้าที่ก่อนนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยขนาดอะไรอัลลอฮ์ส่งมาแล้วก็เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่าถึงลักษณะต่างๆพฤติกรรมของนบีอิบรอฮีมเอาไว้เนี่ยนะให้เราพวกเราได้รู้เอาไว้ว่ามันเหมือนกับเป็นความกดดันนะให้นบีต้องมาทำงานส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของหัวใจว่าไปดะวะกับคนอื่นนี่พ่อของตัวเองเห็นไหมจะให้เลิกอาชีพที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเห็นไหมพูดยังไงสิ่งหนึ่งที่เราได้แง่คิดนะครับนบีอิบรอฮีมจึงได้อะไรได้ฉายานามว่าเป็นกอวียันบาซีรอนะครับพระฉายานามของนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่อะไรฟากานากอวียันฟิลอะไรบุนียะนะฟินเป็นอะไรบุนียะเป็นความแข็งแกร่งทางด้านการเป็นลูกวาตอตุลละแล้วก็ต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับว่าบาซีรอนฟีดีนีและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างไกลในศาสนาของพระองค์นะครับในศาสนาของนบีอิบรอฮีมที่เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้นบีอิบรอฮีมนั้นเข้าใจนะครับดังที่อัลลอฮฺสุบานะฮูวะตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวัดกุรอิบาดานาอิบรอฮีมุฮัมมัดเจ้าลองพิจารณาดูนะวัดกุรไออุนกุรนะจงพิจารณาดูนะที่อะไรอิบาดานาบ่าวของเราคืออิบรอฮีมเห็นไหมอัลลอฮฺสุบานอวตาลาใช้อิดอฟาใช้คำพาดพิงเรียกนบีรีมว่าเป็นอิบาอะไรอิบาดานานะคำว่าบ่าวอวัตกุรฟีอวัตกุรอิบาดานาอิบรอฮีมนะว่ามุฮัมมัดจะจงพิจารณาดูบ่าวของเรานะคืออิบรอฮีมว่าอิสฮากแล้วก็อิสฮากที่ว่ายะกูบาแล้วก็ยะกูบที่ให้พิจารณาดูอูลิลไอดีวัลอับซอดนะและเป็นผู้ที่อะไรอูลิลไอดีวัลอับซอดเป็นผู้ที่มีพละกำลังคำว่าไอนะอย่าดูในที่นี้นะครับหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่มีพละกำลังมีอำนาจนะวัลอับซอดแล้วก็มีสายตามีมุมมองที่กว้างไกลนะครับอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาบอกนะว่าคือเขาเรียกเป็นผู้ที่ยกย่องนบีอิบรอฮีมนะว่านบีอิบรอฮีมนั้นเป็นบ่าวที่มีความแข็งแกร่งนะเป็นบ่าวที่มีความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ฟังว่าให้ใช้นบีอิบรอฮีมว่าให้ใช้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ไปดูนบีอิบรอฮีมไปดูนบีอิสฮากไปดูนบียะกูบสิว่าพวกนี้นี่เป็นผู้ที่มีพละกำลังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งนั้นนะครับประการต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเรียกนบีอิบรอฮีมว่าอาลีมันกอวียุลฮุจญะห์เป็นผู้ที่มีความรู้นะและก็เป็นผู้ที่กอวียุลฮุจญะห์เป็นผู้ที่แข็งแกร่งทั้งด้านการอ้างหลักฐานยกหลักฐานมานะอ้างหลักฐานมาเนี่ยเป็นหลักฐานที่แกร่งทั้งนั้นเลยนะทำไมล่ะก็เอาหลักฐานมาให้นำรุดยังเถียงไม่ได้อะเห็นไหมอ้าวดูสิอัลลอฮฺวาซาบีตันอัลันฮักและเป็นผู้ที่ยืนหยัดบนความจริงวาซอบิรอนมุสตัสลีมันนะและเป็นผู้ที่มีความขันติธรรมมีความอดทนมีความยอมรับความจำนนลีอาวามิริลลาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาต่อคำบัญชาใช้คำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลานะครับและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นยังถือว่าเป็นคนที่อะไรมินอักมาลินนาสิเตาฮีดันเป็นผู้ที่มีเตาฮีดมีหลักการศรัทธาเชื่อมั่นที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นนบีท่านเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เป็นคนแรกเลยนะครับวาฮัววาฮิดุนมินอุลุลอัซมีเป็นหนึ่งจากอุลุลอัซมีนะครับซึ่งอุลุลอัซมีเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงอิบติละอย่างหนักเลยนะครับในการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับอุลุลอัซมีเป็นผู้ที่อะไรอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องญาตในเรื่องความการมีอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับอ้าวอุลุลอัซมีมีใครมั่งครับพี่น้องหนึ่งก็มีนบีนูมีนบีอิบรอฮีมมีนบีบูซามีนบีอีสาแล้วก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เรียกว่าอุลุลอัซมีเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมก็เป็นหนึ่งจากอุลุลอัซมีนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทดสอบมากๆเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ จากความประเสริฐของนบีอิบรอฮีมเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้อิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นอิมามะฮ์ลินนาสนะให้เป็นนบีที่อะไรเป็นอิหม่ามให้กับมนุษยชาติและเป็นนบีที่มีความสำคัญเลยนะที่ได้รับความยากลำบากซึ่งไม่ความยากลำบากเนี่ยนะอาจจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับความยากลำบากเนี่ยเหมือนกับนบีอิบรอฮีมเลยสักคนนึงนะครับพี่น้องครับนอกไปจากนั้นเนี่ยนะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเจาะจงเอาไว้นะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอาไว้นะในอะไรให้พวกเราเนี่ยได้ระลึกถึงนบีอิบรอฮีมในทุกๆการละหมาดของเราการละหมาดของมุสลิมทุกคนนะครับอันเนี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นรุกนุนมุฮิมุนนะครับเป็นรูกลหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่เอานบีอิบรอฮีมเนี่ยไปฝากเอาไว้ในรูกลนั้นที่พวกเรานั้นไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้เพราะทุกวันคนที่ละหมาดนั้นคราใดที่กล่าวถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องกล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามด้วยเห็นไหมครับอันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้ในเรื่องราวที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รับความเข้าใจอีกว่าความมีเขาเรียกความมีความประเสริฐนะครับของท่านนบีอิบรอฮีมที่ได้ชื่อได้รับฉายานามต่างๆมากมายได้มีฉายานามอย่างนู้นอย่างนี้เอาไว้มากมายแล้วเนี่ยนะครับบรรดานักมวลหมู่นักวิชาการเนี่ยยังให้มองเห็นถึงความสำคัญว่านบีอิบรอฮีมนั้นเป็นหนึ่งจากอูรุลอัซมีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบอย่างหนักนอกจากนั้นนบีอิบรอฮีมก็อยากเป็นหนึ่งอีกนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไปกล่าวไว้ในรูปคนที่สำคัญของบรรดามุสลิมในรูปคนอิสลามข้อหนึ่งนั่นก็คือเอาไปกล่าวไว้ในละหมาดนั่นเองนะครับนั่นก็คือในศอลาวาตที่เราเรียกว่าศอลาวาตอิบรอฮีมียะนะครับเรียกศอลาวาตอิบรอฮีมียะนะก็คือในตะฮียะครั้งสุดท้ายนะครับคาใดก็ตามที่เราอ่านอัตตะฮียะตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับเรื่อยไปอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศ็อลลิฮีนจนกระทั่งถึงอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยวะอะลาอาลิมุฮัมมัดแล้วเราจะต้องกล่าวกามาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมเห็นไหมครับวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะญีดอัลลอฮุมะบาริกอะลามุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมนะวินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะญีดเห็นไหมครับอันนี้มีหลายหลายคนนะครับพี่น้องถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนที่พอจะทราบภาษาอาหรับพอฟังถึงเพราะว่าตรงนี้มันไม่ต้องแปลอะไรนี่ใช่ไหมครับมันไม่ต้องแปลอะไรเพราะเวลาพูดถึงชื่อถึงชื่อไม่ต้องแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุนบีมูฮัมมัดนะเหมือนกับที่อัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุให้กับนบีอิบรอฮีมก็รู้แล้วว่าอิบรอฮีมนี่เนี่ยไม่ใช่อิบรอฮีมลูกชายหวังที่ไหนนะครับไม่ใช่อิบรอฮีมไหนเลยนอกจากอิบรอฮีมนี่เป็นอิบรอฮีมที่เป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นนบียุลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีคำถามพอนึกได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้ละเอ๊ะทำไมล่ะละหมาดเนี่ยเราเนี่ยละหมาดเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราละหมาดนะแล้วก็แล้วเราก็นบีไปรับละหมาดแล้วเราไปนบีอิบรอฮีมมายุ่งอะไรด้วยเห็นไหมครับอาจจะมีคำถามเนี่ยแล้วทำไมต้องไปบอกถึงนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยล่ะในศ็อลาวาตในตะฮียะห์ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้พี่น้องรับคำตอบเอาไว้เลยนะว่านบีอิบรอฮีมเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดารอซูลบรรดารอซูลเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้เนี่ย313 314หรือว่า315เนี่ยอัลลอฮ์เลือกเอามาจากนบีแสนกว่านบีและให้มาเป็นรอซูลรอบที่เป็นรอซูลเนี่ย300กว่าและอัลลอฮ์เลือกจากรอบ300กว่ามากล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเพียง25รอซูลเท่านั้นที่เล่าว่ารุซูลันกอดกอซัสนาฮุมนาวรุซูลันลัมนักซุดฮุมอะไรกะรอซูลบางคนเราเล่าให้เจ้าฟังนะมูฮัมหมัด แล้วก็บางคนเราไม่ได้เล่าให้เจ้าฟังก็มีนะมูฮัมหมัดนั่นที่เล่าให้มูฮัมหมัดฟังไว้นั่นเท่าไหร่อ่ะ24เพราะนอกเหนือจากมูฮัมหมัดเองเนี่ยนะรวมทั้งมูฮัมหมัดด้วยมัน25ฉะนั้นรอบเลือกจาก314 315เนี่ยเหลือ25เลือกรอบเลือกจาก25เอามากล่าวไว้เป็นอุลุลอัซมีเหลือ5รอบเหลือจากอุลุลอัซมีแล้วเนี่ยเหลือ2เอามากล่าวไว้ในละหมาดเนี่ย2คือใครนบีอิบรอฮีมกับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความประเสริฐของนบีอิบรอฮีมอย่างไรนะครับที่มีอีกที่ผมจะได้นำเรียนกับพี่น้องนะที่เราต้องเอาไปกล่าวไว้ในการละหมาดในการตะฮียัตของเราเนี่ยนะครับขอพี่น้องได้ติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลาะห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: อัสอลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียัก
6: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอิน

0: ทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
1: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
2: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
3: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
1: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
6: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
7: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا

0: أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: الحمد لله رب العالمين

قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد

معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم

0: كنتم وكان الله شاكرا عليما الله أكبر
1: الله أكبر
2: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตเศษศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรายการทีวีมุสลิมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับว่าเหตุการณ์หรือการปฏิบัติชีวิตประจำวันของพวกเราเราปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคุณค่ามากแค่ไหนมันวัดกันนะครับว่าระหว่างการที่เราได้รับโอกาสระหว่างการที่เรารับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้โอกาสและความเมตตาตรงนี้ไปในทิศทางใดเราลองมาดูนะครับว่าคนคนหนึ่งที่ได้กล่าวตัวเองว่าเป็นมุสลิมได้บอกนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำนะครับเป็นรอซูลเป็นนบีของเราเราบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเราแต่วันนี้ถ้าเราสามารถที่จะย้อนกลับมามองดูถึงภาคปฏิบัติบ้างว่าภาคปฏิบัตินั้นมันสอดคล้องกับ3ประการที่วันนี้เราได้ปฏิญาณตนวันนี้เราได้ยืนยันไปหรือเปล่าภาคปฏิบัติของเราที่เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราได้ปฏิบัติตามหลักการตามเงื่อนไขตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์หรือไม่เราบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างของเราวันนี้ในชีวิตเราวันนี้ในการปฏิบัติของเราในการใช้ชีวิตทุกวันรายวันของเราวันนี้มีรูปแบบของท่านนบีอยู่หรือเปล่ามีคำบอกคำกล่าวหรือแบบอย่างของท่านนบีอยู่หรือไม่หรือมีเพียงแค่ว่าที่เรามีชื่อเป็นมุสลิมเท่านั้นวันนี้เรามาดูครับว่าสิ่งที่เราประกาศไปก็คือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเราเรายังภูมิใจเรายังยึดมั่นเรายังยึดเหนี่ยวกับอัลอิสลามอยู่หรือเปล่าหรือเพียงแค่ว่าเป็นชื่อศาสนาหนึ่งที่เราจะได้บอกทุกคนได้รู้ว่าเราอยู่ในชื่อใดหรือเป็นชื่อหนึ่งที่จะได้กรอกลงไปในใบสมัครหรือในหลักฐานใดก็แล้วแต่บอกว่าเราคือมุสลิมหรือว่าศาสนาอิสลามอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราบ้างตรงนี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับเราอาจจะต้องมาย้ำเตือนกันบ่อยครั้งเราอาจจะต้องมาย้ำเตือนกันหลายๆครั้งถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าก็รู้อยู่ก็เข้าใจอยู่นะครับแต่วันนี้เราไม่มาบอกว่าเข้าใจหรือไม่แต่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้ทำอย่างไรให้ว่าเราทุกคนที่ได้บอก3ประการเมื่อสักครู่นี้นะครับให้รู้ว่าทำอย่างไรทำอย่างไรให้สอดคล้องกับ3อย่าง3คำพูดคำยืนยันที่เราบอกไว้ให้เป็นภาคปฏิบัติครับให้เป็นภาคผลที่เราสามารถจะทำได้อิสลามไม่ได้เคยบอกนะครับว่าเราจะต้องกล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็กลับไปนอนนะครับแต่อิสลามบอกให้เมื่อเรากล่าวแล้วต้องยืนยันและปฏิบัติในสิ่งที่อิสลามบอกและสั่งใช้เมื่อวันนี้เราศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันนี้เราได้ประกาศตัวเราเองนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าไม่มีคำเชื่อไม่มีความเขาเรียกมั่นใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีกินหรือไม่มีกินจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำจะจนหรือจะรวยจะอยู่ในความยากลำบากหรือสุขสบายทุกอย่างนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ให้และพระองค์เป็นผู้เอาคืนวันนี้พระองค์ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะจนหรือรวยพระองค์ให้ทุกคนเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าใครอยู่ช้าอยู่นานเท่านั้นใครมีมากมีน้อยเท่านั้น
แต่โอกาสหนึ่งที่วันนี้ถ้าเราได้คิดนะครับถ้าเราได้ไตร่ตรองเราจะเห็นว่าอะไรที่มันผ่านมามันผ่านมาด้วยความล้มเหลวทั้งหมดหรือเปล่าหรือถ้าที่ผ่านมามันล้มเหลวและปัจจุบันนี้จนถึงอนาคตข้างหน้านั้นคงจะล้มเหลวเหมือนอดีตกันนั้นหรือลองคิดดูครับเราต้องคิดดูว่าอดีตที่ผ่านมาวันนี้ผ่านมากี่ปีโอกาสที่อัลลอฮ์ให้คืออายุไขการที่วันนี้เรายังสามารถที่จะมีลมหายใจอยู่คิดได้พูดได้มองเห็นฟังได้เราสามารถทำได้ทุกอย่างและที่มากไปกว่าเราสามารถมองกลับไปอดีตนะครับในสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตในการที่เรายังไม่รู้ในเรื่องของศาสนาในการที่เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องของศาสนาในการที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของศาสนามันเป็นอดีตพี่น้องครับมันเป็นอดีตที่กำลังฉายให้เราเห็นว่าปัจจุบันกับอนาคตถ้าต้องการชัยชนะไม่ล้มเหลวจะต้องอย่าทำในสิ่งที่เคยทำในอดีตเห็นไหมครับว่าเพียงแค่เนี่ยหมัดเรื่องเดียวพี่น้องครับมันก็สอนให้เรารู้ถึงการบริหารจัดการในเรื่องการเป็นอยู่ของเราอิสลามไม่ได้มองข้ามเลยนะครับให้ความสำคัญทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนแต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราจะประจักษ์ได้อย่างไรก็ต้องการศึกษาครับวันนี้เรารู้ได้ยังไงครับว่าเราจะต้องเรียนให้จบจบแล้วต้องมีเกรดสูงๆเสร็จแล้วจบแล้วก็ต้องไปสมัครงานที่มีรายได้สูงๆงานดีๆเรารู้ได้ยังไงครับไม่ใช่เพราะการศึกษาหรืออิสลามก็สอนเมื่อ 1,400 กว่าปีครับ 1,400 กว่าปีก็สอนมาในรูปแบบที่จะทำให้เรานั้นรู้เพื่อที่จะบริหารเพื่อที่จะวางแผนงานของชีวิตเราของอนาคตเราของการดำเนินชีวิตของเราแต่อิสลามเพียงแค่ไม่ได้เอาเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่องยังชีพมาเป็นประเด็นหลักเท่านั้นเพราะอิสลามมองถึงเรื่องของอามันอิบาดะห์เรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าการเป็นมุสลิมของเราการศึกษาศาสนาของเราการปฏิบัติศาสนกิจของเราเพื่อต้องการตอกย้ำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าให้รู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นเราจะต้องยึดมั่นเราจะต้องปฏิบัติตนและต้องพยายามในศาสนานี้อย่างต่อเนื่องซึ่งแตกต่างกับรูปแบบที่วันนี้เป็นอยู่ในการศึกษาที่เราเห็นเพราะการศึกษานี้วางเป้าหมายของเครื่องยังชีพเงินเดือนนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานมองตรงนี้เป็นหลักว่าถ้าอยากจะได้ดีได้มากเราต้องเรียนอย่างนี้ให้ได้ขนาดนี้ให้ได้อย่างนี้แต่ศาสนาไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องครับจะบอกว่ายากหรือง่ายจะบอกว่าลำบากไม่มีเวลาทุกคนพูดได้หมดครับแต่ถ้าวันนี้เราเพียงแค่เรียนรู้เราจะเห็นได้ว่าคำพูดเหล่านี้ความเข้าใจอย่างนี้มันจะหมดลงทั้งหมดมันจะจบลงหมดเลยยากก็คงไม่ยากแล้วเพราะเรารู้ว่าทำแล้วเราได้อะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมาวิเคราะห์เพราะทุกคนมีหมดครับจนรวยมุสลิมกาเฟรใครก็แล้วแต่ครับมีหมดเลยครับเนี่ยมัดอันนี้มันอยู่ที่ว่าบริหารเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้อย่างไรเท่านั้นเราจะทำอย่างไรที่จะได้รับชัยชนะและความสำเร็จหรือเราจะทำเหมือนเขาที่เรามองว่าที่เขาทำนั้นคือความสำเร็จของเขาหรือเราจะมองแบบมุสลิมหรือบุคคลที่ได้รับชัยชนะในอัลอิสลามในศาสนา
ก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับที่ได้ใช้เวลาอย่างนี้ใช้โอกาสอย่างนี้ที่อัลลอฮ์ประทานให้และเขาใช้โอกาสเหล่านี้แหละครับทำให้ตัวเองได้รับชัยชนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งรายงานจากท่านอบีซอฟวานนะอับดุลลาห์อิบนุบุสรินอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอยรุนนาสมันตาละอุมรุฮูมนุษย์คนที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดคนที่มีอายุเยอะคนที่มีอายุยืนนะครับพูดอย่างนี้แล้วนะครับหลายคนก็อยากจะมีอายุยืนอยู่แล้วนะถึงอาจจะยังไม่รู้หะดีษบทนี้ก็ทุกคนก็หวังปรารถนาที่อยากที่จะมีอายุเยอะๆหรือพูดง่ายว่าคือไม่อยากตายกลัวตายนะครับไม่อยากจะให้ถึงจุดจบอย่างนั้นอยากจะอยู่บนโลกนี้ไปนะครับแต่ศาสนาอิสลามบอกไม่ได้ห้ามครับความต้องการความอยากที่เป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนที่มีอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ามีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างมีศาสนาอิสลามคือจุดยึดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะมาดูครับว่าเป็นอย่างไรท่านนบีบอกว่าคอยรุนนาซิมันตอละอุมรุฮูมนุษย์ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นะครับคือคนที่มีอายุยืนวะฮาสุนาอามาลูฮูแต่ไม่ใช่มีอายุยืนอย่างเดียวนะครับ100ปี105ปีคนนี้ดีที่สุดยังครับเพราะมันมีคำอธิบายในท้ายหะดีษเพื่อให้เราประจักษ์เพื่อให้เราได้เห็นว่าคนที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดความโปรดปรานตรงนี้เราต้องทำอย่างไรเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อมีอายุยืนแล้วท่านนบีบอกอย่างนี้ครับบอกว่าวะฮาซุนะอามาลุต้องมีผลงานมีการปฏิบัติตัวที่ดีด้วยและปฏิบัติตัวดีทำอย่างไรหางานทำหาเงินเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆอย่างครับฮาซุนะอามาลุฮูตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาหรือพูดง่ายว่าปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มรูปแบบมีอายุยืนมีอายุเยอะเพื่อทำอามันอิบาดะต้องการอยู่นานๆเพื่อทำอามันอิบาดะเพื่อที่จะกราบไหว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องของศาสนาเพื่อที่จะหมั่นสอนเรียนในเรื่องของศาสนาอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในหลักเกณฑ์และหลักการของอัลอิสลามคนเหล่านี้พี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุตลาได้ให้เนี่ยมัดก็คืออายุไขซึ่งรวมถึงพวกเราทุกๆคนด้วยครับวันนี้ทุกคนอัลลอฮฺให้เนี่ยมัดก็คือให้มีอายุจะยืนจะมากนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้วินาทีนี้เรายังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายความว่าอายุของเรายังอยู่ยังมีอายุไขอยู่จะข้างหน้าจะเป็นกี่ปี60 70ปี80ปีนั่นอีกเรื่องนึงแต่ปัจจุบันนี้ต้องทำอามันอิบาดะห์ให้สมบูรณ์แบบและมากที่สุดที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าที่เราอยากทำนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกถ้าที่เราอยากทำก็คืออยากทำนิดเดียวแต่เท่าที่เราทำได้คือเราทำได้แต่เนื่องความไม่อยากความขี้เกียจความไม่เห็นคุณค่าเราก็เลยไม่ได้ทำนะแล้วเราก็มักจะบอกว่าเราทำได้แค่นี้จริงๆไม่ใช่ศักยภาพของมุสลิมเราของมนุษย์เรานั้นสามารถทำได้ทุกอย่างที่ท่านนบีมาสอนมาบอกกับพวกเราทั้งหลายพอสอบแล้วเขาทำได้นะครับคนรุ่นหลังก็มาก็ทำได้แต่มาถึงรุ่นเรามันดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากจึงไม่สามารถจะปฏิบัติได้จึงไม่สามารถที่จะมาเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายได้พี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับอายุไขเป็นสิ่งมีค่าที่สุดแต่มันจะมีค่าตอนไหนครับก็คือตอนที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าหรือตอนที่เราสามารถที่จะนำอายุไขของเรา
ที่เรามีอยู่วันนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยการทําอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุ้มค่ากับชีวิตที่เราเหลืออยู่นี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับพวกเราทั้งหลายครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านขอให้พี่น้องทั้งหลายขอดุอาให้กับวิวเสียงอิสลามนะครับนอกจากขอดุอาแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องช่วยกันระดมทุนนะครับบริจาคให้วิวเสียงอิสลามพี่น้องมีมือถือพี่น้องก็จะไปนอนฟังตรงไหนก็ได้วิวเสียงอิสลามเนี่ยพี่น้องมีวิทยุพี่น้องก็หิ้วไปฟังในครัวก็ได้เพราะนั้นวิทยุเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายได้ที่สุดนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยฉะนั้นวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากทีเดียวในเรื่องบทความวิชาการต่างๆจากผู้รู้ครูอาจารย์หลายท่านที่มาออกพี่น้องฟังไปแล้วก็ขอให้ได้พิจารณานะครับนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ต่อไปได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนของพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเห็นความสำคัญแล้วก็บริจาคมาอย่างวิทยุเสียงอิสลามนะครับ
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมวิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่ ที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมดารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-13 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม 21-19 19-21 และ 21-12 ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซต 10-15 15-11 และ 15-7 โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป 0-4 เกม 61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคงพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหะวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทศแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวป่าแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษ ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
14: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: نسمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์และพี่น้องที่รักศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นก็คือรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิบัติตามแนวทางที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยพระองค์ทรงรับรองนั่นก็คือแนวทางหรือแบบฉบับหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับมิตรแท้ร่วมศรัทธาครับกันเอาเรื่องราวจะเป็นหลากหลายนะครับมาพูดคุยกันบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่มีข้อคิดหรือเรียกว่าอิบรอหรือข้อคิดให้เราได้เรียนรู้ถึงกว่าเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าที่จะอิสลามจะมาตกทอดมาถึงเราในยุคปัจจุบันพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับ 1,400 กว่าปีนะครับความมานะความพยายามอันเป็นตัวอย่างที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์นั้นกว่าที่จะได้มาซึ่งการปฏิบัติอิสลามนะครับพวกเขานั้นต้องผ่านวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆผ่านการดูถูกเหยียดหยามผ่านการทำร้ายรังแกนะครับอย่างต่างๆมากมายและเมื่อเรามาเทียบดูเปรียบเทียบกับเราพี่น้องครับเวลาที่หัวใจของเราขาดที่พึ่งนะครับหัวใจของเรามีความทุกข์ระทมเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ใกล้กับเรานะครับพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราและแบบอย่างนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่กระพีเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นนะครับที่เราจะได้พบประสบกับความยากลำบากพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับการเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณช่วงของ13ปีณเมืองมักกะนั้นบรรดาอัลลามะอัลมอุลามะนักวิชาการต่างๆก็จะรวบรวมตำรับตำราไว้อย่างมากมายนะครับมันแหล่งที่มาที่ไปนั่นก็คือจากกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานนะครับแล้วก็ท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่เป็นอิบรอห์ข้อคิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอยากจะนำเรียนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนบีจะเผยแผ่ณเมืองกออีฟเนี่ยครับพี่น้องครับการสีสูญเสียบุคคลเป็นที่รักของท่านนบีท่านอบูตอลิบและท่านหญิงคอดิยะอัตตอฮารออุมุลมุมินีนภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นนะครับการที่ผู้คนชาวกุเรชมักกะนะครับก็พากันพวกเขานั้นไม่มีความเกรงใจกับท่านนบีนะครับกับดูถูกเหยียดหยามท่านนบีการขาดไรซึ่งที่พึ่งแห่งการที่จะปลอบประโลมก็ขาดไปแต่ท่านนบีก็ยังมีความมุ่งหวังต่อบรรดาผู้คนหวังที่จะให้เขารอดปลอดภัยแต่พบกับอิสลามนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านวิกฤตอย่างไรก็ตามท่านนบีนั้นมีเป้าหมายนะครับที่มีจุดมีเข็มมุ่งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่หยุดที่จะทำการประกาศเผยแพร่อิสลามด้วยกับจริยวัตรของท่านนบีด้วยกับความอ่อนโยนของท่านนบีไม่ว่าจะเผชิญกับเรื่องราวอันใดก็ตามพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะหรือการเชิญชวนอิสลามนอกเมืองมักกะนั้นหลังจากที่บุคคลทั้งสองอันเป็นที่รักได้สูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีความหวังครับเรานับในช่วงของปีที่10ของเดือนชะวันการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ทำการเผยแพร่นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับวันที่ปีที่10ของการเป็นนบีของท่านปีที่10ตรงกับช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะเป็นหรือเป็นช่วงแรกของเดือนมิถุนายนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปฏิทินไทยนะครับก็อยู่ในช่วงของปีคริสตศักราชที่619ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับซอฮาบะที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านหรือเรียกว่าผู้ที่คอยรับใช้ดูแลท่านนบีนะครับก็เดินทางไปก็คือท่านเซบิฮาริซะเดินทางไปยังเมืองกออีฟตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะไปเมืองกออีฟเนี่ยเป็นต้นครับเราจะมีความสะดวกสบายมากนะครับแต่นี้มีมหาวิทยาลัยนะครับ ที่เป็นมหาวิทยาลัยแถบฟุซิมะนะครับที่นั่นแล้วก็เป็นบ้านเมืองที่มีอากาศที่สดชื่นมากครับคือตออีฟเนี่ยเป็นเมืองที่มีอากาศที่ดีมากๆบริสุทธิ์มากๆเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกกันว่าเป็นยุโรปแห่งซาอุดีเลยก็เรียกได้เพราะว่ามีอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็มีผลหมากรากไม้เลือกสวนอย่างมีความเขียวชอุ่มณปัจจุบันนะครับท่านนบีได้เดินทางไปนะครับเมืองตออีฟก็จะอยู่ห่างจากเมืองมักกะเนี่ยประมาณสัก60ไมล์นะครับเมื่อใดที่ท่านนบีเดินทางท่านนบีจะไม่ยอมปล่อยให้เวลานั้นเสียไปเมื่อใดก็ตามที่ท่านเดินทางไปอยู่ระหว่างทางท่านก็จะทำการเชิญชวนนะครับชาวอาหรับนะครับอยู่รอบบริเวณของเมืองก่อนที่จะเข้าไปเมืองตออีฟเนี่ยนะครับก็จะทำการเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบรรดาบุคคลเหล่านั้นกับโฮฮาท่านนบีไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งนะครับที่จะตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความพยายามของท่านนบีครับในที่สุดเนี่ยครับท่านนบีก็เดินทางไปถึงเมืองตออีฟนะครับและท่านก็มุ่งหน้าไปพบกับบุคคลที่เป็นคนสำคัญ3คนที่เป็นพี่น้องแล้วก็เป็นแกนนำของเผ่าอัสซอกอฟีและคือพวกเขาสกีฟนะครับก็คืออับดุลจาลีนมัสอูดและก็ฮาบีบทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้ง3เป็นลูกของอัมบินอุมัยอัสซอกอฟีท่านนบีก็นั่งพูดคุยกับบุคคล3คนเนี่ยเพราะเขาว่าเป็นหัวหน้าของชาวเมืองตออีฟนะครับที่มีอิทธิพลต่อการเป็นอยู่ของชาวตออีฟครับท่านได้นั่งอยู่ร่วมกับพวกเขาแล้วก็เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นะครับเชิญชวนสู่อัลลอฮ์และสู่อิสลามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านนบีได้พบกับอะไรบ้างสิ่งที่ท่านนบีได้รับคือคืนกลับมานั่นก็คือคำตำหนินะครับคำเหน็บแนมและก็คำล้อเลียนต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ใน3นั้นก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ฉีกผ้าคลุมกะอ์บะห์เสร็จแล้วหาพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าหรือท่านนบีเนี่ยเป็นรอซูลเป็นคำพูดที่เป็นเชิงเยาะเย้ยถากถางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นเราเนี่ยท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้หากว่าหัวใจของเรารับไม่ได้นะลองหันกลับไปดูนบีซิว่าท่านนบีได้พบกับอะไรบ้างนะครับท่านนบีอดทนแสดงออกซึ่งความอ่อนโยนไม่ถือโทษโกรธพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะทำการดูถูกเหยียดหยามท่านนบีอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าพูดตามภาษาเราเนี่ยนะครับไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วหรือที่จะส่งมานอกจากเจ้าแล้วหรือโอ้มุฮัมมัดเขาไม่พูดที่จะให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่3 1ใน3คนที่เป็นพี่น้องกันเขาก็เวลาเขาสาบานเนี่ยเขาสาบานต่ออัลลอฮ์นะวัลลอฮีเป็นคำสาบานแต่ยุคนั้นคืออาหรับเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแต่ด้วยกับการตั้งภาคีการนับถือสิ่งอื่นร่วมกับพระองค์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกล่าวคำว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ก็ตามเขาบอกอย่างไรครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าฉันไม่อยากพูดคุยกับเจ้าเพราะหากเจ้าเป็นรอซูลจริงมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะปฏิเสธคำพูดของเจ้าแต่หากเจ้าโกหกต่ออัลลอฮ์ก็ไม่เหมาะสมที่ฉันจะพูดคุยกับเจ้าเช่นกันนี่คือคำพูดที่ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเหยียดหยามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮ์เมื่อเป็นฉะนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นแล้วก็ขอร้องพวกเขาว่าหากพวกท่านเลือกทำเช่นนั้นก็ขอจะได้แพร่งพรายเรื่องราวของฉันเลยนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ปรารถนาอิสลามที่ฉันได้นำเสนอกับท่านนะครับก็ขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักอยู่ที่ตออีฟเนี่ยนะครับประมาณสัก10วันเป้าหมายคือถึงแม้ว่าบุคคล3คนนะครับที่อยู่ในตระกูลอัสกอฟีตะกอฟะนะครับจะไม่รับก็ตามตลอดช่วงเวลานั้นพวกแกนนำของพวกเขาทุกคนนะครับก็กล่าวกับท่านนบีถ้าเราไปบ้านหนึ่งบ้านใดมาอยู่จากเมืองหนึ่งเมืองใดเนี่ยเป็นน้องครับแล้วก็ถูกขับไล่ถูกกล่าวว่าจงออกไปจากเมืองจงออกไปจากบ้านของฉัน ออกไปจากสถานที่ของเราเนี่ยพี่น้องครับเราจะคงจะมีความรู้สึกถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าถูกดูหมิ่นดูแคลนแต่ดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ขับไล่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซฮับอิซฮับูจะออกไปจากบ้านเมืองของเราเสียพร้อมกับอะไรไม่ได้ออกไปเปล่าๆนะชาวตออีฟก็ได้ยุยงส่งเสริมนะครับพวกอันธพาลเด็กคนเด็กหนุ่มคนสาวในเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็พวกท่าพากันขับไล่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีกำลังจะเดินทางออกจากที่นั่นพวกอันธพาลและต่าท่าก็ตามขับไล่พร้อมกับโห่ร้องตะโกนใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำการโห่ร้องเขาได้จัดให้บรรดาอันธพาลทั้งหลายพวกทาสทั้งหลายแล้วก็บรรดาคนหนุ่มสาวนะครับขนาบข้างอยู่สองแถวในหนทางที่เดินทางในทางที่ท่านนบีเดินแล้วก็ทำอะไรกับท่านนบีนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเขาทำอะไรก้อนหินถาโถมมาสู่นบีการทำร้ายรังแกเกิดขึ้นสองขนาบข้างที่เกิดขึ้นกับท่านนบีพี่น้องครับวันนี้อดทนนะครับหากว่าเรามีความรู้สึกว่าการเผยแพร่อิสลามการเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับไปรับการดูหมิ่นดูแคลนไม่เป็นไรนะเพราะท่านนบีเป็นตัวอย่างให้กับเราและอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนะครับอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเราทุกข์ระทมเราจะไม่ลืมนะครับที่จะมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็อดทนในสิ่งนั้นที่เราได้ประสบและอัลลอฮ์จะส่งตอบแทนให้กับเราในสิ่งที่ดีงามเป็นนะครับวันนี้ครับมิตรร่วมศรัทธานะครับดังลาไปก่อนครับฉะนั้นก็พบกันโอกาสหน้านะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ

0: ร
1: ออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซีดจำจันผู้แจ้ง
2: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: และจงตวงให้เต็มเมื่อพวกเจ้าตวงและจงชั่งด้วยตาชั่งที่เที่ยงตรงนั่นเป็นการดียิ่งและเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าซูเราะห์อันอิสรออายะห์ที่35
6: หลังละหมาดเสร็จต้องยกมือขอดุอาหรือเปล่าคืออย่างนี้จะบอกให้ว่าตำแหน่งของการดูอาที่ดีที่สุดเอาพูดดูอาก่อนนะตำแหน่งของการดูอาที่ดีที่สุดคือในละหมาดก่อนสลามนบีสั่งกับมูอาซบินญะบัลลาตะดะอันนาฟีดูบุรีกุลลีซอลาตินอย่าทิ้งนะในทุกๆ ท้ายของการละหมาดให้ขอดูอาต่อจากนี้ไปอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการรำลึกถึงพระองค์ในการขอบคุณพระองค์และในการประณีตในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นบีวะซียะห์กับมูอาซบินญะบัลบอกว่าในตอนท้ายละหมาดอย่าทิ้งคำดุอาประเภทนี้นะไปสังเกตดูหะดีษรอซูลุลลอฮ์ที่พูดถึงดุอาจะอยู่ในตอนท้ายละหมาดซะส่วนใหญ่คำว่าท้ายละหมาดแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าหลังตะชะฮุดก่อนสลามถ้าบอกอาจารย์แล้วจำดุอาไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยได้ไหมได้แต่ต้องไม่กล่าวเป็นคำพูดขอในใจและตำแหน่งที่ดีที่สุดอีกตำแหน่งหนึ่งคือตอนที่ท่านสุญูดเพราะไม่มีช่วงเวลาใดที่บ่าวจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากกว่าการที่เขากำลังสุญูดต่อพระองค์ ในตอนนั้นขอดุอาเยอะๆบางทีเราอะเราไปตั้งหลักขอดุอาตอนสลามเสร็จแล้วสิ่งที่นบีบอกกับเราหลังละหมาดส่วนใหญ่จะเป็นการซิกรุลลอฮ์ครับนอกจากดุอาที่เป็นถ้อยคำเฉพาะเช่นเราสลามเสร็จจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถามอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เป็นดุอาหรือซิกเกตเป็นซิกรุลลอฮ์หรือดุอาซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมแปลว่าอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แปลว่าข้าพระองค์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์คำนี้เป็นซิกรุลลอฮ์หรือดุอาเป็นดุอาเฉพาะเรื่องที่นบีกล่าวไว้ที่เป็นบทดุอาที่อยู่หลังละหมาดเช่นคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่ส่วนใหญ่ที่กล่าวในเรื่องหลังละหมาดจะเป็นการซิกรุลลอฮ์ซะส่วนใหญ่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรฉะนั้นถามว่าถ้าดีที่สุดของการดุอาคือหลังตะชะฮุดก่อนสลามมี2เวลาคือ1หลังตะชะฮุดก่อนสลาม2ก็คือขณะสุญูดขอภาษาอาหรับไม่ได้ให้ขอภาษาไทยถ้าขอภาษาไทยก็ให้นึกในใจเอาถ้าดีที่สุดของการดูอาคือหลังตะชะฮุดก่อนสลามมี2เวลาคือ1หลังตะชะฮุดก่อนสลาม2ก็คือขณะสุญูดขอภาษาอาหรับไม่ได้ให้ขอภาษาไทยถ้าขอภาษาไทยก็ให้นึกในใจเอาไม่ต้องบอกนะว่าไม่รู้จะขออะไรคือเวลาขอเนี่ยให้ต่างคนต่างขอไม่ต้องพึ่งอิหม่ามคือเวลาขอเนี่ยให้ต่างคนต่างขอไม่ต้องพึ่งอิหม่าม
0: ท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า7จําพวกอัลลอฮ์จะให้พวกเขาอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์1ผู้นําที่ยุติธรรม2คนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมากับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์3หัวใจของคนที่ผูกพันกับมัสยิด 5. ชายที่มีผู้หญิงที่มีความงดงามและชักชวนเขาให้ทำซีนาแต่เขากล่าวว่าแท้จริงแล้วฉันกลัวอัลลอฮ์ 6. คนที่บริจาคโดยที่เขาปกปิดมันไว้จนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาบริจาคอะไรไป 7. บุคคลที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตามลำพังและน้ำตาของเขาเอ่อล้นออกมาบันทึกโดยบุคฮารีและมุสลิม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับมีพฤติกรรมอยู่3ประการด้วยกันที่ท่านนบีระบุว่าคนคนนี้เนี่ยนะจะได้รับอาภรณ์แห่งสวนสวรรค์อันประเสริฐการที่ท่านนบีได้มายืนยันแบบนี้ว่าจะได้รับอาภรณ์แห่งสวนสวรรค์อันประเสริฐนั่นหมายความว่าคนคนนี้ย่อมเป็นผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ในวันกิยามะห์ทีนี้หนทางใดล่ะที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับอาภรณ์แห่งสวนสวรรค์อันประเสริฐตรงนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงพี่น้องมาดูนะครับว่าพฤติกรรมอะไรที่นบีบอกเอาไว้ว่ามี3ประการนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าในหะดีษบทเดียวนะแต่ว่าเป็นคำที่บรรดาอุลามะได้รวบรวมว่าพฤติกรรม3ข้อดังต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนคนเนี้ยถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เขาจะได้รับอาภรณ์แห่งสวนสวรรค์อันประเสริฐได้รับเครื่องประดับแห่งสวนสวรรค์ที่มีค่ายิ่งในวันกิยามะห์พฤติกรรมที่1ก็คือบุคคลที่สวมใส่เสื้อผ้าด้วยความนอบน้อมถ่อมตนสวมใส่เสื้อผ้าด้วยความนอบน้อมถ่อมตนท่านพี่น้องครับตรงนี้ขอให้เราได้กลับมาดูตัวของเราสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ดูการแต่งกายของภรรยาของเราสักนิดหนึ่งแน่นอนอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ชอบของสวยๆงามๆเสื้อผ้าก็ต้องสวยๆงามๆดีๆเครื่องประดับต้องสวยๆงามๆผ้าคลุมผมต้องมีการประดับประดาอะไรต่างๆต้องพิจารณาดูขั้นต้นนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่งกายอย่างนั้นเอ้าพอแล้วเราพบว่าถูกต้องแล้วเราเคยเตือนภรรยาบ้างหรือเปล่าว่าเธอแต่งตัวสวยงามนะเอาละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สนับสนุนนะครับเพราะว่าอินนัลลอฮะตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดีเลิศนะครับอินนัลลอฮะจะมีลุนอัลลอฮ์เป็นผู้สวยงามอยู่ให้บุญจามานอัลลอฮ์ทรงรักความสวยงามแต่การแต่งตัวให้สวยงามเนี่ยนะในลักษณะที่ออกไปนอกบ้านเพื่อไปโอ้อวดเขานั่นคือความเลวนะนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีงามนะจะแต่งตัวให้เรียบร้อยยังไงก็ตามแต่ต้องไม่ไปโอ้อวดบุคคลที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ต้องเตือนตัวเราด้วยเราเนี่ยเวลาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยๆดีๆนะในใจคิดยังไงถ้าคิดโอ้อวดแต่งกายตรงนี้เป็นการแต่งกายที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วอัลลอฮ์สาปแช่งและอัลลอฮ์ก็จะไม่เพิ่มพูนริสกีให้ถ้าแต่งกายในลักษณะที่โอ้อวดนะแต่การสวมใส่เสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้าด้วยความนอบน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดใครไม่ได้อยู่ในลักษณะของความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายราคาไม่แพงนักแต่ก็เป็นการแต่งกายที่เรียบร้อยสวยสะอาดไม่ใช่แต่งกายแบบซอมซ่อนะอันนี้อิสลามห้ามนะครับการแต่งกายในลักษณะที่ซอมซ่อดูแล้วมันทุเรศดูแล้วมันสกปรกดูแล้วมันไม่มีความสวยงามอย่างนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามแต่ในการแต่งกายที่ดูแล้วเรียบร้อยดีสวยงามสะอาดสะอ้านก็จะต้องไม่อยู่ในขอบข่ายของความฟุ่มเฟือยต้องไม่แพงและก็ต้องมีจิตใจที่ไม่ไปโอ้อวดบุคคลที่อยู่นอกบ้านด้วยตรงนี้ดูให้ดีเนี่ยถ้าสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยการนอบน้อมถ่อมตนตรงนี้แหละจะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตานะครับให้เกียรติเขาเลือกเสื้อผ้าอาภรณ์เลือกเครื่องประดับนะครับในวันกิยามะห์ในสวนสวรรค์ได้
มีหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดพี่น้องเรามาอ่านหะดีษบทนี้และพี่น้องจะได้รับความเข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์เมตตาแก่ผู้ศรัทธาขนาดไหนข้อสำคัญก่อนที่จะอ่านหะดีษบทนี้ต้องบอกให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนนะครับว่าต่อไปนี้ต้องสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์อย่าคิดโอ้อวดนะครับอันมุอาซอิบนุอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันตะรอกัลลิบาสตะวาดุอันลิลลาฮิวะฮุวะยักดิรุอะลัยฮิดะอาฮุลลอฮุยอมัลกิยามะห์อาลารูอูซิลคาลาอิกฮัตตายุไคยิรูฮูมินไอยิฮุลลิลอีมานชาอายัลบิสุฮาท่านมุอาซอิบนุอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่ละทิ้งหมายถึงไม่ยอมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันเลิศหรูหมายความว่าแต่งกายในลักษณะที่อลังการเลิศหรูทั้งที่เขาก็มีความร่ำรวยแต่แต่งกายในลักษณะที่เรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตนสวยงามแต่ก็อยู่ในกรอบของความไม่ฟุ่มเฟือยแต่งกายในลักษณะที่นอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮ์ซึ่งคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เลิศหรูขนาดไหนก็ได้แต่เขาไม่ทำเพราะเห็นว่าตรงนั้นมันฟุ่มเฟือยตรงนั้นมันมีผลที่จะทำให้จิตใจโอ้อวดคนอื่นได้แต่ก็แต่งกายในลักษณะที่เรียบง่ายลักษณะของเขานอบน้อมถ่อมตนแต่งกายด้วยความนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะทรงเรียกเขาให้มาอยู่ในสถานะเดียวกับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้นำทั้งหลายดะอาฮุลลอฮุยอมัลกิยามะอะลารูอูซิลคอลาอิกอัลลอฮ์จะเรียกเขามาให้อยู่ในพื้นที่เดียวกับบุคคลที่เป็นผู้นำทั้งหลายและก็ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้มากมายเหลือเกินเพราะนั้นจะรวยขนาดไหนก็ตามแต่พี่น้องอย่าใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ในลักษณะที่แพงหูฉี่ในลักษณะที่เลิศหรูในลักษณะที่ไม่นอบน้อมถ่อมตนในลักษณะที่โอ้อวดดีอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดถ้าเราทำได้อย่างนี้นะทั้งที่เราสามารถที่จะแต่งกายได้ด้วยความเลิศหรูขนาดไหนก็ตามแต่เราไม่ทำอันเนื่องมาจากเรานอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงให้เราเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่เดียวอยู่ในระดับเดียวกับบรรดาผู้นำทั้งหลายให้เกียรติอย่างมากมายเราได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์อย่างมากมายจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเลือกเฟ้นอาภรณ์แห่งการอีมานในสวนสวรรค์ชุดใดก็ได้ตามที่เราปรารถนาเพราะในดุนยาเนี่ยเราไม่มีการโอ้อวดเราแต่งกายในลักษณะที่นอบน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่ซอมซ้อนะไม่ใช่สกปรกนะไม่ใช่แต่งกายแล้วดูทุเรศนะอัลลอฮ์เวลาพระองค์ประทานสิ่งอันใดที่เป็นริสกีแล้วอัลลอฮ์ก็ต้องการให้ริสกีเนี่ยปรากฏอยู่ที่เรือนร่างของเราแต่จะต้องอยู่ไม่อยู่ในลักษณะของความฟุ่มเฟือยนะจำเอาไว้นะครับนี่คือบุคคลแรกที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้มีอาภรณ์อันสวยงามในสวนสวรรค์ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่แต่งกายในโลกดุนยานี้แต่งกายในลักษณะที่นอบน้อมถ่อมตนประการที่สองคนที่กล่าวปลอบใจเพื่อที่จะให้กำลังใจแก่ผู้เดือดร้อนเห็นใครเดือดร้อนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเห็นคนที่กำลังป่วยแล้วก็เกิดการท้อแท้ใจเราไปให้กำลังใจแก่เขาพูดให้เขาได้คิดบุคคลนี้อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญมากเหลือเกินเป็นบุคคลที่ทำให้คนหนึ่งมีกำลังใจขึ้นมาที่จะยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ให้กำลังใจผู้อื่นด้วยคุณงามความดีอัลลอฮ์จะให้เขาได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามยิ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์อันบริสุทธิ์อันทรงเกียรติที่เขาจะได้รับในวันกิยามะห์เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ในสวนสวรรค์ดูหะดีษบทนี้พี่น้องอันมุอาซอิบนุอานัสอัลจูฮานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินมุมินิน
ยูอัซซีอัลคอฮูบิมุซีบาตินอิลลากะซาฮุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮุลลิลกะรอมะยามัลกิยามะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์ท่านมุอาซอิบนุอานัสอัลจูฮานีได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ศรัทธาคนใดก็ตามที่ทำหน้าที่ให้กำลังใจแก่พี่น้องของเขาที่ประสบภัยพิบัติให้กำลังใจกับพี่น้องของเขาที่กำลังเดือดร้อนอัลลอฮ์จะให้เขาได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามยิ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ในสวรรค์อันทรงเกียรติสำหรับผู้ที่ได้รับสถานะอันทรงเกียรติแบบนี้ในวันกิยามะห์วันกิยามะห์ใครที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ทรงเลือกเฟ้นเสื้อผ้าอาภรณ์ให้คนคนนี้เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเขาทำยังไงล่ะอ๋อคนคนนี้เห็นใครเดือดร้อนก็เข้าไปพูดให้กำลังใจแก่เขาบางทีเอาของไปช่วยเหลือเขาด้วยแล้วก็ไปพูดให้กำลังใจเขาด้วยไม่เป็นไรนะพยายามอดทนเขาไว้ผมเป็นกำลังใจนะยังไงต้องสอบผ่านให้ได้ตรงนี้ให้ถือว่าเรากำลังทำข้อสอบของอัลลอฮ์นะไปให้กำลังใจไปพูดบางทีเนี่ยด้วยคำพูดของเราสองสามประโยคเท่านั้นแหละทำให้คนคนหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วฉันจะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในความจริงให้ได้ฉันจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่กับความดีต่อไปฉันจะยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปพูดแล้วคนคนหนึ่งรู้สึกมีกำลังใจพูดแล้วคนคนหนึ่งรู้สึกอยากที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปยืนหยัดอยู่กับความดีต่อไปคำพูดตรงนั้นแหละพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นการพูดให้กำลังใจจนกระทั่งคนอื่นเขามีกำลังใจจากการได้ยินคำพูดของเราเราเป็นผู้ที่จะได้รับเกียรติอันสูงส่งนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามยิ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์อันทรงเกียรติที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์ที่ไหนครับที่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสองประการแล้วนะที่เราจะได้รับเสื้อผ้าอาภรณ์หรือเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งในวันกิยามะห์หนึ่งเราต้องทำตัวในลักษณะที่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ในดุนยานี้ในลักษณะที่ถ่อมตนข้อที่สองถ้าเห็นใครเดือดร้อนคนตกทุกข์ได้ยากกล่าวปลอบใจเพื่อให้กำลังใจผู้เดือดร้อนประการที่สามพี่น้องบุคคลที่สามารถระงับความโกรธตรงนี้ต้องฝึกกันนะบุคคลที่สามารถระงับความโกรธได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขาได้มีเกียรติในวันอาคิเราะห์ได้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ในวันอาคิเราะห์ในลักษณะที่เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีเกียรติที่สุดและจะให้เขาเนี่ยได้อะไรล่ะทรงเลือกให้เขาได้เลือกเฟ้นนางสวรรค์ได้ตามที่เขาต้องการด้วยในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับมันกะซะมะกอยดันวะฮุวะกอดิรุนอัยยุนัฟฟิซะฮูดะอาฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอะลารูอูซิลคะลาอิกยอมัลกิยามะห์ฮัตตายุคัยยิรุฮุลลอฮุมินัลฮูรมาชาอะท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่สามารถระงับความโกรธได้ทั้งที่เขามีอำนาจเขามีพลังเขามีอิทธิพลในการที่จะทำตามอารมณ์โกรธตรงนั้นได้เลยอยากจะฆ่าใครฆ่าได้เลยอยากจะแก้แค้นใครทำอันตรายทำให้คนนั้นคนนี้บาดเจ็บสามารถทำได้เลยวิ่งไปไล่ยิงเขาก็ได้เอามีดไปฟันเขาก็ได้เอาค้อนไปตีหัวเขาก็ได้เพราะตัวเองมีอำนาจแต่คนคนนี้ระงับความโกรธเอาไว้ทั้งที่มีอำนาจแต่ฉันไม่ทำเพราะท่านนบีสอนให้ฉันเป็นผู้ที่ระงับความโกรธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเขาในวันกิยามะห์มาอยู่เคียงข้างในสถานะเดียวกับบรรดาผู้นำทั้งหลายในวันกิยามะห์จนกระทั่งคนคนนี้นะอัลลอฮ์จะทรงให้เขาเลือกเฟ้นนางสวรรค์ได้ตามที่เขาต้องการและบางรายงานหะดีษก็บอกว่าเขาจะได้รับอาภรณ์แห่งสวนสวรรค์อันสวยงามยิ่งพี่น้องระงับความโกรธนี่ยากพอสมควรต้องอาศัยการฝึกอย่างมากมายทีเดียวที่เราจะสามารถสอบผ่านเรื่องของความโกรธนี้ได้จะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องสามประเด็นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอยู่ทุกวันในบางประเด็นเช่นอะไร
เช่นการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ต้องอยู่ในลักษณะที่นอบน้อมถ่อมตนอย่าแต่งตัวโอ้อวดการให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนใครที่เขาป่วยใครที่เขาเดือดร้อนใครที่เขาโดนภัยพิบัติพี่น้องไปเยี่ยมเยียนเขานะและเตรียมคำพูดดีๆเพื่อที่จะให้กำลังใจแก่เขาถ้าคนคนนั้นมีกำลังใจขึ้นมาด้วยคำพูดของเราอัลฮัมดุลิลละเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติอันเนี้ยที่เราพูดถึงก็คือได้รับอาภรณ์อันสวยงามที่อัลลอฮฺจะมอบให้แก่เราในสวนสวรรค์แล้วก็อย่าลืมนะเรื่องของความโกรธอันนี้ต้องฝึกให้มากๆทีเดียว3อย่างนี้พี่น้อง3อย่างนี้ถ้าเราทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ยืนหยัดในการทำแล้วอินชาอัลลอฮฺเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ที่พระองค์จะได้สวมอาภรณ์อันทรงเกียรติและสวยงามยิ่งให้แก่เราในสวนสวรรค์ในวันกิยามะฮ์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุลนาซีดจำจันผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: รายการดูอาสอนน้องโดยฮายานแยนาวันนี้เสนอตอนการสอนคำกล่าวสุดท้ายให้แก่ผู้ที่ใกล้เสียชีวิตผู้ใดที่กล่าวคำสุดท้ายของเขาก่อนเสียชีวิตว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขานั้นจะได้เข้าสวรรค์จบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่องที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
5: Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal
6: Baitullah คือบ้านของอัลลอฮ์เป็นบ้านหลังแรกที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนั้นช่วยกันสร้างในซูเราะห์อาลาอิมรอนอายะห์ที่96อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะอัวลบัยติฮูดิอัลินาสลิลลซีบิบักกะตะมุบารอกาวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงแล้วบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษยชาติเพื่อการอิบาดะห์นั่นก็คือบ้านที่มักกะห์เราเรียกว่ากะอ์บะห์บัยตุลลอฮ์โดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญมีความบะเราะกัตและเป็นที่ที่แนะนำแก่ประชาชาติทั้งหลายเป็นที่ที่ถูกให้มีความจำเริญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทำอิบาดะห์และเป็นเขตห่วงห้ามและณสถานที่ตรงนี้มีผลไม้นานาชนิดอย่างอุดมสมบูรณ์จากดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมที่เคยขอเอาไว้ครั้งหนึ่งเมื่อที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำท่านหญิงฮะญัรมาไว้ณดินแดนตรงนี้ฉะนั้นคำว่ามุบารักันนั้นหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญและบ้านหลังนี้ท่านอบีซัรรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัยยุมัสยิดวุฎิอะฟิลอัรฎ์โอ้รอซูลุลลอฮ์มัสยิดหลังใดเป็นมัสยิดที่ถูกก่อสร้างขึ้นบนดินแดนนี้บนโลกนี้เป็นหลังแรกกอละอันมัสยิดุลฮะรอมนบีบอกว่ามัสยิดุลฮะรอมคือกะอ์บะห์ฟะกุนตุซุมมาอัยยุและอบูซัรรินก็ถามว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะมีมัสยิดหลังไหนอีกมั้ยที่ถูกสร้างขึ้นมากอละอันมัสยิดุลอักซอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามัสยิดอัลอักซอกุนตุกัมบัยนะฮูมานะครับระหว่างมัสยิดอะรอมและก็มัสยิดอักซอนั้นเป็นระยะเวลากี่ปีที่ถูกสร้างขึ้น หมายถึง ระยะเวลาห่างกันนบีก็บอกว่าอัรบะอูนซะนะนะครับเป็นระยะเวลา40ปีด้วยกันและแน่นอนมัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดหลังแรกและเป็นมัสยิดที่ถูกให้มีความจำเริญเป็นเขตห่วงห้ามและเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นขอดุอาเพื่อที่จะให้บรรดามุสลิมนั้นได้หลั่งไหลกันมาในหนึ่งในหลักการของศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดว่าหากมุสลิมคนหนึ่งมีความสามารถทางด้านทรัพย์และร่างกายก็จงมาณบ้านบัยตุลลอฮ์เพื่อที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในหลักปฏิบัติอิสลามประ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกครั้งนึงนะครับกับรายการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแสงสว่างและสร้างความมืดมิดสร้างชั้นฟ้าและสร้างพื้นแผ่นดินอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างทะเลและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงลักษณะของทะเลเนี่ยเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ครับก็คือเรื่องร้องให้คนเนี่ยไปพิสูจน์ในขณะที่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่มีเครื่องมือที่จะเป็นการพิสูจน์หาความจริงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่ท่านนบีพูดในครานั้นเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าพื้นแผ่นดินที่ท่านนบีอยู่ไม่ใช่พื้นแผ่นดินที่ติดกับทะเลแต่สิ่งที่นบีพูดออกมาเนี่ยมีอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับทะเลครับเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าوهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله سبحانه وتعالى กล่าวว่า وهو الذي الله سبحانه وتعالى คือผู้ซึ่งที่มรจันบะฮรอยนี่ทำให้มี2ทะเลอยู่ติดกันนะครับแต่ว่าแยกออกจากกันฮาซาอัซบุงฟูรอตไอ้ส่วนหนึ่งของทะเลนะฮะจะเป็นน้ำจืดที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์วะฮาซามิลฮุนอุจาตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมีความเค็มมีความเค็มน้ำทะเลเนี่ยมันมี2 อย่างมีน้ำที่เป็นความเค็มแล้วก็น้ำที่ไม่เค็มก็มีนะครับเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะจะอะลาบัยนะฮุมมะรซะกาวะฮิจรอมะฮญูรออัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ทําให้ระหว่าง2 สิ่งเนี้ยมีบัรซักคือมีสิ่งที่กั้นเอาไว้ระหว่างสิ่งที่เป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มสิ่งดังกล่าวนี้พูดอยู่ในแผ่นดินที่ไม่ได้มีทะเลที่กว้างใหญ่แต่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดออกมาเนี่ยทำให้ซอฮาบะห์เนี่ยถึงกับแปลกใจจนกระทั่งมาถึงยุคของเราในปัจจุบันเนี่ยยิ่งแปลกใจไปเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นคว้าหาความเป็นจริงแล้วก็ไปค้นเจอว่าในทะเลเนี่ยมีบัรซักคือมีการกั้นระหว่างน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มโดยที่มันทั้งสองเนี่ยไม่ได้เข้ามาผสมกันเลยอยู่ในทะเลเดียวกันนี่คือมหัศจรรย์นี่คือสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตเนี่ยทำให้ผู้คนในโลกนี้ในโลกปัจจุบันนี้นะครับเข้ารับอิสลามกันไปตามๆกันเลยถ้าหากหัวใจเขาไม่ดื้อดึงและอายะอีกอายะหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามะรยันบะฮรอยนยัลตะกียานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2ทะเลนะที่มาเจอกันอยู่เนี่ยนะบัยนะฮูมาบัรซะกุลลายะมะกียานและระหว่างมันทั้ง2เนี่ยมีบัรซักมีสิ่งที่กั้นอยู่ซึ่งลายะมะกียานมันจะไม่ละเมิดต่อกันและกันเหมือนกับว่าน้ำจืดก็จะไม่เข้าไปอยู่ในน้ำเค็มและน้ำเค็มมันก็จะไม่เข้าไปอยู่ในน้ำจืดมันจะอยู่ในทะเลเดียวกันแล้วก็มันจะอยู่ด้วยกันด้วยนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้หากบรรดาผู้ศรัทธาพิจารณาในสิ่งดังกล่าวนี้เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากมายขนาดนี้เราจะปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

ได้อย่างไรพี่น้องครับนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังเปิดเผยถึงแม่น้ํา2แม่น้ํา4แม่น้ําด้วยกันที่เกิดขึ้นบนฟ้าฟ้าชั้นที่7เนี่ยมีซิดรอตุลมุนตะฮามีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่บนฟ้าฟ้าชั้นที่7นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับจุดกำเนิดของแม่น้ำสี่สายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นหะดีษของอิหม่ามบุคอรีบันทึกนะครับได้บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซีฮานวะจีฮานวะฟูรอตวะไนกุลลุมินอะฮลินญันนะห์อันฮารินญันนะห์มีแม่น้ำที่ชื่อซีฮานแม่น้ำที่ชื่อจีฮานแม่น้ำที่ชื่อฟูรอตแม่น้ำที่ชื่อไนทุกทั้ง4แม่น้ำเนี่ยมาจากต้นกำเนิดมาจากสวงสวรรค์ทั้งสิ้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับแล้วก็มีอีกหะดีษนึงที่มาบอกว่าฟาอิซายัคฤยูมินอัสลิฮานะฮรอนบาตินานวะนะฮรอนซอฮิรอนมี4แม่น้ำด้วยกันที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของมันนั่นคือซิดรอตุลมุตะฮานะครับมี2แม่น้ำที่เป็นแม่น้ำที่เรามองไม่เห็นกับ2แม่น้ำที่เปิดเผย2แม่น้ำที่ถูกปิดเอาไว้กับ2แม่น้ำที่เปิดเผยฟะอัมมัลบาตินานะฟะฮิยันญันนะวะอัมมัซซอฮิรอนฟันไนลุวะฟุรอตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม่น้ำที่ไม่เปิดเผย2แม่น้ำเนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์นะตอนนี้ส่วนแม่น้ำที่เปิดเผยนะอยู่บนโลกใบนี้แหละก็คือแม่น้ำไนกับแม่น้ำฟุรอตมันยังคงไหลอยู่ในโลกใบนี้ส่วนซีฮานกับจีฮานเนี่ยไหลอยู่ในสวงสวรรค์นี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้กับสิ่งที่จะต้องศรัทธาสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือแม่น้ำไนกับฟูรอตที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดจริงหรือเปล่าส่วนจีฮานกับซีฮานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยจะต้องเชื่อเท่านั้นเพื่อทดสอบดูว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อพิสูจน์เจอสิ่งที่เป็นรูปธรรมพิสูจน์เห็นจะแล้วเนี่ยนะเชื่อในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าแน่นอนครับว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยจะยอมรับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องเห็นต้องสัมผัสได้นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรสรุปถึงว่ามันมีอยู่จริงก็คือต้องสัมผัสได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยหูสัมผัสได้ด้วยมือดังกล่าวนี้ถือว่ามีอยู่จริงนะครับด้วยกับการสัมผัสทั้งปวงเนี่ยส่วนที่ยังสัมผัสไม่ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะคิดว่ามันยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่ด้วยกับหัวใจที่ยังไม่เชื่อแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึง2สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้กับ2สิ่งที่อยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยเป็นการท้าพิสูจน์ว่าหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีการศรัทธาอย่างแท้จริงหรือเปล่าบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเห็นแต่เห็นผลของมันเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเช่นถ้าหากว่ามีคนบอกกับเราว่าสายไฟเนี่ยในสายไฟเนี่ยมันมีไฟมันมีกระแสไฟวิ่งอยู่ซึ่งหลอดไฟเนี่ยยังไม่ถูกเปิดแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลอดไฟเนี่ยจะถูกเปิดจะมีไฟอยู่ในหลอดไฟเนี่ยแล้วก็มีคนมาบอกว่ากระแสไฟเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในสายไฟเนี่ยเชื่อไหมด้วยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อกดสวิตช์แล้วไฟมันเปิดเนี่ยมันเป็นมายืนยันเลยว่าในกระแสไฟถึงแม้ว่าเราไม่เห็นนะต้องมีกระแสไฟอยู่ในสายไฟเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่เห็นกระแสไฟนะต้องมีกระแสไฟอยู่เพราะไฟตรงเนี้ยเปิดและมนุษย์ก็จะเชื่อว่ากระแสไฟเนี่ยมีเพราะรู้ว่าผลของมันเนี่ยมีจริงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เหมือนกันนบีเนี่ยไม่โกหกไม่เคยพูดโกหกเลยและนบีพูดถึง2อย่างคือสิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองเห็นพิสูจน์สิน้ำแม่น้ำไนเนี่ยมีมั้ยฟูรอตเนี่ยมีมั้ยมีไปพิสูจน์ได้เลยว่ามีจริงอยู่ในโลกนี้ซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เดินทางออกไปทุกมุมของโลกแต่นบีสามารถพูดได้ในทะเลนบีก็พูดได้ในทะเลนบีพูดได้ในแม่น้ําตรงนู้นตรงนี้นบีพูดได้ตามอายะห์กุรอานตามวะฮยูที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพิสูจน์ว่ามันจริงแล้วนั่นหมายถึงสิ่งที่นบีพูดอีกสิ่งนึงนะก็คือเรื่องจริงที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเรื่องจริงเช่นเดียวกันเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงอย่างไรเรามาดูสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่เราเห็นสิถ้าหากว่าเราสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าให้พิสูจน์เนี่ยให้เราไปค้นว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันปรากฏว่ามีจริงนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริง
นี่คือสิ่งที่มนุษย์จะได้รับประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เมื่อเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาท้าให้ไปดูในชั้นฟ้าว่ามีข้อบกพร่องไหมดูสิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างภูเขาไว้เนี่ยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยที่อัลลอฮฺสร้างเนี่ยเพื่อตรึงแผ่นดินเนี่ยวิทยาศาสตร์พิสูจน์สิบกพร่องไหมสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดบกพร่องไหมไปพิสูจน์ในทะเลสิบัรซักมีบัรซักอยู่เนี่ยนะมีสิ่งที่มันกั้นอยู่เนี่ยแม่น้ำสองแม่น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะกืนกินกันได้เนี่ยพิสูจน์สิเมื่อพิสูจน์แล้วนะครับต้องเชื่อเท่านั้นเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์ในการเริ่มที่เรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีจะพูดถึงชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินพูดถึงสิ่งที่เป็นภูเขาพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ระหว่างรอบตัวเราก่อนที่จะพูดถึงการอิบาดัตอีกลำดับขั้นตอนของการเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมักกะฮ์เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่เป็นอากีดะห์สิ่งที่เป็นความเชื่อสิ่งที่เป็นพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าสติปัญญาเนี่ยยอมรับได้ว่ามันมีอยู่จริงและเมื่อมนุษย์เนี่ยมีความเชื่อมนุษย์มีความเห็นด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถูกบัญญัติการอิบาดะห์ลงมาอย่างเป็นรูปธรรมถูกวางบทบัญญัติการละหมาดการถือศีลอดการไปทำฮัจญ์การจ่ายซะกาตอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากมีความเชื่อที่เชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วการนี้ก็เป็นการสอนเราเหมือนกันนะครับในการที่เราจะเรียกร้องคนอื่นให้รู้จักอิสลามเนี่ยเราไปเรียกร้องให้เขาละหมาดเลยเราไปเรียกร้องให้เขาเลิกจากสามีเลยเราไปเรียกร้องให้เขาตัดสุนัตเลยซึ่งมันเป็นการเรียงลำดับที่ผิดและมันก็จะไม่มั่นคงนะครับทำให้หัวใจเขาเนี่ยยอมรับก่อนว่าสิ่งถูกสร้างทั้งมวลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานดวงดาวท้องฟ้าแผ่นดินภูเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมีบทพิสูจน์แล้วก็มีเหตุผลในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเอาไว้ในกุรอานด้วยให้มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างดังกล่าวนี้แล้วค่อยให้ระบบการอิบาดะห์อย่างเป็นรูปธรรมและเขาก็จะมีการอิบาดะห์อย่างถูกต้องและหัวใจของเขาจะไม่ภักดีต่อใครเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดในเรื่องของการสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีชาวผู้ที่มีการวิเคราะห์พิจารณาเท่านั้นผู้ที่ใช้ชีวิตโดยเพิกเฉยโดยไม่สนใจสิ่งดังกล่าวเขาก็จะไม่ได้รับอะไรเลยผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเวลาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่เขาจะถูกประกันว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแล้วก็ท้าทายต่อบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ดื้อดึงว่ากุลิลฮัมดุลิลลาฮิวะสลามุลอะลาอิบาดิฮิลลซีนัสตอฟาอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญนั้นแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะสลามุอะลาอิบาดิฮิลลซีนัสตอฟาและความสันตินั้นจงประสบแด่บ่มบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ซึ่งที่เขานั้นมีหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮุค็อยรุนอัมมายุชริกูนระหว่างอัลเลาะห์กับบรรดามุชริกีนหรือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายน่ะนะใครดีกว่ากันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอัมมัลคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎวะอันซะ

ตูชัยรอฮาอัลเลาะห์ถามว่าใครกันหรือที่สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินใครกันหรือที่ทําให้น้ําจากท้องทะเลเนี่ยมาตกในพื้นแผ่นดินและงอกเงยมาด้วยกับพืชพันธุ์ธัญหารดอกไม้มากมายเรื่องส่วนมากมายใครกันอีลาฮุมมาอัลลอฮ์จะมีใครที่มาตั้งมาร่วมภาคีกับอัลลอฮ์ไหมมีใครมาร่วมสร้างกับอัลลอฮ์ไหมที่พวกเราไปให้ความสำคัญเนี่ยสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเพื่อสิ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามาดูว่าใครกันที่สร้างสิ่งดังกล่าวนี้แล้วเราควรจะขอบคุณใครบัลฮุมกอมุยะดิลุนเว้นเสียแต่ผู้ที่หันเหออกจากหนทางของอัลลอฮ์ผู้ที่พยายามที่จะเอาคนอื่นน่ะมาตั้งภาคีต่อเหรอแล้วเขาก็ไปขอบคุณไอ้พวกนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถ้าผู้ศรัทธาจะไม่ผู้ศรัทธาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วก็จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือผู้ศรัทธาอัมมัลจะอะลัลอัรฎะกะรารอวะจะอะลากิลาลาฮาอันฮาราวะจะอะลาลาฮารอวาซีวะจะอะลาบัยนัลบะฮรอยนฮาญิซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอีกว่าใครกันหรือที่สร้างพื้นแผ่นดินให้มันคงใครกันหรือที่ทำให้ในภูเขามีแม่น้ำไหลลินใครกันหรือที่ทำให้ภูเขาเนี่ยตรึงแผ่นดินเอาไว้แล้วใครกันหรือที่ทำให้สองทะเลเนี่ยนะแยกออกจากกันอีลาฮุมมาอัลลอฮ์จะมีใครไหมที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์จะมีใครไหมที่มาร่วมสร้างกับอัลลอฮ์บัลอักษรุฮุมลายะอะลามูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวมีแต่ก็พวกที่ไม่รู้มีแต่พวกที่ไม่พิจารณานี่แหละครับคือเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าแล้วก็บอกกับเราอัลลอฮ์สร้างพื้นแผ่นดินแล้วก็บอกกับเราเพื่อที่ให้เราพิจารณาและขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะเป็นวงบ่าวที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าในเทปหน้านะครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับอะกูลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวะลิกุลลิดัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซีดจำจันผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม

0: وهو علام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับเป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะให้รอดพ้นจากสิ่งสามประการ1มินอาดาบินกอบรีให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพ2วะวัสวัสติซอดรีให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบที่อยู่ในหัวอกการที่ชัยฏอนกระซิบกระซาบและประการที่3ครับวะชะตาตินอัมรีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากความแตกแยกนะดุอาบทนี้นะครับเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้ตัวผู้ที่ขอดุอาอะอูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะโออัลลอฮ์แน่แท้ตัวฉันนี้อะอูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์จากอะไรบ้างครับมินอาซาบินกอบรีให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพต่อขอแบบนี้แปลว่าในหลุมฝังศพเนี่ยมันมีการลงโทษนะมันมีการลงโทษเราขอต่อรอว่าให้รอดพ้นจากการลงโทษนั้นด้วยเถิดประการที่สองวะวัสวัสติซอดรีให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบในหัวอกหัวอกเนี่ยเป็นที่ตั้งของหัวใจนะครับเวลาชัยฏอนกระซิบกระซาบนะให้เราเนี่ยหันเหไปสู่ความชั่วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากมันประการที่สามวะชะตาตินอัมรีชะตาตแปลว่าการแตกการแยกนะครับอัมรุนแปลว่าการงานการงานที่มันมีความแตกแยกนะที่มันขาดประสิทธิภาพที่มันขาดความสามัคคีที่มันไม่ประสบความสำเร็จขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากมันผมทวนดุอาบทนี้ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของแง่คิดเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อะอูซุบิกาขอความคุ้มครองจากพระองค์วันนี้ขอ3ประการนะครับให้ห่างไกลจากมัน1คือมินอาดาบินกอบรีให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวะวัสวัสติซอดรีให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบในหัวอกชัยฏอนมันจะมากระซิบกระซาบทำให้หัวใจมนุษย์นั้นหันเหไปสู่ความชั่วและประการสุดท้ายครับวะชะตาตินอัมรีให้รอดพ้นจากการงานที่มันมีความแตกแยกนะที่มันขาดความสามัคคีนั่นคือตัวบทแล้วก็ความหมายเราได้ง่ายคิดอะไรบ้างจากดุอาบทนี้ประการที่หนึ่งอาซาบิกอบรีขอให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพดุอาบทนี้ไม่ใช่ดุอาแค่บทเดียวนะครับพี่น้องที่ขอให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเนื้อหาแบบนี้ปรากฏในหลายๆตัวบทดุอาเยอะแยะมากมายพี่น้องแต่ว่านบีเนี่ยเห็นความสำคัญต้องการจะเตือนผ่านผู้ศรัทธาว่าอย่ามองข้ามนะก่อนบางทีเรามองนู่นมองไกลไปหน่อยนะครับถึงวันกิยามะฮ์ดุนยาทำดีวันกิยามะฮ์ได้รับการตอบแทนนะวันในการฟื้นคืนชีพวันปาโรคนะวันอาคิเราะห์แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีหลุมฝังศพคนพอตายจะฝังจะเผาจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไปอยู่ในอีโลกหนึ่งอัลลัมบักซักโลกในสุสานในหลุมฝังศพตรงนั้นเนี่ยมีการสอบสวนมีการลงโทษแล้วก็มีความสุขการตอบแทนที่เดียวในหลุมฝังศพก่อนจะไปถึงอันใหญ่นะอันใหญ่คือวันอาคิเราะห์คนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงวันกิยามะห์โดนก่อนเลยในกุโบสถ์นะในกุโบสถ์เนี่ยที่ตายกันเนี่ยนะครับโดนก่อนแล้วคนดีเนี่ยนะครับเขาก็จะรับความเขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกในกุโบสถ์แผ่นดินไม่ได้บีบเขานะคนชั่วเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วแผ่นดินบอกว่าตอนอยู่ข้างบนฉันเนี่ยนะทำดีหนักแผ่นดินเหลือเกินฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตอนนี้มาอยู่ในฉันแล้วเนี่ยแผ่นดินก็บีบท่านนบีบอกว่าสิคงประสานกัน สี่โครงคนมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมพอบีบประสานกันพี่น้องคิดถึงความเจ็บปวดตรงนั้นแผ่นดินเอาคืนนะให้ความสำคัญมากขอให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพประการที่สองวัสวัสติสอดรีขอให้รอดพ้นจากการวัสวัสะวัสวัสะแปลว่าการกระซิบกระซาบใครกระซิบกระซาบนะครับถ้าพี่น้องกลับไปดูในอายะกุรอานในสุตุนอัลกับอายะที่20วัสวัสวัสละหุมัสชัยตอนอัลลอฮ์ได้เล่ามาว่าชัยตอนทำการวัสวัสละหุมาหุมาคนนี้ก็คือท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์มีการวัสวัสกระซิบกระซาบเกิดขึ้นชัยตอนทำงานครั้งแรกเนี่ยนะครับหลอกมนุษย์เลยนะพอหลอกปุ๊บประสบความสำเร็จอาดัมกับฮาวานี่ไม่ทันชัยตอนเพราะสังคมที่อยู่ในสวนสวรรค์ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับมาเลกะไม่เคยพบอะไรแบบนี้มาก่อนการล่อลวงการหลอกล่อนะอิบลิสเวลาทำการกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบยังไงอิบลิสบอกกับอาดัมกับฮาวาว่าวันฮากุมารับบุกุมาอันฮาดิฮิชยรออันนี้เป็นอายะห์กุรอานนะครับอยู่ในอายะห์ที่20ซูเราะห์อัลอะราฟบอกว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของท่านทั้งสองได้ห้ามไว้อันฮาดิชัยรอนะจากต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอัลเลาะห์สั่งห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ห้ามกินผลไม้ต้นไม้นี้อิบลิสก็บอกว่าคำสั่งห้ามตัวนี้เนี่ยฉันทราบนะแต่ทราบไม่ว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงห้ามทำไมเอ่ยอิลลาอันตะกูนามะลากัยนี่เพราะว่าถ้ากินไปแล้วจะกลายเป็นมะลาอิกะห์เอาตะกูนามินันคอลีดีนหรือว่าจะเป็นผู้ที่คอลีดีนอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเป็นอมตะที่อัลเลาะห์ห้ามไว้อัลเลาะห์ห้ามแบบนี้กระซิบกระซาบอาดัมกับฮาวาพออัลเลาะห์สั่งใช้ห้ามนะครับสั่งห้ามนะอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ตรงนี้ไม่เข้าใกล้นี่คือคำสั่งใช้อิบลิสมองว่าวิธีการที่จะให้อาดัมกับฮาวาเนี่ยได้รับความโกรธเกลียวจากอัลเลาะห์เหมือนที่ตัวเองถูกทำยังไงล่ะวะวัสวัสละฮุมัชัยฏอนทำการกระซิบกระซาบให้อาดัมกับฮาวาเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าลังเลอัลเลาะห์ห้ามไม่ทำแต่อิบลิสมาบอกว่าที่ห้ามทำไมทราบไหมเพราะกินไปแล้วจะเป็นมะลาอิกะห์เดี๋ยวจะมีอมตะอัลเลาะห์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแค่ว่าซูอุซอนให้อาดัมกับฮาวามองอัลเลาะห์ในแง่ร้ายนี่กระซิบกระซาบเกิดความลังเลหลังจากนั้นไม่หยุดแค่นี้วะกอซะมาฮูมาอิบลิสก็ทำการสาบานยืนยันว่าที่พูดเนี่ยทำไมเอ่ยอินนีละกุมามินันนาซิฮีนฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มาตักเตือนเป็นมิตรแท้อัลเลาะห์ไม่ปรารถนาดีฉันนี่จะมาบอกความลับให้กอซะมาฮูมาสาบานเลยนะนี่คืออิบลิสและสุดท้ายเป็นไงก็ถูกล่อลวงแล้วสุดท้ายความโกรธเกลียวถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์นี่คืออิบลิสหลอกครั้งแรกหลอกใครหลอกมนุษย์แล้วก็ประสบความสำเร็จเลยฉะนั้นน่ากลัวนะครับวะวัสวัสติสซอดรีการกระซิบกระซาบของชัยฏอนต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์และประการสุดท้ายครับวะชะตาตินอัมรีนะขอให้รอดพ้นจากชะตาการแตกแยกนะอันอัมรีแปลว่าการงานดูว่าบทนี้ชี้ความสำคัญนะครับถึงความสามัคคีแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวอัมรุนเนี่ยนะครับการงานถ้าภายในอัมรุนตัวนี้เป็นการงานเป็นองค์กรเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าข้างในมันมีชะตามีความแตกแยกเกิดขึ้นล้มเหลวหมดเลยไม่ประสานงานกันนะครับอยู่เป็นญะมาอะห์ไม่เป็นมุสลิมนี่ประสบปัญหานะนบีสั่งให้อยู่เป็นญะมาอะห์แต่เราเนี่ยอิจฉากันขายของโดยการร้านติดกันเนี่ยอิจฉากันแล้วมันขายเหมือนฉันแต่คนเขาไม่ใช่มุสลิมนะขายของเหมือนกันร้านติดกันทำไงรู้ไหมเพราะผมพูดกันเลยขยายกิจการได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่มุสลิมไม่ได้ดีกว่าฉันไม่ได้นะวะชะตาตินอัมรีการงานที่มีความแตกแยกภายในล้มเหลวทั้งหมดขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากมันผมทวนดูอาบทนี้ครั้งนะครับเป็นฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติดมีดีอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีแน่แท้ตัวฉันนี้อูซุบิกะขอความคุ้มครองจากพระองค์ครับมินอาดาบินกอบรีให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวะวัสวัสติสซอดรีให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบในหัวอกมีจริงไหมกลับไปดูเหตุการณ์ระหว่างอาดัมกับอิบลิสทำมาแล้วโดนมาแล้วนะครับมนุษย์ถูกหลอกมาแล้วนะวะชะตาตินอัมรีให้รอดพ้นจากความแตกแยกที่มันอยู่ในการงานต่างๆ วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของบุคคลที่ชอบที่จะอ่านอัลกุรอานเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นจะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ที่อ่านมันในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะติยามัลกิยามะห์ชะฟียันลิอัศฮาบิฮีนะครับจงอ่านกุรอานนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเพราะว่ามันเนี่ยจะให้การช่วยเหลือกับผู้ที่อ่านมันในวันกิยามะห์ในวันที่เราไม่เหลือสิ่งใดเลยที่จะช่วยเหลือนอกจากคุณงามความดีเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานการถือศีลอดและคุณงามความดีอื่นๆแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับจะช่วยชะฟาอะห์ให้กับเรานะครับนอกจากชะฟาอะห์จากท่านนบีแล้วนะครับนอกจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วที่เป็นมาลาอิกะห์ก็ดีพี่น้องของเราก็ดีแน่นอนว่าคุณงามความดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ด้วย

0: ิน
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมาเรียนรู้ศาสนากันต่อในหัวข้อเรื่องของสุญูดในกรณีต่างๆนะอัสสุญูดฟีอะฮวาลอัลมุคตะลิฟะห์การสุญูดนะที่เกิดขึ้นในกรณีที่แตกต่างกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการสุญูดนั้นเป็นท่วงท่าที่เรานั้นได้ทำให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยก็คือการกราบนั่นเองการยอมซีโรราบเป็นท่าทางถึงการยอมซีโรราบแล้วก็อวัยวะที่อยู่สูงสุดของร่างกายก็คือศีรษะบางคนบอกใช่มือไม่ใช่หรืออาจารย์นั้นยกมือพี่น้องถ้าเรายกมือเนี่ยมือก็จะสูงกว่าหัวแต่ถามว่าปกติแล้วเนี่ยมือของเราไม่ได้ยกนะครับมือของเราก็แนบลำตัวแต่ถ้าพูดถึงเวลาเราวัดส่วนสูงถูกไหมครับเวลาเราวัดส่วนสูงเนี่ยเราก็ดูที่ศีรษะของเราที่หัวของเราว่าสูงเท่าไหร่บางคนสูง175เขาไม่ได้นับมือพี่น้องไม่ได้ชูมือขึ้นไปแล้วบอกอันนี้สูงมากกว่าไม่ใช่อวัยวะที่สูงที่สุดที่อยู่เหนืออวัยวะอื่นๆของร่างกายก็คือศีรษะและเราก็ใช้ศีรษะเนี่ยลงไปกราบนะลงไปที่พื้นนะสุญูดนี่ก็คือศีรษะเนี่ยไปแนบที่พื้นแล้วก็เงื่อนไขของการสุญูดเนี่ยพี่น้องก็จะมีอวัยวะที่สัมผัสพื้นเนี่ยอยู่7ประการนะครับ1ก็คือหน้าผากบวกกับจมูกด้วยถ้าไม่รวมจมูกพี่น้องมันก็จะเงี้ยนๆหน่อยดังนั้นถ้าสุญูดที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องจมูกเนี่ยโดนพื้นด้วยเสร็จแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองข้างนะเป็น3แล้วนะ4 5ก็คือหัวเข่า6 7ก็คือนิ้วเท้านะครับทั้งสองข้างสุญูดเนี่ยพี่น้องถ้าพูดถึงเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เล่าเรื่องของการสร้างนบีอาดัมหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็มีบัญชานะให้มาลาอิกะห์เนี่ยสุญูดต่อท่านนบีอาดัมนะแล้วก็มีอยู่สิ่งถูกสร้างหนึ่งที่มันยะโสโอหังกับบะรอมันยะโสโอหังพี่น้องก็คืออิบลีสนะชัยฏอนหัวหน้าของชัยฏอนเนี่ยมันบอกว่าไงมันถูกสร้างมาจากไฟนั้นย่อมดีกว่าดินอันนี้คิดเองพี่น้องมันยะโสโอหังมันก็เลยไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นตรงนี้ก็คือสุญูดตรงนี้เป็นสุญูดที่อิห์ติรอมก็คือสุญูดให้เกียรติพี่น้องคนละอย่างกับสุญูดที่เราสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สุญูดลิอิบาดะห์สุญูดเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันจะมีหะดีษบทนึงที่พูดถึงว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้ใครเนี่ยกราบใครได้อันนี้นบีเนี่ยบอกนะว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้ฉันเนี่ยสั่งใครให้กราบใครกันได้หากให้มนุษย์กราบกันเองได้เนี่ยฉันก็จะสั่งให้ภรรยาเนี่ยกราบสามีนะแต่ว่านบีไม่ได้สั่งนะพูดถึงความสำคัญของสามีในการให้เกียรติภรรยาต้องให้เกียรติกับสามีอย่างมากๆพี่น้องนะเพราะนั่นถือว่าเป็นสาบับเป็นสาเหตุของการเข้าสวรรค์สาเหตุของการเข้าสวรรค์เนี่ยมีหลายข้อพี่น้องละหมาดดีเลยในหะดีษนบีบอกใช่ไหมหญิงที่ละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอน นะระวังรักษาอวัยวะเพศของนางและก็ตออัดเชื่อฟังสามีจะได้เข้าสวรรค์แสดงว่าเงื่อนไขในการเข้าสวรรค์มีเรื่องของการเชื่อฟังสามีอยู่นะแล้วในหะดีษพูดต่ออีกพี่น้องว่าคนที่มีสิทธิ์ในตัวผู้หญิงคนนึงเนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เป็นสามีมีสามีมีสิทธิ์เหนือกว่าพ่อที่ให้กำเนิดด้วยซ้ำถ้าแต่งงานแล้วนะถ้ายังไม่แต่งงานพ่อก็ยังมีสิทธิ์ถูกไหมเวลาไปขอก็คือไปขอวลีกับพ่อไม่มีก็ปู่แต่ถ้าแต่งงานมาแล้วเนี่ยสามีอยู่เหนือกว่าพ่อเวลาจะออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ภรรยาเนี่ยจะออกไปหาไปเยี่ยมย่อเยี่ยมมะเนี่ยต้องขออนุญาตสามีต้องขออนุญาตสามีนะเพราะสามีถือว่าได้รับสิทธิ์ในการที่จะดูแลนะครับภรรยานะอันนี้เราก็คุยกันมาเรื่องสุยูตต่างๆนี่สุยูตที่นบีบอกนี่ก็คือสุยูตที่ยะติรอมสุยูตที่จะให้เกียรตินะครับส่วนสุยูตโดยทั่วไปที่เราทำกันเนี่ยก็คือสุยูตอิบาดะห์สุยูตเนี่ยอยู่ในละหมาดพี่น้องทุกการละหมาดมีสุยูตยกเว้นละหมาดยะนาซะห์ละหมาดยะนาซะห์นี่ไม่มีสุยูตนะเขาเรียกว่าสีตักบีรชื่อซอลาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไม่นับเป็นรอกอะห์เพราะว่าไม่มีรุกัวถ้าจะนับรอกอะก็คือรุกัวมีรุกัวจะเรียกเป็น1รอกอะเพราะนึก1รอกอะเนี่ยก็คือจะมี1รุกัวถูกมั้ยครับคราวนี้ถ้าเป็นละหมาดโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ละหมาดยะนาซะห์เนี่ยก็จะมีซุยูดนะใน1รอกอะก็จะ2ซุยูดพี่น้องคราวนี้ถามว่าซุยูดเนี่ยมีนอกจากละหมาดอีกมั้ยที่มันเกี่ยวกับละหมาดและจะซุยูดเนี่ยมีไหมมีพี่น้องครับก็คือซุยูดสองเรื่องก็คือซุยูดแรกก็เรียกซุยูดติลาวะหรือซุยูดเซยดะซุยูดอันเนื่องมาจากผู้ที่อ่านกุรอานเนี่ยถึงอายะอัสซยดะซุยูดเซยดะหรือซุยูดติลาวะเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในละหมาดได้อันเนื่องมาจากอิหม่ามเนี่ยอ่านซูเราะห์หลังจากฟาติฮะห์เนี่ยไปอ่านในซูเราะห์ที่มีคำสั่งให้มีการซุยูดติลาวะห์อิหม่ามก็ซุยูดแล้วมะมูมเป็นไงพี่น้องมะมูมก็ซุยูดตามไปด้วยหลายครั้งนะครับที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือมะมูมไม่รู้ปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยลงไปซุยูดอะไรซุยูดติลาวะห์โดยที่พออ่านกุรอานเสร็จแล้วก็ลงไปซุยูดเลยคนที่เป็นมะมูมด้วยความที่ไม่รู้ก็เตือนอิหม่ามซุบฮานัลลอฮ์คิดว่าอิหม่ามลืมรุกัวอิหม่ามก็ไม่รู้จะทำไงก็ลงไปสู่ติลาวะนะแล้วก็ขึ้นมาไอ้นั่นก็นึกว่าละหมาดผิดพอละหมาดตามกันไปก็มาอธิบายความกันทีหลังบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ลืมรุกัวนะเพราะมันเป็นมีอายะที่มีซะยะดะห์อยู่คราวนี้คนที่เป็นมะมูมเนี่ยก็ต้องรู้ในกุรอานเนี่ย30ยุซเนี่ยมีคำสั่งให้ซุยูดติลาวะห์อยู่15ที่เท่านั้นแหละถ้าอยู่ดีลงอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ขอโทษนะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์อ่านวัดดูฮาแล้วลงไปซุยูดเลยเนี่ยแสดงว่าอันนี้อิหม่ามผิดพี่น้องลืมรุกัวอันนี้เตือนได้แต่เขาอ่านซูเราะห์ซะยะดะห์อย่างเงี้ยวันศุกร์ตอนซุบฮ์แล้วเขาลงไปซุยูดอันนี้พี่น้องก็ไม่ต้องไปเตือนเพราะว่าเขาละหมาดถูกเขาลงไปซุยูดติลาวะห์เห็นมั้ยดังนั้นคนที่จะอยู่หลังอิหม่ามเนี่ยซุนนะชื่นส่งเสริมให้เป็นคนที่มีความรู้ศาสนาด้วยให้ยืนอยู่หลังอิหม่ามทำไมอ่ะพอเวลาอิหม่ามเกิดผิดพลาดเนี่ยจะได้มีการทำหน้าที่ต่อได้หรือเตือนอิหม่ามได้ปรากฏอิหม่ามเสียน้ำละหมาดไปปรากฏว่าท้องเป็นไงพี่น้องมวนท้องมวนแล้วก็ผายลมออกมาคนที่เป็นมะมูมที่อยู่ข้างหลังก็ได้ขึ้นไปทำหน้าที่เป็นอิหม่ามต่อได้ละหมาดก็จะได้ดำเนินไปจนกระทั่งต้นจนจบพี่น้องผู้มีอิหม่านทั้งหลายครับดังนั้นเรื่องซุยูดติลาวะห์เนี่ยบางครั้งก็เกิดขึ้นในละหมาดบางครั้งก็เกิดขึ้นนอกละหมาดไอ้การเกิดขึ้นนอกละหมาดเนี่ยก็เกิดจากการที่เราอ่านกุรอานนั่นแหละโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนที่เราจะอ่านกุรอานกันอย่างมากกว่าเดือนปกตินะเราก็มีโอกาสที่จะเจออายะห์ที่มีซะยะดะห์ให้เราซุยูดพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายในหะดีษบทหนึ่งมีรายงานจากท่านนาฟิยะซึ่งรายงานมาจากอิบนุอุมัรได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกริอุอะลัยนาอัลกุรอานะ ฟาอีดะมารอบิซัจดะติกับบารอวะซัจดะวะซัจดะนาเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการอ่านอัลกุรอานให้เราฟังนบีอ่านอัลกุรอานให้บรรดาซอฮาบะฟังนะเมื่อท่านได้อ่านผ่านมาถึงอายะที่มีคำสั่งให้สุยูดซะญะดะห์หรือสุยูดติลาวะห์เนี่ยท่านได้ทำการตักบีรก็คือกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรและสุยูดพวกเราก็ได้ทำการสุยูดตามท่านด้วยบันทึกโดยอบูดาวูดอันไบฮากีอัลฮากิมโดยที่อัลฮากิมได้กล่าวว่าหะดีษนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขของท่านอิหม่ามทั้งสองนั่นก็คือท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมและท่านอบูดาวูดได้กล่าวว่าอับดุลรอซักได้เคยกล่าวว่าอัสซอรีนั้นประหลาดใจกับหะดีษนี้มากอบูดาวูดได้กล่าวความประหลาดใจของท่านซอรีดังกล่าวคือหะดีษนี้มีการตักบีรอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าเมื่อท่านได้อ่านถึงอายะซะญะดะห์แล้วท่านจงตักบีรและจงสุญูดและท่านเงยศีรษะนะและเมื่อท่านเนี่ยเงยศีรษะจากการสุญูดเนี่ยท่านก็จงตักบีรการตักบีรเป็นการตักบีรก่อนที่จะเริ่มสุญูดและหลังจากเงยขึ้นมาเมื่อเงยขึ้นมาก็ตักบีรอีกรอบนึงตักบีร2ครั้งแต่สุญูดในสุญูดครั้งเดียวนะเริ่มแล้วก็ปิดท้ายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับความประเสริฐของการสุญูดติลาวะห์หรือสุญูดซะญะดะห์นั้นเนี่ยมีรายงานมาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อลูกหลานของอาดัมตรงนี้ก็คือมนุษย์นะลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษย์นี่แหละอ่านอายะซะญะดะห์และเขาก็ทำการสุญูดบรรดาชัยฏอนมารร้ายก็จะหนีเขาในสภาพที่ร้องไห้พี่น้องชัยฏอนนี่มันร้องเพราะอะไรล่ะเพราะหัวหน้าของมันอิบลีสอัลเลาะห์สั่งใช่มั้ยล่ะให้สุญูดมันเป็นไงมันไม่สุญูดมันดื้อมันคิดว่ามันแจ๋วมันดีกว่ามันเย่อหยิ่งมันจองหองนะมันก็ร้องไห้ในสภาพที่รำพึงรำพันว่าโอ้ความหายนะเกิดขึ้นแล้วพวกเขาได้ถูกใช้ให้สุญูดและเขาก็สุญูดก็คือใครก็คือบรรดามนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์สั่งให้เราสุญูดเราสุญูดดังนั้นเมื่อเขาสุญูดเนี่ยสวรรค์นั่นก็คือที่พำนักของพวกเขาส่วนฉันก็คือพวกชัยฏอนเนี่ยดูกใช้ให้สุญูดแต่ฉันกับดื้อดึงฝ่าฝืนคำสั่งตอนที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้สุญูดนะสุญูดอะไรสุญูดอิฮติรอมสุญูดให้เกียรติแก่ท่านนบีอาดัมแต่หัวหน้าของมันก็คืออิบลีสเนี่ยมันเป็นไงพี่น้องมันปฏิเสธนะมันเย่อหยิ่งมันดื้อต่ออัลลอฮ์ดังนั้นขุมนรกจึงเป็นที่พำนักของฉันหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมุสลิมและก็อิบนุมาจาห์ฮุกุมข้อตัดสินของการสุญูดติลาวะห์เนี่ยบรรดาอุลามะส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสุญูดติลาวะห์นั้นฮุกุมของมันก็คือเป็นซุนนะห์ส่งเสริมให้กระทำดังนั้นคนที่อ่านอัลกุรอานมาถึงซูเราะห์หรืออายะห์ที่มีคำสั่งให้สุญูดซะญะดะห์แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้สุญูดพี่น้องถามว่าอัลลอฮ์เอาโทษไหมอัลลอฮ์เอาผิดไหมไม่บาปนะครับแต่ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กระทำนะแล้วก็ผู้ที่ได้ยินการอ่านด้วยสมมุติเนี่ยเราเปิดอาจจะเป็นคาเซ็ตหรือมีคนอ่านก็แล้วแต่นะมีเราจําได้ว่าตรงเนี้ยมีอายะห์ที่มีซะญะดะห์อยู่แล้วเราก็มาได้สุญูดเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นบาปถ้าเราไม่ได้สุญูดทั้งนี้พอมีบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีซึ่งรายงานมาจากอุมัรว่าท่านเนี่ยได้เคยอ่านซูเราะห์อันนะฮลีขณะที่ท่านได้กล่าวคุตบะห์อยู่มุมบิมบัตในวันศุกร์ใครอ่ะท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอ่านคุตบะห์อันนี้เหตุการณ์นี้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วนะพอว่านบีวะฟาตไปแล้วเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามใครท่านอบูบักท่านอบูบักเสียชีวิตไปก็เป็นท่านอุมัรทำหน้าที่เวลาเขาเป็นคอลิฟะห์เนี่ยพี่น้องก็ทำหน้าที่ทั้งคุตบะห์แล้วก็นำละหมาดด้วยนะ ปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยได้เคยอ่านซูเราะห์อันนะฮลีขณะที่ท่านได้กล่าวคุตบะห์มุมิมบัตในวันศุกร์เป็นละหมาดจุมอะห์ท่านก็ได้ลงมาจากมิมบัตและทำการสุญูดตีลาวะห์ประชาชนทั้งหลายที่นั่งฟังคุตบะห์อยู่นั้นเนี่ยก็ได้ทำการสุญูดนี่เหตุการณ์แรกก่อนท่านอุมัรได้ยกอายะห์กุรอานที่มีซะยะดะห์อยู่นะซะยะดะห์ไม่ใช่ผ้านะพี่น้องมีคำสั่งให้สุญูดซะยะดะห์หรือตีลาวะห์อยู่อุมัรท่านอุมัรเดินลงมาเลยจากมิมบัตแล้วก็ทำการสุญูดคนที่นั่งฟังสุญูดก็สุญูดด้วยก็ได้ยินนะคราวนี้อีกสุกนึงคนละสุกกันละท่านอุมัรก็ได้อ่านซูเราะห์อันนะฮลีเหมือนกับสุกที่ผ่านมานั่นแหละนะเช่นเดียวกับสุขที่ผ่านมาอ่านจนกระทั่งถึงอายะสยดะท่านได้กล่าวโอ้บรรดาประชาชนทั้งหลายแท้จริงเรามิได้ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายนะทำการสุญูดตรงนี้แปลว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่วาญิบเป็นสิ่งที่ส่งเสริมผู้ใดทำการสุญูดย่อมได้รับผลบุญผู้ใดที่ไม่ได้สุญูดอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาโทษสำหรับเขาอีกรายงานหนึ่งได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมิได้บัญญัติให้แก่เราในการนะให้เรานั้นทำการสุญูดนอกจากพวกเราประสงค์ที่จะทำตรงนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าการสุญูดติลาวะหรือสุญูดซะยะดะห์นั้นฮุกมของมันก็คือส่งเสริมให้กระทำเป็นซุนนะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมีบันทึกจากอิบนุมาญะซึ่งได้รับรายงานจากท่านเซดบินซาบิตได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้อ่านวันนัจมีให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านมิได้ทำการสุญูดแต่อย่างใดบันทึกโดยอัดดารุกุนนีแล้วก็อิหม่ามดารุกุนนีได้กล่าวว่ามีใครจากพวกเราสุญูดนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการก็บอกว่าถ้ามันเป็นวาญิบเนี่ยมันจะต้องไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีคนสุญูดนะแปลว่าทั้งสุขแรกสุขสองเนี่ยที่ท่านอุมัยขึ้นกุตบะห์เนี่ยก็ต้องสุญูดทั้งสองสุขนั่นแหละถ้ามันเป็นวาญิบแต่มันเป็นสุนัตสุขที่สองท่านอุมัยจึงได้ชี้แจงเลยว่ามันเป็นการส่งเสริมนะถ้าไม่ได้สุญูดก็ไม่ถึงขั้นเป็นบาปเป็นโทษแต่ประการใดท่านอัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีได้ให้น้ำหนักหะดีษบทนี้เอาไว้ในส่วนหนังสือฟัตฮุลบารีโดยกล่าวว่าการละทิ้งการสุญูดติลาวะห์ในหะดีษดังกล่าวนั้นเพื่อบ่งถึงอนุญาตเพื่อบ่งถึงนะเพื่อบอกถึงการอนุญาตให้ไม่สุญูดก็ได้ก็คือที่ทิ้งเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ามันไม่เป็นวาญิบท่านอิหม่ามชาฟิอีก็มั่นใจดังกล่าวเช่นกันและเป็นการยืนยันคำพูดดังกล่าวได้มีหะดีษบันทึกโดยอันบาซาร์และอัดดารุกุนนีโดยรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์โดยที่ท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสุญูดในซูเราะห์อันนัจมีและพวกเราก็ได้ทำการสุญูดพร้อมกับท่านอันฮาฟิซได้กล่าวในสื่อฟัตฮุลบารีว่าสายรายงานนี้น่าเชื่อถือได้นะมีที่สุญูดแล้วก็มีที่มีบางครั้งก็ไม่ได้สุญูดนะแต่ส่วนใหญ่จะสุญูดนะครับรายงานจากอิบนุมัสอูดได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านวันนัจมีท่านได้ทำการสุญูดและผู้ที่ได้ร่วมกับท่านก็สุญูดด้วยยกเว้นคนชาราชาวกูเรชคนหนึ่งซึ่งเขาได้หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็หรือดินนะเป็นก้อนหินเล็กๆหรือเป็นดินนะครับมากำไว้ในมือและเขาก็เอามาแตะที่หน้าผากของเขาและก็กล่าวว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าฉันเคยเห็นเขาเนี่ยได้ฆ่าคนปฏิได้ฆ่ากาเฟตมาแล้วนะก็พูดถึงคนคนหนึ่งที่อายุมากแล้วพี่น้องแกชรามากแล้วจะลงไปสู่อยู่แต่ละทีก็เหนื่อยก็ลำบากนะในเมื่อมันเป็นสุนัตเนี่ยก็ไม่ถึงบังคับนะครับคราวนี้มาดูต่อว่าท ที่ที่มีคำสั่งให้สุญูดตีลาวะเนี่ยมีทั้งหมดนะกี่ที่ด้วยกันแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างในหนังสือฟิกฮุสุนนะห์บอกว่าที่ที่มีการสุญูดตีลาวะในกุรอานนั้นมี15ที่ด้วยกันมี15จุดด้วยกันมีรายงานจากอัมอิบนุอาสได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยอ่านให้เขาฟังถึง15ที่ในกุรอานนะและก็มีการสุญูดในจำนวนนั้นนะมีอยู่3แห่งอยู่ในมุฟัสซัลนะและก็2แห่งอยู่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์มุฟัสซัลก็คือซูเราะห์ที่มีความยาวนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันในคราวหน้าแล้วกันพี่น้องนะเวลาหมดนะครับว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวผมจะได้อ่านอายะกูรอานให้พี่น้องได้ฟังด้วยนะครับวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซีดจำจันผู้แจ้ง
3: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวล น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วน

0: 0396เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

وقد أضلوا.

0: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: خليتها في نامبو تيمي إيمان تنلعي เวลาที่เราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราพูดกันลอยๆหรือเปล่าว่าสวรรค์มีอยู่แล้วนะพี่น้องเชื่อไหมสวรรค์มีอยู่แล้วนะนรกมีอยู่แล้วเชื่อไหมเราเชื่อนะครับแต่การเชื่อของเราก็ต้องเชื่ออยู่บนหลักฐานที่ถูกต้องด้วยนะครับดังที่ปรากฏหลักฐานมากมายที่บรรดาอุลามะได้นำมากรองมาให้เราฟังนะครับประการที่หนึ่งพี่น้องหลักฐานที่บอกถึงการมีอยู่ของสวรรค์และนรกแล้วเนี่ยประการที่หนึ่งมีหลักฐานมากต่อมากนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าสวรรค์และนรกถูกสร้างมาแล้วนะครับเช่นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโออัยดัตลินมุตตะกีนเราจะพูดถึงสวรรค์และพระองค์ก็บอกในท้ายอายะห์บอกว่าโออัยดัตลินมุตตะกีนโออัยดัตแปลว่าอะไรแปลว่าถูกตระเตรียมถูกตระเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและคำว่าอุอิดดัตคำนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ภาษาอาหรับเราจะรู้ว่าคำว่าอุอิดดัตเป็นคำกริยาคำกริยาในภาษาอาหรับนี่จะมีอยู่3ลักษณะหลักๆเดียวกันหนึ่งกริยาอดีตใช่ไหมครับกริยาปัจจุบันหรืออนาคต3กริยาคำสั่งแต่กริยาตัวนี้อุอิดดัตเป็นกริยาที่ใช้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแปลว่าอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานตั้ง1,400กว่าปีว่าสวรรค์นั้นอุอิดดัตลินมุตตะกีนสวรรค์ถูกตระเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงแปลว่าสวรรค์ถูกสร้างมาแล้วอีกอายะห์นึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงนรกบอกว่าวัตตะกุนนาร์อัลลอฮีอุอิดดัตเล่นกาฟิรินและสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงจงกลัวการลงโทษในนรกจงกลัวกันนรกนะครับซึ่งนรกนั้นโออิดดัตเหมือนกันถูกตระเตรียมไว้แล้วเป็นกิริยาที่ผ่านมาแล้วในอดีตเราจะอาลาทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาฉะนั้นอายะกุรอาน2อายะนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้วแต่เพื่อที่เราจะให้เรานั้นกระจ่างชัดขึ้นไปอีกนะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านพี่น้องรายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัมมาคอละกัลลอฮุลญันนะตะกอลาญิบรีลท่านรอซูลบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสวรรค์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างสวรรค์เสร็จแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็เรียกญิบรีลมาแล้วก็กล่าวกับญิบรีลบอกว่าอิซฮับฟังซุรอิไลฮาญิบรีลเจ้าจงไปดูสิเจ้าจงไปคือไปไหนไปสวรรค์แล้วจงไปดูสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์นะครับฟาซะฮาบะฟานะซะรออิไลฮาตุมมาจาอะฟะกอนแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วก็ไปดูสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์แล้วก็มาหากับมหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กล่าวกับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไอ้ร็อบโออัลลอฮ์วะอิซซะติกะลายัสมะอูบิฮาอะฮัดอิลลาดะคอลาฮาโออัลลอฮ์ฉันขอสาบานด้วยกับอำนาจอันสูงส่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดที่เขาได้ยินเรื่องราวได้ยินข่าวของสวรรค์เนี่ยได้ยินข่าวของสวรรค์เนี่ยเว้นเสียแต่เขาจะเป็นชาวสวรรค์เว้นเสียแต่เขาอยากจะเป็นชาวสวรรค์และจะปฏิธรรมพยายามทุกวิถีทางจะได้เป็นชาวสวรรค์อันเนื่องมาจากความสุขความเปิดแผ่ความสะดวกสบายความอิ่มเอมความสำราญความดีอกดีใจที่อัลลอฮฺตะอาลาเตรียมไว้ให้ในสวรรค์เนี่ยไม่มีใครเลยที่หากว่าได้ยินเรื่องราวนี้เขาจะอยากเป็นชาวสวรรค์เป็นแน่จะได้เป็นชาวสวรรค์แน่นอนนะครับและท่านรอซูลก็บอกว่าซุมมาฮัฟฮาบินมาการีแต่พอญิบรีลพูดเสร็จแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงปิดล้อมปิดกั้นสวรรค์เลยครับอันมาการีอันมาการีแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวกับญิบรีลบอกว่ายาญิบรีลอิซฮับฟันซุรอิไลฮาฟะซะฮะบะฟะนะซะรอิไลฮาซุมมะจาอ์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวกับญิบรีลอีกครั้งในบอกญิบรีลเจ้าจงกลับไปดูสวรรค์อีกรอบนึงว่าเป็นไงตอนนี้แล้วกลับมาบอกข้าแล้วญิบรีลก็ไปดูแล้วก็กลับมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าไอ้ร็อบโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซซะติกะ ข้าขอสาบานต่ออำนาจอันสูงส่งของพระองค์ว่าละกอดคอชีตุอัลลายะดคูลาฮาอะฮาดุนฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครที่จะได้เข้าสวรรค์พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสวรรค์ก่อนหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเนี่ยใครก็ทําได้พอเห็นพอรู้ได้ยินครับอยากจะเป็นชาวสวรรค์ก็ทำได้ง่ายๆแต่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฮัฟฟัซบินมาแก้ได้ปิดล้อมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเช่นอะไรเช่นการทำความดีจะต้องใช้ความลำบากตรากตรำอุตสาหะอดทนพยายามสวรรค์ไม่ได้แลกมาด้วยความง่ายได้พี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดในเวลากลางคืนนี่พี่น้องลุกมาด้วยความง่ายได้หรือเปล่าเว้นแต่คนที่อัลลอฮฺตะอาลาเมตตาเว้นแต่คนที่อัลลอฮฺตะอาลาเมตตาคนคนนั้นลุกด้วยความสะดวกง่ายได้แต่เป็นปกติแล้วกว่าจะลุกขึ้นมาเนี่ยนี่ลุกไม่ไหวโอ้ยวันนี้ทำไมมันแย่อย่างนี้ลุกขึ้นมาก็เหนื่อยปวดเมื่อยเนื้อปวดเมื่อยตัวเข้าห้องน้ำพอโดนน้ำยิ่งหน้าหนาวนี่อู้ยหน้ามันเย็นบ้านเรายังไม่เย็นขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่เมืองนอกพี่น้องเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งน้ำไม่อยากจะโดนเลยนะครับลุกขึ้นมาละหมาดนะครับถือศีลอดในเวลากลางวันสามวันเหนื่อยทำงานก็หนักแล้วถือบวชอีกน้ำก็กินไม่ได้เหงื่อก็ออกเหนื่อยไหมพี่น้องทำความดีเหนื่อยต้องใช้ความอุตสาหะใช้ความอดทนนะครับเวลามีทรัพย์สินเงินทองจ่ายจากาศพอจะจ่ายจากาศเสียดายสาวหามาได้ตั้งนานกว่าจะเก็บได้เสียดายรักไม่อยากจะออกทุกอย่างจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนทุกอย่างเลยฉะนั้นสวรรค์จึงถูกสิ่งเหล่านี้ปิดกั้นเอาไว้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเข้าด้วยความง่ายได้ฉะนั้นแล้วจะต้องมีความอดทน3ประการ1อดทนต่อการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับ2อดทนต่อการที่จะไม่ทำความผิดสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามไว้ไม่ทำอดทน3อดทนต่อกำหนดสภาวะหรือกอดอกระดัดที่เราเจ็บปวดเจ็บป่วยไม่ชอบหรือทำให้เราเกิดความทุกข์ให้เราเกิดความยากลำบากเราอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพบเจอเพื่อที่จะทำให้เขาได้รับกับสวรรค์ใช่ไหมครับยิบรีลอะลัยฮิสลามจึงบอกว่าอะไรฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์พี่น้องนึกถึงง่ายๆนึกถึงพี่น้องเดินวันนี้เดินเราจะเดินไปไหนดีเดินไปไหนก็ได้ปรากฏทางที่เราจะไปทุกวันเนี่ยมันเป็นสนามหญ้านิ่มๆเราอยากจะเดินไปเดินไปซื้อของอ่ะเดินไปซื้อของใช่ไหมเดินไปถึงไปตรงนั้นแล้วจะมีความสุขเหลือเกินไปซื้อของสนามหญ้านี่ก็นิ่มเหลือเกินเดินไปด้วยความสะดวกสบายทุกคนอยากจะเดินไปแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆปุ๊บมีคนเอาขวากหนามเอาลวดหนามมาวางเต็มไปหมดเลยพี่น้องอยากจะเดินไปอยู่ไหมไม่อยากเดินละใช่ไหมเว้นแต่คนที่เขาพยายามฉันอยากจะไปฉันมีธุระตรงนั้นจริงๆฉันจะพยายามเดินจริงแม้ว่าฉันจะเหยียบลวดหนามเพราะว่าฉันจะลำบากก็ตามใช่ไหมครับแต่ปกติด้วยกับนับสูตรเองแล้วเนี่ยไม่อยากไปแล้วฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองชาวซาลาฟบางท่านท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านมีคำพูดหนึ่งท่านบอกว่าลาตักตารูบิตริกิชริลิกาสรอติซาลิกินพวกท่านอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับด้วยกับหนทางที่ชั่วนะมีทางที่ไม่ดีมีหนทางที่ไม่ดีเนี่ยอย่านิ่งนอนใจคิดว่าทำไปเถอะเพราะว่ามีคนทำเยอะใช่ไหมครับเช่นอะไรพี่น้องเขาจัดงานวันเกิดให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนะวะลียาตุบิลลาห์คนทำเยอะเลยแล้วเราก็ว่าไงก็เป็นไรล่ะคนเขาทำกันเยอะถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยคนเขาไม่ทำกันเยอะหรอกเห็นไหมอย่านิ่งนอนใจกับคนที่ทำเยอะวะลาตัซฮัดบิตอรีกิลคอยรีลิกิลลาติซาลิกีนและอย่าคิดว่าฉันไม่ทำดีกว่าสำหรับทางที่ดีเนี่ยเพราะคิดว่าคนทำมันน้อยเหลือเกินทำไมถ้าอันนี้มันถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคนทำเยอะสิจริงหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่กล้าทำสาวว่าคนมันทำน้อยเหลือเกินไม่กล้าทำใช่ไหมครับฟาอินนะฮูไลซัลอาจับมิมันฮาลักไกฟาฮาลับนี่คือผู้ของชาวซาลาฟพี่น้องคนอายุ300ปีแรกเขาพูดว่าอะไรพี่น้องเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสำหรับคนที่เขาได้รับกับความพินาศว่าคนคนนั้นพินาศแบบไหนไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่พินาศว่าเขาพินาศยังไงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าอินนามันอาจับมิมมันนาจาไกฟานาจาแต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจสิ่งที่น่าแปลกใจนะคือคนที่เขาปลอดภัยว่าเขาปลอดภัยยังไงเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะหนทางแห่งการทำความชั่วมันมีมากจริงหรือเปล่าพี่น้องจริงไหมทุกวันนี้สมัยก่อนคนจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยยากเหลือเกินยากจะฟังสิ่งที่ไม่ดีนะยากสาวว่าต้องพยายามต้องเป็นคนที่ อยากจะทำชั่วจริงๆถึงจะทำได้ใช่ไหมต้องหูกว่าจะทำได้แต่ละอย่างแต่พี่น้องสมัยนี้พี่น้องสิ่งที่ไม่ดีมันมีอยู่มากหลายเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเราสิ่งที่เราจะต้องทำให้มากที่สุดคือการที่เราจะทำยังไงให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นคราวนี้พี่น้องครับฮะดีษบทนี้ยังไม่จบนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อบอกว่าฟะลัมมาคอลักัลลอฮุนนาร์พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกขึ้นมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็เรียกญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาและก็บอกญิบรีลว่าญิบรีลเจ้าจงไปดูสิจงไปดูนรกสิญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ไปดูนรกแล้วก็กลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกเช่นเดิมบอกว่าไอ้ร็อบโออัลลอฮ์นะครับวะอิซซะติกะลายัสมาอูบิฮาอะฮดุนฟะยัดคูลาฮาฟะยัดคูลูฮานะครับบอกว่านะพี่น้องบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสาบานด้วยกับอำนาจอันสูงส่งของพระองค์ว่าไม่มีใครเลยที่เขาได้ยินเรื่องราวของนรกเว้นแต่คนนั้นจะไม่เป็นชาวนรกแปลว่าอะไรแปลว่าพอเขารู้ว่านรกเป็นแบบนี้เขาไม่ทำความผิดแน่เขาไม่ทำเพราะเขากลัวการลงโทษในนรกฉันคิดว่าไม่มีใครจะเป็นชาวนรกจะถูกลงโทษในนรกหากว่าเขารู้จักนรกจริงๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อนั้นฟะฮัฟฟะฮาบิชะฮวาตเมื่อนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ปิดล้อมนรกด้วยครับฮัฟฟะฮาปกคลุมนรกด้วยครับชะฮวาตอารมณ์ใคร่ไฟตำใช่มั้ยครับอารมณ์ใคร่ไฟตำเมื่อนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกญิบรีลเจ้าจงไปดูสิว่าเป็นยังไงตอนนี้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ไปดูนรกแล้วก็กลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่าวะอิซซะติกะนะครับไอ้รับว่าอิจฉาที่กะแล้วก็ดะขอชีตุอัลลาห์ยับกออะฮัดุนอิลลาดะคอลาฮาโออัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์ว่าฉันกลัวว่าจะไม่มีใครเลยที่เขาจะหลุดรอดพ้นไปยกเว้นแต่เขาจะเป็นชาวนรกทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรอดพ้นเพราะเมื่อนรกถูกปิดล้อมด้วยกับอารมณ์ใคร่ไฟตำและนี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งที่หัวใจของคนที่มีโรคหัวใจของคนที่มีชัยฏอนคอยยุยงคอยปั่นป่วนคอยดึงคอยลากคอยจูงให้ทำตามอารมณ์ใคร่ไฟตำของตัวเองใช่ไหมครับคนก็อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะทำไม่ดีมันง่ายกว่าทำดีพี่น้องจริงไหมเว้นแต่คนที่เราสุภาพนุวาจาระเมตตาเว้นแต่คนที่เขาพยายามที่จะต่อสู้กับหัวใจต่อสู้กับชัยฏอนฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายฉะนั้นคนที่ทำความผิดตามอารมณ์ไข่ไฟตามตัวเองเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่จะนำพาเขาไปสู่ไฟนรกและฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้มองความสุขที่เขาได้รับเพียงผิวเผินโดยที่ไม่สนใจกับอะไรพี่น้องไม่สนใจกับบั้นปลายอันตรายอันเลวร้ายที่เขาจะพบเจอหลังจากที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกให้รู้ว่าสวรรค์และนรกถูกสร้างขึ้นมาแล้วประเภทที่1ประเภทที่2มีหลักฐานมากมายที่บอกให้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเห็นสวรรค์เห็นนรกและท่านรอซูลเคยเข้าไปในสวรรค์ด้วยเคยเข้าไปในสวรรค์ตอนไหนพี่น้องจำได้หรือเปล่าตอนขึ้นไปอิสรอวัลมิอรอจไปรับบัญญัติละหมาด5เวลาใช่ไหมครับซึ่งปรากฏหะดีษไว้ในหลายเรื่องที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันในบทเรียนที่เกี่ยวกับสวรรค์นะครับประเภทที่3มีหลักฐานหลายตัวบทที่บ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำสวรรค์และนรกมาเสนอมาให้ท่านรอซูลเห็นต่อหน้าในชีวิตในดุนยานี้นะครับเช่นอะไรพี่น้องจำได้ไหมตอนหะดีษในเรื่องของกุซูฟนะครับเกิดสุริยคราสหรือสุริยุปราคาในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเรียกบรรดาซอฮาบะห์มาละหมาดที่มัสยิดในขณะละหมาดเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยเดินถอยหลังบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องก็เห็นท่านรอซูลทำนะก็เดินถอยหลังตามท่านรอซูลท่านรอซูลอยู่ข้างหน้านะพี่น้องนึกสมัยถ้าเป็นเราเราทำไหมแต่บรรดาซอฮาบะห์น่ะเห็นท่านรอซูลทำอะไรทำตามทุกอย่างถึงแม้ว่าไม่รู้เหตุผลน่ะแต่คนบ้านเราอิหม่ามถอยหลังสิจะถอยทำไมของมันหนึ่งอิหม่ามไม่รู้เรื่องเกศอยู่แล้วแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไม่ทำตามอยู่แล้วแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ท่านรอซูลถอยใช่ไหมครับบรรดาซอฮาบะห์ถอยจนกระทั่งว่าไปถึงแถวผู้หญิงข้างหลังพอหลังจากนั้นท่านรอซูลเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าจนกระทั่งว่าสุดไปที่เดิมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอละหมาดเสร็จท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อกี้เนี่ยในขณะละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเห็นไฟนรกเห็นไฟนรกเนี่ยไฟของมันในความร้อนแรงของมันเนี่ยฉันเลยต้องถอยไปเรื่อย พอฉันเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันเห็นสวรรค์แล้วฉันก็เห็นองุ่นพวงหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ต้นองุ่นและฉันก็เอื้อมมือไปจะเด็ดพวงองุ่นพวงนั้นออกมาหากว่าฉันเด็ดออกมากินในดุนยานี่ก็ไม่หมดหรอกเห็นไหมฉะนั้นสวรรค์กับนรกสวรรค์กับดุนยาเหมือนกันไหมพี่น้ององุ่นเหมือนกันแต่ลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนบัตรเราเด็ดมาพวงหนึ่งพี่น้องนั่งกินคนเดียวก็ไม่พอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าสู้หนองพวงหนึ่งในสวรรค์ออกมาในดุนยาเนี่ยสบายเลยแต่ถ้าเราสู้ทำไมพี่น้องไม่ดึงออกมาไม่เด็ดออกมาเพราะอะไรเพราะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เร้นลับสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์มาละไอ้หนุนร้อนสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นเพราะหากว่าเราสู้เอาออกมาแล้วสิ่งที่เร้นลับจะกลายเป็นสิ่งอะไรพี่น้องสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่รับรู้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราสู้ก็ไม่ดึงพวงองุ่นนั้นออกมาและในละหมาดนั้นถ้าเราสู้บอกว่าฉันเห็นชาวนรกอามรุบนุลฮัยเป็นคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงศาสนาเปลี่ยนแปลงแนวทางอันบริสุทธิ์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามให้คนในยุคสมัยนั้นบูชาเจ้าเวทใช่ไหมครับท่านรอซูลเห็นอามรุบนุลฮัยอยู่ไหนพี่น้องอยู่ในนรกลากลำไส้ตัวเองเดินอยู่ในนรกยานนำฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายครับนี่เป็นหลักฐานตัวอย่างหนึ่งนะครับที่บอกให้รู้ว่าท่านรอซูลเห็นสวรรค์และนรกแล้วในดุนยานี้แปลว่าสวรรค์และนรกมีอยู่หรือยังมีอยู่แล้วประการที่4มีหลักฐานมากมายที่บ่งบอกให้รู้ว่าวิญญาณของชาวสวรรค์วิญญาณของผู้ศรัทธาจะได้เข้าสวรรค์ก่อนถึงวันกิยามะห์ใช่ไหมผู้ศรัทธาที่ตายเนี่ยพี่น้องจำได้ใช่ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องความตายเนี่ยวิญญาณของคนเนี่ยมีอยู่หลายที่อยู่ในทั้งในหลุมฝังศพก็มีทั้งอยู่ที่ปากประตูสวรรค์ก็มีทั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ผู้ศรัทธาวิญญาณของผู้ศรัทธาบางส่วนอยู่ในไหนอยู่ในกระเพาะของนกสีเขียวจะเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งบนสวรรค์ใช่ไหมครับนี่คือผู้ศรัทธาและวิญญาณของบรรดาชูฮาดาคนที่ตายในสมรภูมิโลกจะอยู่ในนกอยู่ในกระเพาะของนกสีเขียวแล้วสามารถที่จะบินไปไหนก็ตามก็ได้ในสวรรค์ตามที่เขาปรารถนานี่คือวิญญาณฉะนั้นสวรรค์มีอยู่หรือยังมีอยู่แล้วนะครับ5ประเภทที่5มีหลักฐานมากมายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ว่าคนตายนี่เราก็เรียนมาแล้วเวลาที่ตายไปแล้วนอนอยู่ในหลุมฝังศพอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดประตูให้แก่เขาเห็นที่พำนักของเขาในสวรรค์หรือไม่ก็นรกหากว่าเขาเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดที่พำนักของเขาให้เขาเห็นเปิดประตูให้เขาเห็นที่พำนักของเขาในสวรรค์แล้วก็บอกว่านี่คือที่พักของเจ้านี่คือที่พำนักของเจ้าในสวรรค์แล้วเมื่อนั้นกลิ่นไอกลิ่นหอมของสวรรค์ลมเย็นก็จะพัดมายังเขาในขณะที่เขานอนอยู่ในหลุมฝังศพแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดีแล้วแล้วก็มาลาคัตมาจะเปิดประตูให้เขาเห็นไฟนรกเห็นนรกแล้วก็บอกว่านี่คือที่พำนักของเจ้าในนรกแล้วเมื่อนั้นความร้อนน้ำเลือดน้ำหนองก็จะไหลมายังเขาในขณะที่เขานอนอยู่ในหลุมฝังศพฉะนั้นถ้าเป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือหลักฐานทั้ง5ประเภทที่ยืนยันและบ่งบอกให้เรารู้ว่าสวรรค์และนรกมีอยู่แล้วในขณะนี้นะครับประการต่อมาจะเป็นน้องมุสลิมทั้งหลายครับเรามาดูกันถึงลักษณะคุณลักษณะของนรกกันบ้างนะครับเราจะพูดกันถึงนรกเราจะแบ่งไว้2สัปดาห์นะสัปดาห์นี้เราจะพูดกันถึงตอนที่1สัปดาห์หน้าเรามาต่อกันอีกในเรื่องของนรกเพราะว่าผมพยายามที่จะให้มันรวบรัดที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะประโยชน์พี่น้องจะได้ไม่ครบถ้วนอยากจะให้พี่น้องได้ประโยชน์ให้ครบถ้วนไหนๆเราก็เรียนแล้วก็เรียนกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็วันนี้คาบหนึ่งสัปดาห์หน้าอีกตอนหนึ่งในเรื่องของนรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันถึงคุณลักษณะของนรกบ้างนรกมีลักษณะแบบไหนพี่น้องประการที่หนึ่งความกว้างความลึกพี่น้องจำได้ใช่ไหมในสัปดาห์ที่แล้วในบทเรียนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดกันถึงตอนที่วันกิยามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะฮ์ดึงนรกออกมาใช่ไหมยุตาบิจฮันนัมยาวมะอิดิน70อัลฟะซิมามะอะกุลลิซิมามิน70อัลฟะมะลักินยะจุรูนะฮาใช่มั้ยครับในวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มะลาอิกะฮ์ดึงนรกออกมาในวันกิยามะห์จะมีเชือกจะมีเอ็นจะมีสลิงอยู่ 70,000 เส้นแต่ละเส้นจะมีมะลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านมะลาอิกะฮ์ตัวเท่าเราหรือเปล่าล่ะพี่น้องญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยมหาทรซูลน่ะทรซูลเห็นญิบรีลเนี่ย2ครั้งครั้งนึงในดุนยาเนี่ยอีกครั้งนึงนู่นที่ไหนซิดเราะตุลมุนตะฮาวะละกอดเราะอะฮูนัซละตันอูคราในซูเราะห์อันนัจมทรซูลเห็นญิบรีลในร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาร่างกายของญิบรีลจริงๆร่างกายของมะลาอิกะฮ์จริงๆเนี่ย2ครั้งครั้งนึงในโลกนี้ตอนที่ได้รับวะฮีใช่มั้ยครับไม่ใช่ตอนแรกนะไม่ใช่ตอนที่ได้รับซูเราะห์อัลอะลักนะอิกรอไม่ใช่ในถ้ำญิบรีลไม่ได้มาในตัวตนของญิบรีลนะครับ นะครับตะรซูลเห็นครั้งแรกในดุนยานี่ตะรซูลว่าไงพี่น้องปีกทั้งสองข้างเป็นยังไงพี่น้องชัดดัลอุฟุกนะครับจรดทิศตะวันตกอีกข้างนึงจรดทิศตะวันออกแปลว่าอะไรตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงกำยำเราเรียนกันนิดหนึ่งมาลาอิกะฮ์มาแล้วแล้วมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านที่ดึงเชือกเส้นหนึ่งของนรกและมีอยู่ 70,000 เส้นฉะนั้นมาลาอิกะฮ์มีทั้งหมด 4,900 ล้านท่านพี่น้องคิดว่านรกยะฮันนัมจะมีขนาดใหญ่โตขนาดไหนจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วความลึกของมันล่ะพี่น้องผู้ศรัทธาที่ทั้งหลายเราก็ฟังมาแล้วในบทเรียนที่แล้วนะครับหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พี่น้องบอกว่าท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่ากุนนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซซามิอะวัจบะท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่าครั้งนึงเรานั่งอยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นพวกเราเนี่ยได้ยินเสียงตกอันนี้มันปากกานะพี่น้องเสียงก้อนหินน่ะตกพอเราได้ยินแล้วเนี่ยท่านรอซูลก็ถามว่าตะดรูนะมาฮาซะพวกเจ้ารู้ไหมว่านี่เสียงอะไรพวกเจ้ารู้ไหมนี่เสียงอะไรบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความมีมารยาทต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะอ์ลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ดียิ่งที่สุดใช่ไหมครับและท่านรอซูลก็บอกฮาซะฮาจารุนรูมียะบิฮิฟินนาริมุนดุ70คอรีฟันท่านรอซูลบอกว่านี่คือเสียงของก้อนหินที่มันเคยถูกขว้างถูกโยนจากปากข้างบนสุดของนรกยะฮันนัมเนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วถูกโยนมาตั้ง70ปีก่อนแล้วฟะฮุวะยะฮวีฟินนาริอิลัลอานตอนนี้คือมันเพิ่งจะถึงก้นนรกเองแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่านรกมันลึกมากๆใช่มั้ยครับในขณะที่บางรายงานบอกว่าไงพี่น้องโยนมา70ปียังไม่ถึงเลยฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายนรกกว้างใหญ่ไพศาลมากๆแล้วก็ลึกมากๆ 2. นรกมีประตูนะครับเราจะเข้าบ้านจะเข้ามัสยิดจะเข้าอาคารก็มีประตูนรกก็มีประตูเหมือนกันมีกี่บานพี่น้องมีอยู่7บานด้วยกันนรกมีประตูอยู่7บานเพราะในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะบัญชาจะสั่งให้บรรดามาลาอิกะฮ์ไล่ต้อนบรรดามุชริกีนต้อนบรรดากุฟฟาร์บรรดากุฟฟาร์คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยต้อนไปยังไงพี่น้องต้อนไปยังนรกพอเพียงแค่พวกเขาถูกต้อนไปถึงนรกแล้วเนี่ยเพียงแค่ไปถึงนรกประตูเปิดเลยประตูเปิดเลยพร้อมกับบรรดามาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าดูแลนรกเราจะอ่านบอกว่าในกุรอานบอกว่าซีกัลลาดีนะกาฟารูอิลาจะฮันนามะซูมารอเราบอกว่าและเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นถูกต้อนวะซีกะถูกต้อนไปยังนรกยะฮันนัมเป็นกลุ่มฮัตตาอิซาจาอูฮาฟุติฮัตละฮาอับวาบูฮาพอพวกเขาไปถึงนรกประตูเปิดทันทีเลยไม่เหมือนกับชาวสวรรค์ใช่ไหมเราจบไปที่สุดท้ายทีแล้วนะบทที่แล้วนะพอชาวสวรรค์ไปถึงข้ามสะพานซีรอตไปแล้วถูกกักตัวไว้ที่คอนตอรอที่สะพานอีกที่หนึ่งหลังจากนั้นชาวสวรรค์จะต้องถูกชำระล้างขัดเกลาหัวใจของพวกเขานะครับยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะถูกขัดเกลาจนกระทั่งสะอาดแล้วประตูสวรรค์ก็ยังไม่เปิดจนกว่าท่านรอซูลจะขอชะฟาอะห์ให้ประตูสวรรค์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้ประตูสวรรค์เปิดออกและท่านรอซูลจะเข้าเป็นคนแรกใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับนรกไปถึงปุ๊บเปิดเลยนะครับว่าก็ละละหุมข้าซานาตุฮาอัลัมยะติกุมรุสุลุมิงกุมยัตลูนะอะลัยกุมอายาติร็อบบิกุมและบรรดามาลาอิกะห์ผู้ที่ดูแลประตูนรกก็ถามกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นบอกว่าไม่มีรอซูลท่านใดมายังพวกเจ้าดอกหรือพวกบรรดารอซูลเหล่านั้นไม่ได้มาอ่านสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าฟังดอกหรือและเตือนพวกเจ้าถึงสัญญาในวันนี้ขนาดหรือบรรดารอซูลไม่มาหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าอะไรพี่น้องบอกว่ามีรอซูลมาแล้วมีผู้มีรอซูลมาหาพวกเราแล้วแต่พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังต่อบรรดารอซูลเหล่านั้นฉะนั้นประตูนรกมีอยู่7บานด้วยกันอัลเลาะห์บอกในกุรอานบอกว่าละฮาซะบะตุอะบวาบิลิกุลลิบาบินมินฮุมจุซอุมมักซูมอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าสำหรับนรกนั้นมีประตูอยู่7บานซึ่งประตูแต่ละบานพวกเขาจะได้เข้าตามการงานที่แตกต่างกันเหมือนสวรรค์ใช่ไหมประตูสวรรค์มี8บานประตูแห่งบิดามารดาประตูแห่งการทำซะดะกะห์ประตูแห่งอัรอยยาการถือศีลอดประตูแห่ง1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมครับคนทำความดีในเรื่องนี้ก็จะได้เข้าประตูนี้คนทำความดีในเรื่องนี้ก็จะได้เข้าประตูนั้นตามการงานที่เขาปฏิบัติแต่ยังมีบรรดาผู้ศรัทธาบางคนที่จะถูกเรียกจากประตูสวรรค์ทุกบานให้เข้าประตูนั้นก็ได้ประตูนี้ก็ได้ประตูนี้ก็ได้ นะครับชาวนรกก็เหมือนกันมีอยู่7บานจะเข้าประตูก็ตามการงานที่เขาทําและประตู7บานเป็นแบบไหนตะตะกุลลุบาบินอัสฟาลามินัลอาคอรประตูแต่ละบานจะถัดกันลงมาเพราะนรกจะลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆและที่ต่ําที่สุดคือบรรดามุนาฟิกีนฉะนั้นประตูนั้นจะถัดกันลงมาเป็นอย่างนี้ลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ประตูแบบเราอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7ไม่ใช่แบบนี้นะครับประการที่3นรกยะฮันนัมนั้นพูดได้แล้วก็มองเห็นมีหะดีษอยู่บทนึงพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทนี้บอกว่าตะคฺรุจูอุนุกุมมินันนารยามัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์นรกยะฮันนัมไฟนรกจะมีคอขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในวันกิยามะห์ไอนาในตุบศิรอนมีดวงตา2ดวงนรกจะมีดวงตา2ดวงที่มองเห็นว่าอูดูนานิตัสมาอานจะมีหูสองข้างที่ได้ยินหูเหมือนกับเราหรือเปล่าหูเหมือนกับเราไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับไม่เหมือนใครว่าหูนรกกับหูเราเหมือนกันนะต้องไปเช็คสมองหน่อยพี่น้องต้องเช็คสมองหน่อยฉะนั้นนี่ระหว่างมักลูกกับมักลูกเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันแล้วระหว่างเรากับผู้สร้างเราสุภานุวาจาละยิ่งไม่มีวันเหมือนกันเป็นอันขาดฉะนั้นคนที่เอามาเปรียบเทียบต้องระวังนะครับในเมื่อมักลูกไม่เหมือนกันนะครับมีหูสองข้างนะครับหูสองหูได้ยินทั้งสองวาลิซานุนยันติกแล้วก็มีลิ้นพูดได้ลิ้นเหมือนกับเราไหมไม่เหมือนนรกมีลิ้นด้วยยะกูลแล้วพูดว่าอะไรพี่น้องวันกิยามะห์นรกจะบอกอินนีวุกินตูบิซาลาซะฉันถูกสั่งใช้ให้จัดการกับคน3กลุ่ม3จำพวกหลักๆด้วยกัน1บิกุลลิจับบารินอานีดกับทุกคนที่ยะโสโอหังที่ดื้อที่ปฏิเสธความจริงรู้ความจริงแต่ไม่ทำยับบารินอานีดดื้อยะโสโอหังวะบิกุลลิมันดะอามะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอดและทุกคนที่ดะอาแปลว่าดุอาแปลว่าการขอดะอาแปลว่าการขอดุอาแปลว่าการขอแล้วก็แปลว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ฉะนั้นทุกคนที่วิงวอนที่ขอที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกลงโทษฉะนั้น1ในความหมายของดุอาคือการขอฉะนั้นวันนี้คนที่บอกว่าไปขอคนตายน่ะก็ระวังเอาไว้ใช่มั้ยครับก็ต้องระวังเอาไว้พอนี้ท่านรอซูลบอกแล้ววันนรกจะพูดวันกิยามะห์บอกว่าฉันถูกสั่งใช้ให้จัดการกับคน3จำพวกหลักๆหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคนที่วิงวอนที่ขอที่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3วะบิลมุซาวิรีนคนที่ปั้นรูปปั้นคนที่ปั้นรูปปั้นบรรดาอุลามะห์บางท่านบอกว่านี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันที่บอกให้รู้ว่าอันตรายจากการวาดรูปที่เป็นรูปที่มีวิญญาณนะครับหรือแม้แต่บรรดาอุลามะห์บางท่านก็บอกว่าหมายถึงการถ่ายรูปในการถ่ายรูปในรูปที่รูปสัตว์รูปคนที่มีวิญญาณนะครับฉะนั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดอันมุซอวิรีนในที่นี้ก็คือการปั้นรูปปั้นฉะนั้นเราจะต้องระวังเพราะเด็กๆเราชอบเด็กๆเล่นปั้นดินน้ำมันปั้นดินเป็นรูปสัตว์เป็นรูปนุ่นเป็นรูปนี่หรือว่าเราต้องระวังจะต้องบอกลูกเราจะต้องสอนเขาว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับนี่คือ3สิ่งฉะนั้นนรกเป็นยังไงพี่น้องพูดได้มองเห็นนะครับและได้ยินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอิซาระอัตฮุมมิมมะกานินบะอีดินซะมิอูละฮาตะกัยยุฎอวะซะฟีรออัลลอฮฺบอกว่าเมื่อชาวนรกเนี่ยเวลาที่ชาวนรกถูกโยนลงไปในไฟนรกใช่ไหมเมื่อนั้นนรกรออัตฮุมนรกจะมองเห็นเขาเห็นนะอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ในกุรอานบอกว่าเมื่อนรกมองเห็นบรรดาชาวนรกมินบะอีดมินมะกานินบะอีดจากทางไกลๆคือนรกสามารถที่จะมองเห็นในระยะทางที่ไกลได้แปลว่านรกมองเห็นนะครับซะมิอูละฮาบรรดาชาวนรกเหล่านั้นจะได้ยินเสียงตะกอยูซาวะซะฟีรอได้ยินเสียงคุไหม้ของไฟนรกแล้วก็ได้ยินเสียงเดือดพล่านของน้ำเดือดของไฟนรกในนรกยะฮันนัมนั่นเองฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอายะห์หนึ่งแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ายะอ์มะนะกูลุลิยะฮันนัมฮะลิมตะละติวะตะกูลุฮัลมิมมะซีด ในวันกิยามะห์เราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวกับนรกญะฮันนัมบอกว่าเจ้าเต็มแล้วหรือยังฮะเจ้าเต็มแล้วหรือยังคือชาวนรกเต็มเจ้าหรือยังวะตะกูลุฮันมิมมาซีชาวนรกก็จะตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์มีเพิ่มอีกมั้ยมีเพิ่มอีกมั้ยแปลว่ายังมีที่ว่างอยู่มีเพิ่มอีกไหมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าฟะยะดอุรร็อบบุตะบารอกวะตะอาลากอดะมะฮูแล้วเมื่อนั้นพอนรกตอบกับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามีเพิ่มอีกไหมอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะวางเท้าของพระองค์พี่น้องไม่ต้องคิดว่าเท้าเป็นแบบนี้เท้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์ไม่เหมือนกับเราอย่างแน่นอนในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกอัลเลาะห์มีเท้าเราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีเท้าแต่มีแบบไหนลอฮุอาลัมลักษณะเป็นแบบนั้นลอฮุอาลัมแต่มีอย่างแน่นอนนะครับมีอย่างแน่นอนและก็ไม่เหมือนเราด้วยไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับอัลเลาะห์จะวางเท้าของพระองค์ลงไปในนรกแล้วเมื่อนั้นฟะตะกูนรกก็จะบอกว่ากัดกัดอัลเลาะห์พอแล้วอัลเลาะห์พอแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเต็มแล้วนะครับฉะนั้นนรกญะฮันนัมจะพูดได้ในวันกิยามะห์พี่น้องว่านรกใหญ่มั้ยใหญ่นะแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะชาวนรกไม่ได้มีขนาดเท่ามนุษย์ปัจจุบันชาวนรกมีขนาดใหญ่มีร่างกายที่ใหญ่โตนะครับดังปรากฏหลักฐานมากมายพี่น้องดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดรซุนกาฟิรเอานาบุนกาฟิรมิธลูอุฮุดท่านรอซูลบอกว่าฟันกรามเนี่ยพี่น้องจับฟันกรามพี่น้องเนี่ยฟันกรามน้องถ้ายังไม่ถอนนะพี่น้องฟันกรามของกาเฟรหรือเขี้ยวฟันเขี้ยวใช่ไหมของกาเฟตในวันกิยามะห์เนี่ยในนรกญะฮันนัมเนี่ยจะมีความใหญ่โตเหมือนกับภูเขาอูฮุดน้องเคยไปมัดีนาไหมน้องเห็นภูเขาอูฮุดไหมครับภูเขาอูฮุดยาว7กิโลนะสูงใหญ่ฟันกรามของชาวนรกกาเฟตจะมีความใหญ่เท่าภูเขาอูฮุดวะกีลารุจินดีฮีมาซีรอตุซาลาซินและความหนาของผิวหนังของเขาเนี่ยพี่น้องจับผิวหนังเราเนี่ยผิวหนังเราหนานิดเดียวพี่น้องพอหลังจากนั้นมันก็เป็นเนื้อละข้างในและเป็นกระดูกใช่ไหมแต่ผิวหนังของชาวนรกของกาเฟตเนี่ยหนาเหมือนการเดินทาง3วันเดินทาง3วันพี่น้องเราจำได้ใช่ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเดินทางจากนครมะดีนะห์ไปมักกะห์เนี่ยระยะทาง430กิโลเนี่ยเดินทางเป็นระยะเวลา9วันด้วยกัน400กว่ากิโลและถ้าเดินทาง3วันพี่น้องแสดงว่าความหนาของผิวหนังจะมีขนาดไหนอีกหะดีษอีกบทหนึ่งนะพี่น้องบันทึกท่านเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับชาวซุนนะห์ออกมาไบนะมังคีไบนกาฟิรฟินนาร์ระยะทางความใหญ่ระหว่างบ่าทั้งสองข้างของกาเฟรในนรกเนี่ยบ่าซ้ายปานบ่าขวาเนี่ยนะครับมาซีราตุซาลาซะติอัยยามินลิรอคิบินมุสริอะความกว้างของมันในความใหญ่ของมันเหมือนการเดินทางด้วยกับพาหนะเร็วนะเหมือนการขี่ม้าเร็วเนี่ย3วันเมื่อกี้นะความหนังผิวหนังความหนาของผิวหนังเนี่ยเหมือนการเดินทางธรรมดาเนี่ย3วันแต่บ่าของเขาเนี่ยเหมือนการเดินทางเหมือนการขี่ม้าเร็วเนี่ย3วันแสดงว่าจะต้องตัวใหญ่มากๆนะครับมีหะดีษอีกบทนึงท่านนบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะฟาคีรูฮูมิธลูวะรีกานีท่านรอซูลบอกว่าต้นขาของเขาพี่น้องจับต้นขาของพี่น้องต้นขาของชาวนรกของกาเฟรเนี่ยเหมือนกับวาริคอนวาริคอนเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างนครมักกะกับนครมะดีนะห์เป็นภูเขาสีดำยะบะลุนอัสวาวาริคอนต้นขาใหญ่ต่อภูเขาบ่าทั้งสองข้างเหมือนการเดินทาง3วันเหมือนม้าเร็ววิ่ง3วันใช่ไหมครับฟันกรามอย่างเหมือนกับภูเขาอูฮุดนะครับแล้วทรซูลก็บอกว่าวายินดูฮูซิวาลักมิฮิวะอิดอมิฮิอัรบะอูนดิรออันส่วนผิวหนังของชาวนรกนั้นจะมีความหนานะหะดีษบทแรกว่าไงพี่น้องเหมือนการเดินทาง3วันใช่มั้ยหะดีษบทนี้บอกว่าผิวหนังของชาวนรกนั้นมีความหนาเนี่ยผิวหนังอย่างเดียวไม่รวมเนื้อไม่รวมกระดูกหนาเท่าไหร่40ศอกหะดีษบทนี้บอกว่า40ศอก40ศอกนี่ราวๆ20เมตร20เมตรน่ะไปไหนพี่น้องอันนี้เท่าไหร่เนี่ย20เมตรได้ใช่มั้ยผิวหนังเนี่ยหนาเนี่ย20เมตรนะหะดีษบทนี้นะหะดีษอีกบทนึงท่านรอซูลบอกว่าวะอัรดุญินดีฮี70ซิรอนหะดีษอีกบทนึงท่านรอซูลบอกว่าผิวหนังของกาเฟรมีความหนา70ซอกราวๆ35เมตรผิวหนังอย่างเดียวนะด้านเดียวไม่รวมกระดูกไม่รวมเนื้อนะหนา35เมตร ฉะนั้นหะดีษ3บทนี้เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันบทที่แรกบอกว่าไงผิวหนังหนาเท่าไหร่พี่น้องเหมือนกันเดินทาง3วันหะดีษอีกบทนึงหนา40ศอกหะดีษอีกบทนึงหนา70ศอกหะดีษ3บทไม่ได้ขัดแย้งกันนะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ยืนยันและบอกให้รู้ว่าการลงโทษชาวนรกนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันตามการงานที่เขาปฏิบัติเข้าใจไหมครับกาเฟตถูกลงโทษในนรกนั้นมีลักษณะการลงโทษที่แตกต่างกันความรุนแรงไม่เหมือนกันนะครับมีอันนี้ติ่งบนหนึ่งท่านรอซูบอกว่าอาดอตูฮูมิสลุนใบวออาดอตอะไรพี่น้องต้นแขนเนี่ยต้นแขนเนี่ยใหญ่เท่ากับใบดอใบดอเป็นชื่อของภูเขาลูกนึงที่เป็นที่รู้กันในประเทศอาหรับฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีงานทั้งหลายแล้วตัวเขาใหญ่แค่ไหนตัวเขาใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้ชาวนรกมีลักษณะที่ใหญ่โตขนาดนั้นเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่พวกเขาจะได้ริมรสการลงโทษอันเจ็บแสบพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าอินนัลลดีนะกะฟะรูบิอายาตินาซอฟะนุสลีฮิมนารอแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อสัญญาณของเรานั้นเราจะให้พวกเขาริมรสกับการลงโทษของเราลงโทษกับอะไรนารอด้วยกับไฟนรกกุลมานะดิจัดยูลูดูฮุมคราใดก็ตามที่ผิวหนังของเขาสุกไอเราเนี่ยผิวหนังเล็กๆเนี่ยโดนไฟเนี่ยเจ็บพี่น้องโดนไฟแช็กโดนผ่านไฟหรือโดนเชื่อมเหล็กกระเด็นมาโดนพี่น้องนิดนึงก็เจ็บแล้วจริงหรือเปล่านี่เปื่อยแล้วเวลาที่โดนเปื่อยแล้วเวลาโดนห้างว่ามันสุกแล้วข้างในเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกแล้วผ่านผิวหนังชั้นนอกเข้าไปแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกพี่น้องจิ้มเข็มลงไปดิมันเจ็บที่ไหนเจ็บที่ผิวหนังชั้นบนเพราะรับรู้ความรู้สึกใช่ไหมครับแต่ชาวนรกจะมีผิวหนังหนาแต่แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าพอไหม้สุกแล้วเกรียมจบไม่ใช่มาจากอะไรพอสุกแล้วจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้แก่เขาบัดดันนะฮุมยูรูดันไกรอฮาลิยาดูกุลาดาเพื่อที่พวกเขาจะได้ริมรสการลงโทษอันเจ็บแสบนั่นเองฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสภาพหนึ่งของชาวนรกที่จะอยู่ในนรกของอัลลอฮฺสุภาอูมาจาระเบเนียลุบินละนะครับประการถัดมาท่านพี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับความร้อนแดงของไฟนรกพี่น้องว่าไฟร้อนไหมเหมือนกับไฟเราไหมในบ้านไม่เหมือนนะพี่น้องไฟนรกมีความร้อนกับไฟในดุนยาเนี่ยมากกว่าไฟในดุนยาถึง69เท่าด้วยกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่านารุกุมฮาซิฮิลลตีตูกิดยูกิดบนอาดัมยุซุมมิน70ญุซอันมินฮัรริจะฮันนัมท่านรอซูลบอกว่าไฟของพวกเจ้าเนี่ยที่พวกเจ้าจุดกันหุงต้มกันในบ้านของพวกเจ้าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจาก70ส่วนส่วนหนึ่งจาก70ส่วนที่เป็นความร้อนของไฟนรกยะฮันนัมบรรดาซอฮาบะห์บอกวัลลอฮิอินกานะตละกาฟิยายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์บอกท่านรอซูลครับหากว่าไฟนรกมันร้อนกว่าไฟในดุนยาเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงพี่น้องท่านรอซูลบอกฟะอินนะฮาฟุดดิลัตอะลัยฮาบิ69ญุซอันกุลลุฮามิธลุฮักริฮาท่านรอซูลบอกว่าแต่ไฟนรกจะร้อนกว่าไฟในดุนยาถึง69เท่าซึ่งแต่ละส่วนแต่ละเท่าเนี่ยจะมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าดุนยาถึง69เท่าด้วยกันฉะนั้นนี่คือความร้อนของไฟนรกและไฟนรกมีลักษณะแบบไหนพี่น้องประการที่1มีควันไฟนรกมีควันอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าอินตอลิกูอิลาซิลลินดีซะลาซีชูอับอัลเลาะห์บอกพวกเจ้าจงออกไปยังควันออกไปยังเงาของควัน3แฉกแสดงว่าอะไรแสดงว่าไฟนรกมีควันฉะนั้นในอายะห์นี้นะครับบรรดาซะลัฟบอกว่าหมายถึงควันของไฟนรกและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าลายะลิจุนนารรอจุลท่านรอซูลบอกว่าไฟนรกจะไม่ถูกจะไม่ประสบจะไม่เกิดขึ้นหรือชายคนหนึ่งจะไม่ถูกไฟนรกอย่างแน่นอนใครพี่น้องบาการอจุลบากามินคอชยะติลลาห์ hatta ya'ud al-labad fi ad-dar'i ก็คือชายคนหนึ่งที่เขาร้องไห้อันเนื่องมาจากความกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเขาจะไม่ถูกลงโทษในไฟนรกหรือไฟนรกจะไม่แผดเผาคนคนนั้นอย่างแน่นอนจนกว่าน้ำนมเนี่ยมันจะไหลกลับเข้าเต้านมนะครับแปลว่าอะไรน้ำนมออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นคนที่เขาร้องไห้อันเนื่องมาจากกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเพราะนี่คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้รับการลงโทษในไฟนรกวะลายัจตะมิอุกุบารุนฟีซะบีลิลลาห์วะดุคานุญะฮันนัมและรอซูลก็บอกว่าและฝุ่นนะครับฝุ่นที่เกิดขึ้นในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่ออกไปทําสงครามเนี่ยเขาจะต้องเปื้อนเสื้อผ้าจะต้องเปื้อนฝุ่นจะต้องพบเจอกับฝุ่นที่สกปรกนะครับเปื้อนทั้งร่างกายเนี่ยฝุ่นเหล่านี้ จะไม่รวมกับไฟไม่รวมกับอะไรดูข้อนุญาฮันนัมคือควันของนรกยะฮันนัมแปลว่าอะไรคนที่อยู่ในสมรภูมิรบติดตายในสภาพเช่นนั้นเขาจะไม่ถูกลงโทษในนรกที่มีควันอย่างแน่นอนฉะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งของไฟนรกคือ1มีควัน2มีเปลวมีควันและมีเปลวเปลวคืออะไรพี่น้องคือจะอยู่ยอดสุดใช่มั้ยมีเปลวไฟเราจะอะไรบอกว่าลาดอลีนวะลายุกนีมินัลลาฮับพวกเขาคือชาวนรกนั้นพวกเขาจะไม่รับการพักผ่อนแต่อย่างใดและพวกเขาจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหลอดพ้นจากเปลวไฟของนรกได้เพราะเปลวไฟนรกนั้นจะปิดล้อมพวกเขาอยู่ทุกๆด้านพอเราจะอะไรบอกว่าในอายะห์นี้บอกว่าละฮุมมินฟาวกิฮิมซูลาลุมมินันนารวะมินตะฮติฮิมซูลันสำหรับพวกเขาแล้วจะมีเปลวไฟนรกนั้นปิดล้อมพวกเขาทั้งทางด้านบนและก็ทางด้านล่างของพวกเขาพี่น้องนึกสภาพดูพี่น้องเดินผ่านไปกองไฟแรงๆเลยนะไฟแรงๆร้อนควันเต็มไปหมดเลยเข้าหูเข้าตาเปลวไฟออกมาด้วยประการที่3มีประกายไฟมีประกายไฟพอเราสุภาพนะฮะเราบอกว่าในกุรอานบอกว่าอินนะฮาตารมีบิชารอริงกัลกอสนรกยะฮันนัมนั้นมันจะพ่นตารมีแปลว่าขว้างรอมาแปลว่าขว้างแต่ในที่นี้หมายถึงพ่นมันจะพ่นประกายไฟของมันออกมาเนี่ยมีขนาดแบบไหนเหมือนป้อมปราการใหญ่โตแปลว่าไฟของมันมีทั้งควันมีทั้งความร้อนมีทั้งเปลวมีทั้งประกายของมันกันนะฮูยิมาละตุนซุฟซึ่งประกายไฟของไฟนรกนั้นประหนึ่งเหมือนกับอูฐสีเหลืองเข้มและในอายะห์นี้ท่านพี่น้องผู้ดีงามทั้งหลายครับบรรดาอุลามะห์บอกว่าไฟนรกนั้นมีสีดำมีลักษณะที่มืดดำทั้งไฟทั้งเปลวทั้งประกายมีสีดำมืดสนิทฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวของไฟนรกนะครับและประการถัดมานรกนั้นลงโทษด้วยกับไฟอันร้อนแรงนะครับเหมือนที่เรารู้กันและเช่นเดียวกันลงโทษด้วยกับความหนาวเหน็บอันรุนแรงพี่น้องเคยเห็นคนที่ตายอันหนึ่งมาจากความหนาวเหน็บหรือเปล่าคนที่ตายเวลาอากาศ 40-50 องศาหรือติดลบเนี่ยเขาหนาวทรมานนะฉะนั้นเราจะเราลงโทษชาวนรกด้วยกับความหนาวเหน็บเช่นเดียวกันพี่น้องมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะพี่น้องฟังหะดีษบทนี้พี่น้องจะเข้าใจสัจธรรมอย่างหนึ่งท่านรอซูลบอกว่าอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าอิสตะกะตินนารุอิลาร็อบบิฮานรกมันร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลัตยาร็อบบิอะกะละบะอ์ดีบะอ์ดอมันบอกอัลลอฮ์ตะอาลาบอกโอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงร่างกายของฉันเนี่ยตัวของฉันเนี่ยมันกินมันมอดไหม้กันเองแล้วพี่น้องเข้าใจไหมนรกเนี่ยเป็นไฟใช่ไหมครับไฟนรกเนี่ยมันกินกันเองแล้วด้วยความร้อนแรงด้วยความรุนแรงทั้งเปลวทั้งประกายทั้งควันนะครับนรกเลยร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกตัวของฉันเนี่ยมันกินกันเองแล้วฟาดีนะละฮาบินาฟาไซนีเราตะอาลาจึงอนุญาตให้นรกสามารถที่จะถอนหายใจออกมาได้2ครั้งนรกสามารถที่จะถอนหายใจออกมาได้2ครั้งถอนไปไหนถอนมาในดุนยานี่นะครับนับซินฟิชิตาวะนับซินฟิซไซฟครั้งหนึ่งนั่นก็คือการถอนหายใจของนรกในฤดูหนาวและอีกครั้งหนึ่งในฤดูร้อนทาซุมบะฟะฮูวะอัชดุมาตะจิดูนะมินัลฮัรริวะอัชดุมาตะจิดูนะมินัซซัมฮารีนั่นก็คือความร้อนที่สุดที่พวกเจ้าเจอครั้งหนึ่งในปีหนึ่งอากาศร้อนขนาดไหนร้อนสุดๆเลยในปีหนึ่งนะครับนั่นคือลมหายใจที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นรกนั้นปล่อยออกมาจากไฟนรกแล้วก็หนาวที่สุดกี่ลบ50 60องศาแต่ละปีเนี่ยมันหนักขึ้นเลยๆพี่น้องครับนั่นคือลมหายใจที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตให้นรกนั้นสามารถที่จะปล่อยออกมาได้จากมันฉะนั้นแล้วนี่คือลักษณะบางประการนะครับของไฟนรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้เอาไว้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเวลาที่พวกเราได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงกันบ้างครับพี่น้องมีความรู้สึกหวาดกลัวพี่น้องมีความรู้สึกเฉยๆหรือพี่น้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันก็ฟังมาบ่อยแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพี่น้องรู้มั้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องครับหากว่าเราย้อนกลับไปในยุคสมัยซะลัฟเนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้ยินน่ะสิ่งที่พวกเขาเห็นที่พวกเขาพบเจอเนี่ยพวกเขาจะนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอเขาจะนึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้กับพวกเขาในโลกอาคิเราะห์ พี่น้องรู้ไหมท่านฮัสซันอัลบัสรีเราให้มาอัลลอฮฺตะอาลาท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าชาวซอลัฟนั้นอิดามารูบิอายะตินฟิฮาซิกรุลญันนะบะกาวชาวกอนชาวซอลัฟนั้นเวลาที่อ่านอัลกุรอานมาถึงอายะห์หนึ่งที่พูดถึงสวรรค์พวกเขาจะร้องไห้พวกเขาจะร้องไห้ร้องไห้ชาวกอนแบบไหนอยากที่จะได้รับสวรรค์อยากจะเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมครับว่าอิดามารูบิอายะตินฟิฮาซิกรุนนาสบัดจูซุราคันกะอันนะซะฟีรจะฮันนัมอินดาอุซูลอาซานิฮิมและเวลาที่พวกเขาอ่านกุรอานไปถึงอายะที่พูดถึงนรกพวกเขาจะตะโกนจะร้องออกมานะครับประหนึ่งเหมือนกับว่าไฟเนี่ยประหนึ่งกับเสียงคลุไหม้ของไฟนรกเนี่ยอยู่ที่ข้างๆหูของเขานั่นเองฉะนั้นนี่คือสภาพของคนในยุคสมัยซะลัฟนะครับและมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งพี่น้องในยุคสมัยซะลัฟเช่นกันท่านมุสมิอ์อิบนุอาซิมนะครับท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งฉันได้ค้างคืนกับท่านอับดุลอาซีซ์อิบนสุไลมานและท่านกิลาบอิบนจุไรและท่านซัลมานอัลอารอชทั้ง4คนได้นอนค้างแรมกันที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งซึ่งในค่ำคืนนั้นพี่น้องกับท่านกิลาบเนี่ยใน4คนเนี่ยคนแรกคือชื่อกิลาบเนี่ยเขาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้หนักเลยจนกระทั่งผู้ที่แรงงานเนี่ยคือท่านมุสลิมอิบนุอาซิมเนี่ยท่านบอกว่าอะไรฉันคิดว่ากีลาบเนี่ยคนคนนี้จะตายซะแล้วพอกีลาบร้องไห้เนี่ยอับดุลอาซิสก็ร้องตามพอเห็นกีลาบร้องอับดุลอาซิสร้องตามพออับดุลอาซิสร้องตามซันมานอัลอารอชก็ร้องตามพอซันมานคนที่3ร้องตามท่านมุสลิมบอกฉันก็ร้องตามพวกเขาโดยที่ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาร้องทำไมเห็นเขาร้องฉันร้องตามใช่ไหมครับพอเวลาผ่านไปแล้วนะครั้งท่านมุสลิมเนี่ยไปเจอท่านอับดุลอาซีซก็เลยถามขึ้นว่าอับบามุฮัมมัดมัลลัดอับกากะไลลาตอิซินอับบามุฮัมมัดบอกฉันหน่อยได้ไหมคืนนั้นนะที่เราไปนอนค้างแรมกันที่นั่นเนี่ยท่านร้องทำไมท่านอับดุลอาซีซว่าไงรู้ไหมพี่น้องท่านบอกว่าอินนานีวัลลอฮินะซารตุอิลาอัมวาจินบะฮารีตะมูจูฟะซะกัรตุอัตบาคินนีรอมวะซะฟาราติฮาฟะซะกัลลัดอับกานีท่านบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าคืนนั้นนะฉันนอนอยู่ริมทะเลนะฉันมองไปเห็นคลื่นทะเลที่มันซัดเข้ามาบึ้มบึ้มเข้ามาฉันนึกว่านี่มันคือคลื่นของไฟนรกนี่มันคือการคลุไหม้มันคือเปลวไฟนรกความร้อนแรงของนรกมันทำให้ฉันกลัวแล้วฉันก็ร้องไห้ในคืนนั้นแล้วท่านมุสลิมก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไปถามกีลาดฉันก็ไปถามอัลอารอชทั้ง2คนก็พูดนะกับท่านอับดุลอาซีซว่าที่ฉันร้องไห้ในค่ำคืนนั้นก็เพราะว่าฉันเห็นคลื่นทะเลในค่ำคืนนั้นและฉันนึกถึงสภาพของคนที่ถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมในวันกิยามะห์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรารู้ว่าบรรดาคนซะลัฟเนี่ยยุคสมัยแรกหัวใจของพวกเขามีชีวิตหัวใจมีชีวิตเวลาที่พวกเขาเห็นอะไรได้ยินอะไรเขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นคิดว่าสิ่งนั้นที่เขาได้ยินนะคือเหตุการณ์หนึ่งที่เขาอาจจะต้องเจอในวันเกียร์มั้ยเห็นความร้อนแรงเห็นความรุนแรงเห็นความน่ากลัวเห็นลมที่พัดรุนแรงเห็นไฟเห็นต่างๆนานาจะนึกถึงการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้ให้ในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นแล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราพี่น้องให้พ้นจากการลงโทษในนรกขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟนรกขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากไฟนรกนะครับท่านพี่น้องครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังคงเหลือเนื้อหาที่สำคัญนะครับที่พูดถึงนรกยะฮันนัมเราไว้พูดกันในสัปดาห์หน้านะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ถึงสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปเพื่อที่เราจะได้เตรียมเสบียงเพื่อที่เราจะได้มีอีมานเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และจะได้ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ของเราให้ตัวของเรานั้นมีอีมานที่สมบูรณ์และแข็งแรงและเพื่อที่เราจะได้ทำคุณงามความดีให้มากๆเพื่อที่เราจะได้พร้อมก่อนที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจันทร์ฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจันทร์ได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966 คุณอับดุลอาซีซแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
4: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวล น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานะครับได้เป็นบ่าวที่รู้จักพระองค์เป็นบ่าวที่เคารพภักดีต่อพระองค์เป็นบ่าวที่มีเตาฮีดนะครับเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นับถือศาสนาอันอิสลามถือว่าเป็นเนียมัตความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเราแล้วก็เนียมัตความโปรดปรานนะครับรองลงมาก็คือเราได้เรียนรู้ศาสนาของพระองค์อันเนื่องมาจากว่าการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะทำให้พวกเรามีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ความเชื่อที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้นะครับจะนำพาไปสู่ความเมตตาความพอพระทัยความรักความเอ็นดูจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักความเมตตาเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในวิชาอันอากีดะนะครับในวิชาว่าด้วยกับเรื่องของหลักศรัทธาการยึดมั่นในอันอิสลามนะครับเราก็นะครับหลักสูตรของที่ผมสอนในสมาคมอิสลามเชียงใหม่นะครับก็เป็นหลักสูตรฟัรดูอินสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเจาะลึกรายละเอียดนะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวัยของผู้ที่นะครับมารับฟังความรู้นะครับเราไม่ได้สอนเยาวชนนะครับเราสอนผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนนะครับความรู้ก็ต้องเจาะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับผมแน่นอนครับว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือหลักสูตรฟัรดูอินของท่านอาจารย์อามินเห็มเสริมนะครับเราก็เรียนมาจนถึงเล่มที่4นะครับเตาฮีดเล่มที่4นะครับก็เล่มนี้นะครับเตาฮีดเล่มที่4แต่ว่านะครับผมก็พยายามที่จะไปค้นนะครับเนื้อหาข้อมูลมากกว่าที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำนะครับอย่างที่เราเคยแนะนำกันอยู่เป็นประจำแล้วก็สำหรับบุคคลที่นะครับอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ตอนนี้นะหลักสูตรหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศรัทธาทั้ง6 ประการเนี่ยนะครับที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือของนะครับหลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ของสำนักพิมพ์นะครับอัสซาบิกูนเนี่ยนะครับก็เขียนโดยอาจารย์อามีลอนานะครับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้แล้วก็หาได้นะครับตามเว็บไซต์หรือว่าเพจสำนักพิมพ์ทิมอัสซาบิกูลแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางเชียงใหม่ก็ไปขอได้ที่มัสยิดชังคารนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจว่าขอจากสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามนะครับของท่านอาจารย์มีเห็มเสริมนะครับเป็นหลักสูตรฟัรดูอินวันนี้เราก็มาเรียนกันนะครับจนถึงเรื่องของอันอีมานูบิยามินอาคิเราะห์นะครับหรือว่าบิยามินกิยามะห์เกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันปรโลกนะครับวันสิ้นโลกวันสุดท้าย

วันที่เราทุกคนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายและทุกชื่อนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในวันกิยามะห์อย่างเช่นยามุตตะลักนะครับก็เป็นวันที่จะมาพบปะเจอกันยามุลบะซีวันที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วยามุลกิยามะห์ก็คือยืนขึ้นมาจากหลุมฝังศพนะครับยามุลอาคิเราะห์ก็คือวันสุดท้ายไม่มีวันหลังจากนี้อีกแล้วนะครับเพราะในวันนั้นจะเป็นวันที่มนุษย์จะถูกสอบสวนและก็จะอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับแล้วก็มียามุดดีนนะครับมาลิกิยามิดดีนที่เราได้อ่านในฟาติฮะอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับมาลิกิยามิดดีนก็วันแห่งการนะครับวันแห่งศาสนาคำว่าดีนแปลว่าศาสนานะครับแต่ว่าในความหมายของมาลิกิยามิดดีนก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกรรมสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนนะครับเรื่องศาสนาที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่นะครับแล้วก็มีอีกหลายชื่อนะครับอีกหลายชื่อยามุลกิยามะห์วะยามุลวากิอะห์นะครับวันที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับชื่อทั้งหมดที่ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับชื่อของวันกิยามะห์เนี่ยแล้วแต่ละชื่อจะมีความหมายเฉพาะและความหมายเฉพาะนั้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นะครับความโกลาหลต่างๆนะครับมันจะเกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นอีหม่านหนึ่งนะครับที่สำคัญมากกับผู้ศรัทธาซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะนะครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราศรัทธาแต่เพียงแค่ว่าเราจะฟื้นคืนชีพแต่มันยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างนะครับก่อนที่จะไปฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันวิญญาณออกจากร่างเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างจนถึงเข้าสวรรค์และก็นรกเนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคำว่าศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ทั้งสิ้นนั่นหมายถึงรายละเอียดนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับวันอาคิเราะห์เนี่ยเราปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้เท่ากับปฏิเสธทั้งหมดนะครับเพราะว่าทั้งหมดถือว่าเป็นอิจมะมติเอกฉันท์บนตัวบทหลักฐานที่พูดถึงนะครับเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์แม้แต่สัญญาณต่างๆที่จะเกิดวันกิยามะห์ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เกิดในสัญญาณใหญ่นะครับ10ประการเนี่ยแต่สัญญาณเล็กๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกกับพวกเรานะครับตั้ง 1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยวันนี้มันก็ประจักษ์กับสายตาของพวกเราอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาณเล็กๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนนะผู้หญิงจะเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นผู้หญิงซีนาจะเกลื่อนกาดนะครับจะแพร่หลายแล้วก็สุรานารีนะครับการแข่งขันกันสร้างมัสยิดนะครับแล้วก็การตายกันเป็นหมู่คณะนะครับการตายแบบฟัจอะห์การตายแบบกระทันหันนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับแข่งกันสร้างตึกสูงนะครับจากคนที่ไม่เคยนะครับเป็นเพียงแค่คนเลี้ยงแกะนะครับไม่มีรองเท้าจะใส่ยากจนแต่วันนี้ก็มาแข่งกันสร้างตึกสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับลูกจะเนรคุณพ่อแม่นะครับมากมายเหลือเกินนะครับสัญญาณเล็กที่บรรดานักวิชาการได้ระบุเอาไว้จากตัวบทหลักฐานจากหะดีษจากอัลกุรอานนะครับวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นหลายต่อหลายเหตุการณ์แล้วนะครับหลายสัญญาณแล้วตอนนี้นะครับก็อีกไม่นานนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะสัญญาณเล็กๆเนี่ยมันออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับในยุคที่มันจะเกิดแต่ฟิตนะนั้นรุนแรงเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะฟิตนะเรื่องอะไรก็ตามแต่ความแตกแยกนะครับต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็เห็นถึงฟิตนะในสังคมมุสลิมในสังคมโดยรวมนะครับการฆ่ากันโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับคนสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมไปอย่างง่ายดายแล้วก็นะครับในโอกาสอีกไม่นานนี้นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์ฟิตนะห์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาผู้คนหลุดพ้นจากศาสนาของตัวเองโดยเฉพาะยิ่งศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีการเรียกร้องไปสู่ความเชื่อแนวทางวิธีคิดระบอบอะไรต่างๆคำพูดต่างๆแนวทางการปฏิบัตินะครับคนไม่มีศาสนาก็มากขึ้นนะครับแล้วก็ความคิดเหล่านี้ก็เข้าไปซึมซับเข้าไปอยู่ในระดับ
คนที่ถูกเรียกว่าปัญญาชนเนี่ยมันก็เยอะมากขึ้นแล้วก็ลูกหลานของเราก็เรียนอยู่ในระบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็มาใส่แนวคิดเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราก็ต้องระมัดระวังกันเยอะๆนะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะนะครับตักเตือนสอนอะกีดะห์ให้กับลูกหลานของเรานะครับมีโอกาสต้องสอนอะกีดะห์ให้กับพวกเขาเพราะวันนี้นะครับลัทธิพวกที่ไม่มีศาสนานะครับเริ่มที่จะเข้ามาสู่บ้านเมืองเราเยอะมากขึ้นนะครับและในจำนวนของพวกเขาก็กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับกลัวเหลือเกินนะครับว่าจะมาเกิดกับลูกหลานของเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับสอนอะกีดะห์ให้กับพวกเขาเอาอิสลามให้กับพวกเขานะครับให้พวกเขาได้เรียนรู้นะครับจากบรรดาผู้รู้นะครับได้พูดคุยได้ถามไทยนะครับได้ปรึกษานะครับอย่าให้เขาได้คิดเองเองนะครับหรือว่าเจอแนวคิดเหล่านี้นะครับมาล้างสมองซึ่งอันตรายมากนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความน่าสะพึงกลัวของวันกิยามะห์นะครับอัลกุรอานและก็อัลฮะดีษมากมายนะครับหลายต่อหลายบทที่ได้บอกถึงระบุถึงสภาพอันน่าสะพึงกลัวของวันกิยามะห์ไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่านะครับอัลลอฮฺตรัสว่าفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية ครั้นเมื่อมีเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้น1ครั้งนะครับแน่นอนว่าเป็นสัญญาณให้ทราบถึงวันกิยามะห์เมื่อวันกิยามะห์มานะครับสัญญาณอะไรต่างๆมันมากันครบแล้วเนี่ยครบ10สัญญาณแล้วนะครับสัญญาณใหญ่10สัญญาณ10ประการสัญญาณเล็กมีเป็นร้อยๆประการนะครับที่มันเริ่มทยอยมาอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสัญญาณที่ให้เราได้เตรียมตัวนะครับเป็นสัญญาณให้เราได้เตรียมนี่ก็เป็นหนึ่งในนะครับถ้าจะมองแล้วเป็นหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮ์ต่อผู้ศรัทธาจริงๆเพราะผู้ที่ไม่ศรัทธาเขาก็จะไม่สนไม่แยแสไม่แคร์นะครับอะไรเกิดขึ้นก็เกิดอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปแต่ผู้ศรัทธาเขาจะดูวิพินิจพิจารณาวิเคราะห์นะครับถึงสัญญาณวันกิยามะห์ถึงสัญญาณของอาจารย์ที่ใกล้เข้ามานะครับวันนี้ผมงอกสักเส้นหวีผมเห็นผมงอกเขาก็เริ่มกลัวนะครับว่าอามันของฉันการงานของฉันเนี่ยมันมากหรือน้อยเนี่ยสัญญาณที่ทำให้ฉันเนี่ยใกล้จะตายสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจารย์กำหนดวาระแห่งความตายอายุไขของฉันใกล้จะหมดลงแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมานะครับลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานของเราที่เมื่อก่อนเรายังนะครับเหมือนกับว่าเพิ่งเห็นเขาตัวเล็กๆอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแสดงว่าวันเวลามันผ่านไปอายุของเราก็นะครับมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดนะครับว่าความตายก็ใกล้มาหาเราทุกทีสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกแสวงหานะครับศึกษานะครับตำรับตำราบทความที่พูดถึงสัญญาณต่างๆแล้วเราก็มานั่งพินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่านะครับโลกนี้ก็ใกล้ถึงหมดอายุไขใกล้ถึงนะครับการอวสานของมันแล้วเนี่ยถ้าโลกอวสานชีวิตของเราก็นะครับใกล้ถึงอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีดังนั้นผู้ศรัทธานะครับเขาจะใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วก็ตักเตือนนะซีฮัตซึ่งกันและกันนะครับเขาจะไม่ปล่อยปะละเลยวันเวลาสัญญาณต่างๆวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยกำลังเดินออกห่างจากดุนยาไปเรื่อยๆเรากำลังมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์เรื่อยๆเรากำลังมุ่งหน้าสู่บ้านที่แท้จริงของเรานั่นก็คือเรามาจากดินนะครับเราก็จะกลับสู่ดินอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเราต้องพินิจพิจารณาระมัดระวังกันให้มากๆนะครับว่าวันนี้การงานของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนการงานของเรามันพอหรือยังที่จะทำให้อัลลอฮ์รักและพอพระทัยการงานของเราเอาไปแลกกับวันแรกสวรรค์ไม่ได้นะครับแต่การงานของเราเนี่ยเรามานั่งคิดดูว่าวันนี้การงานของเราเนี่ยมันมากแค่ไหนมันพอไหมที่จะทำให้เรารอดนะครับเราได้ทำให้อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยแค่ไหนเราเป็นคนทำลายการงานของเราไปแล้วเท่าไหร่นะครับทำลายการงานของเราไปว่าอะไร
วันนี้ทำการงานมามากมายก็จริงแต่เราเอาไปให้คนอื่นหมดนะครับเราเอาไปให้คนอื่นหมดเราทำการงานเราก็ไปมอบให้กับคนอื่นเพราะไปนินทาไปทำร้ายคนอื่นไปโกงทรัพย์สินคนอื่นนะครับเรากำลังทำลายการงานของเราเองนะครับไม่มีใครทำเอาการงานของเราไปได้นะครับนอกจากเราเป็นคนทำลายมันเองนะครับแล้วเราก็เอาไปมอบให้กับคนอื่นในวันกิยามะห์นะครับวันนี้น่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เราทำอะไรไปเราจะต้องขออาฟกันให้มากนะครับแล้วก็พยายามตรวจสอบการงานของตัวเองก่อนที่จะไปนั่งตรวจสอบการงานของคนอื่นนะครับคนเราเนี่ยก็แปลกเนาะเราชอบที่จะตรวจสอบการงานของทุกคนทั่วไปนะครับแต่เราไม่เคยมานั่งดูตัวเองว่าการงานของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่ต้องมาตระหนักกับตัวเองให้เยอะๆนะครับครั้นเมื่อเสียงเป่าแรกถูกเป่าขึ้นมานะครับในวันกิยามะห์จะมีการเป่าแตรนะครับเป่าแตรขึ้นมา1ครั้งแรกเนี่ยเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันกิยามะห์บรรดาอุลามะห์นะครับมีการเห็นต่างกันนะครับมีการเห็นต่างกันในเรื่องของการเป่าแตรในวันกิยามะห์ว่าจะมี2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแต่ทั้งหมดก็พยายามที่จะอ้างอิงในตัวบทหลักฐานนะแต่บรรดาซะลัฟนะครับหรือว่าอุลามะกิบาร์อุลามะอาวุโสหลายท่านก็ให้น้ำหนักว่าการเป่าแตรนั้นมี2ครั้งนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่านัฟคอตุซอกหรือว่าซอกตีนะครับก็คือการเป่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างตายนะครับมอดมาลายลงไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างดับสูญไปนี่คือการเป่าครั้งแรกการเป่าครั้งที่2ก็คือนัฟคอตุลบะซีการเป่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นคืนชีพขึ้นมาส่วนทัศนะที่บอกว่าเป่า3ครั้งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า1ครั้งแรกเป่าให้เกิดความโกลาหลความวุ่นวายนะครับความสั่นสะเทือนความปุ่นปั่นป่วนอะไรต่างๆนะครับมนุษย์ก็จะหนีตายเป่าครั้งที่2ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดับสูญนะครับเป่าครั้งที่3ฟื้นคืนชีพวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมทั้งหมดก็พยายามที่จะอ้างตัวบทหลักฐานแต่เราก็เชื่อว่ามีการเป่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ตรัสเอาไว้อีกว่าแผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นและมันทั้งสองจะถูกกระแทกแตกกระจายเป็นผุยผงในวันกิยามะห์ก็วันนั้นและวันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นชั้นฟ้าก็จะแยกออกและในวันนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบแทงท้องฟ้านะครับจะกระจัดกระจายนะครับกระจัดกระจายภูเขาจะชนกันความโกลาหลความปั่นป่วนนะครับโลกจะพังพินาศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแจ้งเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเสียงเป่าตามที่ถูกระบุในองค์การนี้คือการเป่าแตรของมาลาอิกะห์ที่ชื่อว่าอิสรอฟีลนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป่าแตรในวันกิยามะห์เนี่ยชื่อว่าอิสรอฟีลหัวหน้ามาลาอิกะห์ชื่อจิบรีลนะครับอิสรอฟีลก็เป็นระดับหัวหน้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่หัวหน้าสูงสุดเป็นผู้ที่นะครับมีร่างกายที่ใหญ่โตมากๆนะครับมีเป็นผู้ที่มีร่างกายใหญ่โตมากๆแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลัมว่าท่านจะตัวใหญ่ขนาดไหนและท่านได้ทำหน้าที่ในการเป่าแตรนะครับในวันกิยามะห์แตรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแตรที่ถูกเป่าในวันกิยามะห์เนี่ยมันคือกอรนุนยุนฟะคูฟีฮีมันเป็นลักษณะเหมือนเขาสัตว์นะครับเขาสัตว์และก็ถูกเป่าในเขาสัตว์นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงบัญชาให้กับมาลาอิกะห์ที่ชื่ออิสรอฟีลเนี่ยนะครับเป่าแตรนะครับครั้งแรกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในแผ่นดินนี้มาลายสิ้นหมดเลยนะครับมาลายสิ้นนะครับผมก็เห็นด้วยกับทัศนะที่บอกว่าเป่า2ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับซอกก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมาตุนตายหมดเลยนะครับตายหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมาลายสิ้นหมดเว้นแต่ผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์
นะครับในที่นี้เนี่ยบรรดานักตัฟซีรบอกว่าใครเมื่อถูกเป่าแตะแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ตายจนกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าพวกเจ้าจนตายและพวกเขาก็ตายนะขณะที่ถูกเป่าเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ตายนะครับนักตัฟซีรชาวซะลัฟก็บอกว่าหนึ่งในนั้นคือจิบรีนแล้วก็อิสรอฟีลนะครับแล้วก็มีมาลากุลเมาต์นะครับเป็นระดับแกนนำหัวหน้าของมาลาอิกะห์ที่เขายังได้รับโอกาสยังไม่เสียชีวิตไปจนกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงสิ้นชีพเจ้าไปจงตายไปและพวกเขาก็นะครับตายไปแล้วอัลเลาะห์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับอัลเลาะห์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ดังนั้น นะครับต่อไปเว้นแต่ผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับจากนั้นพระองค์ก็จะทรงบัญชาให้มีการเป่าแตรครั้งที่2แล้วก็มีฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลักฐานที่ถูกระบุถึงสภาพของสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับที่มีการเมื่อมีการเป่าแตรเนี่ยดังขึ้นนะครับและจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่เป่าแตรครั้งที่2เนี่ยนะครับแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นอัลเลาะห์บอกว่าฟะตะวัลลอันฮุมยามายะดออุดดาอีอิซาชัยอินนุกรขุชอัมอับซารุฮุมยัคฮรุจูนมินอัจดาติกะอันฮุมจรอดุมมุนตะชิรมุฮตออีนอิลัดดาอ์ยะกูลุลกาฟิรูนฮาซายามุลอัสยามุลอัสรดังนั้นนะครับมุฮัมมัดจงผินหลังให้แก่พวกเขาวันซึ่งผู้ที่เรียกร้องอิสรอฟีลเนี่ยนะครับวันที่ซึ่งผู้ที่เรียกร้องตรงนี้หมายถึงอิสรอฟีลก็คืออิสรอฟีลจะทำการเป่าแตรนั่นเองนะครับจะร้องเรียกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวสยดสยองสายตาพวกเขาก็จะลดต่ำลงมาในขณะที่พวกเขาจะออกจากสุสานเสมือนกับตั๊กแตนที่บินว่อนวันที่อัลเลาะห์ทรงตรัสได้ให้อิสรอฟีลเนี่ยนะครับเป่าแตรครั้งที่2เนี่ยมนุษย์จะออกมาจากกุโบสถ์ของพวกเขาเหมือนกับตั๊กแตนที่มันออกมาจากรังของมันจากรูของมันนะครับแล้วก็บินว่อนออกมากระจัดกระจายนะครับพวกปฏิเสธศรัทธาก็จะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่งนะครับอัลลอฮฺสุบตาราให้เราเห็นภาพนะครับหมายถึงว่าให้เราเนี่ยได้เห็นได้รู้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับตาแต่เหมือนกับเราอัลลอฮฺสุบตาราให้เราจินตนาการแต่จินตนาการไปยังไงก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับความน่าสะพรึงกลัวในวันนั้นมันจินตนาการไปยังไงก็ไม่ถึงแต่อัลลอฮฺพรรณนาถึงสภาพเหตุการณ์ในวันนั้นให้กับเราได้รู้คร่าวๆตามตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามนุษย์จะออกมานะครับออกมาจากรูนะครับจากกุโบสถ์ของเขาเหมือนกับตั๊กแตนที่มันออกมาจากรูของมันแล้วก็นะครับกระจัดกระจายกันออกไปอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับตั้งแต่แรกคนแรกจนถึงคนสุดท้ายจะออกมาจากกุโบสถ์แล้วก็กระจัดกระจายกันออกไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอีกนะครับว่าวันนุฟิคอฟิซซูริฟะซอฮิกะมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิอิลลามันชะซุมมานุฟิคอฟิฮิอุคเราะฟะอิซาฮุมกิยามุยันซุรุนนะครับหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเป่าให้มนุษย์เสียชีวิตอัลเลาะห์ก็ให้นะครับมาลาอิกะห์อิสรอฟีลเนี่ยเป่าอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็พยายามจ้องมองด้วยความสับสนมึนงงนะครับจ้องมองหันซ้ายแลขวานะครับตกตะหนื่นตื่นตะหนกตกใจนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับระยะเวลาการเป่าของอิสรอฟีลเนี่ยระหว่างเป่าครั้งแรกนะครับกับการเป่าครั้งที่สองเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลาเท่าไหร่มีหลักฐานว่าไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมมีกุรอานว่าไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมมีหะดีษว่าไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะครับเราไปดูตัวบทหลักฐานที่พูดถึงระยะเวลาการเป่าครั้งแรกกับครั้งที่สองนะครับว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่จากมีหะดีษที่ถูกต้องนะครับระบุถึงระยะเวลาห่างระหว่างเป่าแตรครั้งแรกและครั้งที่สองไว้ดังนี้นะครับว่าจากอบูฮุเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันอบีซอลและอันอบีฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาบัยนันนัฟคอตัยนอัรบะอูนระหว่างการเป่าทั้ง2ครั้งนั้นมีระยะเวลา40
นะครับ40เมื่ออบูฮุเรรอพูดคำนี้ขึ้นมานะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่ฟังอยู่ก็ถามขึ้นมาว่านะครับอบูฮุเรรอฟังจากนบีนะครับฟังจากนบีแล้วก็อบูฮุเรรอก็ถามนบีว่าขอมาอัพนะครับขอมาอัพอบูฮุเรรอนะครับรายงานหะดีษบทนี้นะครับแล้วอบูฮุเรรอก็บอกว่านะครับนบีบอกว่าระหว่างการเป่าครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยมีระยะเวลา40วันเออ40แล้วคนที่อยู่กับอบูฮุเรรอก็ถามว่า40วันใช่ไหมนะครับคนที่ได้ฟังจากอบูฮุเรรออีกทีเนี่ยก็บอกว่า40วันใช่ไหมอบูฮุเรรอก็บอกว่าอะบัยตุเขาก็ปฏิเสธที่จะพูดอะไรออกมานะครับไม่ได้เจาะจงว่า40อะไรคนก็ถามอบูฮุเรรออีกว่าอัรบาอูนยาวมันอัรบาอูนชะฮรอน40เดือนใช่ไหมอบูฮุเรรอก็กล่าวไปว่าอะบัยตุฉันก็ปฏิเสธที่จะพูดนะครับก็ปฏิเสธที่จะพูดไม่ได้ระบุนะครับว่า40เท่าไหร่แล้วก็คนก็ถามอบูฮุเรรออีกบอกว่าอัรบาอูนซานาตัน40ปีใช่ไหมอบูฮุเรรอก็บอกว่าอะบัยตุฉันก็ปฏิเสธที่จะกล่าวซุมมายุนซิลุลลอฮุมินัสซะมาอีมาอันนะครับและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูฮุเราะห์ก็เล่าเหตุการณ์อีกว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ฝนตกลงมาก่อนฝนตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็ผู้คนนะครับจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในลักษณะเหมือนกับการงอกขึ้นมานะครับของเมล็ดพืชนะครับเมล็ดพืชนะครับจะงอกขึ้นมาเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันฝังอยู่ในดินนะครับพอมันโดนน้ำแล้วก็มันจะงอกขึ้นมามีกิ่งก้านขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วอบูฮุเราะห์ก็บอกว่าไลซามินันอินซานีชัยอุนอิลลายุบลานะท่านก็รายงานจากนบีว่าในตัวของมนุษย์เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันถูกฝังไปแล้วเนี่ยมันก็สูญสลายโดนดินกลืนกินทั้งหมดอิลลาอัซมันวาฮิดันวะฮุวะอัจบุซซะนับเว้นแต่ชิ้นเดียวกระดูกชิ้นเดียวที่จะยังคงอยู่นะครับดินจะไม่กลืนกินกระดูกชิ้นนั้นนั่นก็คืออัจบุซซะนับกระดูกก้นกบนะครับกระดูกก้นกบมินฮูยูรักกะบุลคอลกุยามันกิยามะและก็ด้วยกับกระดูกก้นกบอันนี้แหละที่มนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันอยู่ในดินแล้วโดนน้ำมันก็งอกขึ้นมามีกิ่งมีลำต้นมีใบงอกขึ้นมาเหมือนกับมนุษย์เลยครับจะออกมาเป็นรูปร่างแล้วก็ถูกเป่าให้วิญญาณกลับไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพพวกเขาขึ้นมาแล้วก็มองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้อิหม่ามนะวาวีก็อธิบายหะดีษบทนี้นะครับหะดีษบทนี้อิหม่ามนะวาวีก็บอกว่าคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าระยะเวลาระหว่างการเป่าครั้งแรกกับครั้งที่2คือ40เนี่ยนะครับอบูฮุเราะห์เล่าว่านบีบอก40และผู้คนก็เลยถามอบูฮุเราะห์บอกว่า40วันใช่มั้ยอบูฮุเราะห์ก็ปฏิเสธ40เดือนปฏิเสธ40ปีก็ปฏิเสธนะครับคือไม่ฟันธงอย่างชัดเจนว่า40ที่พูดไปเนี่ยมันคือ10 40อะไรนะครับมันคือ40อะไรแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับอบูฮุเราะห์ปฏิเสธที่จะฟันธงอย่างมั่นใจ40ที่ระบุไปนั้นคือ40วัน40ปี40เดือนนะครับแต่พูดแบบ40กว้างๆเอาไว้ไม่ได้เจาะจงนะครับแต่มันมีรายงานที่อิหม่ามนะวาวีบอกว่าแต่มีรายงานปรากฏอยู่ในแหล่งอื่นนะในสายรายงานอื่นนอกเหนือจากสายรายงานบทนี้เนี่ยที่ขยายความว่ามันคือ40ปีมันคือ40ปีนั่นหมายถึงทัศนะของอิหม่ามนะวาวีนะครับบอกว่าหะดีษบทอื่นที่รายงานไว้ในรีวายะอื่นเนี่ยนบีพูดไว้ว่า40ปีแต่อบูฮุเราะห์อาจเป็นไปได้ที่ว่าอบูฮุเราะห์ได้รับหะดีษบทนี้มาจากนบีเนี่ยนบีไม่ได้เจาะจงว่ามันคือ40อะไร
แต่พอไปดูรีวายะของซาฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยถูกระบุไว้ว่า40ปีวัลลอฮุอะลัมนะครับนี่คือมุมมองของอิหม่ามนะวีว่าคำว่า40ตรงนี้หมายถึง40ปีการเป่านะครับครั้งแรกนะการเป่าครั้งแรกเป่าแตรครั้งแรกและการเป่าแตรครั้งที่2ในวางรีวายะบอกว่า40ปีแต่หะดีษที่อบูฮุรอยเราะห์บอกและมีคนถามว่า40อะไรอบูฮุรอยเราะห์ไม่ฟันธงเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ยินมาจากท่านนบีว่าคำว่า40นะครับโดยที่ไม่เจาะจงว่ามันคือ40อะไรวัลลอฮุอะลัมนะครับจะ40อะไรก็ตามแต่การเป่าทั้ง2จะต้องเกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้เพราะในกุรอานบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับจะ2ครั้งจะ3ครั้งตามการเห็นต่างของนักวิชาการเราก็ต้องเชื่อว่ามีการเป่าขึ้นอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งในอะกีดะห์ของเราที่ปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าปฏิเสธนะครับปฏิเสธการเป่าปฏิเสธว่าในวันกิยามะห์ไม่มีการเป่าแต่ถือว่านะครับอันตรายมากเพราะมันเป็นอะกีดะห์ของชาวซุนนะห์นะครับแล้วมีตัวบทหลักฐานชี้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนถึงการเป่าแตรที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นะครับแล้วบางท่านก็เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าแล้ววันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดวันไหนจะเกิดเมื่อไรอะไรอย่างไรนะครับจริงๆแล้วน่ะมันไม่มีระบุชัดชัดเอาไว้ว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้นะครับเราก็จะไม่มีการไปเจาะจงบางครั้งเราดูข่าวว่าปี2000เท่านั้นเท่านี้จะเกิดวันสิ้นโลกปีนั้นปีนี้จะเกิดวันสิ้นโลกมุสลิมอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะเท่ากับเรากำลังไปเจาะจงเราไปเชื่อการทำนายทายทักนะครับของคนนั้นคนนี้ถือว่าเป็นกาเฟรได้เลยนะครับเพราะเราไปเชื่อนะครับคนหนึ่งมาเจาะจงสิ่งเล่นลับว่าจะต้องเกิดขึ้นในวันนั้นวันนี้ทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาบอกว่าวันเกียรตินั้นไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาตะลาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปนะครับเจาะจงได้ถ้าใครเจาะจงถือว่านะครับเขาเนี่ยได้เชื่อหมอผีหมอดูนะครับหมอทำนายทายทักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้นะครับเรามาดูนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอินนาตอร์ฟะซาฮิบิสซูริมุนซูวุกิลบิฮิมุสตาอิดุนยันซูรุนะฮวันอัรชิมะคอฟะตะอัยยุมารากับละอัยยัรตัดดะอิไลฮิตอร์ฟุกะอันนะอัยไนฮิกาวกะบานดุรริยานนะครับแท้จริงริมฝีปากของผู้ที่มีหน้าที่เป่าแตรนั่นก็คืออิสรอฟีลเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเป่านับตั้งแต่วันที่เขาถูกมอบหมายนะครับทำหน้าที่นี้โดยสายตาของท่านก็จะทอดมองไปยังนะครับบัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเนื่องจากเกรงว่าถูกบัญชาใช้ว่าจะถูกบัญชาใช้ให้เป่าแตรในขณะที่ท่านนั้นกำลังกระพริบตาในชั่วกระพริบในชั่วพริบตาดวงตาของท่านนั้นมีประกายนะครับแวววับเหมือนดวงดาวจ้องมองไปยังใครครับมองไปที่อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกบัญชาใช้ในขณะที่ตัวเองนั้นน่ะกระพริบตาในชั่วพริบตาตาของท่านจึงจ้องมองอยู่นะครับพร้อมที่จะรับคำสั่งพร้อมที่จะรับคำสั่งขณะนี้นะครับตอนเนี้ยทำท่าทางในการเตรียมแล้วนะครับทำท่าทางในการเตรียมแล้วถ้าอิสรอฟีลเนี่ยนะครับอิสรอฟีลยังเตรียมตัวขนาดนี้เตรียมตัวที่จะเป่าแตรนะครับให้โลกนี้มันแตกให้โลกนี้มันสิ้นสลายเนี่ยและเราล่ะครับเราได้เตรียมตัวอะไรบ้างเราได้เตรียมตัวตายกันบ้างไหมเราได้เตรียมตัวที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างไหมเราได้เตรียมตัวถึงการงานของเราว่าถ้าเราวันนี้เราตายไปเนี่ยการมีการงานอะไรบ้างที่เราจะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยแล้วก็ให้เรารอดพ้นจากนะครับไฟนรกของอัลเลาะห์ให้เรารอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวันนี้เราละหมาดกันครบหรือยังวันนี้เรานะครับได้ทำบาปใหญ่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรกันบ้างอิสรอฟีลเตรียมตัวขนาดนี้แล้วนะครับในหะดีษชัดเจนเลยบอกว่าอิสรอฟีลเนี่ยนะครับตากำลังจ้องมองไปยังที่อารัชของอัลลอฮฺพร้อมรับคำสั่งแล้วก็แตรที่
เป็นรูปลักษณะเขาสัตว์เนี่ยก็จ่อที่ปากพร้อมที่จะเป่าอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกเราล่ะครับเราต้องเตรียมตัวยิ่งกว่านั้นนะครับนะครับบรรดาซะละฟุศอลเลห์เนี่ยพวกเขาบอกว่านะครับถ้าอิสรอฟีลเตรียมตัวขนาดนี้แล้วจะให้ฉันมีความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างไรนะครับถ้าอิสรอฟีลยังเตรียมตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยจะให้ฉันมีความสุขในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่คิดถึงวันเกียร์มะได้อย่างไรนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราแล้วนะครับก็มีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่บอกกว้างๆเอาไว้ว่าวันเกียร์มะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรู้เยามินตอละอัตอะลัยฮิชัมซุเยามุนจุมอะฟีฮิคูลิกออาดัมวะฟีฮิอุดคิลันจันนะวะฟีฮิอุคริจามินฮาวันที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่ซึ่งดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมานั้นก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์คือวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นั่นก็คือวันที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาที่ดีที่สุดก็คือวันศุกร์มันเป็นวันที่นบีอาดัมถูกสร้างและเป็นวันที่นบีอาดัมถูกนำเข้าสู่สวรรค์อีกทั้งยังเป็นวันที่นบีอาดัมถูกนำออกจากสวรรค์และวันเกียมะจะไม่เกิดขึ้นนอกจากวันศุกร์หะดีษบทนี้กำลังพูดถึงนะครับการเกิดขึ้นมาของวันเกียมะว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่ไม่รู้ว่าศุกร์ไหนนะครับไม่ใช่ศุกร์13เหมือนความเชื่อนะครับของคนต่างศาสนานะครับพวกฝรั่งนะครับแล้วเจาะจงก็ไม่ได้ศุกร์นั้นศุกร์นี้ปีนั้นปีนี้วันนั้นวันนี้ถ้าวันเดือนรอมฎอนนะครับวันที่15เดือนรอมฎอนตรงกับวันนั้นวันนี้จะเกิดวันกิยามะห์เราเชื่อไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์แม้แต่ท่านนบีก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงวันกิยามะห์แบบเจาะจงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงวะฮีมาให้กับท่านนบีบอกว่ามันเกิดวันศุกร์แต่สุขไหนไม่มีใครทราบแล้วก่อนเกิดจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนบีก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกแต่นบีก็ไม่สามารถที่จะเจาะจงได้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีก็เตือนนะครับถึงสัญญาณต่างๆสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่แล้วก็เตือนถึงนะครับสภาพก่อนเกิดวันกิยามะห์ถึงความโกลาหลความวุ่นวายให้เราได้เตรียมตัวให้เราได้รู้นะครับให้เราได้ตระหนักและก็พิจารณานะครับในนามในการดำเนินชีวิตของเราว่าวันนี้เราได้เตรียมพร้อมนะครับกับวันหนึ่งที่เราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเราจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีคำตอบให้กับอัลลอฮฺหรือยังถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องถูกสอบสวนและเรามีคำตอบให้กับคำถามหรือยังนะครับทีนี้นะครับผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพูดเป็นข้อเตือนใจให้กับตัวของผมเองและก็พี่น้องนะครับที่รับฟังตอนนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของชาวซะละฟุศอลเลห์นะครับชาวซะละฟุศอลเลห์นั่นก็คือท่านฮัสซันอัลบาซารีนะครับแน่นอนว่าท่านฮัสซันบาซารีเป็นปราชญ์นะครับยุคซะลัฟที่เป็นคนที่มีฮิกมะห์ในการที่จะเตือนผู้คนแล้วก็รักที่จะเตือนผู้คนนะครับทุกครั้งที่ท่านเห็นผู้คนในยุคของท่านน่ะละหลวมละเพิกเฉยละเลยในเรื่องของการทําอามันอิบาดะห์เพิกเฉยละเลยในเรื่องของศาสนาท่านก็จะพยายามหาโอกาสเตือนถ้าว่าท่านสามารถที่เตือนตรงนั้นได้ท่านก็เตือนเลยถ้าหากว่าท่านสนิทสนมหน่อยนะแล้วท่านเป็นห่วงมากท่านก็จะรีบเตือนครั้งหนึ่งนะครับท่านก็เดินมาแล้วก็เจอชายคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนเนี้ยเป็นคนที่อายุนะครับก็เกินวัยกลางคนไปได้น่าจะประมาณ60อายุ60ปีนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของเขาก็ยังละหลวมละเลยในเรื่องของการละหมาดนะครับยังฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทั้งที่อายุก็มากพอสมควรละท่านก็เลยนะครับเข้าไปทักทายแล้วก็ถามว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วนะครับท่านอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะตอนนี้ปีนี้นะฉันอายุ60แล้วก็นึกว่าท่านฮัสซันบาซารีมาถามไถ่เฉยๆปกติท่านฮัสซันบาซารีก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็เหมือนกับไม้ที่ใกล้ฝั่งละอายุท่านขนาดนี้นะนะชายคนนี้ก็รู้สึกนะครับเอะใจขึ้นมาตกใจขึ้นมาว่า
ต้องมีท่านกำลังจะเตือนอะไรฉันแน่ๆเหมือนกับท่านกำลังจะมาสะกิดว่า60ปีในยุคของเราเนี่ยนะเป็นยุคที่ท่านนบีบอกว่าในยุคหลังมาเนี่ยอายุจะอยู่เฉลี่ยประมาณ60ถึง70ปีก็จะถึงอายันกันละนะโดยมากนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดบางคนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อายุเยอะเกินกว่านะครับเกณฑ์ที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือเนี่ยมัดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาและอาจจะเป็นบาลาก็ได้นะครับเป็นบาลาหรือว่าเป็นการประเวงเวลาให้เขาได้รับความดีก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่โดยมากส่วนมากจะอยู่ที่60ถึง70นะครับแล้วก็ถึงอาจารย์ชายคนนี้ก็เอะใจขึ้นมาแล้วก็เริ่มตกใจนะครับเริ่มตกใจพอตกใจ60ปีนะฉันยังละหลวมอะไรกับต่างๆนานาเนี่ยมีผู้รู้มาเตือนฉันละมาสะกิดฉันละว่า60เนี่ยมันใกล้ไม้ใกล้ฝั่งละมันใกล้ตายแล้วแต่ว่าอามันอิบาดะอะไรการงานฉันยังเละเทะนะครับยังยุ่งกับยุนดาผินหลังให้กับอาคิเราะห์นะครับหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระทิ้งละหมาดทำความฝ่าฝืนทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเนืองนิดอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และก็เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านฮะซันบัสรีก็ถามว่าท่านรู้ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ไหมชายคนนี้ก็บอกว่ารู้สิก็แท้จริงเนี่ยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็ต้องกลับไปทุกคนจะต้องตายนะแล้วท่านฮะซันบัสรีก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของคำนี้นั่นก็คือว่าการที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยหมายความว่าท่านมั่นใจแล้วว่าท่านจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์วันนี้ท่านได้เตรียมคําตอบกับคําถามที่ท่านจะต้องถูกถามณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกชายคนนี้ตกใจทันทีเลยว่าซุบฮานัลลอฮ์ฉันรู้ความหมายในภาษาอาหรับแต่ฉันไม่เคยตระหนักนะครับในความหมายอันลึกซึ้งที่มันเกี่ยวเนื่องกับการฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ที่ฉันจะต้องถูกสอบสวนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันกระทำอยู่นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ที่ฉันจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและฉันจะต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลเลาะห์วันนี้ฉันได้เตรียมอะไรบ้างในวันที่ฉันจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดหน้าที่อัลเลาะห์โดยที่ไม่มีใครช่วยอะไรฉันได้ชายคนนี้ก็ตกใจนะครับสะอึกขึ้นมาเลยว่าซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำนี้และฉันจะต้องถูกสอบสวนฉันยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วฉันก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วถ้าฉันตายวันนี้เนี่ยฉันไม่เหลืออะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยที่จะไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ถามนะครับชายคนนี้ก็ถามว่าจะให้ผมทำยังไงอายุผมปูนนี้แล้วนะการงานผมก็คงจะนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา60ปีไม่ทำความดีอะไรเลยแล้วจะให้ผมทำยังไงดีนะครับท่านก็บอกว่าไม่ยากนับตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านทำความดีอินชาอัลลอฮ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับใครเคยผิดพลาดอะไรมาไม่เป็นไรครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ใครเคยทำบาปใหญ่ใครเคยทำบาปเล็กทำอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปเตาบัตกับเนื้อกับตัวและทำวันนี้ให้ดีที่สุดและจะดีต่อไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่แล้วก็ทำความดีในชีวิตที่เหลือให้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาความดีเหล่านี้ไปลบล้างความผิดบาปที่ผ่านมาใครยังทิ้งละหมาดนะครับหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเตาบัตกับเนื้อกับตัวไปทำน้ำละหมาดแล้วละหมาดได้เลยในวันนี้ตอนละหมาดอีชานะครับใครที่ทำสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตลดละเลิกทั้งหมดแล้ววันนี้เริ่มต้นใหม่ทำละหมาดเตาบะกับเนื้อกับตัวขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ในช่วงเวลาที่เหลือแต่ถ้าเป็นอะไรก็ตามในสิ่งที่มันเป็นสิทธิกับเพื่อนมนุษย์วันนี้เราจะเตาบะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องนะครับไปขอมาอัฟถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ต้องเอาไปคืนให้เขาจนกว่าเขาจะยกให้ถ้าเขาไม่ยกให้ไม่มีทางที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะครับเพราะมันเป็นสิทธิระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์มูซามาฮะระหว่างเรากับอัลลอฮ์มูซามาฮะอัลลอฮ์ลบล้างให้ด้วยกับการที่เรานั้นกับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงไม่กลับไปทำมันอีกและเสียใจอย่างซาบซึ้งกับการกระทำที่เราได้กระทำมา
นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดบาปนั้นให้กับเราตราบใดก็ตามที่ประตูเตาบัตนะครับยังเปิดให้กับเราวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกนะครับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกอินชาอัลลอฮ์นะครับวันกิยามะฮ์ยังไม่เกิดขึ้นหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดและก็รับการเตาบัตของเรานะครับรับการเตาบัตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นวันศุกร์แต่ไม่มีใครทราบได้ว่าวันศุกร์ไหนนะครับใครในโลกใบนี้จะเจาะจงเราก็จะไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะเรามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งลึกลับที่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมาบอกถึงสัญญาณต่างๆให้เราได้เตรียมตัวนะครับให้เราเกิดความระมัดระวังให้เราเกิดความยำเกรงนะครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีพูดบ่อยครั้งนะครับพูดบ่อยครั้งมากในหะดีษของท่านว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์ทำไมนบีต้องพูดถึงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์เพราะศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันรวมถึงศรัทธาอื่นทั้งหมดแล้วทำไมต้องพูดถึงวันกิยามะห์เพราะวันกิยามะห์จะเป็นวันที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและมาถูกสอบสวนกับความเชื่อกับการปฏิบัติทั้งหมดที่เราเคยได้ให้พันธสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ในโลกนี้ดังนั้นอัลลอฮ์นบีจึงพูดบ่อยครั้งนะครับว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เพื่อที่จะให้การศรัทธาในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันมาตีกรอบการดำเนินชีวิตของเราว่าเราจะระมัดระวังในวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาและมาสอบถูกสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและก่อนที่วันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะถูกสอบสวนมนุษย์จะเข้าสวรรค์และนรกเนี่ยนะครับวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นมันมีสัญญาณต่างๆแล้วเมื่อสัญญาณใหญ่มานะครับโลกจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนะครับอันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นและใครที่อยากจะรู้ว่าเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยใครที่อยากจะเป็นคนที่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นน่าสะพรึงกลัวก่อนวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นมันเกิดอะไรบ้างนั้นให้เขาไปอ่าน3ซูเราะห์1นะครับอัตตักวีรอิซัชชัมซุกูวิรัตแล้วก็อันอินฟิตอรอิซัสซะมาอุนฟัตรัตนะครับแล้วก็อีกซูเราะห์นึงก็คืออิซัสซะมาอุนชักกัตนะครับอันอินชิกอกอันอินฟิตอรอัตตักวีรแล้วก็อันอินชิกอก3ซูเราะห์นี้จะพูดถึงสถานการณ์สภาพเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดวันกิยามะฮ์ขึ้นในซูเราะห์นะครับอัตตักวีรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอิซัชชัมซุกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกทำให้ม้วนดับแสงลงซุบฮานัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์ที่ห่างจากโลกใบนี้ถึงนะครับ93ล้านไมล์เนี่ย150กว่ากิโลเนี่ยมันยังส่องแสงให้แสงแดดนะครับความร้อนแรงขนาดนี้วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้มันถูกม้วนแล้วก็ดับแสงลงวัยซันนูจูมุนกะดะรอตและเมื่อบรรดาดวงดาวนั้นร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายซุบฮานัลลอฮ์วัยซันจีบารุซุยยิรอตและดวงอาทิตย์จะถูกเคลื่อนดวงเมื่อภูเขาวัยซันจีบารุเมื่อภูเขานั้นซุยยิรอตจะถูกเคลื่อนภูเขาที่ตั้งตระหง่านใหญ่มโหฬารที่เราเห็นกันอยู่มีทั้งภูเขาดินภูเขาก้อนหินนะครับมีต้นไม้ภูเขายิ่งใหญ่มากนะครับแล้วยังมีรากของภูเขาที่ฝังลึกลงไปในใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยมันจะถูกเคลื่อนย้ายกระจัดกระจายชนกันอย่างรุนแรงนี่คือสภาพในวันกิยามะฮ์วัยซันไอชารุอุตติลัตและก็เมื่ออูฐท้อง10เดือนถูกทอดทิ้งวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกนะครับอุทาหรณ์ให้เราได้เห็นภาพของความโกลาหลในวันนั้นน่ะอูฐท้อง10เดือนน่ะเป็นสิ่งมีค่าของชนอาหรับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอูฐ10เดือนน่ะเพราะให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอาหรับในยุคนั้นนะครับที่เขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเกษตรวันกิยามะฮ์น่ะให้เขาได้รู้ให้เห็นภาพเป็นตัวอย่างใกล้ตัวถ้าจะไปพูดถึงรถเบนซ์รถ10ล้อนะครับรถ10ล้อหรือว่ายานอวกาศคนในยุคนั้นเขาไม่รู้จักแต่พอพูดถึงอูฐ10เดือนน่ะซุบฮานัลลอฮ์อูฐ10เดือนเป็นสิ่งมีค่าในยุคของเขายุคของอาหรับในยุคของนบี
อูด10เดือนอูดนะครับแค่อูดเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่เขาซื้อขายกันตามท้องตลาดแต่ถ้าเป็นอูดที่ท้อง10เดือนเนี่ยเป็นอูดที่มีมูลค่าเพราะมันมีลูกนะครับมันมีตั้งท้องอยู่อูด10เดือนจะเป็นอูดที่มีมูลค่าสูงมากและจะอูด10เดือนจะถูกทอดทิ้งอันเนื่องมาจากความโกลาหลความปั่นป่วนความวุ่นวายผู้คนจะทิ้งของมีค่าอย่างไม่แยแสอย่างไม่สนใจนะครับตัวใครตัวมันวิ่งหนีกระเจิงกระจัดกระจายกันไปหมดเลยและมันเป็นการยกตัวอย่างแบบเห็นภาพของคนอาหรับในยุคนั้นในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับนะครับเราจะเห็นได้ถึงนะครับตัวอย่างที่พวกให้พวกเขาได้เห็นภาพเพราะอาหรับในยุคนั้นน่ะพวกเขายอมรับในรูบูบียะห์ของอัลเลาะห์ยอมรับในการเป็นพระเจ้าผู้สร้างของอัลเลาะห์แต่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับให้พวกเขาเห็นภาพว่าแม้แต่อูฐตั้งท้อง10เดือนเนี่ยยังถูกทอดทิ้งเลยวัยซันวูฮูชูฮูชิรัตและเมื่อสัตว์ป่าถูกมันนำมารวมกันถูกต้อนอายะห์นี้นะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าวัยซันวูฮูชูฮูชิรัตเนี่ยคือบรรดาวะห์ชีบรรดาสัตว์ป่าจะถูกต้อนและในบางตัฟซีรบอกว่าจะถูกฟื้นคืนชีพและก็ในหะดีษนะครับในหะดีษของนบีแล้วก็มีหะดีษบางบทที่เป็นเมากูฟนะครับที่เป็นมุมมองของซอฮาบะห์ที่นักวิชาการบอกเป็นฮุกุมมัรฟูอ์เนี่ยฮุกุมมัรฟูอ์ก็คือซอฮาบะห์ถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งลึกลับในเรื่องของอิลมุลกอยบเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ด้วยตัวเขาเองเขาต้องรับมาจากนบีดังนั้นถึงแม้ว่าสายรายงานจะไปหยุดที่ซอฮาบะห์แต่ถ้าพูดสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าเขาต้องรับมาจากนบีซอฮาบะห์บางคนบอกว่าเมื่อสัตว์ถูกต้อนมารวมกันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ที่มันไปชนกันมันไปฆ่ากันมันไปขีดกันจนตายอะไรก็ตามแต่ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ทุกสิ่งคืนสิทธิ์ให้แก่กันและกันสัตว์ที่มันเคยเขาหักนะครับมันก็จะได้รับสิทธิ์นั้นคืนและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะบอกว่ากูนีตุรอบาหลังจากคืนสิทธิ์ให้กับสัตว์ทั้งหมดแล้วนี่คือความยุติธรรมมันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เมื่ออัลเลาะห์คืนสิทธิ์ให้กับสัตว์แล้วนะครับที่มันเคยขวิดกันเขาหักมันถูกคืนสิทธิ์เขาของมันที่หักก็จะถูกคืนสิทธิ์ให้ทั้งหมดแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าอ้าวกลับกลายไปเป็นดินเสียกูนีตุรอบาจงกลับกลายเป็นดินเสียจนกระทั่งว่ากาเฟสเนี่ยนะครับพอเห็นสัตว์กลายเป็นดินแล้วพวกเขาด้วยกับความกลัวนะครับสะพึงกลัวของพวกเขาที่เห็นการลงโทษอยู่เบื้องหน้าพวกเขาก็บอกว่ายาไลตานีกุนตุตรอบาพวกเราถ้าได้กลายเป็นดินก็คงจะดีอยากจะกลายเป็นดินเหลือเกินอยากจะกลายเป็นดินอย่างน้อยก็ไปกลายเป็นดินไม่ต้องเป็นมนุษย์ขอให้กลายเป็นดินเหมือนกับที่สัตว์ที่อัลเลาะห์บอกว่าให้กลายเป็นดินฉันก็อยากจะกลายเป็นดินอย่างนั้นเพราะกลัวเหลือเกินว่าฉันจะต้องถูกลงโทษวันนั้นสายตาทุกคู่ตาละห้อยกลัวมากนะครับไม่กล้าสบตากันเลยนะครับไม่กล้ามองใครเลยเพราะเขาอับอายนะครับอยากจะแทรกแผ่นดินหนีทั้งกลัวทั้งอายในวันที่เคยปฏิเสธนะครับอย่างแข็งกร้าวนะครับวันที่ปฏิเสธอัลลอฮ์วันที่ปฏิเสธพระเจ้าวันที่ปฏิเสธนบีวันที่ประกาศตัวว่าตัวเองเป็นพระเจ้าประกาศตัวเองว่ายิ่งใหญ่มีความตะกับโบสมีความเย่อหยิ่งจองหองในวันกิยามะห์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เบื้องหน้าเขาบอกว่าอยากจะกลายเป็นดินเสียก็ดีวันอียาซูบิลละนะครับวันอียาซูบิลละนะครับแล้วต่อมานะครับว่าอีซันบิฮารุสุจิรัตและเมื่อน้ำทะเลถูกลุกเป็นไฟซุบฮานัลลอฮ์เราไม่เห็นภาพเลยครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับเราอาจจะเคยเห็นลาวาในท้องทะเลใช่ไหมครับแต่วันนั้นอ่ะท้องทะเลมันจะกลายเป็นไฟทั้งหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์วันนั้นมนุษย์จะหนีไปไหนครับความน่าสะพรึงกลัวที่อยู่บนผืนแผ่นดินพร้อมกับท้องทะเลที่เป็นไฟจะหนีลงจะขึ้นบนจะอยู่บนบกก็อยู่ลำบากจะอยู่บนอากาศก็อยู่ไม่ได้ท้องฟ้ากระจัดกระจายภูเขาพุ่งชนกันหมดท้องทะเลก็เป็นลูกเป็นไฟมนุษย์จะหนีไปไหนในวันนั้นนะครับทุกคนจะเกิดความกลัวอย่างไม่เคยกลัวมาก่อนสามารถที่จะทิ้งอูด10เดือนได้ถามสามารถที่จะทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งคนที่รักทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตัวใครตัวมันเอาชีวิตตัวเองรอดเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับยังไม่ใช่เรายังไม่ได้อยู่ในสภาวะการที่จะต้องตัวใครตัวมันเรายังต้องอัดดีนุนนะซีฮะยังต้องทำให้เกิดความบริสุทธิ์ตักเตือนนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับย้ำเตือนกันในเรื่องของศาสนาวันนี้ยังตัวใครตัวมันไม่ได้วันนี้ยังมีพันธสัญญาร่วมกันอยู่นั่นก็คือพยายามที่จะนะครับ
ทำให้เราตัวเรารอดและก็คนที่อยู่รอบข้างเรานั้นรอดไปพร้อมกันหน้าที่ของเราทำให้สุดความสามารถวันนี้เรายังไม่ใช่วันแห่งการตัวใครตัวมันนะครับแต่ถ้าวันนั้นแน่นอนครับใครก็ช่วยกันไม่ได้วันกิยามะห์เกิดขึ้นใครก็ช่วยใครไม่ได้จะรักกันปานจะกืนกินจะรักกันแค่ไหนก็ตามแต่ในดุนยานี้วันกิยามะห์ตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันและในซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกถึงสภาพอันน่าสะพรึงกลัวว่าอิซัสซะมาอุนฟะตรัตวะอิซันกะวากิบุนตะซะรัตวะอิซันบิฮารุฟุจิรัตวะอิซันกุบูรุบุอ์ซิรัตเมื่อท้องฟ้ามันแตกกระจายออกและเมื่อบรรดาดวงดาวมันหล่นกระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกทำให้ล้นและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินถูกพลิกกลับออกมาทั้งหมดเลยนะครับวัยดัสมาอุนชักกอตในสุรอันอินชิกอกอัลลอฮ์สุลตานตะลาก็ทรงตรัสว่าอิดัสมาอุนชักกอตเมื่อชั้นฟ้าแตกออกนะครับวะอาซินัตดิรับบิฮาวะฮุกกอตและวันนั้นน่ะท้องฟ้ามันจะเชื่อฟังพระวิบาลของมันและมันจำจะต้องทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกทำให้แผ่กว้างออกไปมันได้คลายนะครับมันได้คลายสิ่งที่อยู่ในมันออกมาจนว่างเปล่าคือมนุษย์ที่ถูกฝังอยู่ในผืนแผ่นดินสิ่งที่อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินจะถูกพลิกแล้วก็ถูกคลายออกมามนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและมันจะเชื่อฟังผู้บานของมันและมันจะต้องทำตามนั้นอย่างฝ่าฝืนไม่ได้นะครับและวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเยามานัตวิสซะมาอะกตอยิสซิจิลิลิลกุตุบกามาบะดะนาอัวลคอลกินอีดุวะดันอะลัยนาอินนากุนนาฟาอิลินวันที่เราจะม้วนฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าจะม้วนฟ้าเหมือนกับการม้วนแผ่นกระดาษนะครับวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับท้องฟ้าจะถูกม้วนเหมือนกับแผ่นกระดาษอัลลอฮ์ยกตัวอย่างว่านะครับม้วนเหมือนกับแผ่นกระดาษเราก็ไม่ต้องไปจินตนาการนะครับว่าแผ่นกระดาษอย่างนี้แล้วมืออัลลอฮ์จะต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปจินตนาการเพราะการจินตนาการนั้นเป็นอักิดะของนะครับของพวกหลงผิดที่บอกว่าถ้ากระดาษเป็นอย่างนี้แสดงว่ามืออัลลอฮ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วมืออัลลอฮ์คงม้วนแบบนี้ไม่ต้องไปจินตนาการคุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้วิธีการนะครับมีอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เรายืนยันว่ามันจะถูกม้วนจริงๆตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกดังเช่นที่เราได้ให้มีการบังเกิดในครั้งแรกและเราจะให้มันกลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นสัญญาณผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนนะครับและมันจะต้องเกิดขึ้นมาอีกมนุษย์นะครับจะถูกฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โลกใบนี้มันนะครับสิ้นสลายไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมทุกสรรพสิ่งเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมนุษย์ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกสรรพสิ่งจะถูกรวมตัวกันหลังจากที่ฟื้นคืนชีพแล้วไปที่ทุ่งสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าทุ่งมะห์ชัรนะครับทุ่งมะห์ชัรซึ่งในวันนั้นนะครับท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นอีกฟ้าหนึ่งไม่ได้เป็นท้องฟ้าอย่างที่เราเห็นเยามาตูบัดดาลุสซามาวาติวันอัรนะครับวัสอัสซามาวาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนท้องฟ้าที่ไม่ใช่ท้องฟ้าอย่างที่มันหยีดอยู่ทุกวันนี้ผืนแผ่นดินมันก็จะไม่เป็นผืนแผ่นดินเหมือนกับที่เรายืนอยู่ณวันนี้ในหะดีษบอกว่ามันจะขาวโพลนเหมือนแป้งที่ละเอียดเหมือนฝุ่นแป้งสีขาวโพลนนะครับแล้วนะครับมันเหมือนกับฝุ่นแป้งเลยนะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่และทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมารอวันแห่งการพิพากษาโดยพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่เปลือยกายไม่ขิบอวัยวะเพศผู้ชายจะยังไม่นะครับจะยังอยู่ในสภาพที่เปลือยกายและก็ไม่ได้ขิบอวัยวะเพศนะครับในวันนั้นดวงอาทิตย์นะครับในวันนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์จะเข้ามาใกล้ศีรษะของมนุษย์จนมนุษย์มีเหงื่อไหลท่วมสูงถึง70ศอกมนุษย์นั้นจะมีเหงื่อท่วมถึง70ศอกนะครับบรรดามนุษย์จะมีเหงื่อไหลตามสภาพการปฏิบัติตนที่เขาได้กระทำมา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอันมิกดาดบินอัสวัดมิกดาดบินอัสวัดเป็นซอฮาบะเล่าหะดีษบทนี้ว่าฉันเคยได้ยินจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านูดะตูดะนิชชัมซุยามันกิยามะติมินัลคอลกิฮัตตาตะกูนุมินฮุมมะกะมิกดาริไมลินมีลินในวันกิยามะนะครับในวันกิยามะนั้นดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้กับสรรพสิ่งทุกอย่างดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้กับสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งใกล้กับตัวพวกเขาแค่1ช่วงระยะทางนะครับคือใกล้ในช่วงระยะทาง1นะฟะยะกูนุนนาสุอะลากอดริอามาลิมินัลอารอกนะครับและในวันนั้นเหงื่อของมนุษย์จะไหลออกมาตามการงานที่เขาได้ปฏิ

วะมินฮุมไมยะกูนุอิลารุกบะไตฮิบางคนก็จะมีเหงื่อไหลท่วมถึงหัวเข่าวะมินฮุมไมยะกูนุอิลาฮักกะไวฮิบางคนก็จะมีเหงื่อไหลถึงเอวทั้งสองวะมินฮุมไมยุลจิมุฮุนอารอกูอินจามันบางคนก็มีเหงื่อไหลจนมิดปากของเขานะครับและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีก็ชี้ไปที่ปากของท่านนบีก็ชี้นิ้วไปอย่างนี้บางคนก็เหงื่อไหลมาถึงตรงนี้นะครับซุบฮานัลลอฮ์ในวันนั้นการงานใครที่มีการงานดีนะครับก็จะเหงื่อของเขาก็จะไหลลงออกมาแค่นี้แค่ตาตุ่มนะครับอยู่ที่การงานของเขาถ้าการงานดีอัลลอฮ์ก็จะปกป้องให้เขาปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าใครที่อยู่ใน7จำพวกเนี่ยนะครับหะดีษ7จำพวกที่จะได้รับร่มเงานะครับจากอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นนะครับดวงอาทิตย์จะมาใกล้แค่ไหนเขาก็จะไม่ประสบกับความร้อนเลยคนที่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำท่านนบีเขาจะไม่กระหายอีกเลยแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะถูกกันออกไปไม่ได้กินนะกินดื่มน้ำดื่มน้ำจากบ่อน้ำท่านนบีก็คือคนที่ทำบิดอะห์อุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาวันนั้นนะครับจะไม่ได้รับร่มเงาของอัลเลาะห์ไม่พอยังถูกกีดกันออกไปไม่ให้ใกล้นบีไม่ให้ใกล้บ่อน้ำของท่านนบีวันนั้นจะเป็นวันที่ร้อนกระหายสุดๆแต่คนที่เขานั้นทำความดีทำซุนนะปฏิบัติซุนนะมาเป็นอย่างดีเนี่ยเขาก็จะนะครับได้ใกล้ชิดของท่านใช่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ได้ดื่มน้ำนะครับบางคนก็จะได้ดื่มน้ำจากมือของท่านนบีบางคนก็อยู่ใกล้กับนบีบางคนก็อยู่ไกลออกไปแต่ก็ยังได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีซึ่งเป็นเนียมัตยิ่งใหญ่ที่ใครก็อยากจะได้ใครก็อยากจะเป็นบุคคลที่ได้ดื่มน้ำจากท่านบ่อน้ำของท่านนบีที่นะครับนักตัฟซีรบอกว่าจอกแก้วที่เอามาใช้ดื่มในวันนั้นน่ะที่ของประชาชาติของท่านนบีเนี่ยกันนูจูมเหมือนกับดวงดาวนะครับนักตัฟซีรก็บอกว่าคำว่ากันนูจูมเนี่ยนะครับเหมือนดวงดาวเหมือนทั้งความมากและก็เหมือนทั้งความสวยงามที่มันระยิบระยับอะฮลามินัลอัสลนะครับมันหอมหวานยิ่งกว่าอะไรครับมันหอมหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งมีความขาวใสนะครับน้ำใสสะอาดความหอมหวานและก็ดวงจอกที่ดื่มน้ำเนี่ยระยิบระยับสวยงามเหมือนกับดวงดาวซุบฮานัลลอฮ์และใครที่ดื่มมันแล้วจะไม่กระหายอีกต่อไปในวันนั้นดวงอาทิตย์จะเข้ามาใกล้นะครับใครที่การงานกระท่อนกันแท่นการงานกระท่อนกระแท่นการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหงื่อก็จะไหลออกมาบางคนก็ไหลถึงตาตุ่มถึงหัวเข่าถึงเอวบางคนก็ถึงปากบางคนก็มิดศีรษะไปเลยนะครับวันอายาซูบิลละวันอายาซูบิลละขอให้เรารอดพ้นนะครับจากความไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะครับแล้วต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำโลกนี้เอาไว้นบีบอกว่ายักบิดุลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันอัรฎอยามันกิยามะอัลลอฮ์จะกำโลกนี้เอาไว้ด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์วัลลอฮุตะอาลาลัมพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เป็นยังไงเป็นอย่างไรเราจะไม่ตีความเราจะไม่นะครับบอกว่าเหมือนสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไม่ปฏิเสธเราจะเชื่อและยืนยันว่าอัลลอฮ์มีพระหัตถ์และจะกำโลกนี้เอาไว้ในวันกิยามะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะจะม้วนแผ่นฟ้านะครับไว้ทางด้านพระหัตถ์ขวาของพระองค์วัลลอฮ์ตะอาลาอัลเลาะห์จะมีพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาดังที่อัลเลาะห์บอกเราก็ยืนยันไปตามนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปตีความและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตรัสขึ้นมาว่าอานันมาลิกุอัยนามุลูกุลอัรฎข้านี่แหละคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไหนบรรดากษัตริย์ที่เคยปกครองแผ่นดินบรรดาผู้อหังการทั้งหลายไหนบรรดากษัตริย์ที่เคยตะกบฏไหนบรรดากษัตริย์ที่เคยประกาศตนว่าเป็นพระเจ้าไหนว่ามาอัลลอฮ์จะประกาศว่าข้านี่แหละคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นที่เราเคยอ่านในฟาติฮะใช่ไหมครับมาลิกิยามิดีนอัลลอฮ์บอกว่าข้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นมาลิกผู้ทรงอำนาจในวันแห่งการตอบแทนนะครับยะรอกุนนาซูยามันกิยามะติฮัตตายัซฮะบะอารอารอกูฮุมฟิลอัรฎิ70ซิรออันวะจุนยุนจิมฮุมฮัตตายับลุกอาซานะฮุมวัยวันกิยามะมนุษย์จะเหงื่อของเขาจะไหลมาท่วมลงผืนแผ่นดินนะครับถึง70ศอกและมีเหงื่อท่วมถึงระดับใบหูนะครับจะมีเหงื่อท่วมขึ้นมาวัลลอตะอาลาอะลัมนะครับสภาพวันนั้นจะเป็นยังไงบางคนก็ถูกท่วมแค่นี้บางคนก็ถูกท่วมอยู่เอวบางคนก็

0: กท่วมที่หัวเข่าบางคนก็ถูกท่วมที่ปากบางคนก็ถึงใบหูบางคนก็ท่วมมิดและมันจะมีนะครับการท่วมถึง70ศอกวันอียาซุบิลลาห์มินซาลิกขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รอดพ้นนะครับจากความน่าสะพรึงกลัวจากความโกลาหลจากการลงโทษจากความยากลำบากที่เราจะพบกับนะครับที่เราจะพบเจอกันในวันกิยามะห์แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราในวันนี้ว่าเรานั้นจะปฏิบัติตัวดีแค่ไหนเราจะเป็นคนที่มีอะกีดะห์ความเชื่อดีแค่ไหนเราจะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีมากแค่ไหนในขณะนี้เราสามารถที่จะเตือนและเราก็เลือกกันได้ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่อะกีดะห์ก็ผิดเพี้ยนเราเป็นคนที่ทําบิดอะห์อุตริกรรมไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีวันนั้นทุกคนลําบากแน่ทุกคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทุกคนที่ฝ่าฝืนนบีทุกคนที่ไม่ปฏิบัติยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีวันนั้นลำบากแน่นอนครับทุกคนที่มีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะครับวันนั้นทุกคนจะต้องเจอจะต้องพบกับความยากลำบากที่เคยทำเอาไว้วันนี้นะครับหน้าที่ของเราคือเตือนวันนี้หน้าที่ของเราคือบอกต่อบอกกล่าวนะครับฮิดายะห์อยู่ที่อัลลอฮ์แต่หน้าที่ของเราคือจะต้องบอกกล่าวและตักเตือนความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำได้แค่ไหนเราก็ต้องทำได้แค่ไหนแค่นั้นเพื่อวันกิยามะห์เราจะไม่ได้เห็นคนที่เรารักเขาต้องตกที่นั่งลำบากโดยที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนตัวใครตัวมันการงานของทุกคนจะถูกงัดออกมานะครับถูกกางตีแผ่ให้กับเขาได้เห็นเจ้าตัวได้เห็นนะครับว่าเขาได้ไปทำอะไรที่ไหนพูดอะไรไว้ที่ไหนแม้แต่ผงธุลีวันนั้นจะต้องถูกออกมานำเสนอความดีผงธุลีวันนั้นจะต้องถูกนำเสนอนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับเราจะต้องกลับมาพินิจพิจารณาการงานของเรากันให้มากนะครับว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำการงานถูกต้องหรือยังเรามีความอิคลาสแค่ไหนเราตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือเราทำการงานเพราะการโอ้อวดนะครับวันกิยามะห์เราจะไม่เหลืออะไรเลยที่จะไปอวดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราได้อวดกับเพื่อนมนุษย์ไปหมดแล้วแล้ววันนี้เรามากลับมาตรวจสอบการงานของเราว่าได้ทำตามซุนนะนบีหรือยังทำตามซุนนะนบีแค่ไหนหรือเรายังเป็นคนหนึ่งที่พยายามที่ทำการงานมากมายแต่ไม่แคร์เลยว่ามันจะตรงต้องตามซุนนะนบีวันนั้นเราจะตกที่นำลำบากนะครับวันนี้นะครับก็ขอจากลาพี่น้องนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็เรียนกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังดีนะครับถ้านานกว่านี้นะครับก็เกรงว่าพี่น้องจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับก็ทำดีละนะครับสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์สิ่งใดที่มีความผิดพลาดนั่นก็คือตัวของผมเองและก็ชัยฏอนมันร้ายนะครับผมก็พร้อมที่จะรับฟังคำติเตือนจากพี่น้องที่ร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเป็นนะครับการเรียนการสอนที่มีประโยชน์และก็เป็นการเตือนสติเตือนให้เรานะครับได้กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้การงานที่เราทำร่วมกัน
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุลนาซีดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
2: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่น รับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah. ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในฮะละกอฮ์ที่เรากำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องของหลักการอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาเดียวที่พระองค์ทรงยอมรับณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอื่นถึงแม้ว่าจะเคยเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าในพระผู้สร้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็คนที่อยู่ในยุคก่อนนะครับยุคที่อยู่ระหว่างอิสลามมาเนี่ยนะฮะยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่อิสลามเนี่ยถ้าไม่ยอมรับอิสลามนะครับก็ถือว่าไม่ได้เหมือนกันถือว่าปฏิเสธพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์คนแรกท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสร้างมนุษยชาติในยุคต่อๆมาแล้วก็ส่งบรรดาอัมบียะบรรดานบีบรรดารอซูลมาในยุคต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในยุคก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมรับศาสนาอิสลามก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรูบิเนมะติลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกพวกเราให้เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อศาสนานี้ศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้นำมาเผยแผ่นะครับก็ถ้าเราจะย้อนนึกกลับไปเนี่ยนะฮะ 1,400 กว่าปีก็ด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะยกฐานันดรยกเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของบรรดารอซูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ผ่านการทดสอบนะทดสอบต่างๆมากมายนะครับจากประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับวันนี้เนี่ยนะครับมาผิดฟอร์มนิดนึง ปกติแล้วเนี่ย ไม่เคยขึ้นชกแบบนี้นะฮะ จะมีในรายการบ้างเนี่ยนะฮะเวลาเกิดนำรายการโปรดิวเซอร์ที่ไวชแนลเนี่ยไม่ว่าอะไรนะครับโปรดิวเซอร์ที่ไวชแนลเนี่ยไม่ว่าอะไรแล้วก็พี่น้องผู้ชมเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าดีแล้วอาจารย์จะได้ตาสว่างหน่อยถ้าตื่นมาแล้วอ่านเลยเนี่ยยังงวงเงียงวงเงียมีเรื่องคิดบ้างนะครับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างนะครับเอามา พูดให้ฟังกันก่อนที่จะเริ่มสอนแล้วก็เริ่มอ่านกุรอานก็มีนิดๆหน่อยๆโปรดิวเซอร์ที่ไวชแนลเนี่ยไม่ว่าอะไรแต่ว่าโปรดิวส์ฉลาดที่บ้านเนี่ยพอกลับไปเสร็จปุ๊บตาเขียวเลยเขาบอกให้ไปสอนกุรอานเขาบอกให้ไปสอนกุรอานไปพูดอะไรจะบอกว่าโปรดิวเซอร์มันเก่งกว่าโปรดิวเซอร์ที่ไวอีกโปรดิวส์ฉลาดเขาบอกให้ไปสอนกุรอานไปพูดอะไรบอกว่าเขาเกริ่นนำก่อนเกริ่นนำอารัมภบทก่อนดีอยู่ดีๆเปิดมาอ่านเลยเนี่ยคนยังง่วงนอนอยู่เลยนะฮะ
วันนี้ก็ท่านประธานท่านประธานอาลีนะครับได้บอกว่าเอาเป็นตัฟซีรแล้วกันนะครับตัฟซีรหรือว่าอัตถาธิบายอัลกุรอานนะฮะก็ผมเล็งๆดูแล้วเนี่ยนะครับพอดีเป็นครั้งแรกนะฮะที่ขึ้นเวทีแบบนี้นะครับปกติแล้วก็สอนกุรอานอย่างเดียวมันก็จะแทรกเข้าไปเท่าที่จะแทรกได้แต่ว่าวันนี้ตรงเลยนะครับวันนี้เอาตรงเลยเนี่ย ขอเป็นสูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วกันมันยากมากก็ ใจเลือกนะ เลือกสูเราะห์ที่ยากเหลือเกิน เพราะว่าเราอ่านอยู่ทุกวันวันละ17ครั้งนะก็ใครที่เพิ่งจะฟังมาจากอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ก็ลองฟังคนนี้ดูบ้างนะครับลองฟังครูยูซุฟดูบ้างว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าดูแล้วก็กำลังเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวจริงๆถ้าเราเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์เดียวเนี่ยนะครับคือกุรอานทั้งเล่มเนี่ยนะฮะ เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยถูกสรุปไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งเล่มเลยเนี่ย114ซูเราะห์ถูกสรุปไว้ในซูเราะห์เดียวซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์จึงให้เราอ่านบังคับอ่านวันละ17ครั้งนะครับบังคับอ่านเนี่ยวันละ17ครั้งแต่ว่าถ้าเราละหมาดเป็นมะมูมอิหม่ามอ่านดังนะครับเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับไม่ต้องอ่านทีนี้บางที่เนี่ยอิหม่ามเขาเว้นให้เราอ่านเหมือนกันพอก็จบว่าละดอลีนอามีนโอ้โหอิหม่ามหยุดนานเลยจะทำอะไรดีวะเนี่ยยังคืออิหม่ามก็หวังดีนะครับอิหม่ามก็หวังดีว่าเอ้ยมะมูมจะได้อ่านฟาติฮะห์ด้วยเดี๋ยวค่อยอ่านซูเราะห์ต่อหวังดีไอเราก็พอเราเรียนรู้มาว่าถ้าอิหม่ามอ่านเสียงดังเราก็ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดตามพิจารณาตามนะครับทีนี้พอจบปุ๊บอามีนอิหม่ามหยุดนอนเอาแล้วเริ่มเครียดแล้วอาจจะทำยังไงเนี่ยบางทีผมก็คือมันหยุดนานไงไปละหมาดตามเขารู้อิหม่ามคนนี้หยุดนานเราก็อ่านพอเราอ่านได้แค่ไหนพอเขาเริ่มอ่านซูเราะห์ต่อเราก็หยุดก็ไม่งั้นมันจะคิดอย่างอื่นมันก็จะคิดอย่างอื่นทำไมอิหม่ามไม่อ่านอีกทำไมอิหม่ามเว้นนานเมื่อไหร่จะเริ่มจ้องจะเริ่มยังนะอยู่อย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจแล้วนะครับเรามีความเข้าใจแล้วก็คือว่าถ้าหากว่าอิหม่ามเขาอ่านเสียงดังนะครับเราก็ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็พิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอ่าน17ครั้งถ้า17ครั้งเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราใช้ความเคยชินอย่างเดียวเนี่ยต้องสำรวจตัวเองแล้วเฮ้ยมันยังไงเนี่ย17ครั้งอ่านไม่พิจารณาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดพิจารณาในสิ่งที่เราอ่านแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเราใคร่ควรแล้วเนี่ยนะเราจะไม่รีบอ่านถ้าเราใคร่ควรเราก็จะไม่รีบอ่านเราจะค่อยๆอ่านช้าๆเราจะค่อยๆบรรจงไปทีละคำจะได้นึกใจจะได้นึกว่าอ๋อเราพูดอะไรอยู่เราบอกอะไรอยู่นะครับ เริ่มกันตั้งแต่บิสมิลลาห์แล้วกันนะฮะบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1นะเมื่อกี้นี้เราได้รู้แล้วว่ากุรอานทั้งเล่มเนี่ยนะครับโดยสรุปความแล้วเนี่ยรวมอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านกันอยู่เวลา17ครั้งนี่แหละซูเราะห์เดียวเลยนะครับ ส่วนวรรคอาอูซุบิลลาห์เนี่ยนะอาอูซุบิลลาห์นี่ก็เป็นวรรคอิสระนะครับใช้เริ่มเวลาที่เราจะเริ่มอ่านกุรอานนะก็
เคยบอกกันหลายครั้งแล้วนะครับเวลาที่เราจะเริ่มอ่านกุรอานก็อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมความหมายก็อะอูซุฉันขอความคุ้มครองบีด้วยอัลลอฮ์นะครับบีอัลลอฮ์แต่เวลาอ่านเชื่อมกันเนี่ยจะกลายเป็นบิลลาฮีนะมินัชให้พ้นจากชัยฏอนอัรรอญีมผู้ถูกสาปแช่งถูกอัปไปหิถูกขับไล่ออกจากความโปรดปรานความเมตตาปราณีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับเนี่ยมะความโปรดปรานความเมตตาความปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเอามันลงนรกถาวรนิรันดร นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งพวกเรารู้ว่ามันขอไปลงนู่นไปลงท้ายๆนะครับแล้วก็หลอกลวงคนที่หลวมตัวเนี่ยนะครับไปเป็นเพื่อนมันด้วยนะฮะนะอูซุบิลลาฮิมินดาลิกเพราะฉะนั้นวรรคนั้นอิสระนะครับใช้เริ่มต้นทีนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดนะครับเพราะไปใช้เวลาที่เรารำลึกเวลาที่เรารู้สึกโมโหเนี่ยเราก็นึกเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเวลาโมโหปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าชัยฏอนเนี่ยมันครอบงำเราได้เยอะแล้วเวลาเราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าชัยฏอนมันอะไรมันมีบทบาทนะครับมันสามารถที่จะควบคุมจิตใจเราได้เยอะเพราะฉะนั้นเราขอดูอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมจะทำให้มันลดประสิทธิภาพในการที่จะบงการเรานะถ้าเราไปด่ามันไปบอกว่ามันเนี่ยไอ้ชัยฏอนมันเลวต่ำช้าลงนรกแน่มันจะใหญ่ขึ้นตัวมันจะใหญ่ขึ้นมันจะมีบทบาทมีอำนาจในจิตใจเรามากขึ้นแต่ถ้าเราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมตัวมันจะเล็กลงลดบทบาทมีอำนาจมาควบคุมจิตใจเราลดลงจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเครียดแค้นเราคิดว่าชัยฏอนมันบังคับเรามันให้เราทำนู่นทำนี่นะฮะให้เราว่าคนนู้นว่าคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้ พอเราไปเครียดแค้นมันเนี่ยเราก็ยิ่งเพิ่มความโมโหมันก็ผสมโรงได้เพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งมีบทบาทมีอำนาจในหัวใจเรามากขึ้นแต่เราขอความคุ้มครองปุ๊บเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้รู้เท่าทันว่าชัยฏอนเนี่ยมันถูกสาปแช่งถูกละนะเราก็จะรู้ว่ามันกำลังพยายามหลอกลวงเราเราจะสงบเราจะยุติแล้วก็หันกลับเข้าสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตมันลงนรกแน่เราไม่หลวมตัวนะครับไม่ปล่อยให้มันมาสร้างมีบทบาทในหัวใจเราได้นะครับต่อมาวรรคที่1เลยนะครับบิสมิลลาห์เนี่ยก็ โดยมติส่วนมากมติเอกฉันท์นะครับของบรรดาอุลามะเนี่ยถือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเป็นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์และต้องอ่านนะครับต้องอ่านเป็นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้องอ่านนะฮะ จะมีบางท่านนะอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเป็นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์แต่พอซูเราะห์อื่นๆเนี่ยนะฮะไม่ถือว่าเป็นอายะห์ที่1นะครับเพราะฉะนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยถือเป็นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงซูเราะห์เดียวนะครับพอซูเราะห์อื่นๆเนี่ยเราจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะบางนักปราชญ์ก็บอกว่าเขาเอาไว้ขั้นจะได้รู้ว่านี่ซูเราะห์อะไรนะเวลาเราอ่านมาปุ๊บเราอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะว่าเราจะอ่านกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักเพราะฉะนั้นก็จะมีบิสมิลลาห์เนี่ยมาขั้นให้รู้ว่าอ้าวเริ่มซูเราะห์ใหม่แล้วนะจบแล้วนะเอาเริ่มซูเราะห์ใหม่แล้วนะนะครับ ทีนี้ ในปัจจุบันนี้ก็มีที่เราเห็นอยู่นะฮะที่เราถ้าเป็นแบบพวกเรานะฮะเป็นซุนนะห์เนี่ยนะครับเอาจะบอกว่าเราเป็นซุนนะห์ก็พยายามแล้วกัน เราพยายามที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ในทุกๆเรื่องนะฮะที่เราสามารถจะกระทำได้ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับไม่เคยได้ยินท่านนบีอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเวลาที่ละหมาดท่านอบูบักรก็ไม่อ่านดังท่านอุมัรก็ไม่อ่านดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ท่านอ่านบิสมิลลาห์แต่ว่าอ่านค่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำตามอยู่ก็คือเราก็อ่านบิสมิลลาห์ค่อยๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็เหมือนที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์เหมือนกันนะครับคือจริงๆที่นั่นเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของศาสนาเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครทำอะไรที่มันไม่เป็นตามแบบซุนนะห์เนี่ยแน่นอนว่าบรรดาผู้รู้ที่นั่นเนี่ยเขาต้องไม่ยอมรับนะครับเขาต้องไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นต้นแบบที่เราจะทำตามนะครับอะไรที่เขาทำอยู่เนี่ยนะก็แสดงว่ามันผ่านการกลั่นกรองของบรรดาผู้รู้ซึ่งมีเยอะแล้วก็ที่นั่นเป็นต้นกำเนิดของอิสลามทีนี้บ้านเราเนี่ยบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีก็คิดว่าตัวเองเก่งนะคิดว่าตัวเองเรียนเยอะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับนอกเรื่องนิดนึงเดี๋ยวดูเวลาผ่านเดี๋ยวไม่จบเอาในเรื่องด้วยกัน พอดีปีนี้ไปละหมาดอีดอัดฮาที่ใต้เต็มหูเลย เขาบอกว่าคนกุตบะเนี่ยเขายกย่องคนของเขาที่นั่งอยู่ตรงนั้น เขาบอกนี่คนนี้ชื่อนี้จบมาจากนั้นอยู่อินโดนีเซียโอ้โหได้รับการขัดเกลาฝึกฝนมานะครับคนนี้ชื่อนั้นคือนั้นเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นคนนั้นไอ้เราก็พอทนแหละไม่พูดเลยว่าต้องปฏิบัติตามกุรอานตามหะดีษมีหนำซ้ำเวลาบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยแปลกุรอานไม่ได้อ่านกุรอานแปลความหมายภาษาไทยไม่ได้ตัฟซีรไม่ได้นะแปลกุรอานไม่ได้เอาชัดๆเลยบอกว่าแปลกุรอานไม่ได้แล้วก็ยกอายะกุรอานมาอายะหนึ่งแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยแปลไม่ได้ก็จะยืนขึ้นเถียงซะหน่อยเกรงใจบอกว่าไม่ได้แปลอ่านภาษาไทยที่เขาแปลมา เขาแปลมาจากซาอุดีอาระเบียคือสอนให้คนอะไรนะตาซุปกับบุคคลแล้วบุคคลนี้เขายกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้เดินไปสอนชาวบ้านเหมือนท่านนบีนั่งอยู่กับที่แล้วบอกว่ามุกเกมเราเนี่ยมีผู้รู้คนนี้มาอยู่แล้วพี่น้องมีปัญหาอะไรมาถามเลยมาถามเวลาคุตบะห์เนี่ยบอกว่าวันนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้พี่น้องไปเยี่ยมกุโบสถ์ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจัดการละเล่นที่บริเวณลานมัสยิดของเราตัวเองเนี่ยเป็นคอเตบกุตบะห์อยู่อิหม่ามก็อยู่กรรมการมัสยิดก็อยู่ก็คุณไม่คิดกิจกรรมให้สมบูรณ์เขามาร่วมแต่คุณพูดแบบนี้แล้วมันใครมันจะมาตัวเองเป็นผู้บริหารก็ต้องคิดดีว่าเอ้ยทำยังไงเนี่ยอ่ะโอเคไม่อยากให้พี่น้องไปกูโบสไปวันอื่นไม่เป็นไร วันอีดเดี๋ยวมันจะทำตามกันก็จัดกิจกรรมมาเอาเด็กๆมาแข่งกีฬามาเล่นเกมทำอะไรต่างๆเอาแต่พูดแต่ว่าไม่ทำเอาแต่พูดแต่ไม่ทำสอนให้คนเนี่ยตาซุปกับตัวบุคคลอ้าวคุณต้องไปตามคนนี้นะต้องไปถามคนนี้ต้องไปเรียนรู้จากคนนี้แล้วก็บอกว่าจานดำเนี่ยเก็บไปบ้างนั่งอยู่เนี่ยเงยหน้าขึ้นมองยิ้มให้นิดนึงจานดำอะเก็บไปบ้างโอ้พูดหนักนะอย่าไปฟังมันคนพวกนี้ไม่มีความรู้เขากำลังคนเขาสี่ช่องเนี่ยโอเคมีอะไรมีขึ้นมีลงมีรับเคี่ยวกันบ้างเรื่องปกติมีเรื่องปกติธรรมดาสังคมมุสลิมบ้านเราก็แบบนี้แหละ แต่ไอ้บอกว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังเนี่ยแปลว่าคุณกำลังไม่ให้เขาเรียนรู้ศาสนามันหนักอาการหนักมากและไอ้ที่บอกมาก็คือเนี่ยบุคคลต่างๆที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยพวกเขาเนี่ยเรียนรู้มาจากคนนั้นคนนี้จบมาจากนู่นจากนี่ไม่มีอาหรับสักคนอินโดมาเลแถวๆนี้แหละแต่พอบอกจานดำเนี่ยบอกเก็บบ้างอย่าไปฟังมีคำพูดหนักๆเยอะอ่ะผ่านแล้วกันนะฮะออกไปนิดเดียวพอ วรรคที่1 นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะก็ปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ก็อย่าไปซีเรียสนะครับถ้าเราไปยืนหลังเขาไปเป็นมะมูมแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังก็ไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าเขาอ่านค่อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็แสดงว่าเข้าทางนะพยายามที่จะให้เหมือนที่ท่านนบีทำทีนี้ความหมายนะครับบีนะก็ด้วยนะอิสมีจริงๆมันเป็นคำว่าอิสมุนแต่ว่ามันไปอยู่หลังคำว่าบีก็เลยสระมันต้องเปลี่ยนจากมุนก็กลายเป็นมีบิสมีด้วยชื่อนะด้วยพระนามอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอเราก็จะแปลกันอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆมาก็เป็นที่เข้าใจนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราเปรียบเทียบที่พอจะมองเห็นในบ้านเราเนี่ยเวลาที่เขาประกาศอะไรออกทางสถานีเกี่ยวกับในรั้วในวังเขาก็จะบอกว่าในพระบรมาภิไธยใช่ไหมในพระบรมาภิไธยของใครก็นั่นเลยนะก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันเป็นเรื่องใหญ่มาก ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปานีเสมอนะครับอัลลอฮ์นี่ก็คำอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าพระเจ้านะครับหรือว่าผู้ที่เราเคารพรักผู้ที่เราเคารพรักนะครับอัลลอฮ์นะอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมเนี่ย ก็รากศัพท์หรือว่าตัวเดิมก็คือคำเดียวกันเราะฮีมานะแปลว่าเมตตาปราณีแล้วนะทีนี้นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ความเห็นว่าอัรเราะห์มานเนี่ยแปลว่าเมตตาปราณีทั้งหมดเลยนะในดุนยานี้นะเมตตาปราณีหมดคนที่ปฏิเสธคนที่ชิริกคนที่บอกอัลลอฮ์ไม่มี คนที่ท้าทายบอกว่าอัลลอฮ์มีมาบีบคอเขาดิมันคิดได้ไงไม่รู้มันนึกว่าเราเป็นผีไงเรามีมาบีบคอเขาดิท้าทายแบบนี้นะ อัลลอฮ์ก็เมตตาปานีหมดใครจะเอาสิ่งอื่นมาชิริกกราบไหว้ควบคู่กับอัลลอฮ์ก็เมตตาปานีหมดนะครับอันนี้เป็นความเห็นของนักวิชาการของอุลามะนะครับส่วนอัรเราะฮีมเนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธานะครับมีหะดีษที่มารองรับอัลเลาะห์เมตตาปานีบรรดาผู้ศรัทธากุรอานก็มีนะเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็เลยสรุปออกมาว่าถ้าอัรเราะห์มานเนี่ยก็คือเมตตาปานีทั้งหมดนะทุกชีวิตที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาไม่เว้นนะครับสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะอยู่ภายใต้อัรเราะห์มานอยู่ภายใต้ความเมตตาปานีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นนะส่วนอัรเราะฮีมเนี่ยนะอัลเลาะห์จะเมตตาเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธานะครับผู้ที่อัลลอฮ์คัดเลือกมาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับความเมตตานะเพราะฉะนั้นในโลกหน้าในสวงสวรรค์เนี่ยมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะได้เข้าสู่สวงสวรรค์แล้วก็ได้รับการตอบแทนนะด้วยความสุขอันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็นึกถึงความโปรดปรานความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์เลือกเรานะให้มายืนเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมายืนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเวลาที่เราอ่านเราก็ค่อยๆ อ่านแล้วก็นึกถึงนะครับว่ามันเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์มีคนจำนวนไม่รู้กี่พันล้านนะแล้วก็ตั้งแต่อดีตมาถึงเราเนี่ยไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วที่อัลลอฮ์ไม่ได้เลือกเขาไม่รู้จักอัรเราะห์มานไม่รู้จักอัรเราะฮีมนะเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์เลือกเราเนี่ยถือเป็นความเมตตาที่สุดยอดนะที่ยิ่งใหญ่มากหาที่สุดไม่ได้แล้วต่อมาวรรคที่สองนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราก็จะกล่าวกันบ่อยๆอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดูเนี่ยนะฮะการสรรเสริญนะมวลการสรรเสริญก็รากศัพท์หรือว่าศัพท์เดิมเนี่ยฮามีดาฮามีดาฮามีดาสรรเสริญแล้วยกย่องแล้ว อัลฮัมดูบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายนะมุฮัมมัดนี่ก็ผู้ได้รับการสรรเสริญมะห์มูดผู้ถูกสรรเสริญฮามิดนะผู้สรรเสริญต้องเป็นอับดุลฮามิดนี่นะ เพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่เราจะเจออยู่ในชีวิตประจำวันครับอัลฮัมดุลิลลาห์ลีนะเพื่อหรือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พอลีต่อกับอัลลอฮ์ก็เป็นลิลลาฮีนะเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะเป็นน่าจะเป็นคำแปลที่ดีที่สุดนะครับสำหรับภาษาไทยเพราะว่าเราเนี่ยเรายกย่องอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยก็เหมือนกับมันเหมือนกับได้แค่ลมปากเพราะว่าเราไม่รู้จักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยดีใช่ป่ะเราเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคย
ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างผมเห็นพี่น้องเนี่ยผมรู้นะพี่น้องหน้าตาเป็นแบบนี้อุปนิสัยใจคอเป็นยังไงพี่น้องเห็นผมก็รู้จักหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมีลิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นแบบนี้นะ เราก็ให้เกียรติกันยกย่องกันเนี่ยแต่ว่ากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพระองค์มีลักษณะมีเรือนร่างแบบไหนเราก็รู้ได้จากสิ่งที่นบีนำมาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาปานีอัลลอฮ์ทรงสีฟัดหรือว่าลักษณะต่างๆทรงอะไรทรงสุขุมรอบคอบทรงรอบรู้นะฮะทรงวิทยาปัญญาหรือต่างๆนะครับ เพราะนั้นมนุษย์ก็ได้ปฏิบัติได้แต่เพียงปฏิบัติตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสอนเรานะสอนให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์ทำยังไงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นด้วยความจงรักภักดีนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะสรรเสริญยกย่องพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ดีที่สุดนะครับต่อมารับบิลอาลามีน เอาสรุปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่จบนะเอาร็อบบี้นะครับพระผู้อภิบาลก็พระเจ้าแหละแต่ว่า ในยะของรายละเอียดคำว่าร็อบบี้เนี่ยก็คือดูแลทั้งหมดคอยดูแลนะให้เราเกิดมาให้เราเจริญเติบโตให้ปัจจัยยังชีพริสกีให้เรา อะไรนะให้เราแก่เท่าลงนะครับให้เราจบชีวิตลงนะ ให้อะไรต่างๆกับเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือร็อบบี้อภิบาลดูแลนะครับ ต่อมาอาลามีนนะอัลอาลามีนอัลอาลามูอาลามีนโลกทั้งหลายนะครับโลกทั้งหลายโลกแห่งโลกดุนยาโลกอาเคโรโลกอารวะโลกวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคิดโลกกันเยอะด้วยมีโลกโซเชียล โลกส่วนตัวโลกสวยไม่รู้มันเท่ยังไงนะตั้งกันนะนะไม่รู้แหละนะรับบุลอาลามีนเวลาพูดคำเดียวรับบุลอาลามีนแต่ทีนี้ที่เป็นรับบินเนี่ยเพราะว่าต่อมาจากคำก่อนนั้นลิลลาฮีรับบีนะครับอาลาลามีนะ ก็การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งโลกทั้งผองนะครับเมื่อกี้นี้วรรคที่1เราบอกไปแล้วว่าพระองค์นั้นทรงเมตตาทรงกรุณาปานีเราก็นึกถึงตัวเรายืนละหมาดอยู่เนี่ยกอดอกอยู่เนี่ยนะเวลาอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เราจึงมายืนเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานี่เราหมดสิทธิ์นะเราอาจจะไปเกิดเป็นแมลงวันก็ได้นะเราอาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกอะไรก็ได้นะถูกเขาเอาหนังก็ติ๊กยิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่เป็นความเมตตาปานีของอัลลอฮ์นะครับวรรคต่อมาที่เราอ่านเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับขอสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งโลกทั้งผองพระองค์เนี่ยเป็นผู้อภิบาลดูแลทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาอายะห์ที่3นะครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เหมือนกันนะครับกับในวรรคที่1อัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะก็ไปต่อเลยแล้วกันนะมาลิกิยามิดดีนนะครับ มาลิกเวลาเขาอ่านกิรออะห์บางกิรออะห์เนี่ยเขาจะอ่านเชื่อมกันแล้วจะเป็นอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนนะมีแบบนี้นะกิรออะห์มีกิรออะห์แบบนี้ด้วยนะก็ไม่ผิดนะเป็นกิรออะห์ก็คือเป็นสำเนียงหนึ่งที่ชาวอาหรับเผ่าหนึ่งเขาอ่านกันแล้วก็ความหมายก็ใช้ได้ถูกต้องนะครับเป็นความหมายที่คล้ายๆคลึงกันนะอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดนะครับมาลิกเนี่ยแปลว่ากษัตริย์หรือว่าจริงๆคำว่ามาลิกีเนี่ยมันเหนือกว่ากษัตริย์อำนาจเด็ดขาดเพราะว่ากษัตริย์บนพื้นแผ่นดินเนี่ยบางทีไม่เด็ดขาดหรอกเดี๋ยวก็โดนพวกช่อราชบางหลวงบ้างเดี๋ยวก็โดนพวกยกทัพมาตีนะก็กลายเป็นเมืองขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเยามีก็วันนะครับอันเยาวันนะ
ดีนก็ศาสนาหรือว่าการตอบแทนศาสนาหรือการตอบแทนหรือบางครั้งก็แปลว่านี่ก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้เราทำแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้จะใช้ให้นะครับให้เราปฏิบัติความดีต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเอาสวรรค์ให้นะครับ อัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทรงเอกสิทธิ์แต่เพียงพระองค์เดียวนะครับในวันโลกหน้าวันแห่งการพิพากษาเนี่ยเวลาเราอ่านวรรคที่หนึ่งเราสรรเสริญอัลลอฮ์นะเรายกย่องอัลลอฮ์วรรคที่หนึ่งเนี่ยเรานึกถึงความเมตตาปานีพอวรรคที่สองอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเรายกย่องเทิดพระเกียรติพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวรรคที่สามก็ยกย่องอีกนะแล้วก็วรรคที่สี่เนี่ยมาลิกิยอมิดดินก็เป็นทั้งการยกย่องแล้วก็พูดถึงโลกอาคิเราะห์โลกหน้าเวลาที่เราพูดมาลิกิยอมิดดีนอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พึ่งใครพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆเลยนะครับในโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์มีเอกสิทธิ์แต่เพียงพระองค์เดียวที่ จะให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์หรือว่าจะให้ลงนรกนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วตัวเราเองก็พยายามนึกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องจบลงเนี่ยมาลิกิยามิดดีนเราจะต้องไปเจอกับยามิดดีนวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการตอบแทนถ้าเราอ่านวันหนึ่ง17ครั้งโดยทุกครั้งที่เราคิดแบบเนี้ยพี่น้องคิดว่าไงเราคิดถึงว่าเราจะต้องจบชีวิตลงวันหนึ่ง17ครั้งว่าฉันต้องจบชีวิตลงจะต้องไปยาวมิดดีนจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันพิพากษาที่อัลลอฮ์จะบอกว่าเราทำอะไรมาบ้างเป็นอย่างไรผลงานนะครับพิจารณาแล้วผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะฮะถ้าเราคิดวันละ17ครั้งเนี่ยนะฮะไม่น่าจะมีความชั่วใดๆที่เราจะทำเพราะว่าซุบฮีตื่นมาก็คิดแล้วไปทำงานออกไปก็ด้วยความคิดใคร่ควรตระหนักพอถึงเวลาเที่ยงพักซูรีเริ่มคิดอีกแล้วนะตอนเมื่อกี้สายๆ10โมง11โมงเนี่ยคิดเรื่องงานกำลังง่วนอยู่เลยพักหนึ่งพอละหมาดซูรีปุ๊บไม่ใช่แล้วชีวิตเดี๋ยวมันต้องจบลงต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอ่านไปแล้วก็พยายามพิจารณานะครับโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เนี่ยท่านนบีเผยแพร่อิสลามกับชาวกุเรชชาวมักกะฮ์ในยุคแรกๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านนบีเน้นหนักก็คืออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิเราะห์ให้ชาวมักกะฮ์กุเรชเนี่ยปฏิเสธชิริกต่างๆรูปปั้นรูปจเวตอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแล้วก็บอกให้พวกเขาเนี่ยตระหนักว่าชีวิตมันจะต้องจบลงแล้วก็กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์เพื่อให้เขาได้คิดใคร่ควรเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตระหนักแบบนี้ได้ตลอดเนี่ยนะเรารู้ว่าเดี๋ยวชีวิตมันต้องจบลงนะแล้วก็ไปอยู่โลกอาคิเราะห์สังคมเนี่ยมันจะสงบสุขสังคมจะสงบสุขถ้าทุกคนคิดแบบนี้แต่ทุกวันเนี่ยที่มันวุ่นวายเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าหลายเลยส่วนมากแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะต้องตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปยืนถูกสอบสวนยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้น อายะที่1 2 3 4 4นะฮะมาลิกิยอมิดดีนจริงๆมันมัวๆมองไม่เคยมองเลขไม่ค่อยชัด ต้องนับวงกลมเอาต่อมาก็นี่เลยอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอีนนะฮะอียากะกะท่านหมายถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอียาเฉพาะหรือว่ากับท่านต่อท่านนะครับนะบูดูเราอิบาดะห์เราอิบาดะห์
ก็คำนี้ก็อาบาดาอาบาดานนะครับนาบูดูเราอิบาดาว่าและอียากาแปลเหมือนกันนะฮะเฉพาะท่านนัสตาอีนูเราขอความช่วยเหลือนะครับพอเราอ่านเนี่ยนะอ่านปุ๊บวรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่มันจะส่งผลมาถึงพอมาถึงวรรคห้าปุ๊บเราจะบอกทันทีเลยว่าอียากะนะบูดูอียากะนัสตาอีนเพราะนั้น เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์แล้วก็เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนะขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะครับ เวลาที่ครูบาอาจารย์เขาตัฟซีรกันเนี่ยนะเขาก็จะให้ความสำคัญกับคำว่านะบูดูเราอิบาดะห์ทำไมเขาไม่ใช้อะบูดูฉันอิบาดะถ้าอาลีฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะอะบูดูแปลว่าฉันอิบาดะเหมือนกันในสุรออัลกาฟิรุนลาอะบูดูมาตาบูดูนฉันไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีนะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆที่อัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติการอิบาดะเนี่ยให้ทุกคนทำนะครับเวลาละหมาดอย่างเงี้ยเวลาละหมาดเนี่ยท่านนบีก็มาสอนว่าเราต้องพยายามละหมาดญะมาอะห์นะก็เหมาะสมแล้วถูกต้องแล้วอียากะนะอบูดูไอคนนี้อิหม่ามอ่านอียากะอะอบูดูเฮ้ยเอาคนเดียวเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยชอบสงสัยชอบสงสัยเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ยังพูดเนี่ยเฮ้ยเวลาผมพูดต้องก็พูดเนี่ยเวลาเราพูดทั้งที่ผมเนี่ยพูดอยู่คนเดียวพี่น้องนั่งฟังแต่ผมบอกว่าเวลาเราพูดก็มันเป็นคำที่สละสลวยสวยงามนะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้เราก็ร่วมอยู่ในฮาละกอเหมือนกันเนี่ยเวลาเราประชุมอย่างเงี้ยเอาพูดทีละคนเราก็จะบอกว่าเวลาเราพูดเวลาเราพูดนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตจากอิบาดะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เราทำนะก็อย่างเช่นละหมาด5เวลานะครับก็ส่งเสริมให้ละหมาดญะมาอะห์กันที่มัสยิดใครอยู่ใกล้มัสยิดก็ต้องมามัสยิดนะก็ใช้คำว่าเราเนี่ยถูกต้องสวยงามแล้วถือศีลอดก็เราทั้งโลกเลยเพราะว่าเราทั้งโลกเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับทั้งโลกนะพร้อมกันมั้ยก็พร้อมกันนะเดือนรอมฎอนส่วนเข้าออกเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอินชาอัลเลาะห์สักวันนึงคงจะตรงกันเป๊ะนะครับหลังจากที่ได้ตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วนะคงจะตรงกันเป๊ะๆสักวันนึงนะฮะ แล้วก็เอาฮัดก็เราเหมือนกันนะเพราะว่า 4-5 ล้านคนก็ต้องไปที่นครมักกะห์นะครับไปมีนาไปอารอฟะห์ก็เราทั้งนั้นแหละนะฮะ เพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนนะครับนัสตาอีนนะขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดีนะอิฮดีโปรดแนะนำโปรดชี้โปรดนำนะครับอิฮดีก็ฮูดานะฮูดานะฮูดาฮูดัลลินมุตตะกีนฮูดายะอะไรต่างๆครับ นา คุรอานจะโดนนาก็เรานะครับโปรดชี้ให้กับเราอัสซิรอตทางแนวทางมุสตะกีมนะครับกอมานมุสตะกีมที่มั่นคงที่เที่ยงตรงนะก็เป็นดุอาที่เราขออยู่วันละ17ครั้งพยายามคิดนะครับเราอ่านเราพยายามคิดพยายามใคร่ครวญไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะเขาละหมาดกันเร็วอ่านเร็วก็บางทีเนี่ยตอนละหมาด4รอกอะห์เนี่ยนะแป๊บเดียวเสร็จแต่หลังจากนั้นเนี่ยนั่งซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับนั่งซิกรุลลอฮ์อะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่ง
มีอ่านดูอาจนจบเนี่ยบางทียาวกว่าละหมาดสี่รอกอาอีกก็เป็นการให้ความสำคัญที่ค่อนข้างจะไม่ตรงจริงๆแล้วเราควรจะละหมาดให้นานให้ช้าๆให้ใคร่ควรให้ตระหนักในการละหมาดของเรานะครับส่วนหลังละหมาดเนี่ยก็แล้วแต่นะใครอยากจะเยอะใครอยากจะน้อยนะฮะก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยเวลาไปละหมาดตามมัสยิดต่างๆไปละหมาดตามเขาเนี่ยก็เอ๊ะทำไมเขาละหมาดกันเร็วคนสมัยก่อนจะละหมาดช้านะตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ยังเด็กอยู่เรายังไม่รู้เราก็จะชอบอิหม่ามที่ละหมาดเร็วๆคนไหนละหมาดเร็วเนี่ยเราชอบตามคนไหนละหมาดช้าเนี่ยเรารู้แล้วคนนี้เป็นอิหม่ามช้านู่นแหละเขาอ่านฟาติฮะจบเดี๋ยวฟังก่อนอ่านต้นไหน พอเหลืออีก3วรรคจบวิ่งปรู๊ดเข้าซอฟเลยยืนตักเบนอ่ะรอกอ่านที่1ผ่านไปพอรอกอ่านที่2ยืนหงุดหงิดนะอันนั้นเด็กก็ไม่ว่ากันแต่ตอนเนี้ยโตแล้วเนี่ยนะครับโตแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความเข้าใจอะไรที่มากขึ้นแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอีกนะถ้าหากว่าคนที่ก็เป็นมะมูมก็เป็นคนชรายืนนานๆไม่ไหวหรือว่ามีเด็กมีคนป่วยอะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะฮะอิดินัสรอตอนมุสตากีมนะครับโปรดชี้ทางเราทางที่เที่ยงตรงแล้วก็วรรคสุดท้ายก็อธิบายเพิ่มเติมซิรอตอลลาดีนาอันอัมตาอะลัยฮิมซิรอตอก็หนทางแนวทางอัลลาดีนาบรรดาผู้ซึ่งอันอัมตาอัลลอฮ์ได้ให้เนียมะได้ให้ความโปรดปรานอะลากับฮิมนะอะลาแปลว่าบนต่อกับฮิมเขาอ่านอะลัยฮิมนะครับบนพวกเขามาแล้วนะครับก็คือบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลท่านนบีซอฮาบะแล้วก็บรรดาสลับต่างๆนะครับเขาได้รับความโปรดปรานมาแล้วนะฮะกอยรินมาดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลินกอยรีอื่นจากหรือว่าไม่ใช่อัลมาดูบิมาดูบนะกอดบเราจะได้ยินหะดีษ1ที่ท่านนบีบอกว่าลาเตาดบ3ครั้งลาเตาดบลาเตาดบท่านอย่าโกรธท่านอย่าโกรธท่านอย่าโกรธเห็นไหมมาดูบกอดอบ้านกอดอบ้านเนี่ยโกรธแล้วมาดูบี้ถูกโกรธถูกกิ้วโกรธนะครับก็คือบรรดาใครยิวนะคือประชาชาติในยุคของท่านนบีมูซานะครับบันิอิสรออีลหรือว่ายิวนี่นะครับอะลัยฮิมอะลากับฮิมนะครับบนพวกเขาว่าและ ลานะครับไม่ใช่แนวทางอัดดอลลีนของบรรดาผู้ที่หลงทางหลงผิดก็คือใครนำกีนัสรอนีนะเมื่อกี้ยะฮูดีนัสรอนีหรือว่าประชาชาติยุคของท่านนบีอีสานะฮะยุคของท่านนบีอีสาก็คือคริสต์นะฮะพวกนี้คือถูกกริ้วแล้วก็หลงผิดนะครับถูกกริ้วโกรธพวกยิวพวกอิสราเอลเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ความประเสริฐเลอเลิศเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐมีความเฉลียวฉลาดแต่ว่าใช้ความเฉลียวฉลาดแบบแกมโกงนะแบบโกงแบบโกงแม้กระทั่งว่าจะอะไรนะจะโต้แย้งกับอัลลอฮ์นะครับส่วนพวกประชาชาติของท่านนบีอีสานัสรอนีนี่นะครับก็อัลลอฮ์ให้ท่านนบีอีสาเนี่ย มาเผยแผ่แต่เขาเอานบีอีสานั้นเป็นพระบุตรเอาพระนางมารยัมเป็นพระจิตพระบิดาพระบุตรพระจิตไม่รู้มันคิดได้ไงไม่รู้คิดได้ไงคิดว่าพระเจ้าเหมือนมนุษย์คิดว่าพระเจ้าเหมือนมนุษย์นะ พระเจ้าต้องมีภรรยาแล้วก็มีลูกตอนหลังมาเปลี่ยนบอกว่านบีอีสาเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่ว่าอวตารมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาล้างบาปผมก็งงๆกันนะตอนแรกๆเนี่ยมีพระบิดาพระบุตรพระจิตบอกตอนหลัง

แต่ว่าลงมาโปรดมนุษย์อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันไม่กินกับปัญญานะครับเราก็คิดได้นะเราก็เป็นความคิดง่ายๆซึ่งถ้าเราพยายามพิจารณาแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับอายะที่อัลเลาะห์บอกว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับ เขาไม่ได้รับฮิดายะห์ไม่ได้รับทางนำเขาก็เลยหลงทางนะเพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์เลือกเราแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องพยายามที่จะวิงวอนขอให้ตัวเราเองเนี่ยได้อยู่บนหนทางนี้ตลอดนะครับจนกระทั่งเราจบชีวิตลงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์อาจจะได้ไม่ละเอียดนะฮะเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับและอีกอย่างนึงผมเห็นว่าพี่น้องเนี่ยนั่งมาแล้ว3ชั่วโมงนะพี่น้องอึดมากเลยนะที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อินชาอัลเลาะห์คงจะได้มีโอกาสพบกันอีกในครั้งหน้าต่อๆไปนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าตัฟซีรเนี่ยชอบที่เป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์นะครับมันได้เล่าเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันดีนะแต่ทีนี้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยคิดว่าซูเราะห์นี้แหละฟาติฮะห์เราจะได้ใช้เวลาที่เราอ่านแล้วก็คิดไปนะครับคิดใคร่ควรไปว่า เราอ่านอะไรบอกอะไรกับอัลเลาะห์เพราะว่าเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเหมือนกับเรากราบบังคมทูลเราสนทนาอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็คงจะพอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอายุนวะจะอัลนาลิมุตตะกีนอิมามาร็อบบานาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารร็อบบานาฟิรลานาซุนูบานาวะลิวาลิดีนาวะอ์ฮัมฮุมกะมาร็อบบานาศิกอรอسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร0824494966 0824494966คุณอับดุลนาซีดจำจันผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเซารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านฮะจีอิสมาอีลบินศอลห์บรรดาท่านอาจารย์ผู้อาวุโสและผู้ที่ได้มาให้เกียรติรับฟังคำบรรยายในวันนี้ทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ให้ผมมีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องในวันนี้และสิ่งที่ผมจะได้นำมาบอกกล่าวแก่ท่านพี่น้องก็คือฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งซึ่งเป็นฮะดีษที่รวบรวมหลักการสำคัญ3ประการที่เมื่อรวมกันแล้วเราเรียกหลัก3ประการนี้ว่าอัดดีนหรือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนั้นจะรวมอยู่ใน3ประการนี้หะดีษเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ซอฮาบะห์ที่นำหะดีษนี้รายงานคือท่านอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งท่านเป็นคอลีฟะห์ท่านที่สองหลังจากที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันได้จากไปท่านอุมาร์ก็ได้มาดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ท่านที่สองท่านมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์และทำให้อิสลามนั้นเกิดความเจริญและรุ่งเรืองท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยกมือขอดุอาขณะท่านทำหน้าที่เผยแผ่ประกาศศาสนาอยู่ในนครมักกะฮ์อัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามบิอาฮาดิอุมมะรัยนขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ศาสนาอิสลามนั้นเจิดจรัสขึ้นด้วยกับคนหนึ่งจากคนที่ชื่ออุมัรสองคนนั่นก็คือคนหนึ่งคืออุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอีกคนหนึ่งก็คือท่านอุมัรบินฮิชามหรืออบูญะฮัลซึ่งแตกต่างกันมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮิดายะให้ท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันได้เข้ารับอิสลามในอิสลามนั้นก็เกรียงไกรขึ้นมาเจิดจรัสขึ้นมาด้วยท่านอุมัรผู้นี้ท่านอุมัรนั้นท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านเป็นมุสลิมคนเดียวในขณะที่จะฮิจเราะห์ออกจากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์นั้นท่านได้ไปที่ไบตุลลอฮ์ไปยืนประกาศตนว่าใครที่ต้องการให้ภรรยาเป็นม่ายและใครต้องการที่จะให้ลูกกลายเป็นเด็กกำพร้าให้ไปพบกับฉันได้ที่ช่องทาง
ที่ฉันจะออกจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เพราะการฮิจเราะห์ในยุคนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องซ่อนตัวจึงจะสามารถฮิจเราะห์ได้เป็นผลสำเร็จแต่ด้วยความกล้าหาญของท่านอุมัรท่านไปยืนประกาศเลยว่าใครต้องการให้เมียเป็นม่ายให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าไปพบฉันได้พรุ่งนี้ฉันจะฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์แล้วนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆส่วนหนึ่งของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันผู้ได้รายงานหะดีษบทนี้ท่านได้เล่าว่าไบนามานะห์นูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินในวันหนึ่งขณะที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเรื่องปกติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านเสร็จจากละหมาดซุบฮีท่านก็จะนั่งล้อมวงพูดคุยสอนเรื่องราวศาสนาแก่บรรดาสหายของท่านและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเราก็นั่งล้อมวงอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซตอลาอะอะลัยนารอญุลشديد بياض الثياب ท่านใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมใส่ด้วยเสื้อผ้าที่มีที่ขาวจัดไม่ใช่ขาวแบบธรรมดาเป็นเสื้อผ้าที่ขาวจัดสังเกตได้เหมือนกับเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เคยถูกสวมใส่มาก่อนเป็นเสื้อผ้าที่แกะกล่องมาเลยทีเดียวถ้าพูดกันง่ายๆชาดีดูสวาดิชาริและผมของชายคนนี้ดำกับเสื้อผ้าขาวผมดำลายูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรไม่พบร่องรอยการเดินทางอยู่บนร่างของชายคนนี้ธรรมดาถ้าเป็นคนที่เดินทางมาก็จะต้องมีฝุ่นละอองติดอยู่ผมเผ้าก็จะต้องเป็นกระเซิงเสื้อผ้าก็จะต้องหมองคล้ำแต่นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะท่านอุมัรได้เล่าเรื่องโดยได้โปรยหัวข้อให้เราเกิดความฉงนใจว่าชายคนนี้น่ะคือใครกันเขาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอิสตอลาอานในภาษาอาหรับก็เรียกว่าฟูยาอียะหมายความว่าคือเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไม่ได้เห็นว่าเขาเดินมาจากทางไหนแต่จู่ๆก็มาโผล่ขึ้นมาในท่ามกลางพวกเราวะลายะริฟูฮูมินนาอะฮะดุนโดยไม่มีคนหนึ่งคนใดจากพวกเรานั้นรู้จักชายคนนี้เลยไม่มีใครรู้จักเขาว่าเป็นใครมาจากไหนฮัตตาจะละซะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งชายคนนี้ได้เดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่ชายคนนี้มาถึงเดินตรงไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ฟะอัสนะดารุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิเขาเอาเข่าทั้งสองข้างของเขานั้นไปชันอยู่กับเข่าของท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งเข่าชนกันเอาเข่าของเขาชนกับเข่าของท่านรอซูลุลลอฮ์วะวะฎออะกัฟฟัยฮิอะลาฟะกิซัยฮิและเอามือทั้งสองข้าง
วางลงบนหน้าขาของท่านรอซูลุลลอฮ์ในลักษณะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าจับเข่าคุยกันนะครับตีสนิทเข่าไปนั่งประชิดท่านรอซูลเข่าชนกันเอามือวางลงบนหน้าขาของท่านรอซูลุลลอฮ์วะกอละและชายคนนี้ก็พูดขึ้นว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามท่านจงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามเถิดนี่คือหัวข้อที่หนึ่งหรือหลักสำคัญข้อหนึ่งที่เมื่อรวมสามหลักที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วยแล้วก็จะกลายเป็นศาสนาอิสลามที่สมบูรณ์แบบหลักข้อที่หนึ่งชายผู้นี้ถามท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามว่าอิสลามนั้นน่ะคืออะไรฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบว่าอัลอิสลามุอิสลามนั้นأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ก็คือการที่ท่านกล่าวคำปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นหรือที่เราเรียกกันว่าก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นั่นเองและขอปฏิญาณการที่ท่านปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็นับรุกนอิสลาม5ประการให้กับชายคนนี้ได้ฟังวะตุกีมัสศอลาตะ2ก็ได้แก่การที่ท่านดำรงละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาวะตุติยัซซะกาตและคือการที่ท่านจ่ายซะกาตตรงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าละหมาดกับซะกาตนั้นเป็นสิ่งที่กล่าวคู่กันมาในอัลกุรอานมี32แห่งด้วยกันที่ได้กล่าวถึงเรื่องละหมาดและเรื่องของซะกาตเพราะละหมาดเป็นเสาของศาสนาอัสศอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดเป็นเสาของศาสนาฟะมันอะกอมะฮาฟะกอดอะกอมัดดีนใครที่ดำรงละหมาดไว้เท่ากับผู้นั้นดำรงศาสนารักษาศาสนาไว้วะมันฮะดะมะฮาผู้ใดทำลายละหมาดฟะกอดฮะดะมัดดีนเท่ากับผู้นั้นทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นละหมาดเป็นเสาหลักสำคัญของศาสนาส่วนซะกาตก็เป็นเสาหลักสำคัญของสังคมในเรื่องของซะกาตก็คือการที่มุสลิมคนหนึ่งครอบครองทรัพย์ไว้ครบพิกัดตามที่ศาสนากำหนดเขาจำเป็นต้องนำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาจ่ายเป็นซะกาตซะกาตคือความเพิ่มพูนคือการชำระให้สะอาดทรัพย์ของเขาจะเพิ่มพูนขึ้นทรัพย์ของเขาที่มีก็จะสะอาดไม่เป็นทรัพย์ที่สกปรกปนเปื้อนกับทรัพย์ที่เป็นบาปหรือมีมลทินถ้าโดยหลักถ้าเรามีเงินเก็บเอาไว้ครบนิสอบก็จะต้องจ่ายร้อยละ 2.5 เมื่อครบรอบปีรอบปีในที่นี้หมายถึงรอบปีทางจันทรคติก็คือ355วันจะน้อยกว่าเดือนตามสุริยคติอยู่10วันนะครับจำเป็นต้องจ่ายการจ่ายซะกาตจ่ายให้กับคนยากคนจนคนด้อยโอกาส
คนเดินทางที่ขาดเสบียงลูกหนี้ที่มีหนี้ล้นพ้นตัวไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้ได้ด้วยทรัพย์ของตัวเองและในหนทางของอัลลอฮ์ต่างๆเหล่านี้คือช่องทางในการจ่ายซะกาตและที่สำคัญเนี่ยซะกาตจะเป็นการเข้ามาเยียวยารักษาความยากจนในสังคมของเรานั้นถ้าหากว่ามีการจัดระบบการจ่ายซะกาตอย่างถูกต้องแล้วความยากจนหรือคนยากจนในสังคมก็จะหมดสิ้นไปนี่คือหลักการที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นซะกาตจึงเป็นเหมือนกับเงินทุนที่จะให้กับคนที่ด้อยโอกาสคนยากคนจนทุกวันนี้เนื่องจากว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพตามความถนัดของเขาเพราะต้องใช้เงินในการลงทุนโดยหลักของการจ่ายซะกาตไม่เหมือนกับการทำซะดะเกาะห์ธรรมดาที่เราทำกันอยู่ทุกวันเมื่อมีคนมาเคาะประตูหรือกดกริ่งที่ประตูบ้านเราอัสสลามุอะลัยกุมเราก็เอาไปให้เขา5บาท10บาท20บาท100บาทแล้วเขาก็จากไปอันนั้นไม่ได้ช่วยทำให้ฐานะของเขากระเตื้องหรือดีขึ้นแต่โดยหลักการของอิสลามการจ่ายซะกาตคือการให้เครื่องมือในการที่เขาจะไปประกอบอาชีพทำมาหากินถ้าเขาเป็นชาวไร่ชาวนาเขาขาดแคลนอะไรบ้างจำเป็นต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือนั่นให้เขาเขาเป็นช่างไม้เขาเป็นช่างตัดเย็บไม่มีจักรไม่มีอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าต้องให้ซะกาตเพียงพอที่จะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นหรือบางคนมีอาชีพที่เขาถนัดแต่ขาดเงินทุนที่จะไปประกอบอาชีพนั้นการให้เงินทุนก็จะทำให้เขาสามารถไปประกอบอาชีพตามความถนัดของเขาและเขาก็จะพ้นจากสภาพของการที่ต้องแบมือขอเขาก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองและก็ในไม่ช้านักเขาก็อาจจะเป็นผู้จ่ายซะกาตนั่นคือแนวทางของอิสลามที่วางเอาไว้ในเมื่อซะกาตเป็นเสาหลักของสังคมในเรื่องเศรษฐกิจละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาทั้งสองนี้ก็จึงถูกกล่าวมาคู่กันโดยที่อิสลามได้ให้ความสำคัญ32ครั้งในอัลกุรอานและอีกนับไม่ถ้วนในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะซูมรอมฎอนและประการที่3ก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่เดือนเราก็จะต้องถือศีลอดวะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะตออตะอิลัยฮิซะบีลาและการที่ท่านจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์ถ้าหากท่านมีความสามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะฉะนั้น5ประการนี้เราเรียกว่ารุกนอิสลาม1การกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์2ละหมาดวันหนึ่งกับคืน1 5เวลา3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดและ5การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อมีความสามารถความสามารถในที่นี้ก็แบ่งออกได้เป็น2อย่างความสามารถทางด้านร่างกายก็คือมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะ
ทนกับความยากลำบากในการเดินทางในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้สองก็คือความสามารถในทางการเงินเพราะปัจจุบันนี้เราก็จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสารเครื่องบินไปก็ต้องมีค่าเครื่องบินมีค่าที่พักที่มักกะมีค่าเดินทางระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์มีค่าอาหารและที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องมีค่าเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศไทยเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นอกจากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆแล้วก็จะต้องมีค่าเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่อยู่ทั้งบ้านที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบชายคนนี้ว่าที่ท่านถามว่าอิสลามเนี่ยมีอะไรก็มี5ประการนี้เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบเสร็จกอลาซอดักตะชายผู้นั้นบอกว่าท่านพูดถูกแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ชวนให้คนที่ได้ยินก็เกิดความฉงนใจว่าการที่เขาถามเมื่อได้รับคำตอบแล้วก็ควรที่จะขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ขอบคุณเพราะโดยหลักเนี่ยเมื่อเขาให้คำตอบเราไม่รู้เราไปถามเขาตอบเราก็ขอบคุณครับที่ตอบให้ผมได้รู้แต่นี่ไม่ใช่ชายคนนั้นกลับบอกว่าซอดักตะที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็นะท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่าฟะอัจิบนาลาหูเราประหลาดใจกับชายคนนี้ยัสอะลูฮูวะยุศอดดิกูฮูถามท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ยืนยันว่าท่านพูดถูกแล้วทำไมจึงเป็นลักษณะนั้นฉันก็พวกเราก็พากันแปลกใจก็นะชายคนนั้นก็ยังถามต่อไปอีกว่าอัคบิรนีอานิลอีมานโอ้มูฮัมหมัดจงบอกฉันถึงเรื่องอีมานเถิดว่ามีอะไรบ้างกอละท่านนบีก็ตอบบอกว่าอันตุมีนบิลละคือการที่ท่านอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานว่าอัลลอฮ์มีอีมานต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์มีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีคู่ภาคีใดๆสำหรับพระองค์เราจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและอัลลอฮ์นั้นทรงคุณลักษณะมีสิฟัตต่างๆที่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันเพื่อการรู้จักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาลาอิกะติฮิและการที่ท่านอีมานต่อมาลาอิกะของอัลลอฮ์มาลาอิกะก็เป็นมะคลูกหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นซึ่งปรากฏในหะดีษรายงานโดยมุสลิมว่าคูลิกอติลมาลาอิกะตุมินนูรินมาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นจากนูรจากรัศมีหรือจากแสงมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้รับบัญชาใช้จากอัลลอฮ์โดยที่จะไม่ผิดคำสั่งเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์จึงเป็นผู้รับคำสั่งและนำคำสั่งนั้นไปปฏิบัติมีหลายคนเคยตั้งคำถามว่ามาลาอิกะห์เช่นมาลากุลเมาต์มาลาอิกะห์แห่งความตายความตายนี่ผู้คนอยู่กันทั่วทั้งโลกเดี๋ยวตายที่ทวีปโน้นเดี๋ยวตายที่ทวีปนี้มาลาอิกะห์จะเดินทางไปทำงานเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีนักวิชาการเนี่ยเขาก็เอามาตอบบอกว่าในเมื่อมาลาอิกะห์เนี่ย
ถูกสร้างขึ้นมาจากแสงในทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เขาตอบในทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นมาจากแสงแสงเดินทางได้รวดเร็วดวงอาทิตย์เมื่อขึ้นและสาดแสงมายังโลกนี้ใช้เวลา8นาทีก็เอามาคำนวณว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ข้อสรุปว่าแสงเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วมากและโลกของเราเส้นผ่าศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ 20,000 กว่ากิโลเมตรพวกภายใน1วินาทีนั้นแสงสามารถเดินทางรอบโลกได้7 รอบกว่าแสงเดินทางรอบโลกได้7รอบกว่าภายใน1วินาทีเพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งการแก่มลาอิกะห์ให้ไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเอาทฤษฎีนี้มาเทียบว่าแสงเดินทางได้ด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายดายเหลือเกินไม่ว่าจะปฏิบัติการในส่วนใดของโลกมลาอิกะห์เดินทางด้วยความเร็วของแสงซึ่งเร็วมากนะครับนั่นก็เป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาก็เอามาคิดกันว่าผู้รับใช้สนองคำบัญชาของอัลลอฮฺสุภาเนหัวตาลาโดยไม่ผิดคำสั่งคือมวลมาลาอิกะห์นั้นเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วในลักษณะใดก็เพราะว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นจากแสงไปได้เร็วใน1วินาทีเดินทางได้7รอบรอบโลกของเรานะครับวะกูตูบิฮีอีมานศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์คัมภีร์ซะบูรที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้กับท่านนบีดาวูดนะคัมภีร์อินจีลประทานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์เตารอประทานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์อินจีลประทานให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรุซูลิฮิอีมานศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากวันยาวมิลอาคิรีและศรัทธาต่อวันสุดท้ายวะตุมินุบิลกอดรีคอยริฮีวะชัรริและอีมานศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการความดีและความชั่วที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ได้หมายหัวว่าคนนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องเป็นคนชั่วไปตลอดชีวิตของตนและต้องไปได้รับโทษในขุมนรกอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้หมายหัวกำหนดไว้ให้คนนี้เป็นคนดีไปตลอดชีวิตและไปได้รับความสุขอยู่ในสวรรค์แต่การกำหนดของอัลลอฮฺนั้นเป็นการกำหนดตามความรู้ของพระองค์ที่อัลลอฮฺตะอาลารู้ล่วงหน้ารู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันนะพวกเราเนี่ยรู้ที่ผ่านมาแล้วในขอบเขตที่จำกัดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อนาคตเราไม่รู้อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างกอลัมปากกาขึ้นมาและให้ปากกานั้นเขียนจารึกข้อมูลต่างๆของจักรวาลที่จะมีอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีใครบ้างและแต่ละคนนั้นจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบันทึกไว้หมดแล้วเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกไว้และอยู่ในลูห์มะห์ฟูซ
ซึ่งเปรียบเสมือนอย่างคลังข้อมูลของจักรวาลซึ่งบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้แม้แต่ใบไม้จะร่วงหล่นสักใบหนึ่งก็มีอยู่ในลอห์มะฟูซกำหนดเอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดตามที่พระองค์รู้ว่าในที่สุดแล้วคนนี้จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นคนดีหรือจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นคนเลวเพราะมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่าชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเขาได้ทำอามัลความดีของชาวสวรรค์จนกระทั่งเขากับสวรรค์นั้นอยู่ห่างกันแค่ศอกเดียวหรือคืบเดียวเขาก็เกือบจะได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่พฤติกรรมของเขานั้นมันได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่อัลเลาะห์ตะอาลารู้เขาได้หันไปทำความชั่วและในที่สุดเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่เป็นความชั่วอยู่ในขุมนรกชายคนหนึ่งทำความชั่วเหมือนที่ชาวนรกเขาทำกันระหว่างเขากับนรกห่างกันแค่เพียงศอกเดียวแต่พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตหันมาทำความดีเขาได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่อัลลอฮฺตะอาลาตักลีฟกำหนดให้เราเป็นบุคคลอยู่ในบังคับของศาสนาที่เรียกว่ามุกัลลัฟต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์มีอากอนและก็บรรลุศาสนภาวะเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราจะทำความดีถ้าเราจะหยิบอัลกุรอานมาเปิดอ่านเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่มาทำให้เราหันเหออกจากการอ่านกุรอานได้เราไปหยิบอัลกุรอานไม่มีใครมาจับมือเราว่าอย่าไปหยิบมาอ่านเราเดินจะเข้ามัสยิดจะเลี้ยวเข้ามัสยิดแล้วมีคนมาจับขาเราอย่าเลี้ยวเข้าให้ไปที่อื่นเสียนะเรามองดูสิ่งที่เป็นผลบุญก็ไม่มีใครมาปิดตาเราว่าอย่าไปมองให้ไปมองสิ่งที่ฮารอมแทนเรามีหูเราจะรับฟังอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ต่างๆมีคนมาปิดหูเราไม่ให้ฟังมันไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอิกติยาดการตัดสินใจของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาผิดจากเรานั่นก็คือการที่เราไม่สามารถควบคุมดูแลอวัยวะต่างๆที่อยู่ในหน้าที่การดูแลของเราเอาไว้ได้เราไม่ดูแลมันเราไม่ควบคุมมันปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์นับสูปล่อยให้เป็นไปตามการลวงล่อของชัยฏอนมันก็หลงผิดไปทำความผิดไปแล้วก็มีบาปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างขึ้นในแต่ละอวัยวะนั้นเมื่อท่านนบีได้ตอบชายผู้นั้นถึงรุกนอีมานทั้ง6ข้อกอละชายคนนั้นก็บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกแล้วยืนยันว่าที่นบีพูดนั้นน่ะถูกแล้วฟาอัคบิรนีอานิลอิห์ซานโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันถึงเรื่องของอิห์ซานอันนี้ก็เป็นหลักที่3หลักแรกคืออิสลามหลักที่2คืออีมาน
และหลักที่สามนี่คือเอียสานซึ่งมันจะมากำกับชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบที่อิสลามได้ตีกรอบเอาไว้ให้ท่านนบีก็บอกว่าเอียสานนั้นอันตะบุดัลลอฮ์การที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราทำความดีต่ออัลลอฮ์ละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดไปทำฮัจญ์ประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ท่านเห็นอัลลอฮ์ก็มีนักวิชาการเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เราทำงานอะไรก็ตามและพ่อแม่ยืนเฝ้าดูการกระทําของเราอยู่แน่นอนว่าลูกจะต้องทำงานชิ้นนั้นอย่างประณีตอย่างบรรจงอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเพราะว่าเห็นพ่อแม่ยืนคอยกำกับดูแลอยู่อันนี้เหมือนกันท่านนบีก็เปรียบให้ฟังว่าอิห์ซานคือการที่เราทำความดีประหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูความจริงแล้วท่านยังไม่ได้เห็นอัลลอฮ์หรอกแต่ว่าฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์นั้นน่ะเห็นท่านเนี่ยตัวนี้เป็นหลักสำคัญมากในการที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละอายในการทำบาปในการทำความผิดเพราะเราจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าหลักมุรอกะบะฮ์ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเฝ้าติดตามดูแลเราอยู่ไม่คลาดสายตาอินนะร็อบบะกะละบิลมิรศอดองค์อภิบาลของเจ้านั้นเฝ้าติดตามดูแลอยู่ทุกวันนี้เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าตามถนนหนทางต่างๆเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ทั่วไปเขามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อให้คนที่คิดจะทำไม่ดีจะก่ออาชญากรรมไปลักขโมยไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งได้เกิดสำนึกว่าถ้าเขาลงมือทำความผิดเมื่อใดกล้องนี้จะบันทึกภาพของเขาและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะสามารถติดตามเอาตัวเขามาลงโทษได้ในเวลาไม่ช้านานนี่คือจิตสำนึกที่มันเกิดขึ้นพวกเราก็เช่นเดียวกันในฐานะเราเป็นอิสลามมีหลักปฏิบัติ5ประการมีหลักอีมาน6ประการมีจิตสำนึกว่าถ้าเราทำผิดทำบาปต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้มีตัวอย่างหนึ่งที่ท่านอุมารบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันท่านประทับใจมากเพราะท่านอุมัรนั้นได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าท่านเนี่ยได้สร้างผลงานอะไรต่างๆไว้มากมายในอิสลามท่านได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือระบบชุรตะก็คือตำรวจหรือผู้รักษาสันติราษฎร์ตัวท่านเองตกเวลากลางคืนท่านจะออกตรวจเยี่ยมราษฎรของท่านในนครมะดีนะห์พร้อมด้วยกับผู้ติดตามที่ชื่ออัสลัมในคืนวันหนึ่งท่านได้เดินตรวจเยี่ยมไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังนั้นแม่กับลูกกำลังสนทนากันแม่มีอาชีพ
ขายนมแม่บอกกับลูกว่าลูกเอาน้ำเติมลงไปในนมสิเพื่อนมจะได้มีปริมาณมากขึ้นและเมื่อเราไปขายเราก็จะได้กำไรมากขึ้นลูกบอกกับแม่ว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอุมาร์บินคอตอบคอลีฟะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประกาศส่งเจ้าหน้าที่มาประกาศตามตลาดตามท้องถนนห้ามปลอมปนสินค้าแม่บอกว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วอุมาร์คงจะไม่มาเห็นการกระทำของเราหรอกลูกสาวบอกกับแม่ว่าถึงแม้ว่าอุมาร์จะไม่เห็นแต่พระเจ้าของอุมาร์พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พระองค์ทรงเห็นในสิ่งที่เรากระทำเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้เลยคุณแม่แม่ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะเอาน้ำไปปนลงในนมท่านอุมาร์ประทับใจหญิงสาวคนนี้คือเพียงแต่ได้ยินเสียงยังไม่เห็นหน้าค่าตาว่าเป็นอย่างไรบอกกับอัสลัมที่เป็นคนสนิทติดตามไปด้วยบอกว่าท่านจงทำเครื่องหมายไว้ที่ประตูบ้านหลังนี้พรุ่งนี้เช้าฉันจะมาอีกครั้งหนึ่งพอรุ่งเช้าท่านอุมัรก็มาก็ได้ทราบว่าแม่เป็นหญิงม่ายแล้วก็มีลูกสาวชื่อว่าอิมาระบินติอาบีซุฟยานยังไม่มีคู่ครองก็จึงได้ทาบทามสู่ขอให้กับลูกชายของท่านชื่อว่าอาซิมก็ตกลงกันทั้งสองก็ได้มีโอกาสแต่งงานกันและได้ให้กำเนิดบุตรเป็นผู้หญิงชื่อว่าไลลาต่อมาเมื่อไลลาโตขึ้นเติบโตเป็นสาวแล้วก็ได้แต่งงานกับอับดุลอาซีซซึ่งเป็นคนในตระกูลราชวงศ์อุมัยยะต่อมาก็ให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งชื่ออุมาร์บินอับดุลอาซีซซึ่งอุมาร์ผู้นี้ก็เป็นเหลนของอุมาร์บินคอตอบอุมัรคนนี้ท่านอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ยกย่องให้เป็นคอลีฟะห์อัรรอชิดูนคนที่5เพราะคอลีฟะห์นี่มีอยู่4ท่านที่เรารู้กันท่านอบูบักรท่านอุมัรอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมแต่อิมามชาฟิอีบอกขอเพิ่มอีกคนหนึ่งคือท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซผู้นี้พอต่อมาท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซคนนี้เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะของราชวงศ์อุมัยยะแม้ว่าการดำรงตำแหน่งของท่านจะมีระยะเวลาไม่นานนักแต่ก็ได้พัฒนารัฐอิสลามให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อีกอันหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอินนัลอิรกอดัสซาสกรรมพันธุ์มันสืบต่อถึงกันได้ก็คือเชื้อสายที่ดีจากอิมารอบินติอาบีซุฟยานถ่ายทอดมาถึงอุมาร์บินอับดุลอาซีซท่านเป็นคอลิฟะห์ในลักษณะที่ว่าเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งนั้นท่านยอมสละทรัพย์ทั้งหมดของท่านให้กับไบตุลมาลเพราะท่านได้เห็นว่าราชวงศ์อุมัยยะห์ขณะปกครองรัฐอิสลามนั้นได้ช่อฉนเอาทรัพย์ส่วนกลางไปเป็นทรัพย์ส่วนตนได้ประกาศว่าทรัพย์ในไบตุลมาลทั้งหมดเป็นของราชวงศ์อุมัยยะห์ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นทรัพย์ที่จะต้องนำมาพัฒนาประเทศมาพัฒนารัฐอิสลาม
แต่ยึดเอาไปเป็นของตนทั้งหมดเมื่ออุมาร์บินอับดุลอาซีซขึ้นมาดำรงตำแหน่งคอลิฟ่าเนี่ยท่านเห็นว่าการได้มาของทรัพย์สินเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องท่านก็ประกาศว่าทรัพย์ทั้งหมดของฉันที่มีเนี่ยฉันขอคืนให้กับไบตุลมาลทั้งหมดยื่นข้อเสนอกับภรรยาว่าถ้าเธอต้องการจะอยู่เป็นคู่สามีภรรยากับฉันเธอก็จะต้องคืนทรัพย์ของเธอให้กับไบตุลมาลด้วยถ้าเธอไม่คืนฉันก็จะหย่าเธอในที่สุดภรรยาก็ยอมคืนให้ยอมคืนทรัพย์ให้กับไบตุลมาลนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในการปกครองคนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อเอาไว้ตรวจสอบเมื่อพ้นจากหน้าที่แล้วว่ามีทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับแต่ว่าท่านอุมาร์ไม่ต้องยื่นบัญชีเพราะไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรติดตัวเข้าไปแต่ตัวท่านได้รับเงินเดือนจากไบตุลมาลเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้นทีนี้พอประชาชนรู้ว่าผู้นำเป็นอย่างนี้มีความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสซะกาตที่ไม่เคยจ่ายให้กับไบตุลมาลก็จ่ายเข้ามาในคลังหรือไบตุลมาลที่อุมัรปกครองอยู่นั้นก็มีทรัพย์เนืองนองท่านก็นำไปบริหารจัดการเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตใครที่ไม่มีทุนทำการค้าก็มาเอาไปใครที่ไม่มีทุนเล่าเรียนก็มาเอาไปใครจะแต่งงานไม่มีมะฮัจญ์ก็มาเอาไปความสุขความสงบความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นด้วยระบบซะกาตในยุค ของท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซผู้นี้เพราะฉะนั้นท่านอิมามชาฟีจึงถือว่าท่านอุมัรผู้นี้เป็นคนหนึ่งจากบรรดาคุลาฟะอัลรอชิดูนและท่านอุมัรอีกเช่นเดียวกันที่สั่งให้รวบรวมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ100ปีนั้นไม่เคยมีการรวบรวมหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ให้เป็นรูปเล่มหรืออย่างเป็นทางการเนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามการบันทึกหะดีษลาตักตุบูอันนีท่านทั้งหลายอย่าเขียนหะดีษที่ออกไปจากปากของฉันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ห้ามนั่นก็เนื่องจากว่ากลัวว่าจะไปปะปนกับอัลกุรอานซึ่งคำพูดของท่านนบีก็ถือว่าเป็นวะฮีด้วยอย่างหนึ่งก็กลัวว่าจะไปปนกับอัลกุรอานแล้วจะทำให้เกิดความสับสนขึ้นทีนี้เมื่ออัลกุรอานได้รวบรวมเป็นเล่มเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเป็นทางการก็จึงได้ใช้ให้บรรดาอุลามะติดตามและบันทึกหะดีษอุลามะบางท่านเดินทาง1วัน1คืนเพียงเพื่อหาหะดีษบทเดียวรู้ว่าหะดีษเนี่ยคนนี้รายงานเดินทางไปพอถึงบ้านเคาะประตูเรียกชื่อท่านใช่ไหมที่รายงานหะดีษนี้ใช่เท่านั้นเองก็เดินทางกลับเพราะถือว่าได้ตัวคนที่รายงานหะดีษนั้นแล้วนะครับนั่นคือกิจกรรมของท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซในการทำงานของท่าน
ในเวลากลางคืนมีตะเกียงสองดวงวางอยู่ข้างหน้าเวลามีคนมาหาท่านถามว่าท่านมาธุระส่วนตัวหรือว่าเรื่องราชการคนที่มาบอกว่าเรื่องส่วนตัวท่านจุดตะเกียงดวงหนึ่งเสร็จธุระดับตะเกียงอีกคนหนึ่งมาถามว่ามาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราชการมาเรื่องราชการท่านจุดตะเกียงอีกดวงหนึ่งนานวันขึ้นเนี่ยผู้คนก็สงสัยว่าท่านอุมาศทำไมท่านต้องมีตะเกียงสองดวงเล่าท่านอุมาศบอกว่าดวงที่ฉันคุยเรื่องส่วนตัวนั่นน่ะน้ำมันฉันเอาเงินเดือนจากกระเป๋าของฉันซื้อน้ำมันมาเติมส่วนเรื่องส่วนราชการที่มีผู้มาคุยกับฉันฉันเอาเงินจากใบตุลมานมาซื้อน้ำมันเติมตะเกียงดวงนั้นเป็นการแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทรัพย์ส่วนตัวกับทรัพย์ส่วนรวมนั้นจะต้องไม่นำมาปะปนกันทุกวันนี้เราจะเห็นมีการสอบสวนกันมากมายเอารถหลวงไปให้เมียซื้อกับข้าวบ้างอะไรบ้างแต่ท่านอุมัรจะไม่ทำอย่างนั้นแปลงขาดคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ดีเนี่ยก็ยอมรับนับถือเงินสกาดก็สามารถไว้วางใจได้เอามามอบให้ใบตุลมาท่านอุมัรก็จัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสกาดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซได้ทำไว้ทีนี้ชายคนนั้นเนี่ยยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกถามเมื่อถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ถามต่อไปอีกฟาอักบิรนีอานิซาโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันทีว่าวันกิยามะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดกอละท่านนบีก็บอกว่ามัลมัสอูลุอันฮาบิอาลัมมินัสซาอิมคนที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามหรอกหมายความทั้งผู้ถามและผู้ถูกถามเนี่ยต่างก็ไม่รู้เพราะว่าอิลมุสซาความรู้เรื่องของวันกิยามะห์อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อไม่รู้วันกิยามะห์ก็ยังไม่หมดความพยายามฟาอัคบิรนีอันอามารอติฮาโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันเกี่ยวกับสัญญาณของวันกิยามะว่ามีอะไรบ้างกอละเขาก็ตอบบอกว่าอันตาลิดัลอามาตุรับบะตาฮาการที่ทาสได้คลอดลูกออกมาเป็นนายของตนคือในสมัยก่อนเนี่ยมีทาสทีนี้ทาสผู้หญิงถ้าหากเกิดบุตรจากนายที่เป็นผู้ชายเรียกว่าอุมุลวะลัดเด็กนั้นเด็กที่คลอดออกมาจากทาสผู้หญิงนั้นจะกลายเป็นเสรีชนจะไม่กลายเป็นทาสไม่ตามแม่จะตามพ่อพ่อเป็นเสรีชนเป็นนายได้ภรรยาเป็นทาสลูกออกมาก็เป็นเสรีชนก็เป็นการบอกเหตุการณ์อย่างหนึ่งว่าในยุคนั้นมีทาสนายเนี่ยนิยมเอาทาสหญิงมาเป็นภรรยาหรือในอีกความหมายหนึ่งที่นักวิชาการให้ความหมายเอาไว้ก็คือการที่ลูกจะเนรคุณต่อพ่อแม่แม่จะคลอดลูกที่เนรคุณทุกวันนี้ถ้าเราพิจารณากันดูว่าลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละครอบครัวอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ได้กล่าวถึงเรื่องลูกไว้สามลักษณะลูกที่เป็นซีนะเป็นเครื่องประดับของพ่อแ
เพราะคือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่ลูกที่ดีลูกที่ซ้อแล้วพ่อแม่เสียไปแล้วขอดุอาให้นั่นเป็นลูกที่เป็นซีนะเป็นเครื่องประดับของพ่อแม่ลูกที่เป็นฟิตนะเป็นวิกฤตของครอบครัวสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้แก่ครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เป็นพ่อแม่ก็มีอยู่ลูกที่เป็นอาดูเป็นศัตรูของพ่อแม่

นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของวันกิยามะห์ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นและท่านก็บอกอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต้องทึ่งในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เหมือนกับเป็นการพยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าวะอันตะรัลฮุฟาตัลอูรอตัลอาลต่อไปท่านจะได้เห็นคนที่ไม่มีรองเท้าจะสวมใส่คนที่แทบจะเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์จะสวมใส่คนที่ยากจนริอาอัชชัยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งทะเลทรายยะตาตอวาลูนฟิลบุญญาพวกเขาจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงนะครับจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงท่านบอกลักษณะว่าคนที่จะมาแข่งขันกันสร้างอาคารสูงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงรองเท้าก็แทบจะไม่มีใส่เสื้อผ้าก็แทบจะไม่มียากจนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายทุกวันนี้หลังจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดคลังสมบัติให้แก่กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งก็เป็นลักษณะตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ทุกประการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะรองเท้าก็แทบจะไม่มีสวมเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีใส่ฐานะยากจนแต่ตอนนี้เขาร่ำรวยขึ้นมานะประเทศร่ำรวยขึ้นขุดเจาะบ่อน้ำมันได้สร้างอาคารสูงการสร้างอาคารสูงไม่ได้เป็นความผิดไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เราไปมักกะฮ์เราก็เห็นอาคารสูงเราไปดูไบก็เห็นอาคารสูงไปที่ไหนก็เห็นอาคารสูงแล้วใครเป็นผู้สร้างแต่เดิมก็คือคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์พูดในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะเป็นคนที่อยู่ในทะเลทรายเหล่านั้นที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับที่จะมาแข่งขันกันสร้างบุรคอลิฟาหรือบุชคอลีฟะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองดูไบสูง828เมตรเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็รองลงมาบางประเทศก็ประกาศจะสร้างตึกสูงถึง1กิโลเมตรก็คือ 1,000 เมตรเสียดเข้าไปบนท้องฟ้าเขาจะแข่งกันหรือไม่แข่งวัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้ได้แต่มันเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยากรณ์เอาไว้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นซุมมะกอลากอลาท่านอุมัรได้บอกว่าซุมมันตอลากอหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ลุกจากไปหลังจากมาถามเรื่องราวต่างๆใส่เสื้อผ้าขาวจัดผมดำกลับไม่มีใครรู้จักไม่มีร่องรอยการเดินทางพอมาถามหลักการทั้ง3ข้อซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็คืออิสลามของเรางั้นอิสลามยืนอยู่บนหลัก3ประการอิสลามอีมานแล้วก็อิห์ซานเมื่อถามเสร็จก็ลุกจากไปฟาลาบิสตูมารียาท่านอุมัรก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้เจอหน้ากับท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นเวลาหลายวันซุมมากอลาลีต่อมาเมื่อพบกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามฉันว่ายาอุมัรโออุมัร

أتدري من السائل ท่านรู้ไหมว่าใครที่มาถามวันนั้นท่านรู้จักไหมท่านรู้ไหมกอลากุลตุท่านอุมัรบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละที่รู้ฉันเองนะฉันไม่รู้หรอกกอลาท่านนบีบอกว่าฟาอินนะฮูญิบรีลเขาคนนั้นก็คือญิบรีลที่แปลงร่างมาเป็นผู้ชายคนนั้นอาตากุมยูอัลลิมุกุมดีนะกุมเขามาหาพวกท่านเพื่อมาสอนให้พวกท่านได้รู้จักศาสนาของพวกท่านนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับเราก็จะเห็นได้จากฮะดีษบทนี้ว่ายิบรีลมาทบทวนความรู้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้ว่าอิสลามยืนอยู่บนหลัก3ประการอิสลามคือหลักปฏิบัติเราต้องกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ต้องละหมาดต้องจ่ายซะกาตต้องถือศีลอดต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อมีความสามารถต้องมีอีมานมีศรัทธาอยู่ภายใน อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อมาลาอิกะห์อีมานต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลของพระองค์อีมานต่อวันสุดท้ายอีมานต่อกำหนดสภาวะการความดีและความชั่วว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและก็หลักอิหซานหลักคุณธรรมจริยธรรมที่จะมาควบคุมจิตใจของเราให้อีหม่านบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติอามัลที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอิสมาอินบินซอและเจ้าของภัตตาคารสินธรแห่งนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้มาบรรยายพบปะกับพี่น้องนะครับและขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังการบรรยายในวันนี้นะครับขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดตอบแทนความดีให้กับเจ้าของสถานที่ให้กับผู้ฟังสร้างให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซีนีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซิดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

าลิกบุตรมาจากอัลลอฮ์เหมือนกันแต่อัลลอฮ์สั่งให้อุลามะของยะฮูดีอุลามะของนัสรอนีอุลามะของพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยให้ดูแลเนี่ยแต่เขาดูแลกันไม่ได้ที่ว่าดูแลไม่ได้เนี่ยใครบอกในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้เลยอัลลอฮ์ให้พวกอุลามะเหล่านี้ดูแลคัมภีร์สามสี่ฉบับที่มาจากอัลลอฮ์แต่พวกเขาดูแลไม่ได้เหลือฉบับสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอดูแลเองฉะนั้นกุรอานเล่มนี้อัลลอฮ์ดูแลเองเพราะว่าไว้ใจมนุษย์ไม่ได้แล้วที่ผ่านมานี่เปลี่ยนแปลงหมดสังคายนาหมดมีวันหนึ่งท่านไซนาอุมัรเนี่ยเอาคัมภีร์อินจีลมาอ่านพอนบีเห็นหน้านบีไม่ดีหน้านบีไม่ดีแล้วก็นบีก็บอกว่าความจริงคัมภีร์กูอ่านเล่มเดียวน่ะพอแล้วเพราะว่าคัมภีร์เล่มอื่นๆก็สังคายนาก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นไปอ่านเนี่ยบางทีอ่านแต่ว่าบางทีเราไปเชื่อบางทีไปเชื่ออายะห์หนึ่งที่มนุษย์เติมเข้ามาน่ะใช่ไหมและบางอายะห์มาจากอัลลอฮ์ตรงๆบางอายะห์มนุษย์อุลามะเขาเติมเข้ามาเนี่ยฉะนั้นถ้าไปอ่านบางทีมันทำให้เราเพี้ยนได้อะบางทีมาจากอัลลอฮ์ก็ดีไปถ้าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ละมาจากมนุษย์ล่ะถ้าคุณไปนำไปปฏิบัติโอ้นี่อัลลอฮ์นบีมาเตือนไซนาอบูบากรไอ้ไซนาอุมัรอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องภูมิใจว่าเราเนี่ยมีอัลกุรอานเป็นฉบับที่ถูกต้องที่ถูกสมบูรณ์ที่สุดและเราก็มีเวลาได้ทบทวนอัลกุรอานขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราทบทวนกุรอานมาถึงอายะห์ที่39ซูเราะห์มารยัมนะครับ เอาอ่านกันนะพี่น้องอ่านกันแล้วเมื่อกี้นี่นะوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ อัลลอฮ์คำแปลดีมากเลยพี่น้องผมเอาอายะห์นี้นะเขียนแปะไว้ที่ฝาผนังเยอะๆแล้วก็อ่านเรื่อยๆเพราะอายะห์นี้สอนดีดูคำแปลก่อนว่าอันซิรฮุมแปลว่าจงเตือนจงเตือนพวกเขาสั่งใครเนี่ยสั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ๋ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นคำว่าเตือนอธิบายยังไงพี่น้องเตือนข่าวร้ายนะไม่ใช่ข่าวดีนะถ้าบุชรอแปลว่าแจ้งข่าวดีถ้านาซีดเนี่ยมาเตือนเรื่องข่าวร้ายๆเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดจงเตือนเตือนใครล่ะเตือนพวกเรานี่แหละหรือว่าเตือนพี่น้องที่อยู่ที่มักกะฮ์วันนั้นหรือเตือนพี่น้องที่เป็นซอฮาบะห์นบีที่นครมะดีนะห์มักกะฮ์และพวกเราวันนี้ด้วยอัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดเอ๋ยจงเตือนเขาเหล่านั้นยาวมัลฮัสรอติวันแห่งความเสียใจฮัสรอแปลว่าเสียใจจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นให้ระวังวันแห่งความเสียใจจะมาหาท่านแน่ๆของที่อัลลอฮ์พูดในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องเรื่องจริงทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบีเอามาสอนกับอุมมะห์นี้คนในประชาชาตินี้ก็คือเตือนพวกเขาให้รู้นะจะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจบนดุนยาเนี่ยยังมีคนช่วยปลอบใจนะอ้าวถ้าสามีเสียใจมีภรรยาช่วยปลอบมีลูกช่วยปลอบใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปเสียใจในโลกอาคิเราะห์นี่ไม่มีใครปลอบใจใครนะเพราะต่างคนต่างเศร้าด้วยกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละยาวมัลฮัสรอถามว่าเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ตัฟซีรอธิบายนะ
อุลามะตัฟซีรอธิบายถ้าอ่านไม่อ่านตัฟซีรนะไม่รู้แต่พออ่านตัฟซีรปั๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยคือไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเสียใจหมดเลยคนดีก็เสียใจคนชั่วก็เสียใจเสียใจทำไมอ่ะคนชั่วเสียใจเพราะว่าเห็นความชั่วของเขาเห็นโอ้โหอัลกุรอานเห็นความชั่วเนี่ยแล้วก็เห็นโทษของการของทำความชั่วเห็นอะไรบ้างเห็นหมดเลยน่ะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเห็นหมดเสียใจแล้วก็ในใจน่ะคิดอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เล่าเองนะนบีเล่าเองอัลลอฮ์เล่าเองบอกว่าเวลาเขาเห็นความชั่วของเขาเขาพูดอย่างนี้เขานึกอย่างนี้ทำไมฉันไม่ยับยั้งหัวใจไม่ให้ทำความชั่วอันนี้เนี่ยเนี่ยคนชั่วจะเสียใจมากๆเลยทำไมฉันไม่ยับยั้งหัวใจฉันไปทำชั่วทำไมที่ฉันไม่ทำความชั่วนะฉันได้รางวัลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอฉันทำความชั่วฉันได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเรื่องเสียหายขาดทุนหมดเลยแล้วเสียใจมากวันนั้นน่ะในคัมภีร์กุรอานอายะห์อื่นที่บ่าวันนั่งคอตกคิดอะไรไม่ออกอ่ะเสียใจสำหรับคนดีๆก็เสียใจเหมือนกันในตัฟซีรอธิบายว่าเสียใจยังไงอ่ะทำไมฉันไม่ทำความดีเพิ่มทำไมฉันไม่ทำความดีเพิ่มโอ้ถ้าฉันแต่ทำความดีอายุตัวอย่างเรื่องนมาดนี่นะถ้าฉันได้ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดคืนหนึ่งสักสองเราก็อาจตามด้วยวิเตสสักสามนี่นะคงจะมีรางวัลตอบแทนเห็นชัดเลยเนี่ยอัลลอฮ์สะดายนั่งเศร้าใจอยู่ในทุกมะชัดน่ะอัลลอฮ์อักบัรตกลงว่าคนกลุ่มดีหรือกลุ่มชั่วชาวนรกหรือชาวสวรรค์ที่ยังไม่เข้าสวรรค์นี่นะนอนแล้วยืนรออยู่ที่ทุกมะชัดเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยเสียใจหมดเลยฉะนั้นเรื่องเสียใจนี่มันเรื่องอันตรายมันเรื่องใครช่วยไม่ได้ถึงอัลลอฮ์ได้สอนบอกมุฮัมมัดเอ๋ยไปบอกกับประชาชนของคุณนะให้ระวังให้ดีนะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจอย่างลุกซึ้งเสียใจทำไมล่ะคนชั่วก็เสียใจว่าทำไมฉันไม่ยับยั้งไม่ทำความชั่วทำไมฉันไม่ยับยั้งตัวเองไปทำชั่วทำไมส่วนคนดีก็เสียใจทำไมฉันไม่ทำความดีเพิ่มอีกนิดนึงอัลลอฮฺอักบัรแต่นั่นนะความดีที่เราทำนี่นะบางทีเราทำยังไม่ครบใช่ไม่ใช่เอาแค่นมาอย่างเดียวบางทีเราทำไม่ครบนะเอานมาสุนัตก่อนนมาสุโบสองรักอาดบางคนไม่ได้ทำเลยนมาสุนัตมุอักกะดะก่อนนมาซูรีมีสองหรือมีสี่มีสองรายงานก็เลือกทำเอาหลังนมาซูรีอีกสองหลังนมาดมักริบอีกสองหลังนมาดอิชะอีกสองทำหมดยังไม่หมดเนี่ยนมาตวิเตสอีกล่ะนมาตะฮัจญุดอีกล่ะแล้วตอนเช้าๆเนี่ยนมาดูฮาอีกล่ะใช่ไหมแล้วมีนมาตขอฝนอีกล่ะนมาตอะไรจันทรุปราคาสุริยภูมีนมาตสุนัตจังเยอะแยะไปหมดบางทีเราไม่ค่อยนมาตเลยนี่ไปเสียใจในวันนั้นล่ะอัลลอฮ์ถ้าหากฉันได้นมาตอีกนิดนึงนะก็จะดีมากๆเลยไปนั่งเศร้าใจเสียใจอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนะไอ้ความดียังมีอีกเยอะที่นบีสั่งให้ทำนะเจ็ดเงินทองก็เหมือนกันบริจาคให้ใจสกาดแม่ถ้าฉันได้จ่าซอดาเกาะอีกนิดนึงก็จะดีถ้าฉันได้ทำบุญฮะดียะห์อีกนิดนึงก็จะเห็นรางวัลมากกว่านี้หรือว่าจ่ายอะไรนะส่วนที่เป็นวากัฟเนี่ยอัลลอฮ์ฉันจะได้ดูแลให้คนที่มานมาที่มัสยิดได้ชายจานสะอาดสะอาดชายจานดีๆไปเสียดายในวันนู้นหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงว่าอัลลอฮ์สั่งให้นบีเนี่ยมาบอกกับอุมมะห์นี้บอกว่าไงนะวันซิรฮุมยามัลฮัสรอจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นให้ระวังมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจอย่างมากมายอายะห์นี้มี3ประเด็นนะประเด็นที่1เตือนให้ระวังวันแห่งความเสียใจนะทั้งคนดีคนชั่วเสียใจหมดเลยนะครับแล้วก็บนนะ
ประเด็นที่สองอิซกูดิยัลอัมรุอิซกูดิยัลอัมรุแปลว่าอะไรเมื่อกิจการนั้นได้ถูกตัดสินเมื่อกิจการนั้นได้ถูกตัดสินอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้เมื่อเขาถูกตัดสินให้เข้าสวรรค์คนดีถูกตัดสินให้เข้าสวรรค์แล้วก็คนชั่วถูกตัดสินให้ลงนรกพอลงนรกเสร็จแล้วพี่น้องเข้าสวรรค์แล้วนี่นะท่านซาอิดเป็นซอฮาบะห์นบีอธิบายอายะห์นี้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อชาวสวรรค์เข้าสวนสวรรค์แล้วก็ชาวนรกเข้านรกยูจาอูบิลเมาต์อัลลอฮ์จะนำเอาความตายเนี่ยมาคืออัลลอฮ์จะประกาศชาวสวรรค์ฟังทางนี้ชาวนรกฟังทางนี้อัลลอฮ์พาเหมือนกับรูปแกะแต่รูปแพะสักตัวหนึ่งนะนี่คือความตายเห็นไหมสองกลุ่มบอกว่าใช่ฉันเห็นแล้วนี่อะไรคือความตายทุกคนตอบว่านี่คือความตายอัลลอฮ์ให้มาเชือดความตายเชือดความตายตั้งแต่วันนี้ไปนะคนที่อยู่ในสวรรค์ก็ไม่ตายอีกต่อไปคนที่อยู่ในฝ่ายนรกก็ไม่ตายอีกต่อไปฉะนั้นจงอยู่ในนรกตลอดไปไม่มีวันตายคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ก็อยู่ในสวนสวรรค์ตลอดไปไม่มีวันตายคุณลงว่าอยู่บนดุนยานี้ต้องตายใช่ไหมฉะนั้นเมื่ออยู่ในโลกอาคิเราะห์แล้วจะตายอีกไหมไม่ตายแล้วนี่ไงอิซกูดิยัลอัมรุเมื่อกิจการถูกตัดสินนี่กุรอานพี่น้องฉะนั้นความตายนะเฉพาะบนโลกดุนยานี้เท่านั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เรามีความตายนะยกตัวอย่างถ้าไม่มีความตายเนี่ยนะเราจะถูกทรมานเยอะมากเลยยกตัวอย่างภรรยาของฟาโรห์ภรรยาฟาโรห์เนี่ยเป็นมุสลิมานะอีมานต่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วฟาโรห์เนี่ยพอรู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยรับอิสลามเป็นมุสลิมผ่านนบีมูซานี่เครียดมากโกรธมากก็ทรมานนางหลายชนิดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเอาหินนี่นะทุ่มนางทีนี้นางขอดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตัมฟิลญันนะวะนัจญินีมินฟิรเอานะวะอามะลีวะนัจญินีมินัลกอมิซซอลิมีนางขอดุอาโอ้อัลลอฮ์สร้างบ้านให้ฉันหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ใกล้ๆท่านน่ะแล้วก็คุ้มครองฉันอย่าให้ไอ้ฟิรโอเนี่ยรังแกฉันแกล้งฉันแล้วความประพฤติของฟาโรห์ที่เลวๆเนี่ยแล้วคนที่ซอลเลมเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาของนางอะไรนะอาซียะภรรยาของฟาโรห์ให้วิญญาณออกจากร่างก่อนที่ฟาโรห์จะเอาหินแล้วก็เอาอะไรนะทุ่มนางอะแสดงว่าความตายเนี่ยมันบินบรักัดเหลือเกินน่ะถ้าหากไม่ตายนะแล้วก็หูถูกหินทุ่มเนี่ยเจ็บขนาดไหนทรมานมากๆเลยฉะนั้นอย่างเต็มที่ก็ตายนั่นแหละคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้อ่ะแต่ในอาคิเราะห์นี่นะจะถูกทรมานมากมายแค่ไหนก็ตามไม่ตายทรมานสุดๆฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่มีความตายเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรถ้าเราไม่ถูกทรมานไม่รู้หรอกถ้าท่านเห็นภาพนะซีเรียน่ะที่เขาทรมานค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยน้อยก็คือตายนั่นแหละขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นเรื่องตายจะยังดีมากนะตัวลงว่าเรื่องตายเนี่ยดีไม่ดีทำให้เราไม่ต้องถูกทรมานเยอะถูกทรมานเล็กน้อยพอเจ็บมากๆก็ตายตายก็จบวิญญาณไม่มีแล้วร่างก็ไม่เจ็บแล้วแต่ในอาคิเราะห์ตรงกันข้ามถูกทรมานมากแค่ไหนไม่ตายเจ็บตอนนั้นแหละไม่ตายอัลลอฮ์ทรมานนี่ไงยามุลฮัสรอเนี่ยที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยนะระวังให้ดีนะมุฮัมมัดจงบอกอุมมะห์ของท่านทุกคนให้ระวังวันหนึ่งวันแห่งความเสียใจสุดๆดังนี้เป็นต้นต้องระวังพี่น้องขออาวายะนี่นะเขียนตัวโตๆแปะไว้ที่กระจกนะให้นึก
ในหะดีษบทอื่นนบีอธิบายอย่างนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายนั้นเก็บความทุกข์เอาไว้ในแหล่งเดียวอย่าไปกระจายทุกข์บนดุนยาเนี่ยอย่าเอาอันนี้มันทุกข์จิกจ้อยอันนี้มันเกินขนาดนะเป็นหนังตัวอย่างเท่านั้นเองไอ้หนังจริงๆนู่นอยู่ในทุ่งมาชาดนู่นอยู่ในนรกนู่นฉะนั้นถ้าหาว่าเก็บความรู้สึกว่าฉันจะต้องถูกทรมานในอาคิเราะห์มากกว่านี้เราก็ต้องนึกว่าอะไรที่ฉันควรทําและไม่ทําถ้าทําอย่างนี้ถูกลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําทําไมไปเสียใจในวันนู้นน่ะในทุ่งมาชัดน่ะแล้วแก้ตัวได้ไหมแก้ไม่ได้นี่ไงอายะห์นี้เตือนใจเราดีมากเลยวะอันซิรฮุมวะอันซิรฮุมยะมัลฮัสรออิซกุดียัลอัมรุประเด็นที่3นะวะฮุมฟีกอฟลาติวะฮุมลายูมินูนวะฮุมฟีกอฟลาเรื่องที่ท่านนบีเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่นะเป็นเรื่องจริงเล่าวันนี้เล่าวันนี้ให้คนชาวดุนยาได้รับได้ฟังได้เข้าใจแต่พวกเขาฟีกอฟลาตินเพิกเฉยทำเป็นเฉยๆแล้วก็วะฮุมลายูมินูและพวกเขาไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิอ้าวไม่เชื่อก็อย่าสนใจศาสนาอย่าเอาศาสนาก็อยู่ไปพอเตือนแล้วไงวันนี้เตือนยังเตือนแล้วในคัมภีร์กุรอานอธิบายแล้วตัฟซีรอธิบายแล้วเราก็บอกกันแล้วแต่อัลลอฮ์ก็บอกคนส่วนใหญ่กอฟละเห็นไหมกอฟละนี่แปลว่าอะไรนะเฉยเฉยเมยเพิกเฉยไม่สนใจเฉยเฉยอัลลอฮ์เล่าว่าวันกิยามะฮ์เสียใจนะเฉยเฉยอ้าวก็ไม่เป็นไรก็ลองดูใช่ไหมแล้วก็ลายูมีนูนไม่เชื่ออีกแถมมันเยอะเยอะอีกแน่หรือเปล่าจริงป่ะอ้าวลองดูตกลงว่าอายะห์นี้มี3ประเด็นนะประเด็นที่1อัลลอฮ์เตือนนะผ่านนบีมุฮัมมัดเอ๋ยจงเตือนประชาชาติของท่านทุกคนให้ระวังนะมีอยู่วันหนึ่งเรียกว่ายามัลฮัสรอวันแห่งความเสียใจเสียใจอธิบายไปแล้วใช่ไหมคนดีก็เสียใจคนชั่วก็เสียใจเสียใจทำไมฉันไม่ยับยั้งอ่ะไอ้บาปแค่นี้มันน่าจะยับยั้งคนชั่วคนดีก็บ่นอีกแม่โอ้ถ้าฉันได้ทำความดีเพิ่มอีกนิดนึงก็จะดีมากไปเสียใจวันนู้นประเด็นที่2อิซกูดียัลอัมรุเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินให้คนได้ไปสวรรค์ตัดสินให้คนไปนรกแล้วก็เอาความตายขึ้นมาเห็นเปล่าชาวนรกเห็นเปล่าชาวสวรรค์นี่คืออะไรความตายครับอัลลอฮ์เชื่อเลยพอเชื่อปั๊บรู้แล้วว่าคุณอยู่ในนรกอยู่ไปตลอดไม่มีไม่ตายแล้วคนอยู่ในสวรรค์อยู่ตลอดไม่ตายแล้วฉะนั้นนึกอัลลอฮ์ไม่ตายจะดีหรือพออยู่บนดุนยามันตายใช่ไหมน่ะอ้าวอยู่บนดุนยาตายเมื่อก่อนนะเกลียดความตายก็น่าดูเลยเดี๋ยวนี้พอเข้าใจภาพเฮ้อความตายมันของดีอ่ะพอถูกทรมานหนักๆเข้าแค่ตายพอตายจบแล้วทำได้แล้วยังไงพออ่านกุรอานแล้วอัลลอฮ์เพิ่มสมองเพิ่มความคิดเพิ่มสติปัญญาเอาตัวลงว่าในวันกิยามะฮ์ตายไหมไม่ตายแล้วฉะนั้นใครถูกทรมานไปตลอดไม่มีวันหมดชีวิตแล้วก็จะเป็นความสุขแหละก็สุขตลอดเหมือนกันอัลลอฮ์แฮปปี้ตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่3วะฮุมฟีกอฟละอธิบายแล้วนะครับวะฮุมและเวลานี้วะฮุมเนี่ยขณะนี้คนที่อ่านกุรอานเนี่ยยังเฉยเมยอีกหรือวะลาวะฮุมลายูมีนูและพวกเขายังไม่ศรัทธาอีกหรือนี่ก็เตือนใจเรานะครับฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้อัลกุรอานลงมานะครับอีกคำหนึ่งประเด็นที่4ยาวมุลฮัสรอเนี่ยเป็นชื่อของวันกิยามะห์เป็นอิสมุนมินอัสมาอิยาวมิลกิยามะห์เป็นชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์
ให้พี่น้องจำให้ดีนะยาวมุลฮัสระวันแห่งความเสียใจนี่เป็นชื่อหนึ่งของวันกิยามะวันกิยามะมีชื่อเยอะยาวมุลฮิซาบยาวมุลกิยามะมีชื่อเยอะพี่น้องและชื่อหนึ่งในบรรดาชื่อก็คือยาวมุลฮิซาบวันแห่งการคิดบัญชียาวมุลกิยามะวันแห่งการตัดสินยาวมุลฮัสระวันแห่งความเสียใจนะครับเอาต่อมาครับอายะที่40

นี่สอนเรื่องอะกีดะห์อายะห์แรกก็สอนเรื่องอะกีดะห์อายะห์ที่2เนี่ยก็สอนเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์สอนเรื่องนี้นะฮนูอินนานะฮนูแท้จริงเราหมายถึงอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นยังไงครับอินนาแท้จริงเรานะฮนูก็เราเน้นให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแผ่นดินใบนี้ไม่ใช่คนอื่นโต๊ะตะเกียร์หรือไม่ใช่โต๊ะระยองหรือไม่ใช่สองโต๊ะนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้เอาดูกุรอานอินนานะฮ์นุนาริซุลอัรฎิเราเป็นผู้ครองมรดกแห่งแผ่นดินนี้นี่อัลลอฮ์นี่เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แต่ใช้ภาษาต่างกันนิดนึงนะฮ์นุนาริซุลอัรฎิเราเป็นผู้ครองมรดกแห่งแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นของเราแล้วก็อะไรอีกวามันอะไลนาและที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็เป็นของอัลลอฮ์และใครอยู่แผ่นดินนี้นี่แหละเราต้นไม้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ใต้ดินนงนอนทั้งหมดที่อยู่แผ่นดินใบนี้ที่อยู่ใต้ดินเพชรพลอยน้ำมงน้ำมันเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนี่เตือนเราอย่าตะกับบทนักบางคนมีความรู้หน่อยยังยิงโลมีเงินพันล้านยิงทำไมนี่ของฉันก็ของฉันให้ดูแลให้ครอบครองชั่วคราวเท่านั้นเองลองตายดูสิตกมรดกหมดเลยใช่ไหมเป็นอย่าตะกับบทอย่าเย่อยิงย่อจองของให้นอบน้อมไปถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกลงว่าแผ่นดินนะแผ่นดินนี้เป็นมรดกของฉันฉันเป็นผู้ครอบครองดูแลแผ่นดินนี้ว่ามันอะไรนะและสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็เป็นของอัลลอฮ์อ้าววรรคที่วรรคสุดท้ายว่าอิลัยนายุรจาอูนและพวกเขาหมายถึงมนุษย์จะถูกนำกลับยังเราอธิบายยังไงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่นะพินาศหมดเลยแผ่นดินนี่ก็พินาศต้นไม้พินาศภูเขาพินาศคนตายหมดถูกฝังอยู่ในดินเมื่อพินาศแล้วใครเหลืออยู่อัลลอฮ์อยู่องค์เดียวใช่ไหมกุลูชัยอินทุกสิ่งทุกอย่างฮาลิกอิลลาวะจฮะร็อบบิกเหลือแต่อัลลอฮ์องค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างหมดอายุเว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่คงเหลืออยู่ตลอดไปอายะห์นี้เตือนเรานะแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะแม้แต่ภูเขานี่ก็ละเอียดแล้วก็บินว่อนนะครับแผ่นดินนี้จะพินาศหมดต้นไม้พินาศหมดขนาดภูเขายังละเอียดแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นบ้านเราอยู่ที่ไหนหมดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งที่มีอยู่หมดฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งอย่าไปติดยึดกับไอ้วัตถุเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอย่าไปติดมีได้เพื่อเอามาพัฒนาศาสนาซะมีเงินเพื่อมาดูแลอิสลามมีชื่อเสียงเกียรติยศเอามาดูแลงานศาสนาทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เตือนเราเรื่องอะกีดะห์นะเอาสรุป2อายะห์แล้วนะอายะห์แรกนะเตือนว่าระวังให้ดีนะวันแห่งความเสียใจจะมาถึงแน่ๆที่ว่าแน่ๆเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฟังแล้วว่าเกาลุลฮักคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยที่เล่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรื่องโกหกไม่มีเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็โลกก็เดินตามอัลกุรอานอายะห์นี้แหละอ้าวต่อมาอายะห์ที่41วะซกุรฟิ

นี่ดูสินะอัลลอฮ์เปิดสมองเราขนาดไหนอายาแรกให้คิดถึงโลกอาคิเราะห์อายาที่40ให้คิดโลกดุนยาเปิดสมองเราใช่ไหมเนี่ยไม่ให้เราอันอัลไซเมอร์อัลลอฮ์คิดอาคิเราะห์คิดดุนยาเอาคิดใครอีกคิดถึงนบีอิบรอฮีมเห็นยังอายาที่41เนี่ยวะซกุรมุฮัมมัดเอ๋ยจงเอ่ยหรือจงพูดหรือจงอธิบายฟิลกิตาบเรื่องราวในคัมภีร์นะในคัมภีร์นี้แหละเรื่องราวของใครอิบรอฮีมเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเวลานบีมีเรื่องทุกข์ใจนี่นะอัลลอฮ์ก็จะปลอบใจนบีผ่านวะฮีนี่แหละเอาวะฮีลงมาให้นึกถึงนบีอิบรอฮีมเอาพี่น้องนึกสินบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาทำงานอะไรทำงานศาสนาผลสุดท้ายถูกจับโยนใส่อะไรใส่ไฟทำงานศาสนานี่แหละพี่น้องเอ้ยมันงานใหญ่ขนาดไหนน่ะจนกระทั่งกษัตริย์นมรูดเนี่ยจับโยนใส่ไฟแสดงว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าใครมีศาสนาเนี่ยเข้าสวรรค์อย่างเดียวแล้วคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยมันทำได้ทุกเรื่องแหละดูสิมันจับคนใส่ไฟอะขนาดไหนเนี่ยทำงานศาสนาทำงานเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยเอาทีนี้ถามว่าอัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมตายเปล่าไม่ให้ตายอ่ะอัลลอฮ์สั่งใครนะสั่งไฟก่อนที่จะจับนบีอิบรอฮีมโยนใส่ไฟเนี่ยญิบรีลลงมาก่อนอิบรอฮีมให้ฉันช่วยอะไรไหมนบีตอบว่าถ้าฉันนะฉันไม่เอาโอ้โหถ้าท่านนะฉันไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาอ้าวเห็นยังนั่นภาษาอะไรภาษาที่นึกถึงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยสั่งนะไฟเอ๋ยจงเย็นอัลลอฮ์สั่งไฟเย็นไม่ได้สั่งผ่านญิบรีลนะไฟเอ๋ยยานาโรกูนี่บันดันไฟเอ๋ยจงเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดานะถ้าเย็นแบบตู้เย็นตายวาซาลามันเย็นแล้วต้องสันติด้วยอัลลอฮ์นี่ภาษาคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ชั้นหนึ่งมากเลยมาบาดดันวาซาลามันเย็นแล้วเย็นจริงๆก็ตายเอาปลาที่อยู่ในห้องเย็นเนี่ยเป็นไงอ่ะเราเนื้อสัตว์ประถมเนี่ยเนื้อกุรบานไปเข้าห้องเย็นน่ะถามมัดรู้แช่เย็นช้ำเลยนะไม่ให้มันเน่าใช่ไหมแต่คนแช่แบบนี้จะเหลือไหมท่านวาซาลามันต้องมีความสันติด้วยเอาทีนี้วะซกุรฟิลกิตาบิอิบรอฮีมมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดเรื่องราวของอิบรอฮีมตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานให้เล่าฉะนั้นน่ะพี่น้องเวลาพี่น้องจะศึกษาประวัติของใครนะอย่าอ่านคัมภีร์อย่าอ่านตำราเล่มอื่นเยี่ยงประวัติศาสตร์ของนบียูซุฟนี่นะต้องอ่านจากกุรอานถ้าอ่านจากเล่มอื่นมันเบี้ยวผิดเยอะเขามีคือมีเล่าเรื่องนบียูซุฟเป็นร้อยๆคนนะแต่เล่าผิดหมดเลยท่านอ่านจากกุรอานนั่นแหละเป็นนะเป็นประวัติที่ถูกต้องที่สุดเพราะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่เคยพูดโกหกนะเอานี่เรื่องของนบีอิบรอฮีมนี้ต้องอ่านจากคัมภีร์กุรอานนบีอิบรอฮีมเป็นคนยังไงนี่เล่าแค่2ซิฟัตนะอินนาฮูกานาซิดดีกอแท้จริงนบีอิบรอฮีมเป็นยังไงซิดดีกเป็นคนที่ซื่อตรงทำไมต้องเขียนว่าทำไมต้องอธิบายคำว่าซื่อตรงซื่อตรงซื่อตรงซื่อตรงเพราะยะฮูดีอัลุลกิตาบเนี่ยมีความเชื่อว่านบีทุกคนเนี่ยนะไม่ต้องซื่อตรงก็ได้นี่ความเชื่อของยะฮูดีของอัลุลกิตาบอ่ะภาษาอูดูเนี่ย
นบีกับศิษย์ดีกโหนะฮาริกิสลาซิมีนาฮีผมอ่านจากภาษาอุรดูพวกยะฮูดีพวกนัสรอนีเขามีความเชื่อว่านบีที่มาในโลกนี้นะไม่ต้องพูดจริงทุกเรื่องก็ได้เห็นไหมแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ที่เข้านาทีตื้อพูดน่ะผิดที่ถูกกานาสิดดีก่อนนบีทุกคนนี่นะไม่มีคำว่าโกหกพูดจริงตลอดเวลาที่เราได้ยินมาในวันนบีอิบรอฮีมพูดโกหกสองครั้งใช่ไหมนั่นน่ะผิดน่ะไม่เคยนบีไม่เคยพูดโกหกนบีอิบรอฮีมไม่เคยพูดโกหกในคัมภีร์ไบเบิลอธิบายว่าพูดโกหกสองครั้งไม่ใช่นบีอิบรอฮีมไม่เคยพูดโกหกเลยฉะนั้นนบีทั้งหมดที่มาในโลกไม่มีใครพูดโกหกฉะนั้นเรื่องพูดโกหกนั้นเป็นบาปใหญ่เพื่อสอนใจเราวันนี้เหมือนกันนะแต่เฉพาะอุมมะของนบีมูฮัมมัดเนี่ยให้พูดโกหกได้สามเรื่องหนึ่งโกหกใครนะโกหกภรรยาได้ต้องพูดเบาๆหน่อยโกหกอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้เช่นภรรยาบอกว่าพี่ขอซื้อทองทุกเดือนละบาทไม่ได้จ้ะอินชาอัลลอฮ์ได้อย่างเงี้ยแต่ใจนึกว่ากูได้ปีละบาทนั่นแหละแต่เดือนละบาทนั้นไม่ได้โกหกแบบนี้ให้นางสบายใจได้ไหมได้แล้วก็โกหกศัตรูจับไปพูดโกหกคุณเลิกประเดี๋ยวนี้ทหารไทยเนี่ยเต็มเลยมุสลิมเป็นทหารกันเยอะมองนี่โกหกศัตรูได้แล้วโกหกอีกเรื่องหนึ่งโกหกที่คนทะเลาะกันให้เขาดีกันนี่ไอ้สามรายการเนี่ยพวกเราไม่ได้เอามาใช้เรื่องเดียวเรื่องโกหกเมียนั่นแหละใช่ไหมแต่อีสองรายการเนี่ยไม่มีใครนำมาใช้โกหกให้คนดีกันมีไหมดีมากแต่คนไม่ทำมีแต่โกหกให้คนทะเลาะกันวันนี้ใช่หรือไม่ใช่เห็นมันรักกันดีรักกุ๊ดแย่ไปเลยให้มันกระเจิงไปเลยนี่ความคิดของพวกเราเป็นอย่างนี้วันนี้แต่ถ้าคนที่เข้าใจกุรอานเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเห็นก็ดีก็ขอดุอาอย่าลอยเขาจะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆนะตัวเราบางโกหกเนี่ยนบีทุกคนไม่ทำนะครับแล้วก็พวกเราวันนี้ก็ต้องไม่โกหกถ้าจะโกหกก็ได้มีอยู่3เรื่องเท่านั้นเองโกหกให้คนดีกันเนี่ยได้ไหมได้ยกตัวอย่างคนนี้2คนไม่ถูกกันแล้วทำไงอ่ะเราก็ซื้อผลไม้ก็ได้บอกเนี่ยบ้านเนี่ยฝากเขาซื้อผลไม้มาให้ท่านเฮ้ยไม่ก็ได้มันด่ากูทุกวันนั่นแหละก็ซื้อฝากมาให้วางแผนของเราทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็เบาลงแล้วอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะบอกบ้านนั้นอ่ะเขาฝากของมาให้ท่านอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ดีกันสองบ้านนี้นี่นะทำอย่างนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เอามาดูนะสิฟาของนบีอิบรอฮีมอินนาฮูกานาซิดดีกอนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงยิ่งทีนี้คนที่ซื่อตรงหลังจากบรรดาหลังจากนบีมูฮัมมัดมีใครรู้ไหมท่านอบูบักท่านอบูบักมีชื่อว่าไงนะอัสซิดดีกใช่หรือไม่ใช่ใช่คนที่เชื่อนบีตรงไปตรงมาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺแต่งตั้งให้แต่ไรนะให้เป็นคอลีฟะหลังจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าซิดดีกพูดจริงทำจริงอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่เคยพูดโกหกนะพี่น้องนะแล้วก็นบียันแล้วก็เป็นนบีด้วยไอ้นบีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วพี่น้องในบรรดาคนที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะคือนบีทั้งหมดตำแหน่งที่สูงนะพวกเราวันนี้ตำแหน่งที่สูงที่สุดก็เป็นอิหม่ามนั่นแหละเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วอิหม่ามระดับไหนก็ตามอันละสูงที่สุดแล้วนะนบีจะเป็นได้ไหมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเอาทีนี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยก่อนคริสต์ศักราช1985นะเป็นนบีอยู่เท่าไหร่มาถึงปีที่2160เป็นนบีอยู่เนี่ยเอาประวัติเนี้ยเล่าให้พี่น้องฟัง
พี่น้องคนที่พ่อแม่เหมือนกันเนี่ยนะถ้าจะมีลูกมีหลานเนี่ยนะควรจะนำเอาประวัติของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเล่าให้ลูกๆฟังดีกว่าเล่านิทานอีสปใช่ไหมนะอันนานๆก็ได้นิทานอีสปแต่ว่าพยายามอ่านประวัติของนบีอิบรอฮีมอ้าวเช่นนางฮาจัดที่หมอน้ำดำๆใครฝีมือใครครอบครัวนบีอิบรอฮีมหมดเลยที่เดินตะวาบวันนี้ที่เดินแซเนี่ยของใครนางฮาจัดเชือดกุรบานนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลทั้งหมดเหล่านั้นเป็นที่มาของศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยฉะนั้นคนยะฮูดีทะเลาะกันยิวก็ทะเลาะกันกับคนคริสเตียนคนคริสเตียนบอกว่านบีอิบรอฮีมเป็นคริสคนยิวก็บอกว่าอิบรอฮีมเป็นยิวอัลลอฮ์บอกไม่ใช่นบีอิบรอฮีมเป็นมุสลิมตอบจบเลยนบีอิบรอฮีมเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าอะไรคนที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอย่างพวกเราวันนี้เป็นมุสลิมเพราะเรายอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาต่อมาตัวลงว่าอายะห์นี้ต้องการที่จะเคลียร์นะเคลียร์อะกีดะห์ของชาวคริสเตียนอะกีดะห์ของชาวยะฮูดีที่พูดว่านบีไม่จำเป็นต้องพูดจริงเสมอไปกุรอานนี้ไปลบล้างหมดเลยนะครับอายะห์ที่42

أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا เรื่องนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเลยอายะห์ที่42อธิบายอย่างนี้อิซเนี่ยแปลว่าจงรำลึกถึงจงนึกถึงเรื่องเก่าๆนะจงรำลึกถึงใครเมื่อกอลาลีอาบีฮีเมื่อนบีอิบรอฮีมพูดกับบิดาของเขาใครสอนใครในงานเนี่ยลูกสอนพ่อลูกสอนพ่อสอนว่ายังไงพ่อชื่ออะไรพ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออะไรนะนายอาซัสชื่ออาซัสมีอาชีพปั้นรูปปั้นขายแล้วก็กราบรูปปั้นด้วยแปลกนะมาจากครอบครัวที่บูชารูปปั้นสร้างรูปปั้นขายรูปปั้นกราบรูปปั้นแต่ลูกไม่เป็นเห็นยังลูกไม่เป็นดีขนาดไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกไม่เป็นอย่างครอบครัวขณะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คนเสียหายเนี่ยเยอะนะแต่บางครั้งบางครอบครัวอัลลอฮ์คุ้มครองนะพ่อเลวขนาดไหนก็ตามแต่ลูกไม่เสียใช่ไหมอ้าวนี่พ่อนี่ชั้นหนึ่งเลยนะนี่อัลลอฮ์ต้องการจะสอนว่าวิธีดะวะการเผยแผ่อิสลามที่ดีเอารูปแบบของนบีอิบรอฮีมไปใช้ดูสิภาษาที่พูดนี่นะพูดกับพ่อเนี่ยเป็นภาษาที่ไพเราะมากเป็นภาษาที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดภาษายังไงยาอาบาติโอ้พ่อโอ้คุณพ่อจ๋าอัลลอฮฺอักบัรคำว่าอาบาติเนี่ยนะเป็นภาษากุรอานที่งดงามที่สุดพร้อมด้วยมารยาทอัลลอฮฺยาอาบาติโอ้คุณพ่อที่รักจ๋าลิมาตาบูดูท่านไปเคารพภักดีบูชาลิมาตาบูดูพ่อจ๋าฉะไหนลิมาประวัติทำไมนะทำไมท่านพ่อจึงเคารพบูชามาลายัสมาอันที่มิได้ยินไปบูชาสิ่งที่มันไม่ได้ยินวะลายูบัซีรูแล้วก็ไปบูชาสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่พ่อบูชาเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินเห็นก็ไม่ได้เห็นพ่อไปบูชาทำไมพูดเพราะไหมเพราะมากพูดดีๆนะพ่อจ๋าสิ่งที่พ่อบูชาอยู่เนี่ยนะเห็นก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าภาษาของนบีอิบรอฮีมเลยพูดดีมากเลยฉะนั้นนี่แต่เป็นข้อเตือนใจอ่ะเวลาพ่อทำผิดเนี่ยลูกเตือนต้องเตือนพ่อด้วยมารยาทที่งดงามไม่ใช่เย่อหยิ่งจองหองอวดดีพูดเสียงดังตะคอกนั่นไม่ใช่ฉะนั้นมารยาทอยู่บนดุนยาใบนี้เอาอัคลากของนบีอิบรอฮีมไปใช้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนที่มีอายุสูงกว่าเรามากกว่าเราต้องพูดจาดีๆเห็นเขาทำผิดอยู่ก็จริงอ่ะแต่ต้องพูดดีเหมือนใครเหมือนนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์เล่าว่ามุฮัมมัดเอ๋ยดูตัวอย่างนบีอิบรอฮีมในการเผยแผ่ศาสนาเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดต้องพูดดีๆแล้วต่อมาครับวะลายุกนีอังกะชัยอาและสิ่งที่ท่านบูชาอยู่นี่นะไม่ทั้งไม่ได้ยินแล้วก็ทั้งไม่เห็นด้วยเนี่ยมันอะไรมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออันใดแก่ท่านได้เลยที่คุณบูชาอยู่นี่นะวันเตียมาเนี่ยช่วยเหลือคุณไม่ได้บนดุนยาก็ช่วยไม่ได้อย่างอิหม่ามเมื่อกี้เนี่ยมุฮัมมัดอ่านไปที่มาตอนนมาซุบฮ์เนี่ยมีอยู่วรรคหนึ่งวรรคสุดท้ายวะลายะคอฟุอุกบาฮาเขาไม่กลัวบั้นปลายของชีวิตหมายถึงขณะที่ยืนอยู่ในทุ่งมาชัดเนี่ยเขาไม่เคยนึกตรงนั้นเลย
ถึงได้ทำอะไรทุกอย่างบนโลกดุนยาใบนี้ฉะนั้นคนที่ทำอะไรทุกอย่างบนโลกดุนยาใบนี้ก็คือคนที่ไม่คิดวันสุดท้ายที่ไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชาดเนี่ยเขาไม่ได้คิดถ้าเขาคิดถึงวันนั้นเยอะๆนะความชั่วเขาไม่กล้าทำวาลายาคอฟองกบาเขาไม่เคยคิดว่าตอนสุดท้ายวันสุดท้ายที่ไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดน่ะเขาจะพบกับอะไรเขาไม่กลัวพอไม่กลัวก็ทำทุกอย่างที่ขวางอะไรที่ถูกใจทำหมดทั้งๆที่ผิดคำสั่งของอัลลอฮ์ฉันก็จะทำเพราะเขาไม่กลัววาลายาคอฟองกบาเขาไม่กลัวบ้านปลายของชีวิตของเขาตกลงว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีนะกับคุณพ่อนะแต่คุณพ่อเนี่ยพูดจาไม่ดีกับนบีอิบรอฮีมเวลาจะเรียกนะไม่เคยเรียกลูกจ๋าเลยไม่เคยเรียกฮิมอิบรอฮีมอัลลอฮฺอักบัรในคัมภีร์กุรอานอายะห์อื่นอธิบายว่านบีอิบรอฮีมเรียกพ่อแต่ละคำนั้นเรียกพ่อไพเราะมากพ่อจ๋าคุณพ่อที่รักจ๋าแต่เวลาพ่อนะไล่อิบราฮิมออกจากบ้านเอ็งไปเลยห่างๆอิบราฮิมไม่เรียกว่าลูกจ๋าด้วยเห็นยังท่านแสดงว่าคนที่ไม่มีอีมานคนไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจคนไม่มีอิสลามเนี่ยพูดจาได้ทุกเรื่องแหละสำคัญนะย้ำนะนบีอิบราฮิมเรียกคุณพ่อจ๋าแต่อาซัดเนี่ยไล่ลูกชายออกเองออกไปเลยบ้าน

ศาสนานั้นก็มีอัคลากดีนิสัยดีอย่าลืมนะมีความรู้อย่างเดียวไม่มีอัคลากเนี่ยจบไหมจบอัลลอฮ์ลูกเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาแต่อัคลากไม่ดีเนี่ยเราเองก็เศร้าใจใช่ไหมส่งเรียนหนังสือตั้งเยอะดูสิพูดกับพ่อมันพูดอัลลอฮ์อักบัรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะเอาทีนี้อายะห์สุดท้ายพี่น้องยาอับดิอินนีกอดะจาอานีมินัลอิลมิมาลัมยะติกะฟัตตะบิอานีอะห์ดิกะซิรอตันซะวียานบีอิบรอฮีมเรียกพ่อนะยาอับดิคุณพ่อจ๋าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เล่าไม่โกหกทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮ์เรื่องจริงทั้งหมดพ่อจ๋าอินนีแท้จริงฉันยาอานีก็จะยาอานีมินาไลมีได้มีความรู้นะครับไอ้ความรู้ knowledge นี่นะนะอันถูกต้องจากอัลลอฮ์นี่นะมินาไลมีก็จะยาอานีมาหาฉันแล้วความรู้ที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ได้ให้แก่ฉันแล้ววันนี้นี่ใครพูดนะนบีอิบรอฮีมพูดตกลงว่าคนไม่มีความรู้กับคนที่มีความรู้ต่างกันไหมต่างกันคนที่มีความรู้ก็ต้องเรียนอีกว่ารู้วิชาอะไรวิชาที่ดีที่สุดนี่อุลามะอธิบายนะอัลอิลมูตรงนี้มีอยู่สองความหมาย1ความรู้แสวงหาความรู้เรื่องวิชาเตาฮีดเรื่องอัลลอฮ์ใครที่เรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์น่ะวันนี้เอาหนังสือมาอ่านก็ได้หนังสือเยอะมากใครที่เรียนรู้เรื่องเตาฮีดว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงซิฟัตอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นี่นะเรียนศึกษาให้รู้จะให้เข้าใจนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ให้ความรู้นี่ผ่านมาลาอิกะห์เลยเอาไปไม่ต้องเรียนอิลฮามให้วะฮีให้ใช่มั้ยนบีผู้มาก็เหมือนกันโนเลจอัลลอฮ์ให้เป็นความรู้เรื่องเตาฮีดเรื่องที่2เรียนรู้เรื่องอีมานเรื่องอีมานอีมานแปลว่าการศรัทธาเนี่ยเรื่องอัลลอฮ์และเรื่องอีมานเป็นความรู้ที่สะอาดที่สุดถ้าใครรู้2เรื่องนี้นะเรื่องเตาฮีดเรื่องรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองค์เดียวและอีกเรื่องนึงเรื่องอีมานพี่น้องคำว่าอีมานเนี่ยมีสาขาเท่าไรสาขาของอีมานมีทั้งหมด70กว่าสาขานี่ไงที่ว่าไปเรียนเรื่องอีมานก่อนไปก่อนที่จะเรียนกุรอานให้เรียนเรื่องอีมานก่อนเรื่องอีมานนี่ต้องเรียนจากในบ้านพ่อแม่สนับสนุนให้ลูกเล่นดนตรีอะไรอ่ะสมัยก่อนเราได้ยินลูกๆเนี่ยผ้ากระดูร้อนนี่จะมาแล้วนะเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำอะไรนะอะไรโดโดอะไรของญี่ปุ่นของอะไรเนี่ยพี่น้องอันนั้นมันปลายเหตุนี่นะไอ้เรื่องใหญ่ๆคือปกป้องลูกเราไม่ให้ตกนรกก็มีอยู่2วิชาวิชาเตาฮีดให้รู้เรื่องอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องอีมานอีก70สาขาคุยในบ้านศึกษากันในบ้านนี่แหละอินชาอัลลอฮ์ลูกเราไม่ตกนรกแต่ถ้าไม่มี2วิชานี้นะเตรียมเลยมันแสดงตั้งก่อนตกนรกแล้วมันด่าพ่อมันน่ะมันด่าย่อมันน่ะมันแสดงตั้งบนดุนยาแล้วเพราะลูกไม่เข้าใจศาสนาไงใช่ไหมให้มรดกไม่ให้ก็ด่าเขาบางทีขอย่อตายไวๆจะได้มรดกนั่นคนไม่มีศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีอีมานแล้วก็มีเตาฮีดนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรปุ๊บปั๊บขึ้นปุ๊บถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยปุ๊บครึ่งชั่วโมงไม่ขึ้นคุณนอนเฉยอ้าวพี่น้องนี่นบีอิบรอฮีมพูดว่าไงนะยาอาบาติอินนีกอดะจาอานีมินัลอิลมิคุณพ่อจ๋าแท้จริงได้มีความรู้มายังฉันแล้วความรู้อธิบายแล้วนะอุลามะอธิบายเตาฮีดกับอีมานนะครับสองเรื่องนี้สอนกันในบ้านเลยพี่น้องฉะนั้นพ่อวันนี้เนี่ย
ค้าขา

อย่างเดียวไม่พอแล้วต้องเอาเวลามาเรียนศาสนาด้วยจะได้สอนลูกได้เหมือนใครเหมือนท่านอบูท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนเป็นคอลิฟะห์เนี่ยทำธุรกิจที่ตลาดนะเขามีเพื่อนอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเขามีเวรวันนี้ฉันมานั่งตลาดคุณไปเรียนกับท่านนบีวันที่สองฉันอยู่กับนบีคุณมานั่งติดตลาดไอ้คุณที่ไปเรียนความรู้มากับมาบอกฉันด้วยเขาหาความรู้ด้วยแล้วก็หาเงินด้วยนี่ตัวอย่างคนที่ดีเขาทำกันในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งศาสนาเขาหาเงินแล้วก็หาอีมานพร้อมกันฉะนั้นหาอีมานเนี่ยต้องหาจากไหนหาจากคำสอนของท่านนบีแล้วก็เรื่องเตาฮีดก็ผ่านนบีนะครับมาลัมยะติกะซึ่งท่านไม่ซึ่งมิได้มีมาแก่ท่านที่ท่านนะไม่มีแต่มีอยู่ที่ฉันแสดงว่าความรู้นี่นะคนที่มีความรู้คนนั่นแหละเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตาใครที่ไม่มีความรู้อย่างคุณพ่อนบีอิบรอฮีมชื่ออาซาดความรู้ไม่มีความรู้อย่างอื่นเรื่องปั้นรูปปั้นชั้นหนึ่งยกให้เขาเลยกราบยังไงชั้นหนึ่งกราบให้สวยกราบยังไงต้องถามอาซาดแต่จะเรื่องความรู้ที่พามาให้ตกนรกต้องผ่านนบีอิบรอฮีมอ้าวความเรื่องดุนยาก็ถามอาซัดคุณพ่อของนบีอิบรอฮีมกราบรูปปั้นยังไงให้สวยให้หล่อทำยังไงมองท่าเขาหัวเข่าวางยังไงมือวางยังไงเอาไว้ที่หน้าผากหรือที่จมูกหรือที่ปลายเท้าต้องดูจากอาซัดแต่จะเอาเรื่องไปสวรรค์ต้องผ่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีอยู่สองเรื่องเรื่องเตาฮีดกับเรื่องอะไรนะเรื่องอีมานอีมานมีทั้งหมด70กว่าสาขานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสัก 4-5 สาขาฟัตตาบิอานีดังนั้นจงเชื่อฟังฉันอัลลอฮ์ลูกบอกพ่อพ่อจ๋าเชื่อลูกเธอฟัตตาบิอานีอะฮดีกาซิรอตันซาวียะฉันจะนำพ่อสู่หนทางที่ราบรื่นพ่อจะเชื่อลูกเธอแล้วก็ฉันนี่จะพาพ่อไปสู่ทางที่อัลลอฮ์พอใจที่ราบรื่นอุลามะอธิบายอย่างนี้พี่น้องในตัฟซีรมาจีดีเป็นภาษาอุรดูนะตัฟซีรที่พิมพ์ที่ในซาอุดีนะที่รอพี่ต้องรับรองนะนะเขาบอกว่าอายะห์นี้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าหนึ่งคนไม่รู้เนี่ยให้ศึกษาหาความรู้จากคนรู้คนมันต้องมีครูนะต้องมีครูอันที่สองอนุญาตให้พ่อหาความรู้จากลูกได้เขียนดีนะอนุญาตให้พ่อหาความรู้จากลูกได้ดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกเรื่องเลยหาจากลูกได้ลูกจบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยสอนพ่อหน่อยไม่มีปัญหาสอนเลยปับเอานบีอิบรอฮีมเป็นตัวอย่างนะเรื่องที่สามความประเสริฐบางคนเนี่ยประเสริฐเพราะตระกูลดีนะตระกูลอยู่เป็นสุขพองกันหน้าดูเลยกับอะไรนะความประเสริฐของคนที่มีคุณธรรมเลยมากับความรู้อัลลอฮ์ยกอันไหนมากกว่ากันจากตรงนี้อัลลอฮ์ยกคนที่มีความรู้และมีมารยาทงามถึงจะตระกูลดังแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มี knowledge ไม่มีความรู้และไม่มีอัคลากที่งดงามอัลลอฮ์ไม่ยกย่องถึงจิตตระกูลดังแค่ไหนก็เชิญเถอะนี่อายะห์นี้สอนเราสามเรื่องนี่เป็นตัฟซีรของภาษาอุรดูตกลงว่าความรู้เราต้องเรียนตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องเรียนตลอดเวลาเรียนกว่าจนถึงวันตายข้อที่สองอนุญาตให้พ่อเนี่ยหาความรู้จากลูกชายได้ไม่ต้องเสียเงินต่อไปมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเยอะเห็นไหมลูกสอนพ่อหน่อยไม่มีปัญหาเรื่องที่สามความประเสริฐทางเชื้อสายกับความประเสริฐทางคุณธรรมและความรู้นั้นอัลลอฮ์ยกย่องคนที่มีคุณธรรมและคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ตระกูลมันดังหน้าดูเลยแต่ความรู้ไม่มีอัคลากก็ไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ยกเนี่ยกุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับผมได้นำเอาอีมาน
70ข้อเนี่ยมาเล่าให้ท่านพี่น้องสัก10ข้อนะ1อีมานต่ออัลลอฮ์2อีมานต่อรอซูล3อีมานต่อคัมภีร์คืออีมาน6ข้อเนี่ยนะเอาข้อที่7ก็แล้วกันอีมานตายแล้วต้องฟื้นต้องไปเรียนรู้จ้ะคุณแม่ต้องอธิบายให้ลูกฟังลูกนะตายแล้วต้องฟื้นนะอย่าหลงดุนยานะอาจารย์ซิดดิกเล่าผมฟังอ่ะคือเล่าทางทีวีผมก็จำมานะคนที่นอนดุอาไม่อ่านตอนนอนไม่เอาไม่อ่านดุอาตอนนอนพี่น้องนอนแบบเรานอนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นนะเราอ่านดวงดุอาเป่าดุนเป่านี่กันเยอะเขาเอากล้องวิดีโอเนี่ยไปจับคนที่นอนไม่ได้อ่านดุอาเนี่ยปรากฏว่าพอนอนตอนกลางคืนเนี่ยตัวมันลอยขึ้นลอยแล้วก็แทบปึ๊บลงมาลอยแล้วก็ตกลงมาถามว่าใครจับให้มันลอยอ่ะมันรู้สึกตัวนะกล้องวิดีโอมันจับอ่ะถึงนบีเรียกสั่งบอกว่าทำไมไม่อ่านดุอาก่อนนอนอ่านเถอะนบีสั่งขอร้องให้อ่านเถอะนี่ก็ไม่อ่านก็เอาวิดีโอไปจับดูเพราะอะไรเขาไม่ได้นึกถึงตรงนี้หรอกนึกเรื่องอื่นมากกว่าตัวมันลอยขึ้นมานะเห็นยังอ่ะเนี่ยชัยฏอนมันอุ้มอ่ะถามว่าชัยฏอนอุ้มกับมะลาอิกะห์อุ้มอันไหนดีกว่ากันท่านคนที่มีศาสนาคนที่มีตะฮีดมีอีมานเนี่ยก็ต้องนึกถึงนบีก่อนใช่มั้ยล่ะอัลเลาะห์มะลาอิกะห์อุ้มกับชัยฏอนอุ้มเอาไงให้มะลาอิกะห์อุ้มดีกว่าชัยฏอนอุ้มมันกระแทกลงมาตกใจตื่นผีเข้าผีอามตามมาเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องเล็กๆในน้อยที่นบีสั่งทำเลยอย่าขวางนบีเอาคนที่ขวางนบีเป็นยังไงอะไรนะอินนาชานิอากาฮูวัลอับตัสแท้จริงคนที่เป็นศัตรูกับนบีเป็นศัตรูกับคำสอนของนบีเนี่ยอับตัสขาดทุนทั้งหมดเลยพี่น้องนี่จับเรื่องวิดีโอเรื่องนอนอย่างเดียวนะเรื่องอื่นดีล่ะที่กินข้าวไม่อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยเราไม่รู้นะอัลเลาะห์จะแฉในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ดูสิรอถ้าตายจริงรอแค่เข้าห้องน้ำไม่อ่านดุอาฉันถูกอะไรในส้วมอ่ะไม่ช้าคงเห็นน่ะให้เห็นหมดแหละอ่านไม่อ่านบิสมิลลาห์ร่วมหลับนอนกับภรรยาดุอาไม่อ่านเป็นยังไงอัลเลาะห์จะให้เห็นวันหนึ่งจะเสียดายอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอแต่งงานใหม่เถอะก็จะทำให้มันถูกต้องแก่เลยแต่งทำไมอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าใจพี่น้องฟังว่ายึดสุนนะของท่านนบีให้แน่นพี่น้องทั้งหลายแล้วก็เรียนดูองค์ดูอาท่องให้หมดทำดูเลยละท่องไม่จำเปิดหนังสือดูก็ไม่มีปัญหานะครับเอาวันนี้หมดแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดยะนาซะในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซีดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ยาอัยยูฮันนาสอุบุดูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมวัลลซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกู
5: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับบทเรียนอันทรงคุณค่าในวันนี้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของซูเราะห์สั้นๆนะครับที่อยู่ในช่วงท้ายของอัลกุรอานเราได้เรียนรู้นะครับที่ผ่านมาในซูเราะห์อัลมาอูนนะครับซึ่งก็มี6อายะมี7อายะนะครับใน7อายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในช่วงท้ายนะครับนั่นก็คืออายะที่อัลลซีนะฮุมยูรออูนวะยัมนาอูนัลมาอูนนะครับซึ่งท้ายของอายะมาอูนนะครับ2อายะนี้เกี่ยวข้องกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิทธิที่เรานั้นจะต้องมีต่อเพื่อนบ้านของเรานะครับอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งใดที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์และสิ่งใดที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เรานั้นทำแล้วเท่ากับว่าเรานั้นทำตามคำสั่งของพระองค์เพราะฉะนั้นหนึ่งในอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราทำก็คือการละหมาดนะครับอัลลซีนะฮุมยูรออูนบ รรดาผู้ที่พวกเขานั้นโอ้อวดนะครับทำอิบาดะห์ด้วยกับความโอ้อวดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดแล้วก็โอ้อวดเนี่ยถือเป็นการทำอิบาดะห์ที่ขาดทุนผู้ที่ทำอิบาดะห์ในลักษณะเช่นนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะประสบกับความหายนะฟะไวลุลลิลมุศอลลีนนะครับอายะก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะกูมุรรอญุลยุศอลลีคือชายคนหนึ่งได้ยืนขึ้นละหมาดนะครับฟะยุซัยยินุศอลาตะฮูโดยการละหมาดของเขานั้นเป็นการละหมาดที่เขาทำนะครับตกแต่งการละหมาดของเขาอย่างดีนะครับทำอย่างเรียบร้อยทำอย่างคุชัวทำอย่างสวยงามนะครับท่าทางในการตักเบรท่าทางในการยืนตรงนะครับทำสวยงามเลยการรุกัวการสุยูดการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกการนั่งตะชะฮุดครั้งที่สองทำอย่างสวยงามนะครับแต่สิ่งที่เขาทำบนความสวยงามนั้นลิมายะรอมินนัซริรอยูลินเพื่อที่จะให้ชายอีกคนหนึ่งได้เห็นถึงท่าทางการละหมาดของเขาที่เขาทำอย่างดีดูแล้วมีคุชัวดูแล้วมีความตะวาดวะดูแล้วมีความสวยงามดูแล้วการละหมาดเนี่ยเป็นการละหมาดที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความหายนะจงประสบกับคนที่ละหมาดในลักษณะเช่นนี้วะยัมนาอูนัลมาอูนพออายะต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับในเรื่องของสิทธิของเพื่อนบ้านคือเวลาเพื่อนบ้านมีความต้องการเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือมาหยิบยืมอะไรเราบอกว่าไม่มีไม่ให้ทั้งที่เรามีอยู่ทั้งที่เราไม่ได้ใช้อะไรทั้งที่เราสามารถที่จะให้เขายืมได้นั่นคือผู้ที่ห้ามนะครับผู้ที่ไม่ให้สิ่งของที่จำเป็นที่เพื่อนบ้านของเราต้องการให้เพื่อนบ้านของเรายืมความหายนะก็จะประสบกับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับใน2อายะห์นี้จึงเป็น2อายะห์ที่เป็นคุณลักษณะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความหายนะนั้นจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราทำอิบาดะห์ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพื่อการโอ้อวดสายตาต่อมนุษย์หรือการไม่ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านของเราต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในซูเราะห์ลำดับที่108ซูเราะห์ลำดับที่108นี้คือซูเราะห์อัลกอซัรอัลกอซัรเนี่ยมีอยู่แค่3อายะห์เองในอัลกุรอานของเราที่เราอ่านกันนะครับในช่วงท้ายส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจดจำซูเราะห์ที่สั้นๆ นะครับแล้วก็เรียกกันจนติดปากโดยที่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันซูเราะห์อะไรอย่างเช่นซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยเรียกว่าได้ยินกันบ่อยก็คืออ่านกุนฮุวัลลอฮ์พอบอกว่าอ่านกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้เลยนะครับว่ามันคือกุนฮุวัลลอฮ์ฮัตอัลลอฮุซอมัดนะครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดแต่พอบอกให้อ่านซูเราะห์อัลอิคลาสไม่รู้จัก เด็กๆไม่รู้จักหลายคนไม่รู้จักบอกให้อ่านอินนาอาตานากันกอซัรโอ้ง่ายมากนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอาตานากัลกอซัรฟศอลลิลิร็อบบิกวันฮารอินนชานิอะกะฮุวัลอับตัร3อายะห์อ่านง่ายมากแต่พอบอกให้อ่านซูเราะห์อัลกอซัรซูเราะห์อะไรมันอยู่ตรงไหนของอัลกุรอานซูเราะห์นี้ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซูเราะห์ลำดับที่108ซูเราะห์อัลกอซัรซึ่งชื่อของซูเราะห์นี้มีความหมายถึงแม่น้ำสายหนึ่งในสวงสวรรค์ก็คือแม่น้ำอัลกอซัรนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของซูเราะห์ในอัลกุรอานและเรื่องราวของชื่อซูเราะห์มันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในซูเราะห์ในอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์นั้นๆซูเราะห์อัลกอซัรก็เช่นเดียวกันเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มักกะฮ์นะครับเป็นซูเราะห์มักกียะฮ์ซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้บ่าวของพระองค์เห็นถึงสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนให้กับผู้ที่ตออะห์ต่อพระองค์ผู้ที่ทำความดีต่อพระองค์ผู้ที่เชื่อฟังผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางแห่งอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พระองค์จะตอบแทนสิ่งที่เป็นความดีให้กับเขาและสิ่งที่เขาจะได้รับนอกเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่สายตาความรู้สึกแล้วก็เรือนร่างของเขาไม่เคยสัมผัสในโลกดุนยานี้เลยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้เราเคยนึกภาพว่าอัลกอซัรมันเคยเป็นยังไงแต่พอภาพอันแท้จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้สึกนั้นมันต่างจากสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราคิดเราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ว่าอัลกอซัรเป็นยังไงถ้าหากว่าอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ไม่ได้บอกมาในกุรอานและหะดีษนี่คือหลักการยึดมั่นหลักการอีมานของผู้ที่ศรัทธาในอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เพราะว่าความรู้นี้สิ่งต่างๆเหล่านี้อินดัลลอฮ์ณที่พระองค์เท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวที่พระองค์ได้บอกกับเราลักษณะสภาพความสวยงามความโดดเด่นแม่น้ำอัลอิลมุอินดัลลอฮ์ความรู้นี้ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนอกจากสิ่งที่พระองค์จะมาตัฟซีรมาขยายความให้กับเราได้รู้ว่าสภาพของสวงสวรรค์ที่ชื่อนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ยึดมั่นเราก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งนั้นโดยที่ไม่มีคำถามใดๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับซูเราะห์นี้มี3อายะห์อายะห์แรกนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะตัยนากัลกอซัรแท้จริงเรานั้นได้ให้กับท่านประทานมาให้กับท่านซึ่งอัลกอซัรนะครับเดี๋ยวในตัฟซีรก็จะมีอธิบายว่าไอ้อัลกอซัรเนี่ยมันคืออะไรฟศอลลิลิร็อบบิกวันฮารดังนั้นฟาตัวนี้เป็นฟาซะบาบียะนะครับฟาที่บ่งชี้ถึงสาเหตุนะครับมีเหตุมันก็ต้องมีสาเหตุนะครับสาเหตุที่เราจะได้อัลกอซัรหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านรอซูลนะครับจะได้อัลกอซัรสาเหตุมาจากอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาซอลลีดังนั้นท่านจงละหมาดนะครับ จงทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำอิบาดะห์ในรูปแบบของการละหมาดการขอพรการละหมาดคือการขอดุอานะครับในทุกอิริยาบถของการละหมาดคือการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกล่าวขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งหมดมีอยู่ในการละหมาดของเราเพราะฉะนั้นในหลักของภาษาอัสศอลาห์นะครับมีความหมายว่าอัดดุอานะครับมีความหมายว่าการขอพรเวลาเราละหมาดเนี่ยเรากำลังอยู่กับอัลลอฮ์เรากำลังขอพรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดังนั้นท่านจงขอพรอันประเสริฐจงละหมาดลีร็อบบิกาต่อพระผู้อภิบาลของท่านนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอละหมาดแล้วยังไม่เพียงพอสำหรับพระองค์ยังมีอิบาดะห์ประเภทอื่นอีกนั่นก็คือวันฮัรและจงเชื่อสัตว์พลีจงเชื่อสัตว์พลีการเชื่อสัตว์พลีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อในเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องในโอกาสที่เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับริสกีเรามีลูกนะครับลูกที่เกิดขึ้นมาพอ7วันเราก็เชื่อการเชื่อสัตว์นี้เป็นการเชื่อสัตว์พีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นได้ทรงปกป้องดูแลลูกของเราให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายวันที่10ซุลฮิจญะห์เราก็เชื่อละหมาดเสร็จละหมาดอีดินอัฎฮาเสร็จเราก็เชื่อสัตว์พีเพื่อเป็นการตะบารุกเป็นการตะกอรุบนะครับการแสวงหาความใกล้ชิดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเชื่อสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นการเชื่อสัตว์พีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ทำตามคำสั่งของพระองค์พระองค์ใช้ก็ปฏิบัติตามอินนะชานีอะกะฮุวัลอับตัรพอในอายะห์ที่3อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ที่ถูกตัดขาดศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกตัดขาดถูกตัดขาดจากอะไรถูกตัดขาดจากความเมตตาของพระองค์พระองค์ไม่ให้ความเมตตาพระองค์จะไม่ยกเกียรติของศัตรูให้เหนือกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นหากใครเป็นผู้ศรัทธาเขาจะต้องมีเกียรติที่สูงส่งและศัตรูก็คือกุฟฟาร์ผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ได้รับเกียรติใดเลยเขาจะเป็นผู้ที่ด้อยนะครับในเกียรติยศชื่อเสียงถึงแม้ว่าในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายแค่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตัดขาดความเมตตานี้แก่บุคคลที่เป็นศัตรูกับพระองค์และไม่ใช่พระองค์เท่านั้นที่เขาเป็นศัตรูหากเขาเป็นศัตรูกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ก็จะตัดขาดความเมตตานี้ด้วยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในซูเราะห์สั้นๆนะครับซูเราะห์อัลกอซัรนี้นะครับมีเพียงแค่3อายะห์นะครับทีนี้เราลองมาดูความหมายโดยสรุปนะครับของอายะห์นี้นะครับว่าความหมายโดยสรุปแท้จริงแล้วความหมายของอายะห์ต่างๆเนี่ย มันมีความหมายที่เกี่ยวข้องลึกซึ้งนะครับกว่าความหมายในรูปของคำและประโยคต่างๆที่อยู่ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้อย่างไรบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับนบีของพระองค์นบีของพระองค์ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนซึ่งการตอบแทนนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่บ่าวของพระองค์คนหนึ่งได้ทำเพื่อพระองค์บ่าวทำอะไรอ่ะอัลคอยรุลอะซีมความดีที่ยิ่งใหญ่นะครับความดีที่ยิ่งใหญ่ฟัดลุลอะซีมความประเสริฐที่มากมายนะครับที่พระองค์ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความประเสริฐนั้นก็คืออัลกอซัรอัลกอซัรคืออะไรอ่ะอัลกอซัรก็คืออันนะฮรุลลซียะมุนุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิฮิอะลานบียิฮิยะอ์มัลกิยามะนะฮรก็คือแม่น้ำนะครับก็คือทานน้ำไหลซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกรุณาอย่างมากปรารถนาที่จะให้สิ่งนี้ต่อท่านนบีของพระองค์นบีของพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้ตอนไหนให้ในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่มุมินนั้นจะต้องศรัทธานะครับว่า1อัลกอซัรนี่มีอยู่จริงแน่นอนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอก2ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็นสิ่งที่ดีอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ตัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำความดีเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นำศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแผ่มาประกาศมาเรียกร้องเชิญชวนอุมมะห์ของท่านให้ยอมรับให้ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้กับความดีที่ผู้ที่อัลลอฮฺส่งมาผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ใครทำดีอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนเช่นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำความดีนะครับทำสิ่งที่พระองค์ทรงใช้พระองค์ก็ตอบแทนทานน้ำที่อยู่ในสวงสวรรค์ให้กับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะศ็อลลิลิร็อบบิกาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอจงละหมาดคำว่าซอลลีในที่นี้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้คือชุกรอนลิลลาฮิขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณในเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้เรากล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในรูปแบบของการขอพรให้กับพระองค์สรรเสริญพระองค์รำลึกถึงพระองค์แสดงความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ให้ความเกรียงกรายกับพระองค์นี่คือสิ่งที่บ่าวคนหนึ่งนั้นขอบคุณต่อลอสุบานุตาลาด้วยวิธีการอิบาดะต่อพระองค์ขอบคุณต่อลอสุบานุตาลาอัลามันนิฮีนะครับในความกรุณาของพระองค์วะฟัดลิฮีในสิ่งที่พระองค์ยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับตัวของท่านนบีตัวของผู้ที่ศรัทธานะครับยกย่องเชิดชูในการตออะ
6: ของบ่าวของพระองค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนสิ่งที่เป็นความดีให้กับเราเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันฮัรหลังจากขอบคุณอิบาดะห์อีกประเภทหนึ่งก็คือการเชือดซะบีฮะตะกะลิร็อบบิกะโดยการเชือดนั้นเป็นการเชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับว่าเรานั้นได้ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เชือดเพื่อพระองค์ไม่ได้กล่าวนามพระองค์ไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์ไม่ได้สำนึกในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากลับไปเชื่อพีต่อสิ่งอื่นเท่ากับว่าบ่าวของพระองค์ได้ทำชิริกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปรารถนาให้บ่าวของพระองค์นั้นทำชิริกต่อพระองค์แม้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีแท้จริงศอลาตีนะครับการละหมาดของฉันเนี่ยของตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการขอดุอาของฉันเนี่ยวนุสุกีและพิธีกรรมต่างๆของฉันนุสุกมานาสิกพิธีกรรมต่างๆของฉันที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเนี่ยพิธีกรรมของฉันนี้วะมะฮยายะชีวิตของฉันว่ามามาตีและความตายของฉันการมีชีวิตของฉันและความตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำเพื่อพระองค์ลาชรีกะละอย่าได้ตั้งภาคีใดเลยต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตั้งภาคีจะทำให้การงานที่เขานั้นได้ทำมาทั้งหมดถูกลบหมดเลยเป็นโมฆะหมดเลยแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับนอกจากการงานที่โมฆะแล้วเขาจะได้อยู่ในนรกของพระองค์อย่างถาวรโดยไม่มีวันได้ออกมาถ้าหากว่าเขานั้นทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในซูเราะห์สั้นๆกับ3อายะห์นี้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปเนี่ยจะได้นำในอายะห์สุดท้ายเนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับพี่น้องนะครับและเราก็จะได้เริ่มในซูเราะห์ลำดับถัดไปนะครับซึ่งก็เป็นซูเราะห์ที่พี่น้องคุ้นเคยกันอยู่เป็นประจำวันนี้เวลาของรายการบทเรียนอันทรงคุณค่าหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
0: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร0824494966 0824494966คุณอับดุลนาซีดจำจันผู้แจ้ง
1: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผู้พูดและพี่น้องทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและอย่าได้ให้ชีวิตของเรานั้นได้จบลงในชีวิตดุนยาในสภาพที่เรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์หวังด้วยกับการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ขอให้เราทุกคนนั้นได้จบชีวิตด้วยกับคำว่าเบกอนบินสลีมด้วยกับหัวใจที่ปราศจากการทำชิริกรูปแบบอามันอิบาดะห์ที่สอดคล้องตรงในแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสืบเนื่องจากในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นโรงเรียนสามัญบูรณาการที่อยู่ในรั้วของอิกอมะตุลมุมินีนก็กำลังจะสอบปิดภาคเรียนสอบปิดเทอมนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ลูกหลานของเราก็จะได้จบจากการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นอามานะห์เป็นภาระหน้าที่ในวัยของเขาแต่ขุตบะห์วันนี้อยากจะได้ตั้งประเด็นเอาไว้ในหัวข้อที่เรียกว่าฮายาตุลมุมินหรือฮายาตุลมุสลิมชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมินพี่น้องครับมีคำพูดอยู่3คำมันพอจะเป็นการรวบรวมตั้งแต่วันที่เราได้รับลมหายใจจนวันที่เรานั้นสิ้นลมหายใจมีคำพูดอยู่3คำพี่น้องครับคำแรกมินัลลอฮ์คำที่2บิลลาลิลลาห์คำที่สามอิลลอห์คำแรกคำว่ามินัลลอฮ์นั่นคือมาจากอัลลอฮ์บิลลาห์ลิลลาห์มีต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์อิลลอห์และยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะตุลฮัจญ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนับซุมมากอดดะมัตลิกัดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอ์มะลูนอายะนี้แน่นอนเป็นคำเริ่มต้นอายะที่มีความสำคัญอายะใดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูแน่นอนครับนับตั้งแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ตะบีอีนตะบีอิตตะบีอีนจนถึงพวกเราณวันนี้ประโยคนี้อายะนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องสดับรับฟังและคิดวิเคราะห์ไต่ตรองในสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังเรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอิตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์วันตันซุรนับซุมมากอดดะมัตลิกัดแต่ละชีวิตแต่ละลมหายใจจะต้องพินิจพิจารณาให้ดีว่าลมหายใจในวันนี้ลมหายใจเมื่อวานเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือย้อนไปหลายปีในวันพรุ่งนี้เตรียมอะไรพบกับมันบ้างนั่นหมายถึงในวันพรุ่งนี้นั่นหมายถึงในวันกิยามะห์แต่ละชีวิตได้เตรียมเสบียงอะไรพบกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้นั่นคือวันกิยามะห์อัลลอฮ์ต้องการเรียกความรู้สึกกลับคืนมาอีกครั้งนึงก็วัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ วัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอ์มะลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่รอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคำว่ามีนัลลอฮ์เนี่ยคำว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรหมายถึงเราเองเนี่ยตัวเราความสมบูรณ์ในร่างกายของเราลมหายใจของเราทุกสิ่งอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากใครมีนัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์เดียวกล่าวไว้ในหลายซูเราะห์และมีหลายสำนวนและมีมากมายที่อัลลอฮ์ตะอาลาพยายามเน้นย้ำบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าคอละกอนอินซานอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างมนุษย์คอละกอนอินซานมินซอนซอลินกันฟัคคอรอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาจากดินเหนียวที่เหมือนกับดินที่เอาไปสร้างรูปปั้นเอาไปสร้างเครื่องปั้นดินเผานะห์นุคอลักนากุมฟะลาตุศอดดิกูนเราอัลลอฮ์ได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมาแต่เหตุไฉนเล่าพวกเจ้ายังไม่ศรัทธายังไม่เชื่อในคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละกอดคอลักนันอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมแน่นอนเราอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามยิ่งยาอัยยูฮันนาสมากอรยาอัยยูฮันอินซานมากอรกะบิร็อบบิกันกะรีมโอ้มนุษย์เอ๋ยสิ่งใดเล่ามันยังทำให้เจ้าหันเหออกจากสิ่งที่เป็นพระกรุณาอันมากล้นที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายอัลลอฮีคอลักกะฟะซาวะกะฟาดาลักซึ่งพระองค์ได้สร้างพวกเจ้ามาจ้างเจ้ามาในสภาพที่งดงามและมีความสมบูรณ์ยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่ได้พูดไว้เตือนสติตัวผมพี่น้องทุกท่านว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมานั่นหมายถึงณวันนี้ชีวิตของเราจะต้องลิลลาเพื่ออัลลอฮ์บิลลาต่ออัลลอฮ์การใช้ลมหายใจของเราใช้อวัยวะของเราใช้ทรัพย์สินของเราใช้ทุกสิ่งอย่างที่มาในตัวของเราที่ผ่านมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณวันนี้ต้องเพื่อลิลลาฮิตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นถึงการที่ใช้ในชีวิตของท่านอย่างทุ่มเทตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์ดะวะห์950ปีเนี่ยหรือเกือบ 1,000 ปีเป็นนบีที่มีอายุมากๆเนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงท่านนบีนูฮ์ว่ากอลร็อบบีอินนีดะออตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีนูห์บอกยาอัลลอฮ์ฉันเรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางวันกลางคืนนบีนูห์แทบจะไม่ได้พักไม่ได้พรทั้งกลางวันกลางคืนทำหน้าที่เพื่อลิลลาฮิตะอาลาท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแม้ว่าจะติดอยู่ในคุกก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่นบีนูห์ไม่ทิ้งคือลิลลาฮิตะอาลาทำหน้าที่ดะอวะนบีนูฮ์ดะวะคนที่อยู่ในคุกด้วยกันว่ายาซอฮิบายิลซินอัรบาบุนมุตฟรกูนคอยรุนอามิลลาฮิอัลวาฮิดุลกอฮารโอ้สหายในคุกเอ๋ยหรือว่าพระเจ้าหลายองค์นั้นดีกว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงอำนาจผู้ทรงมีพละกำลังใครกันเป็นพระเจ้าที่สมควรที่สุดนบีนูฮ์ดะวะเพื่อนในขณะติดอยู่ในคุกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตลอดระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นนบีของท่านท่านเมื่อทราบชัดเจนว่าท่านเป็นรอซูลสิ่งหนึ่งที่บอกกับภรรยาท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮายาฟาติมะห์ลาราฮะตะบะดัลยามีหลังจากนี้เราจะไม่ได้พักผ่อนกันแล้วหลังจากนี้ชีวิตจะต้องดำเนินไปเพื่อลิลลาฮิตะอาลาจนกว่าจะถึงวันที่จะถึงคำว่าอิลัลลอฮ์คือกับอัลลอฮ์เรียกกลับคืนพวกเราได้ยินได้ฟังถึงบทเรียนหนึ่งที่นบีถูกถ่ายทอดผ่านบรรดาซอฮาบะห์ว่าสองอย่างที่นบีไม่เคยได้รับตลอดชีวิตของท่านหนึ่งคือนอนอิ่มสองคือกินอิ่ม ไม่เคยนอนอิ่มไม่เคยกินอิ่มทุกสิ่งอย่างที่ท่านพยายามจะหมดไปเพื่อเอามาเพื่อทำงานในการปฏิบัติเป็นหน้าที่รอซูลที่มีต่อบิลละมีแต่คำว่าลิลละอิตาอัลละครั้งหนึ่งท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนั้นท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์กำลังจะรับประทานอาหารพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยความรู้สึกของท่านว่าทุกนาทีทุกโอกาสที่ท่านมีนั้นจะต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขณะที่ท่านกำลังมีอาหารที่กำลังจะรับประทานเข้าไปในวันนั้นท่านกลับร้องไห้คนที่อยู่ข้างๆท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ก็จึงได้ถามท่านว่าเหตุใดท่านจึงร้องไห้ครับท่านก็บอกว่ามุสอับบินอุมัยฮัมซะบินอับดุลมุตอลิบหัวไขรุนมินนีทั้งสองท่านเป็นซอฮาบะห์อันญะลีลซอฮาบะห์ที่สูงซอฮาบะห์ที่มีเกียรติทั้งสองท่านได้จากฉันไปแล้วแต่วันที่ทั้งสองนั้นที่ดีกว่าฉันนั้นเขาจากในสภาพที่ผ้าที่จะมาปิดตัวในการทำยะนาซะห์ไม่พอจะดึงเอาผ้ามาปิดศีรษะของท่านเท้าเปิดจะดึงเอาผ้ามาปิดที่เท้าศีรษะของท่านเปิดท่านนบีจึงสั่งให้จัดการศพของซอฮาบะห์ผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนั้นด้วยกับการเอาผ้ามาปิดศีรษะแล้วเอาใบไม้เศษหญ้าปิดที่เท้าและจัดการฝังศพให้กับท่านทั้งสองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่พูดกับพี่น้องในคุตบะห์วันนี้สิ่งแรกเลยต้องเตือนตัวผู้พูดก่อนเตือนผู้พูดและเตือนผู้ฟังว่าถ้าเราย้อนกลับไปในสมุดของเราที่จะต้องไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ย้อนกลับไปเราพอจะสำรวจตรวจสอบได้ไหมครับว่าในบัญชีของเราในสมุดของเรามีอะไรเขียนไว้บ้างแล้วเราอยากจะรับสมุดของเราหรือยังเราคิดไหมว่าถ้าเราได้ถูกเรียกไปรับสมุดของเรานั้นเราจะพร้อมกลับไปสู่คำว่าอิลัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายณวันนี้ถ้าหากว่าเราเองไม่พยายามที่จะบอกใจของเราเองว่าณวันนี้ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจะต้องจบลงกับเรื่องนั้นให้ได้คำว่าลิลลาฮิตาลาวันนี้เราเรียนหนังสือเพื่ออะไรวันนี้เราทำงานเพื่ออะไรวันนี้เรามีครอบครัวเรามีลูกเรามีสถานะเรามีตำแหน่งเรามีทั้งหลายทั้งมวลนี้เพื่ออะไรแน่นอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาชัดเจนถามทำไมท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์จึงร้องไห้เพราะกลัวเหลือเกินว่าวันนี้ฉันได้รับแล้วซึ่งการตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วฉันกลัวว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันสุขสบายในวันนี้ในวันกิยามะฉันคงจะไม่ได้รับเหมือนกับที่ทั้งสองได้รับคือท่านฮัมซะท่านมุสอับซึ่งเป็นคนที่มีความโดดเด่นในการปกป้องอิสลามจากไปในสภาพที่ผ้าห่อกับฝันตัวเองไม่พอและเราย้อนกลับมาถามตัวเราทุกวันนี้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเราเคยหวั่นเกรงไหมว่าที่เราได้มาทั้งหมดนี้มันจะเป็นการตอบแทนบนดุนยาแล้วและมันจะไม่เหลืออะไรเลยในวันอาคิเราะห์แต่ถ้าเราได้พยายามให้ทุกสิ่งอย่างของเราได้หมดไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าอะฟะฮะซิบตุมอันนามะคอลักนากุมอะบะซันวะอันนาอิลัยนาลาตุรญะอูนพวกท่านคิดหรือพวกท่านเข้าใจเองใช่ไหมว่าแท้จริงเราอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างพวกท่านมาอย่างไร้สาระเราสร้างพวกท่านมาอย่างไร้เป้าหมายใช่ไหมสร้างไปอยู่กันไปกินกันไปนอนกันไปตายแล้วก็ฝังแล้วก็จบใช่ไหมอันนะกุมอิลัยนาลาตุรญะอูนและเข้าใจใช่ไหมว่าพวกท่านจะไม่กลับไปพบกับข้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คำพูดหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนเราทุกเช้าถ้าพี่น้องใช้เป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรเตือนส่วนประสาทของตัวเองในตอนเช้าว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ ขอชูโกตขอสรรเสริญอัลลอฮ์อะฮยานาบะดะมาอามาตานาอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตแล้วอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคืนเราหลับแล้วเหมือนจะตายไปแล้วและอย่างอัลลอฮ์คือการที่เราต้องฟื้นคืนชีพดุอายามเช้าที่เด็กๆใช้เป็นประจำอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะดิบะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรเราเข้ามาสู่ช่วงเช้าช่วงเย็นและก็เตือนตัวเองว่าถ้าพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่และมะรืนเรามีชีวิตต่อแต่สุดท้ายชีวิตเราก็คือกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทุกท่านนะครับรวมไปถึงเยาวชนที่กำลังจะจบจากที่นี่ไปแม้ว่าท่านจะจบจากที่นี่ไปแล้วก็ขอให้ท่านจำ3คำนี้เอาไว้ในชีวิตของท่านวันหนึ่งท่านอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มาปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์หรือวันหนึ่งท่านอาจจะได้เอาอาชีพของท่านทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์หรือวันหนึ่งท่านอาจจะได้เอาอาชีพของท่านเอาริสกีของท่านมาปกป้องดูแลภรรยาท่านลูกของท่านให้พ้นจากภัยอันตรายที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ถ้าถามว่าสังคมไทยทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ป่วยแล้วเป็นสังคมที่ป่วยแล้วพี่น้องครับเป็นสังคมที่ไม่มีอะไรเยียวยาได้นอกจากอิสลามฆ่ากันรายวันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแม้แต่สถานที่ที่เรายอมรับว่าเป็นสถานที่จะประกอบศาสนกิจยังไม่รอดเลยสถานที่ที่ถือว่าให้ที่ในการให้ความรู้ให้การศึกษากับเยาวชนสุดท้ายจบลงด้วยการทะเลาะวิวาทนี่คืออะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้แล้วถ้าวันนี้ลูกหลานของเราไม่มีกรอบในการดำเนินชีวิตว่าบอกลูกเราว่าเรามีนัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ทุกวันนี้ต้องบิน

0: ราจะจบอย่างไรแต่ถ้าเราจบด้วยคำว่ามินัลลอฮ์ลิลลาฮ์อิลลอฮ์ชีวิตเราอินชาอัลลอฮ์จะได้รอดพ้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมเอาไว้ทรมานลงโทษเจ็บปวดแสนสาหัสนั่นคือนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มารมสุขถาวรตลอดกาลไม่มีอะไรสุขไปกว่าในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้กับบรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หวังว่าคุตบะห์วันนี้คงเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนที่รักทุกท่านให้ท่านนั้นจงรักษาอิสลามให้มากกว่าการรักษาแม้แต่ชีวิตของท่านเองอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรฮีม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอิบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีอิบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซีนีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966 คุณอับดุนาซีดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
2: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการครั้งที่17กับสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 16:00 นณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะห์ส่วนภูซอยเทิดไทย15ธนบุรีคณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอั้นกุรอานชุมชนลำสาลีพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมใจสู่บ้านอั้นกุรอานปี69 พื่อหารายได้เป็นเงินเดือนครูและใช้ในกิจการของโรงเรียนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากบางกะปิอาจารย์

0: ยาแดงโกเมนประธานจัดงานอิหม่ามมุฮัมมัดผู้มีสุขประธานพิธีฮัจญียะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวะกัฟยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณมัสยิดดารุเนียซานสุเหร่าขาวซอยหทัยราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮัจญีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงานขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟูดก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟูดก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการมูลนิธิปันความรู้ขอเชิญร่วมงานวันแด่มุสลิมอีสาน69เพื่อหารายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณมัสยิดดารุสลามบายันเขตคูขวาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0644047000 0644047000กลุ่มรวมพลคนสร้างร่มเงาขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้สร้างอาคารร้อยรวมใจหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแหงซอย2สวนหลวงอิหม่ามชูชาติหรือคุณอับดุลรอมานทองดีประธานอำนวยการฮัจญีซิฮาบุดดีนหรือคุณประสิทธิ์มณีดำประธานจัดงานสอบถามเพิ่มเติมหรือจองบัตรได้ที่0814093255 0814093255ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมมูลนิธิส่องทางธรรมขอเชิญพี่น้องมาจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7เขตธนบุรีสอบถามเส้นทางโทรคุณอับดุลลอแสงเอี่ยม0850629333 0850629333ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015
1: คุณค่าของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นมีคุณค่าที่สำคัญมากทั้งดุนยาเหมือนกับที่ผมบอกและในอาคิเราะห์ด้วยผมจะพูดถึงหะดีษที่เราเรียกว่าหะดีษุนบิตอกะหะดีษนามบัตรพี่น้องหรือหะดีษบัตรประชาชนนั่นก็คือว่าหะดีษดังกล่าวนั้นได้พูดถึงคุณค่าของคำนี้เริ่มต้นหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับเป็นหะดีษอิหม่ามฮากิมได้เป็นผู้บันทึกแล้วก็หะดีษบทดังกล่าวผู้รายงานหะดีษนั้นอยู่ในเงื่อนไขท่องของอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า ยุซอฮุบิรอจุลินมินอุมมะตีอะลารูอูซินคอลาอิกยอมันกิยามะในวันกิยามะชายคนหนึ่งเขาจะพูดออกมาเขาจะตะโกนออกมาอะลารูอูซินคอลาอิกบนอะไรครับต่อหน้าผู้คนทั้งโลกนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยรวมกันที่ทุ่งมะชัรบนการสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งเขาก็พูดออกมาหรือตะโกนออกมาต่อหน้าผู้คนทั้งหลายฟะยันชิรุละฮู99ซิจิลลันกุลลุซิจิลลินตะมุดดินบัศรท่านนบีนั้นได้บอกว่าและเผชิญหน้ากับเขาทั้งหลายสิ่งที่มาอยู่ต่อหน้าเขาคืออะไรครับบันทึกที่เขาได้กระทําในดุนยานี้99บันทึกด้วยกัน99เล่มด้วยกันพี่น้องแต่ละเล่มนี่นะครับยาวจนสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเข้าใจคำว่ายาวสุดลูกหูลูกตานะหะดีษนบีนี่บางทีเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นฟังได้นี่นะครับยาวสุดลูกหูลูกตานักวิชาการบอกว่าคำว่า99บันทึกและยาวสุดลูกหูลูกตามากมายมหาศาลนี่นะครับคือบาปของพวกเราพี่น้องวะลียาตุบิลลาห์ที่อัลลอฮ์ได้บันทึกที่ให้มาลาอิกะห์ได้บันทึกไว้เนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาคัมภีร์ดังกล่าวเล่มดังกล่าวที่เราได้ทำในดุนยานี้ทั้งหมดมาโชว์กับเราและมาโยนต่อหน้าเราแล้วเราได้เห็นบาปของเรานี่นะครับสุดลูกหูลูกตา99บันทึกด้วยกันชายคนนี้นบีได้เล่าให้ฟังซุมมายุกอลูก็มีผู้กล่าวบอกว่าอาตังกิรุมินฮาซาชัยอันมีอะไรจะแย้งไหมมีอะไรไม่พอใจไหมที่มาลาอิกะห์บันทึกมาทั้งหมดเนี่ยมีผิดพลาดไหมอ่านดูซะก่อนนะ99บันทึกเนี่ยที่ยาวสุดแต่ละบันทึกยาวสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมีขณะไหนตอนไหนเวลาไหนไม่ได้ทำมีไหมความเป็นธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นธรรมที่สุดนะครับหลังจากนั้นล่ะครับฟะยันชิรุละฮู99ซิจิลลันกะมัดดินบัศรฟะยุกออละกะอุซรันเอาฮะซานันมีอะไรจะแย้งไหมมีอะไรจะบอกไหมชายคนนั้นฟะยูฮาบุรอจุลุนชายคนนั้นก็กลัวเห็นบันทึกของตัวเองอันมากมายมหาศาลก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นความรู้สึกของเขาเนี่ยนะครับก็คือพังแล้วคงไม่ได้สวรรค์แล้ว99บันทึกแผ่นดินอะไรทั้งยาวสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้เขาจะไปสวรรค์ยังไงครับพี่น้องบาปอันมากมายแบบนี้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นำมาบัตรใบเดียวครับพี่น้องเล็กๆจะใหญ่ก็แล้วแต่เขียนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาพี่น้องแม้ว่าบาปเขาจะมากมายมหาศาลนะแต่มีบัตรเพียงใบเดียวพี่น้องหลังจากนั้นครับเป็นอย่างไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำ99เล่มนี่นะครับที่ยาวสุดลูกหูลูกตานี่นะครับขึ้นบนตาช่างแห่งความชั่วและเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เป็นบัตรเพียงใบเดียวบางๆเล็กๆกล่าวง่ายเหลือเกินกับดินของเราเนี่ยวางบนตาช่างอีกด้านหนึ่งขณะที่กำลังจะวางเนี่ยนะครับไอ้99เล่มนี่นะครับมันปลิวเหมือนกับปุยนุ่นเลยปลิวเหมือนกับปุยนุ่นเลยเรียกว่าไม่มีน้ำหนักหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้เพราะคำนี้คำเดียวจนกระทั่งชายคนนั้นได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องนี่คุณค่าของคำนี้และคำนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเป็นทางรอดของเราทางเดียวในสวนในวันที่เราจะถูกสอบสวนนะครับในวันที่ความผิดบาปของเรามากมายเหลือเกินแต่คำนี้จะทำให้บาปของเรานั้นปลิวเป็นปุยนุ่นด้วยกับการกล่าวของเราในดุนยานี้และปฏิบัติของเราในดุนยานี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องได้พิเคราะห์พิจารณานั่นคือคำนี้แม้จะเป็นคำที่สั้นง่ายดายเบากระลิ้นแต่ไม่ธรรมดาพี่น้องเป็นทุกอย่างของเราในวันอาคิเราะห์เป็นทุกอย่างของเราในดุนยานี้และเป็นทุกอย่างของเราในอาคิเราะห์ด้วย
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลาม ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
3: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีธาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الحكيم
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุศรีอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของการฟ้องฟาซักนะครับโดยผู้ที่เป็นโจทย์นะก็คือคนที่ได้รับความเสียหายคือภรรยาแล้วก็คนที่นะเป็นผู้กระทำนะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกก็คือผู้ที่เป็นสามีนั่นเองก็กลายเป็นจำเลยไปอิสลามกำหนดนะครับให้ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือภาษาอาหรับเรียกว่านาฟะกะฮ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เป็นภรรยาในครั้งที่แล้วผมได้อธิบายไปแล้วว่าค่าเลี้ยงดูตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิต1อาหารขาดไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามนุษย์เราไม่ใช่มาริกาต้องกินต้องดื่มไม่กินไม่ดื่มก็เกิดปัญหาร่างกายเจ็บป่วยขาดน้ำก็เกิดความทุกข์ทรมานกับร่างกายนะครับดังนั้นอาหารที่เรากินกันเนี่ยก็หลักๆ ก็สามมื้อนะเช้ากลางวันเย็นนะล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นสามีถ้าวันนี้เรากินอิ่มแต่ภรรยาอดนั่นหมายความว่าเราเนี่ยกำลังบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นสามีดังนั้นการที่เราซื้ออาหารมาไว้ที่บ้านซึ่งอาหารก็จะมีทั้งแห้งทั้งสดไอ้ของแห้งพวกข้าวสารพวกนี้ก็ต้องซื้อเตรียมมาไว้ข้าวสารกรอกหม้อไอ้ของสดก็ต้องมีนะพวกผักต่างๆของสดต่างๆนะก็ซื้อเอาไว้ในตู้เย็นแช่แข็งเอาไว้แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ทำครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตาแก๊สต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผู้ที่ต้องได้ละผู้ที่จะต้องจ่ายก็คือผู้ที่เป็นสามีประการต่อมาก็คือเครื่องนุ่งห่มก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคนเราต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมนะครับเครื่องนุ่งห่มนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ซ้ำได้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีทุกวันมีใครไม่มีต้องซื้อเสื้อให้ภรรยาทุกวันเลยซื้อทุกวันไม่เท่าไหร่แล้วซื้อตัวเสื้อผ้าด้วยไปไหวที่ประกองไหมเพราะว่าเสื้อเนี่ยเราใส่แล้วก็ซักนะก็เตรียมค่าอะไรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซักเสื้อแล้วกันต้องซักทุกวันเนี่ยซักเกือบทุกวันเนาะเครื่องซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าเตรียมให้พร้อมส่วนเสื้อผ้าก็ซื้อเมื่อเกิดวาระต่างๆก็ว่าไปวันอีดเนาะซื้อเสื้อสักชุดนึงให้ภรรยาเสื้อผ้าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อันที่3ก็คือที่พักอาศัยที่อยู่คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองมีที่ดินเป็นของตัวเองก็จ่ายเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีรายปีนะครับแล้วค่าบำรุงบ้านค่าซ่อมแซมต่างๆว่าไปส่วนคนที่เช่าเขาอยู่ก็จ่ายเป็นค่าเช่าอันนี้ไม่ต้องไปยุ่ง ให้ลำบากก็คือสิ้นเดือนก็จ่ายค่าเช่าเข้าไปค่าใช้จ่ายทั้ง3ละทั้ง3ประเภท3อย่างเนี่ยอยู่ในการดูแลของผู้ที่เป็นสามีถ้าเกิดปรากฏว่าเราไปแต่งงานผู้หญิงคนนึงไปแต่งงานกับผู้ที่เป็นสามีกับข้าวก็ต้องซื้อเองไข่ก็ซื้อเองไปจ่ายตลาดเองดันมากินของเราอีกนะเสื้อผ้าก็ซื้อเองไม่เคยเบิกก็ไม่เคยได้ที่อยู่กับบ้านของผู้หญิงต่างหากผู้ชายก็มาอาศัยอยู่พี่น้องลองคิดดูสภาพแบบเนี้ยผู้ชายที่เป็นแบบเนี้ยคืออาหารกับผู้หญิงจ่ายเสื้อผ้าก็ไม่เคยจะซื้อให้เขาที่อยู่ก็ไปอยู่บ้านเขาอีกค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เคยช่วยจ่ายผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเป็นผู้ชายประเภทไหนนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดถึงคนประเภทแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าผู้หญิงเขาก็เป็นผู้นำเลยแหละคราวนี้ผู้ชายก็เป็นผู้อาศัยระเบียบต่างๆมันก็เปลี่ยนหมดก็เคยเจอเหมือนกันพี่น้องผู้ชายไปอาศัยอยู่กับผู้หญิงเนาะผู้หญิงเป็นคนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงดูอ๋อหล่อพี่น้องเอ้ยยิ่งกว่าแมวอีกเชื่องซึมเดินงงนะเหมือนกับร่างไม่มีวิญญาณเพราะว่าถอดความถอดศักดิ์ศรีตัวเองทิ้งหมดแล้วดังนั้นเนี่ยได้เมียได้ภรรยารวยไม่ผิดนะแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีด้วยไม่ใช่ถอดหน้าที่เราทิ้งเลยพอได้เมียรวยปั๊บเกาะกินเลยอันนั้นไม่ใช่คนมีน้องมันเรียกอีกอย่างหนึ่งวิญญาณสุบินแหละขอดูให้ห่างไกลแต่ถ้าทางที่ดีก็คือเราดูแลทั้งหมดนั่นเนี่ยดูแลทั้งหมดถ้าไปอยู่บ้านเขาเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เขาด้วยนะและจุดมุ่งหมายในการไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนี้จะได้รับการพิจารณานั้นคือค่าเลี้ยงดูที่ไม่ได้จ่ายในปัจจุบันและจะไม่จ่ายในอนาคตส่วนค่าเลี้ยงดูที่ไม่ได้จ่ายมาในอดีตจะไม่ได้รับการพิจารณาและตัดสินให้แยกกันแต่ถ้าถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้ชายต้องจ่ายสมมุติตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยไอ้บางไม่เคยจ่ายมาแล้ว3ปีแต่งมาเนี่ยไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูเลยแปลว่าผู้หญิงหาเลี้ยงตัวเองหมดเลยเวลาฟ้องเนี่ยไม่จะฟ้องฝาซักเนี่ยไม่จะฟ้องของอะไรนะของ3ปีที่แล้วนะฟ้องของเดือนใหม่เนี่ยจะจ่ายเปล่าแล้วก็อนาคตปรากฏว่าไอ้นี่รู้เกลพออะไรนะพอศาลเขาเรียกไปคุยปั๊บมันจ่ายเลยบอกนี้เธอนี่นะฟก้อนะคราวนี้เราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่าเขาเรียกว่าก็ต้องคุยนิดนึงว่าแล้วก็อีก3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงอะแม้ว่าฟ้องไม่ได้ก็ตามเราก็ต้องบอกว่าไอ้3ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนี้อะคิดเป็นเท่าไหร่ก็ต้องวางเงินมาก็ต้องใช้ด้วยนั้นไอ้คนที่มันไม่จ่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีเก่านะมันคือคดีปัจจุบันและอนาคตถ้ารู้เกลก็จ่ายจบแล้วฟ้องก็โดนนะเรียกการคำฟ้องตรงนี้ก็ถูกยกไปฉันก็ไม่เข้าใจว่าจะถูกฟ้องแล้วมันไม่จ่ายมันทำไมไม่จ่ายก็จ่ายไปสิแล้วยิงค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหเอาแบบเกินเขาก็ดูนะครับตามความเหมาะสมไงแต่มันต้องมีรายได้เนาะคนที่เป็นสามีนะพูดง่ายๆคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณนึกซิว่าคุณมีรายได้อะไรแล้วจะมีรายได้คุณต้องทำไงก็ต้องออกไปทำมาหากินแค่นั้นเนี่ยถ้าไม่มีทุนก็ไปใช้แรงเป็นลูกจ้างก็ได้รับจ้างทำนู่นทำนี่นะเก็บขยะขายก็ยังได้บทได้ตังคือผมไม่ได้ไปสบประมาทอาชีพใดอาชีพหนึ่งขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตต่อให้คุณเดินไปที่ถังขยะไปเก็บขวดมาขายและได้ตังค์มา100 200มาดูแลครอบครัวนั่นน่ะเงินบรากัตพี่น้องดีกว่าไอ้พวกที่ไปขี้โกงไปลักไปขโมยมา ไปยักยอกมาใช่ไหมอันนี้หนักกว่าอีกดังนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่วิทย์อย่าไปดูแค่อาชีพแต่ดูว่าเขาได้มาอย่างหาล้านไหมพวกที่มีทัศนะดังกล่าวนี้ก็อ้างหลักฐานต่อไปนี้ก็คือเฉพาะปัจจุบันและอนาคตอดีตไม่นับเนาะแท้จริงสามีนั้นถูกบังคับให้อยู่กับภรรยาของเขาด้วยดีถูกบังคับตรงนี้ก็คือถูกกำหนดเลยว่าจะต้องอยู่กับภรรยาโดยดีดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะอิมซากุมบิมารูฟินเอาตัสรีฮุมบิอิห์ซานการหย่านั้นมีสองครั้งแล้วจะให้มีการยับยั้งเอาไว้โดยชอบธรรมหรือปล่อยไปด้วยกับความดีฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นเป็นการตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นความชอบธรรมนั่นเองนะสองอัลลอฮฺตาอัลเลตัดไว้ว่าวะลาตัมซิกูฮุนนะดิรารัลลิยะตะดูในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นเดียวกันในองค์การที่231อัลลอฮฺตาอัลเลบอกว่าและพวกเจ้าจงอย่ายับยั้งพวกนางไว้โดยมุ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพื่อพวกเจ้าจะได้ข่มเหงรังแกนางการที่เราเลือกที่จะรั้งตัวของเธอเอาไว้โดยที่เราเองตั้งจิตนาก็คือเพื่อที่จะกลั่นแกล้งเป็นพวกที่หวงก้างตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้แล้วก็เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่เป็นผู้หญิงแก่ผู้ที่เป็นภรรยาอันนี้อิสลามห้ามทำถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยเนียดที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำดีแต่ไม่ใช่การอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการล้างแค้นเป็นการอะไรเป็นการกลั่นแกล้งอันนี้ไม่ถูกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาดอรอดวะลาดีรอดจะต้องไม่ทำอันตรายและไม่ตอบโต้ด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ทำอันตรายคนอื่นและก็ไม่ให้คนอื่นได้รับอันตรายด้วยและจะมีอะไรที่อันตรายไปกว่าการที่สามีคนหนึ่งไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูก็เกิดเป็นอันตรายความลำบากเกิดขึ้นความลำบากความอันตรายตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่สามีไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยาจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พิพากษาหรือฮาเกมก็ต้องผู้พิพากษานะกอดีขอโทษทีกอดีจะต้องทำอะไรทำการขจัดอันตรายนี้ออกไปนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์ก็ถ้าเขาเลิกกันไปแล้วเนี่ยไอ้นู่นมันก็ยังอาจจะมีให้ได้ในอนาคตไอ้เดือนนี้มันให้ไม่ได้เดือนหน้ามันจะให้ก็ได้ถ้าเลิกไปแล้วนี่มันจะได้ไหมล่ะไอ้ตรงนี้ก็หมายความว่าการที่ยุติจากคนนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์จะไปนิกาใหม่นี่ถ้าเธอหมดอิดดาเธออาจจะได้สามีที่ดีกว่าเดิมก็ได้เข้าใจนะแต่อยู่ตรงนี้อันตรายไหมล่ะอันตรายเลวนั้นการที่เกิดอันตรายต้องยุติอันตรายนั้นก่อนไม่ใช่ไปถามว่าเฮ้ยหรือมันจะอันตรายมากกว่าแต่ในเมื่อมันอันตรายต้องหยุดก่อนพี่น้องคือเหมือนกับเวลาเราใส่เสื้อที่มีพิษเสื้อตัวนี้มันมีพิษอยู่หน้าที่ของเราต้องถอดเสื้อตัวนี้ออกก่อนอย่าเพิ่งไปถามว่าจะมีเสื้อใส่ใหม่ไหมเฮ้ยถอดไปแล้วจะแกจะมีเสื้อใส่ไหมเอาพิษออกก่อนเดี๋ยวเรื่องข้างหน้าว่ากันแต่ต้องเอาอันตรายตรงนี้ให้หมดไปก่อนนั้นการที่จะไม่เกิดอันตรายก็คือไปเจรจาว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะเลิกซะ ต้องดูแลต้องรับผิดชอบจบอันตรายหายแล้วแต่ถ้าผมยืนยันมันจะทำอันตรายมันจะเตะมันจะทำร้ายมันจะสอบมันจะซ้อมภรรยาอันนี้ต้องไปก่อนไอ้ข้างหน้าวางไปต้องยุติสิ่งที่เป็นอันตรายก่อนอันนี้คือหลักของเรา 3. เมื่อปรากฏข้อกำหนดว่าผู้พิพากษานั้นจะเป็นผู้แยกอันเนื่องจากข้อตำหนิของสามีดังกล่าวการที่สามีไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนั้นก็ถือว่าเป็นการทำร้ายต่อภรรยาอย่างรุนแรงคือการทำร้ายเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้แปลว่าต้องไปพัวตบจับหัวเขกหัวโขกกับพื้นก็คุณปล่อยให้ภรรยาไม่มีกินไม่มีใช้นั่นก็คือความนั่นก็คือการทำร้ายทำอันตรายเลวแล้วแต่ผู้หญิงบางคนต้องออกไปหาด้วยกับตัวของเธอเองก็เป็นอันตรายกับตัวเธอเองบางคนใครจะไปรู้พี่น้องออกไปทำงานอาจจะถูกฉุดไปข่มขืนเกิดอุบัติเหตุการที่ให้ภรรยาอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอยู่กับบ้านอยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ดีสำหรับตัวเธอมากกว่าถูกไหมคือจริงอะวาญิบต้องมันก็ต้องออกไปเลี้ยงมันก็ต้องออกไปหากินนะเนาะแต่การออกไปหากินเนี่ยมันเป็นอันตรายไหมล่ะมีโอกาสที่เกิดอันตรายกับเธอไหมก็มีในอิสลามเนี่ยปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยการให้เธอเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและก็มิดชิดและได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับเธอคือการดูแลงานดูแลแม่เขาเรียกว่าดูแลบ้านดูแลลูกนะถ้าเป็นภาษาคนอาหรับนะเขาเป็นมาดามอยู่แบบอยู่ดีอยู่ดีกินดีเนาะอยู่แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เคยมีคำถามเนาะปรากฏว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยสามารถมารับลูกลูกอาจจะเรียนระดับอนุบาลระดับประถมเนาะยังไปส่งไปรถสาธารณะไม่สะดวกก็ไปส่งเองรับเองไปเองรับเองส่งเองก็ถามมาพอผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยไม่มีอาชีพไม่มีงานทำหรอเขาก็บอกว่าอ้าวเขาจะไปเขานี่แหละงานเขานี่แหละนี่ก็ไงงานเขาคือดูแลลูกไปรับไปส่งลูกด้วยดูแลลูกด้วยอะไรด้วยเนี่ยดูแลลูกฟูแม่บ้านฟูลไทม์เนี่ยนี่คืองานของเธอคนที่จะเป็นแม่บ้านฟูลไทม์ได้ดูแลลูกได้ตลอดเนี่ยปัจจัยสำคัญคือผู้ที่เป็นใครเป็นสามีถูกป่ะถ้าสามีสามารถเลี้ยงดูได้ทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าผู้หญิงก็คงมีน้อยเนาะที่จะแหกกฎอยากจะไปทำงานนอกบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแค่เลี้ยงลูกก็หมดพลังแล้วพี่น้องเอ้ยลองเลี้ยงดูเดี๋ยวก็รู้ถามมาแล้วทำงานนอกบ้านกับเลี้ยงลูกอันไหนสบายกว่านะส่วนกลุ่มอานาฟหรือกลุ่มมัซฮับฮานาฟีเนี่ยมีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้แยกอันเนื่องจากไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูคือจะใช้ฐานเนี่ยมาฟ้องแล้วก็ยุติการเป็นสามีภรรยาเนี่ยในมัซฮับฮานาฟีใช้เหตุผลนี้ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามองว่าค่าเลี้ยงดูนั้นไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่พอหรือยากจนเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องแยกจากกันเพราะคนเราเนี่ยความสามารถไม่เหมือนกันคือการกำหนดค่าเลี้ยงดูว่าต้องเท่าไหร่อันนี้ก็กำหนดไม่ได้เนาะต้องอยู่ที่ความเหมาะสมเนาะแล้วก็พื้นเพสังคมพื้นฐานแต่ว่าฐานเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีมองว่าจะเอาแค่เรื่องไม่จ่ายนะฟักกอหรือจ่ายน้อยไม่พอเนี่ยมาทำให้เรื่องที่มันใหญ่กว่าคือเรื่องของการเลิกกันแยกทางกันเนี่ยจะเอามาทำตรงนี้ไม่ได้เพราะเขามองว่าถ้ารักษาความเป็นสามีภรรยาเอาไว้เนี่ยจะย่อมดีกว่าอาจจะอดมื้อกินมื้อนะ ดยเฉพาะคนที่อาจจะยากจนเขาก็มองว่าไม่น่าเอามาฟ้องนะแล้วก็ให้อดทนกันไปพี่น้องลองดูซิว่าจะอยู่ตรงไหนดีหมายถึงว่าทั้งสองทัศนะเองก็อีกอันนึงบอกว่าได้ฟ้องได้อันนึงบอกว่าเอามาเป็นเหตุผลไม่ได้แต่ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากแต่ก็ต้องอดทนกันไปผมก็มองว่าคนที่จะฟ้องได้มันต้องสุดเหมือนกันนะก็คือต้องสุดแหละถูกไหมแล้วบางทีมันฟ้องมันไม่ใช่ข้อหาเดียวหรอกบรานาจ่ายก็ไม่จ่ายบ้านก็ไม่ค่อยเข้าลูกก็ไม่ดูไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานก็ไม่ทำติดยาเล่นน้ำท่อมคือมันน่าจะแบบรวมๆกันหลายๆอันนะพี่น้องถ้าอย่างเงี้ยจะมาทำไหนก็รับหมดเลยแต่เอาแค่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวแปลว่าเรื่องอื่นดีหมดเลยแต่เรื่องเนี้ยมันมาเป็นข้อที่ทำไม่เต็มที่อาจจะเนี่ยอาจจะที่ให้เพราะว่าไม่พอเนี่ยจะมาฟ้องเนี่ยฮานาฟีก็บอกว่ามันก็ยังไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้คนเนี่ยต้องถึงขั้นแยกทางกันก็อดทนไปสิเดี๋ยวมาดูหลักฐานเนาะสัก4ข้อในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุนาซีดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
5: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี034111

0: เวลา 8:30 น.จนถึง 16:00 น.ณมูลนิธิศูนย์ศึกษาซุนนะสวนภูซอยเทิดไทย15ธนบุรีคณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอั้นกุรอานชุมชนลำสาลีพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมใจสู่บ้านอั้นกุรอานปี69เพื่อหารายได้เป็นเงินเดือนครูและใช้ในกิจการของโรงเรียนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากบางกะปิอาจารย์ยะยาแดงโกเมนประธานจัดงานอิหม่ามมุฮัมมัดผู้มีสุขประธานพิธีฮัจญียะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดบ้านแห่งความรู้เพื่อหารายได้สำหรับการบริหารงานมูลนิธิและกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนวากัฟยาริยะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณมัสยิดดารุเนียซานสุเหร่าขาวซอยฮะไทราช50เขตคลองสามวาอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาประธานอำนวยการฮะยีอัศวินตลับเพชรประธานพิธีอาจารย์อับดุลกอเดสปัตนีประธานจัดงานขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟูดก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟูดก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการมูลนิธิปันความรู้ขอเชิญร่วมงานวันแด่มุสลิมอีสาน69เพื่อหารายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.ณมัสยิดดารุสลามบายันเขตคูขวาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่064-404-7000 064-404-7000 กลุ่มรวมพลคนสร้างร่มเงาขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้สร้างอาคารร้อยรวมใจหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแหงซอย2สวนหลวงอิหม่ามชูชาติหรือคุณอับดุลรอมานทองดีประธานอำนวยการฮัจญีซิฮาบุดดีนหรือคุณประสิทธิ์มณีดำประธานจัดงานสอบถามเพิ่มเติมหรือจองบัตรได้ที่0814093255 0814093255ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมมูลนิธิส่องทางธรรมขอเชิญพี่น้องมาจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7เขตธนบุรีสอบถามเส้นทางโทรคุณอับดุลลอแสงเอี่ยม0850629333 0850629333ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-933-2015 089-933-2015
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ต่อไป

0: นี้เสนอรายการ
1: บทความพิเศษโดย
0: อาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีศอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮลาวะอันตะตะจะอัลุลฮัซนะอิซาชิตะซะฮลาอัลลอฮุมมะซะฮิลอุมูรานาวะชเราะห์ซุดูรานาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่รับฟังรับชมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะต้องพูดกันเป็นประจำนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัชชุกรุลิลลาห์การขอบคุณอัลลอฮ์การสรรเสริญองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์เนี่ยนะให้เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องหลักการศาสนาของเรานะครับ วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องมารยาทจัญญามารยาทกับวลาติลอุมูรอัลอาดาบุมาอาวลาติลอุมูรมารยาทที่มีกับคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำเราเนี่ยเราจะมีมารยาทอย่างไรกับเขาเราควรปฏิบัติอย่างไรกับเขานะครับแน่นอนครับคนที่เราเลือกเข้ามาเป็นผู้นำเราแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำมัสยิดผู้นำตำบลหรือใครก็ตามแต่ที่เราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยนะแปลว่าเราเนี่ยไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไว้ใจในสิ่งที่ในคนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของผู้นำเราที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาด้วยนะครับ นะองค์ลอสบฮาตาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอัตีอุลลอฮะวะอัตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมพวกท่านจงภักดีต่อองค์ลอสบฮานวะตาลาวะอัตีอุรรอซูลและจงภักดีต่อรอซูลขององค์ลอสบฮานวะตาลาวะอูลิลอัมริมินกุมและเราจะต้องภักดีจะต้องเชื่อฟังกับคนที่เป็นผู้นำจากพวกท่านอันนี้เป็นคำสั่งใช้ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สั่งเรานะคำว่าผู้นำเนี่ยพี่น้องนะครับถ้าหาว่ามุมกว้างหน่อยตามมัสยิดก็คือคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นผู้นำของเราในมัสยิดแต่ถ้าเราพูดวงที่แคบออกมาอีกนิดนึงก็คือคนที่เป็นผู้นำครอบครัวผู้นำครอบครัวก็คือสามีพ่อนะครับทีนี้เราอย่าลืมนะครับว่าในหลักการอิสลามของเราเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออิยะติทุกๆคนเนี่ยล้วนแล้วมีหน้าที่และทุกๆคนเนี่ยนะครับจะต้องถูกสอบสวนตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับผิดชอบด้วยนะทีนี้มารยาทว่ามีนัลอาดาบีมาอาวลาตินอุมูรมารยาทที่พึงมีต่อผู้นำเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกัน 1. อาดามุลกาซิบีอะลัยฮิมวะตออะติฮิมฟีกอยริมะซียะติลละเราจะต้องไม่โกหกนะครับไม่โกหกคนที่เป็นผู้นำวะตออะติฮิมฟีกอยริมะซียะติลละและเราจะต้องภักดีเราจะต้องเชื่อฟังผู้นำของเราในสิ่งซึ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาในสิ่งซึ่งที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าผู้นำสั่งให้คนที่เป็นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักการท่านนบีลาตออาตะจะไม่มีการภักดีต่อผู้นำในเรื่องที่ขัดต่อหลักการศาสนาอย่างแน่นอนแต่ในกรณีที่ เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อหลักการเนี่ยนะครับเราจะต้องเชื่อฟังผู้นำว่าอาดามีคอลไอยาดิมมีนัตตออาติและเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องไม่ให้การเชื่อฟังต่อผู้นำเราหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้นำของเราเนี่ยได้สั่งใช้เราวัสซอบริอะลัยฮิมและเราจะต้องอดทนนะครับอดทนเนี่ยนะครับคำว่าอดทนเนี่ยพี่น้องในศาสนาเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทำตามในสิ่งที่ผู้นำได้บอกเรามาถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่ขัดต่อหลักการวาญิบที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะต้องอดทนว่าอาดามิดดุอาอะลัยฮิมและจะต้องไม่ขอดุอาให้สิ่งไม่ดีมาประสบกับคนที่เป็นผู้นำของเรานะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลมัรอิลมุสลิมีจำเป็นคนที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับอัสซัมอ์วัตตออะห์เขาจะต้องเชื่อฟังและจะต้องภักดีฟีมาอะฮับบะในสิ่งที่เขาเนี่ยทำไมครับชอบไม่ว่าเรื่องดังนั้นจะเป็นเรื่องที่เขาชอบเขาก็เชื่อฟังเขาภักดีต่อผู้นำของเขาว่าการิฮาหรือแม้กระทั่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบก็ตามแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาเขาจะต้องเชื่อฟังอิลลาอายุมารอบีมะซียะเตนยกเว้นกรณีนี้ไม่วาญิบไม่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องเชื่อฟังผู้นำของเรากรณีไหนครับอายุมะรอบิมะซียะเตนกรณีที่เราถูกสั่งใช้ให้ทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาเราถูกสั่งใช้ในสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของเราอันนี้ไม่ต้องเชื่อฟังนะครับเพราะนะถ้าหากว่ายกตัวอย่างสามีก็ดีผู้นำครอบครัวหรือคนที่เป็นพ่อก็ดีนะครับที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าสั่งให้ภรรยาหรือลูกทำในสิ่งที่ขัดต่อหลักการเช่นพ่อสั่งให้ลูกไปซื้อหวยสมมตินะซื้อหวยตามหลักการอิสลามเนี่ยนะครับไม่เป็นที่อนุญาตไม่วาญิบที่ลูกเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนะครับไม่วาญิบในสิ่งที่ขัดต่อหลักการใช้ให้ลูกไปซื้อของฮารามมาอันนี้ไม่อนุญาตนะหรือถ้าว่ามองมาในคนที่เป็นผู้นำนะผู้นำมัสยิดถ้าว่าใช้ให้ทำเรื่องที่เป็นบิดอะห์เรื่องที่เป็นอุตริกรรมในมัสยิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นที่อนุญาตเราไม่ต้องปฏิบัติตามนะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามฟาอินโอมิรอบิมะซียะเตนนบีบอกว่าถ้าหากว่าเราถูกสั่งใช้บิมะซียะเตนด้วยกับสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาด้วยกับสิ่งที่มันฝ่าฝืนหลักการศาสนาของเราเนี่ยฟาลาซัมอะวาลาตออะตะจะไม่มีการเชื่อฟังและไม่มีการภักดีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังเพราะศาสนาไม่ว่าจะกุรอานก็ดีหรือฮะดีษก็ดีได้สั่งใช้นะได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยปฏิบัติทีนี้สิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับคนที่เป็นผู้นำนะสิ่งแรกก็คืออัลวาญิบุลอาวันก็คืออาดาอุลอามานะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องอะไรครับต้องเป็นคนที่มีอามานะเมื่อเ รับผิดชอบอามานะอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามอามานะที่เรารับผิดชอบให้ได้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอามานาติอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงแล้วองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับพระองค์ทรงสั่งใช้พวกท่านนะให้ส่งคืนอามานะไปยังคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจกับเรานะตรงนี้เนี่ยนะครับอันอามานะก็คือทุกสิ่งที่คนเขาไว้เนื้อเชื่อใจกับเราเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งนั้นให้ได้เช่นคนเขายอมรับเรามาเราจะต้องทำหน้าที่เป็นอามานะให้ดีที่สุดนะครับประการที่สองอิกอมะตุลอัมบิลมะอรูฟวันนะอันนี้มุงกัรคนที่เป็นผู้นำจะต้องยืนหยัดในการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีวันนะอันนี้มุงกัรและจะต้องห้ามปามในสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะอิกอมะตุดดีนฟิรออียะคือการที่เราดำรงในเรื่องหลักการศาสนาของเราฟิรออียะในการในความรับผิดชอบของเราเนี่ยว่าอัมรอฮุมบิลมะอรูฟคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องสั่งใช้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยในเรื่องที่ดีแล้วก็จะต้องห้ามเขาจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทีนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือสอนคนที่เป็นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราถ้าเราเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆก็คือคนที่เป็นครอบครัวของเราเราสอนเขานะในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีห้ามในสิ่งที่ไม่ดีถ้าว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราสอนลูกหรือยังไม่ค่อยได้เรียนรู้ศาสนาอะไรไม่ได้เนี่ยเราสอนลูกไม่ได้เราก็ส่งลูกเราเรียนศาสนานะเพื่อให้เขาเนี่ยจะได้รู้ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาของเรางั้นคนที่เป็นผู้นำชุมชนของเราก็ดีนะครับควรที่จะมีการสอนบอกว่าเรื่องไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรื่องไหนที่ไม่ถูกต้องสอนนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่ามัสยิดเนี่ยในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดนบีเนี่ยนบีสร้างมัสยิดมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นการละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นมัสยิดนบวีถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ซีเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยมัสยิดเนี่ยถูกสร้างมาไม่ใช่เฉพาะจำกัดให้เราไปละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นมัสยิดเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยสามารถไปปฏิบัติงานศาสนาเกี่ยวกับศาสนาของเราได้มีอะไรเราไปพูดคุยเรื่องศาสนาเราได้และมัสยิดที่หลักๆเลยก็คือนบีไว้ใช้สำหรับสอนบรรดาซอฮาบะห์คำถามนะครับมัสยิดบ้านเราในสมัยนี้เนี่ยมีการเรียนการสอนให้กับคนที่เป็นมุอัลลัฟหรือคนที่สนใจศาสนาแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยควรมีเลยนะครับเพราะนะเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของเราเนี่ยบางคนยังไม่รู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราควรรู้แต่ว่าบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมนะครับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่จะมาบอกให้คนที่เป็นสัปปุรุษของเราเนี่ยนะได้รับความรู้อันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องปฏิบัตินะที่เราจะต้องปฏิบัติเลยต่อมาข้อที่3ตัตบีกุชรอิลลาฮีวัลฮุกมุบิมาอุนซินะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาวัลฮุกมุบิมาอุนซิละและจะต้องชี้ขาดด้วยตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาแปลว่าเราจะต้องตัดสินด้วยกับอะไรครับด้วยกับมันกุรอานนะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าวะอันนิฮกุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮุวะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมพวกท่านเนี่ยจะต้องชี้ขาดหรือตัดสินถ้าว่ามีคนหนึ่งคนใดมีข้อพิพาทกันจะต้องตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานลงมาวะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมอย่าตัดสินกันอย่าตามอารมณ์นะครับอย่าทำตามอารมณ์นะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะปฏิบัติกับคนที่เป็นผู้นำของเราและสิ่งที่ผู้นำเราเนี่ยควรจะปฏิบัติให้กับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนะสิทธิที่เราควรจะมีนะครับอัสซัมวัตตออะแน่นอนการเชื่อฟังและการภักดีและการที่เรานั้นจะไม่ออกไปอะไรครับไม่ออกไปจากญะมาอะนะไม่ออกไปจากญะมาอะท่านอิบนุตัยมียะฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าตออะตุลลอฮิวะรอซูลิการที่เราภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยวาญิบะตุนอะลากุลลิอะฮาดินจำเป็นสำหรับทุกๆคนเลยแน่นอนนะครับการเชื่อฟังอัลลอฮ์การเชื่อฟังนบีเป็นสิ่งที่วาญิบสำหรับทุกคนวะตออะตุวะลาตินอุมูรวาญิบะตุนลิอัมริลลาฮิวะตออะฮิมและการภักดีต่อผู้นำเป็นสิ่งที่วาญิบเช่นเดียวกันเลอัมริลลาเนื่องจากว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทรงสั่งใช้บิตออะติมให้เราเนี่ยทำการภักดีต่อคนที่เป็นผู้นำของเราฟะมันอะตออัลลอฮะวะรอซูละและใครก็ตามที่ภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของอัลเลาะห์บิตออะติมูลาตินอุมูริลิลลาฮิด้วยกับการที่เขาเนี่ยภักดีต่อคนที่เป็นผู้นำของเขาเพื่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟะอัจรูฮูอะลัลลอฮ์ดังนั้นเขาจะได้รับผลบุญณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะมันกานะลายูตีอุฮุมและใครก็ตามท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวต่อมาว่าวะมันกานะลายูตีอุฮุมและใครก็ตามที่เขาเนี่ยไม่เชื่อฟังไม่ภักดีต่อคนที่เป็นผู้นำอิลลาลิมายะฮุซูฮูมินัลวิลายะวัลมานยกเว้นก็จะเชื่อฟังในสิ่งซึ่งที่เขาจะได้นำมามินัลวิลายะจากการเป็นการมีตำแหน่งหน้าที่วัลมานและก็ทรัพย์สินฟะอินอตออูฮูถ้าหากว่าเขาภักดีต่อผู้นำอตออาฮุมนะครับเขาก็จะภักดีต่อพวกเขาว่าอินมานาอูฮูถ้าหากว่าพวกเขาไม่ภักดีอัลซอฮุมแปลว่าคนที่ตามเนี่ยเขาก็จะได้รับอะไรครับรับโทษฟามาดูฮูฟินอาเครอติมินคอลาและทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยนะครับก็ในโลกอาเครอก็มินคอลากนะครับงั้นเราจะต้องเชื่อฟังภักดีในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องว่าให้เราท่านทั้งหลายนั้นนะครับเชื่อฟังภักดีคนที่เป็นผู้นำของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อของเราหรือคนที่เป็นผู้นำของเราที่สั่งใช้เราในเรื่องที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนานะครับก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบะรอฮีมแจ่มจัน ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966คุณอับดุลอาซิซจำจันผู้แจ้ง
5: เตือนภัยฉะเชิงเทรารับมวลน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม4อำเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับแจ้งเหตุโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
0: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดดซีพันประเสริฐชัย
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเหนืออื่นใดขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺมากๆที่พระองค์ได้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีหัวใจมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์คนที่ฟังเรื่องราวของศาสนาบ่อยๆเนี่ยนะครับติดตามทางวิทยุเสียงอิสลามบ่อยๆเนี่ยพี่น้องสนิมที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปซึ่งตรงกันข้ามนะครับถ้าวันเดือนปีเราไม่ค่อยได้ฟังศาสนาของอัลลอฮ์เลยเนี่ยเรามุ่งแต่ทำงานเรามุ่งแต่ค้าขายเรามุ่งอยู่กับในเรื่องของดุนยาอะไรต่อมีอะไรมากมายที่มันทำให้เราต้องยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับพระองค์โดยการศึกษาอัลกุรอานโดยการศึกษาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหัวใจของเรามันก็จะค่อยๆมีสนิมเนี่ยเกาะกุมไปเรื่อยๆพอหัวใจของเรามีสนิมเกาะกุมไปเรื่อยๆใครมาเตือนอะไรเราก็ไม่อยากจะรับฟังใครมาบอกอะไรเราก็มีความรู้สึกต่อต้านเพราะอะไรครับเพราะหัวใจของเรามันเต็มไปด้วยสนิมและสนิมนั้นเนี่ยเป็นสนิมแห่งชัยฏอนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจอินนะฮูละกุมอะดูมูบีนแท้จริงมันหมายถึงชัยฏอนเนี่ยอะดูละกุมเป็นศัตรูของพวกท่านอันชัดเจนชัยฏอนชอบที่เรานั้นนอนตื่นสายไม่สนใจเรื่องละหมาดซุบฮ์ชัยฏอนชอบและมีความรู้สึกดีอกดีใจเหลือเกินที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหลอกคนคนนั้นเนี่ยให้ห่างไกลจากคำสอนของอัลกุรอานได้ที่ตอนมันดีใจพี่น้องทั้งหลายแปลว่าตอนนี้เรากำลังตกเป็นทาสของมันถ้าใครที่มีความประพฤติอย่างนี้นะครับ กำลังตกเป็นทาสมันดีใจมันรู้สึกมีความสนุกสนานกับพฤติกรรมของมันที่มันสามารถที่จะหลอกคนคนนี้ได้นะครับชัยฏอนมันดีใจที่มันทำให้เราทะเลาะกับพี่น้องของเราได้ชัยฏอนมันดีใจที่มันทำให้คนในองค์กรเดียวกันที่บอกว่าทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ทะเลาะกันได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์เราอยู่ในคำสอนของกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์เนี่ยเรามีปัญหาใดๆก็ตามแต่พระองค์ประกาศอยู่แล้วว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมักรอญาผู้ใดใครก็ตามที่ตักวาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะหาทางออกให้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ยัจญัลละฮูพระองค์จะทำให้เขามีทางออกมักรอญาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนที่จะมีทางออกในหลักการของศาสนาก็คือคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผมเชียร์พี่น้องทั้งหลายนะครับว่าพยายามประคับประคองชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้ฟังศาสนาเยอะๆฟังในวิทยุเยอะๆฟังจาก YouTube ก็ได้เอาตามที่พี่น้องสะดวกเลยเพราะมันจะไปกระเทาะสนิมที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยให้หมดไปชัยฏอนมันก็จะไม่เข้ามายุ่งกับครอบครัวกับคนซึ่งที่ใกล้ชิดศาสนาของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺตาอาลาทั้งหลายเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้คุยกันซึ่งเราได้รับความรู้จากบทเรียนที่ท่านอบีซุฟยานซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับกษัตริย์เฮราคิอัสซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมแล้วก็เฮราคิอัสในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามมาถามอบีซุฟยานซึ่งอบีซุฟยานเองในขณะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอิสลามด้วยพี่น้องแต่ว่ามาพบกับท่านนบีในสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ในฟาเลสตีนนะครับนบีก็ได้เรียกร้องอบีซุฟยานและก็กุเรชกลุ่มหนึ่งที่อยู่กับอบีซุฟยานในขณะนั้นเนี่ยให้เคารพอิบาดัตต่อพระองค์อัลลอฮ์ตาลาเพียงพระองค์เดียวและก็อย่าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์นี่ก็คือเรื่องสำคัญที่ผมได้คุยกับพี่น้องไปแล้วแล้วเรื่องสำคัญประการนี้เนี่ยเรื่องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เลยอย่าได้ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากีดะห์หลักความเชื่อของเราพี่น้องครับมาตรวจสอบกันคนสมาชิกในบ้านของเรามีใครไปพึ่งพาสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไหมนะครับถ้ารู้ต้องจัดการถ้ารู้ต้องนะซีฮัดต้องเตือนแล้วก็บอกให้เขาละเลิกนะครับจากสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นให้ทุนให้โทษอะไรก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราได้ตอกย้ำซ้ำเตือนพวกเราไปแล้วแล้วอบีซุฟยานก็บอกให้กษัตริย์เฮราคิอัสเนี่ยได้รับทราบว่านบีเนี่ยใช้พวกเราละหมาดใช้ให้พวกเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์ใช้พวกเราเนี่ยระมัดระวังตัวสงบเสงี่ยมนะครับอย่าทำบาปแล้วก็ใช้ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความอะไรครับเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาตินี่ก็คือสิ่งที่อบีซุฟยานได้เล่าให้กษัตริย์นะครับฮิร็อกนะครับเฮราคิอัสเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมได้รับทราบถึงสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สอนเอาไว้และหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็รับอิสลามนะครับก็เข้ามารับอิสลามเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็อบีซุฟยานก็นำคำสอนของท่านอบีมาบอกเนี่ยนะครับก็แปลว่าบทเรียนตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เรานั้นจะต้องมาตอกย้ำซ้ำทวนกับตัวของเราเองกับคนในสังคมของเรายิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่จะต้องอบรมสมาชิกในบ้านมีหน้าที่ในองค์กรนะครับจะเป็นองค์กรมัสยิดจะเป็นองค์กรโรงเรียนนะครับเราก็เอาตัวอย่างที่ท่านนบีสอนเนี่ยนะครับมาสอนมาย้ำนะครับคนในองค์กรของเราได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับ และยิ่งถ้าเป็นเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ชีวิตของเราเนี่ยจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดพวกเราก็ยังดำเนินอยู่ในอะไรครับดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและเป็นหนทางที่มีเข็มทิศที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้คุยแล้วก็ตอกย้ำซ้ำเตือนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวฮะดีษอีกบทหนึ่งผมคิดว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีษที่เรานั้นสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนำมานาซีฮัตซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือคนในองค์กรหรือแม้กระทั่งคอเตบที่ขึ้นกุตุบะก็จะต้องนำมาตักเตือนคนที่อยู่ในกำปงของตัวเองนะครับให้มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์เพราะเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องมีความตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ลับไม่ว่าเราจะอยู่ในที่เปิดเผยความตักวานั้นจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าพอเรารับตาคนแล้วนะครับแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตสิ่งที่มันเป็นความชั่วต่างๆนะครับทั้งที่ในใจของเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นอัลลอฮ์จึงให้นบีมาเตือนไงว่าพอเวลาอยู่ในที่ลับแล้วเนี่ยก็ยังต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่ว่าที่ลับแล้วเนี่ยก็ยังทำชั่วกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องนำมาสอนนำมาเตือนซึ่งกันและกันฮะดีษบทนี้เนี่ยนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีซาร์เรนจุนดูบิบนียูนาดะตาวะอบีอับดิรห์มานมุอัซิบนีจาบันอัรอดิยัลลอฮุอันฮุมานะครับขออัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงพอใจท่านทั้งสองด้วยนะครับได้มีรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอิตตะกิลลาฮะไฮตุมากุนตะท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับวะอัตบิอิสซัยยะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาอะจงทำความดีติดตามความชั่วนะครับวะคอลิกินนาซะบิคุลุกินฮะซะนินเพราะความดีนั้นจะลบล้างความชั่วและจงอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกับความประพฤติที่ดีงามรายงานโดยท่านอิหม่ามอัตติรมิซีพี่น้องครับในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นหะดีษที่เน้นย้ำว่าเรานั้นจะต้องนะครับนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสอดส่องดูแลพวกเราในเรื่องราวทั้งหมดนะครับอยู่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องสอดส่องนะครับแล้วก็นำมาซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงใช้ให้เราทำและก็สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงห้ามให้เราออกห่างเราจะต้องใส่ใจเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนเราว่าอิตตะกิลละพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺไม่ว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเข้าอยู่ในคำสั่งของฮะดีษบทนี้ทั้งสิ้นไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์สั่งเฉพาะพ่อบ้านแต่แม่บ้านไม่ต้องยำเกรงไม่ใช่ถึงแม้ว่าสำนวนเนี่ยจะเป็นสำนวนที่สั่งผู้ชายคำว่าอิตตะกี้เนี่ยนะครับเป็นสำนวนที่สั่งผู้ชายแต่ว่าในความหมายแล้วครอบคลุมถึงมุมีนะด้วยสุภาพสตรีด้วยคำว่าอิตตะกิลลาก็คืออิจอัลไบนะกะวะไบนะอิกอบิลลาฮิวิกอยะตันจงทำให้มีระหว่างท่านและระหว่างการลงโทษของอัลลอฮฺตะอาลานั่นก็คือเครื่องป้องกันแปลว่าให้เราเนี่ยสร้างเครื่องป้องกันระหว่างเรากับอาญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้อาญาของอัลลอฮฺตะอาลานั้นต้องมาประสบกับเราวะซาลิกะบิฟิอลิอวามิริฮีวะตัรกินะวาฮีฮีไอเครื่องป้องกันที่ว่าดังกล่าวนั่นก็คือ การปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ต่างๆของพระองค์ถ้าเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ต่างๆพระองค์มันก็จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้อัลลอฮ์ลงโทษเราพี่น้องอัลลอฮ์ใช้เราละหมาดเราก็ทำละหมาดอัลลอฮ์ใช้เราทำการถือศีลอดเราก็ทำการถือศีลอดอัลลอฮ์ใช้ให้คนมีเงินออกซะกาตตามนิสอบที่ศาสนาได้บอกเอาไว้เราก็ทำตามนั้นใช้ให้คนที่มีสตางค์มีความสามารถเดินทางไปทำฮัจญ์เราก็ทำตามนั้นแล้วก็คำสั่งใช้อื่นๆอีกที่นอกเหนือจากรุกลอิสลาม5ประการเช่นใช้ให้เรานั้นทำคุณงามความดีต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทำตามนั้นเพราะพระองค์ได้สั่งเราอัลลอฮ์ใช้ให้เรานั้นเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติพระองค์ก็สั่งเราในอัลกุรอานเราก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีกหลายๆด้านที่พระองค์ได้ทรงสั่งเรานะครับในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์เราก็ทำตามนั้นนะครับไอการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งนี่แหละเปรียบเสมือนเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราต้องประสบกับอาญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัรกินวาฮีฮีการละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับบุคคลใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเรายังทำอยู่นั่นแปลว่าคนคนนั้นท้าทายอัลลอฮ์ท้าทายอัลลอฮ์บางคนท้าทายอัลลอฮ์ด้วยการทำชั่วอย่างเปิดเผยถามว่าถ้าเราคนคนหนึ่งเนี่ยทำความชั่วในการติดยาเสพติดถ้าติดยาเสพติดแน่นอนเขาติดแต่เขายังทำความชั่วนะมันก็ยังเป็นความชั่วอยู่แต่ทำในบ้านของตัวเองไม่ให้ใครเห็นว่าตัวเองนั้นเล่นยาก็ยังเป็นความชั่วอยู่แต่เป็นความชั่วที่ยังดีกับการทำชั่วโดยการมาเล่นยาหน้าบ้านนะมากินเหล้ากินเบียร์หน้าบ้านเรียกว่าประกาศเลยว่าข้าพเจ้ากินเหล้าก็กินหน้าบ้านเลยเหมือนเป็นการท้าทายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผมอยากจะเตือนว่าอย่าล้อเล่นนะครับอย่าล้อเล่นอย่าท้าทายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เพราะนี่ถือว่าท่านไม่ได้มีความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่เป็นมุมินศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยถ้าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ต้องยังไงพี่น้องนั่นก็คือต้องนะออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามนะครับในเรื่องของชิริกนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เราก็ไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอพระองค์นะครับไม่พึ่งพิงสิ่งใดนะครับในสิ่งนั้นนะครับนอกจากพึ่งพิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามการทรยศหรือการเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่ทำการเนรคุณต่อคนที่เป็นแม่พ่อแม่นะครับอัลลอฮ์ห้ามเรานะครับในเรื่องของการนินทาให้ร้ายคนอื่นเราก็ไม่ปฏิบัตินี่ถือว่าเรามีคุณลักษณะของการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อธิบายความเกี่ยวกับในเรื่องข้อใช้และข้อห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมากมายหลายเรื่องด้วยกันที่ปรากฏอยู่ทั้งในอัลกุรอานที่ปรากฏอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ห้ามเรากินดอกเบี้ยห้ามไปยุ่งกับดอกเบี้ยนะครับเราก็ต้องออกห่างโดยสิ้นเชิงนั่นถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วอัลลอฮ์ใช้เราพร้อมจะพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ห้ามสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็ออกห่างจากสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิงผมฝากกับท่านพี่น้องด้วยว่าให้ออกห่างอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่าไปชะเง้อชะแงนะครับเรื่องการพนันเรื่องซื้อหวยอัลลอฮ์ห้ามห้ามเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเราก็ออกห่างโดยสิ้นเชิงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่า นี่แหละมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่อะไรครับตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าไฮซุมากุนตา ฟีไอยิมากาเนนกุนตานะครับไอฟีไอยิมากาเนนกุนตาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับต้องกลัวอัลลอฮ์ต้องกลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะครับจะลับตาคนจะเป็นที่ลับในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับไม่แอบเล่นยานะครับไม่แอบเล่นการพนันนะครับไม่คดโกงนะในอะไรต่อมีอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแปลว่ากระบวนการทำอะไรของเราก็ตามจะค้าขายก็ตามต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่หลอกชาวบ้านนะครับเราจะมีเทคนิคต่างๆกลโกงต่างๆที่เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เด็ดขาดเราจะตรงไปตรงมาในสิ่งที่เราทำนั่นถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะคำว่าวะอัตบินะครับวะอัตบิอิซาฟะอันตะซัยยะตันฟะอัลกิฮาบิฮะซะนะตินเมื่อท่านทำชั่วเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำในเรื่องที่มันผิดต่อหลักการเรื่องหนึ่งก็เรื่องใดก็ตามนะครับฟะอัลฮิกฮาก็ให้ติดตามเรื่องที่เป็นความชั่วนั้นด้วยความดีนะครับถ้ารู้ว่าวันนี้ยกตัวอย่างว่าวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับก็ให้รีบทำความดีมาลบล้างความชั่วเลยนะครับอินนัลฮะซะนาตยุดฮิบนัสไซยาตอินนัลฮะซะนาตยุดฮิบนัสไซยาตแท้จริงคุณงามความดีต่างๆมันจะไปลบล้างความชั่วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าใครก็ตามแต่ที่มีความดีเยอะๆก็ให้รักษาความดีตรงนั้นประคับประคองความดีตรงนั้นเรื่อยไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่ถ้าหันมาพิจารณาตัวเองแล้วปรากฏว่าในตัวเองเนี่ยความชั่วน่ะเยอะเหลือเกินนะครับความชั่วเยอะเหลือเกินความดีมันน้อยเหลือเกินก็ให้ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองค่อยๆละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วเคยเล่นการพนันก็เลิกจากการเล่นการพนันเคยกินเบียร์เคยดื่มเหล้าก็เลิกซะนะครับเคยดื่มน้ำกระท่อมต้มน้ำกระท่อมพี่น้องตอนนี้เป็นไงนะในโรงพยาบาลต้องล้างไตกันอันเนื่องมาจากกินน้ำกระท่อมผลมาจากการดื่มน้ำกระท่อมเยอะๆเนี่ยต้องล้างไตฉะนั้นเราก็ค่อยๆเลิกตั้งใจพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็หาทางออกให้กับเราอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือเราเองนะครับทีนี้คนไม่ตั้งใจจะเลิกเล่นการพนันคนไม่ตั้งใจจะเลิกเล่นหวยคนไม่ตั้งใจที่จะเลิกทำซินาคนไม่ตั้งใจที่จะเลิกนะครับในเรื่องของการดื่มสุราคือถ้าเราไม่มีความตั้งใจเลยเนี่ยพี่น้องมันเลิกยากนะมันเลิกยากท่านจะเลิกท่านต้องเลิกโดยตัวท่านเองท่านจะเปลี่ยนแปลงอันใดก็ตามแต่มันต้องมาจากจุดเริ่มต้นที่มาจากตัวท่านพี่น้องทั้งหลายทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นคนในสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นลูกเป็นหลานของเราเราก็ต้องอะไรครับให้กำลังใจนะซีฮัดกันให้กำลังใจกันอย่าดุด่าว่าอย่างเดียวนะครับโดยไม่ให้กำลังใจโดยไม่หาทางช่วยเหลือไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกหลานเนี่ยยิ่งไปตอกย้ำเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจมลึกลงไปแล้วก็ชวนพูดนะให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวจะหาทางช่วยกันนะครับถ้าเขาตั้งใจที่จะเลิกในเรื่องยาเสพติดเราก็หาทางหนทางขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ห่างไกลจากยาเสพติดนี่ก็คือให้เขาได้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานนะครับการอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้สิบผลบุญนะครับผลบุญที่เราได้รับมันจะไปลบล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้เขาได้ละหมาดซุนนะห์ต่างๆเยอะๆนะครับเนี่ยเราสนับสนุนและส่งเสริมกันอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายมันก็จะไปลบล้างความไม่ดีที่เราได้เคยทำเอาไว้เพราะความดีจะลบล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปพี่น้องทั้งหลายครับเพราะอะไรครับที่เป็นอย่างนี้เพราะเราได้เรียนรู้คำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะผมบอกอย่างนี้นะพี่น้องนะคือ ละหมาดรวมกันพอละหมาดเสร็จแล้วเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ย่อมีเรื่องจะคุยหน่อยนะหรือถ้าเป็นมะวันนี้มะเขามีเรื่องจะคุยกับพวกเราสัก5นาทีคือมันนำเสนอได้ไงพี่น้องทั้งหลายแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญไงมันก็เลยไม่มีการนะซีฮัดระหว่างกันในครอบครัวแต่ถ้าเราให้ความสำคัญเราตั้งใจเรารู้กันเลยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยเดี๋ยวย่อนะวันนี้ย่อนะซีฮัดหน่อยเดี๋ยวมะจะช่วยสนับสนุนในคำพูดของย่อนะพี่น้องทั้งหลายพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมะก็เกินนำซะหน่อยบอกว่านายเดี๋ยววันนี้ย่อแกเนี่ยนะป๋าแกเนี่ยจะมีการคุยกับพวกเราซะหน่อยสักเรื่องนึงเราก็เอาตัวอย่างในสังคมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาอะไรครับความชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมาเล่ากันนะครับแล้วก็บอกให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีถ้ามุสลิมเนี่ยเราเคยพลาดพังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันสามารถจะลบสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปได้ด้วยการทำความดีเยอะๆฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับการซิกรุลลอฮ์การอยู่กับอัลกุรอานการอยู่กับการทำความดีเนียดเพื่ออัลลอฮ์ตาลามันจะลบล้างความชั่วได้พี่น้องครับลูกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้นะครับสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้กันทุกคนหรอกฉะนั้นการตอกย้ำซ้ำเตือนมันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่มีบารอกัตตราบใดก็ตามแต่ที่มีการพูดคุยกันในเรื่องศาสนาเมื่อมารวมตัวกันบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านที่มาลาอิกะฮ์จะห้อมล้อมนะครับทำอิบาดัตละหมาดแล้วยังมีการคุยกันในเรื่องศาสนาบ้านนั้นจะมีตะเราะห์มะห์บ้านนั้นจะมีตะบะเราะกะฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงประทานมาและในหะดีษนี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเรานั่นก็คือวะกอลิกินนาสบิกุลุกินฮะซะนินอันนี้เรื่องใหญ่มากพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกับความประพฤติที่ดีงามพี่น้องครับเรื่องความประพฤติเนี่ยจะทำให้เราได้สวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดนะมีหะดีษที่บอกเอาไว้ด้วยเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะครับนบีรับประกันนะครับคนที่มีมารยาทดีงามเขาจะได้อยู่สวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดฉะนั้นเรื่องมารยาทที่ดีงามเป็นเรื่องที่เราจะต้องเน้นต้องสอนต้องย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับสมาชิกในครอบครัวคือผมเนี่ยเน้นสมาชิกในครอบครัวเพราะอะไรครับเพราะคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนที่เราจะต้องสอนเป็นอันดับแรกเป็นคนที่จะต้องเตือนเป็นอันดับแรกถ้าผู้รู้ครูอาจารย์นำเรื่องนี้คุยสอนเฉพาะชาวบ้านนะครับแต่ในครอบครัวตัวเองมารยาทยังใช้ไม่ได้เลยมารยาทของลูกอาจารย์บางคนเนี่ยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่โอปาปราศัยไม่สลามถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันก็แปลว่าดีแต่สอนคนอื่นแต่ว่าในบ้านทำไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมถึงเน้นนะครับว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกโต๊ะครูหรือว่าเป็นใครหรอกนะแต่เราเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นมุมินผู้ศรัทธาและก็พร้อมที่จะดำเนินเจริญรอยตามปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีเนี่ยนะครับมารยาทเนี่ยมันครอบคลุมในหลายๆมิติด้วยกันที่ออกจากตัวของคนคนนั้นนะครับเอาจากใบหน้าเนี่ยนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งถ้ามุสลิมคนไหนเนี่ยนะครับบึ้งตึงเจอกันมันก็ชักสีหน้าใส่พี่น้องถามว่าเนี่ยมารยาทไหมนี่มันก็เกี่ยวข้องกับมารยาทที่เลวนะครับเป็นมารยาทเหมือนกันแต่เป็นมารยาทที่เลวทรามที่มุสลิมนั้นไม่ควรที่จะมีมารยาทแบบนี้ท่านนบีพบปะกับผู้คนที่อยู่ในยุคของท่านท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับจะเห็นรอยยิ้มของท่านนบีเป็นประจำนะครับการให้สลามนะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่การให้เกียรตินะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่และคนผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาสงสารเด็กนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นมารยาทที่ดีงามที่เรานั้นจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมของเราผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเจอเด็กก็ไม่เมตตาสงสารเด็กนะครับวางตัวจนกระทั่งเด็กเข้าไม่ถึงเนี่ยนะครับวางตัวจนกระทั่งเด็กเข้าไม่ถึงนี่ก็ไม่ใช่ซุนนะห์นบีพี่น้องซุนนะห์นบีเนี่ยเด็กต้องสามารถเข้าถึงผู้ใหญ่ได้นะครับถึงแม้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์ จะมีตำแหน่งแค่ไหนก็ตามนบีน่ะสูงกว่าใครทั้งหมดแหละแต่ทำไมเด็กๆ เข้าถึงนบีได้ทำไมผู้คนที่เป็นซอฮาบะซอฮาบียะเนี่ยเข้าถึงนบีได้เข้าถึงเพื่อที่จะได้เรียนรู้คำสอนของอัลลอฮ์ตาลาจากท่านนบีได้ก็แปลว่าท่านนบีเนี่ยท่านไม่ได้วางมาตรฐานตัวเองว่าถ้าฉันเป็นถึงรอซูลของอัลลอฮ์แล้วใครจะเข้าหาฉันเนี่ยต้องยากนะไม่ใช่พี่น้องครับกลับกลายเป็นว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยอยากจะเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะร่วมเดินทางอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเพื่อให้ได้รับกลิ่นอายนะครับของคำสอนที่มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านนบีเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยนะครับมารยาทเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายนั่นจะต้องตอกย้ำเป็นเรื่องที่ท่านนบีรับรองถึงสวรรค์ชั้นสูงที่สุดที่อัลลอฮฺตาลาจะมอบให้กับคนที่มีมารยาทที่ดีงามมารยาทระหว่างเรากับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรามารยาทระหว่างเรากับคนที่เป็นจีรอนข้างบ้านอันนี้สำคัญมากบางคนไม่คุยกันเลยอ่ะไม่รู้อยู่กันยังไงนะครับแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่เขาคุยกันดีเขารักกันดีพอตกมาถึงเรื่องรุ่นลูกเนี่ยไม่ได้เอาคำสอนอิสลามมาใช้เลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างมากพี่น้องเป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างมากพ่อแม่เขารักกันดีนะบ้านติดกันเนี่ยแต่พอมารุ่นลูกไม่คุยกันพอมาถึงรุ่นลูกไม่โอปาปราศัยกันไม่เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันรุ่นพ่อแม่เนี่ยเขาจะไปไหนเขาก็ฝากบ้านกันไว้ได้แต่รุ่นลูกเนี่ยไม่กล้าจะพูดเพราะอะไรเพราะมันมีถูกกันไม่เคยสนทนากันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากๆพี่น้องครับยีรอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคนที่เป็นยีรอนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นญาติกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติกันน้อยมากนะครับบางบ้านที่ว่าเป็นคนอื่นเข้ามาอยู่เนี่ยมันน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็จะตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วเราก็อยู่ข้างบ้านเราก็ลูกพี่ลูกน้องเรานะข้างบ้านเราก็ญาติใกล้ชิดทั้งสายพ่อของเราทั้งสายแม่ของเราฉะนั้นนะครับมารยาทที่มีต่อเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจะต้องนำมาใช้มากๆนะครับรักษาเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านนบีบอกว่าสำคัญถ้ารับมรดกกันได้แล้วเนี่ยนบีจะให้รับมรดกเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายแสดงว่ามีความสำคัญมากมารยาทที่มีต่อนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มารยาทที่มีต่อครูบาอาจารย์นะครับมารยาทที่มีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับมารยาทที่มีต่อคนในสังคมมุสลิมทั่วไปเนี่ยเป็นมารยาทเนี่ยมันครอบคลุมในหลายๆด้านด้วยกันฉะนั้นผมฝากไว้ว่าอันไหนที่เราฟังไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีสำหรับเราเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพี่น้องไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนะฉันไม่เอากับใครทั้งนั้นแหละฉันไม่ยิ้มกับใครงั้นแหละฉันไม่ทักทายใครทั้งนั้นแหละฉันเอาเฉพาะพ่อแม่พี่น้องฉันอย่างเดียวแต่ว่ากับครูบาอาจารย์ฉันก็ชักสีหน้าฉันก็หน้าบึ้งไปงานสังคมมุสลิมฉันก็ไม่ยิ้มแย้มกับใครทั้งนั้นแหละเพราะฉันไม่รู้จักพี่น้องครับนี่มันเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมที่จะให้เรามีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ให้เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามนะครับฉะนั้นวันนี้ที่เราได้เรียนรู้หะดีษบทนี้นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากอบีซาร์เรนนะครับแล้วก็ท่านอับดุลรหมานมูอาซิบนิจาบันนะครับเป็นหะดีษที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคำสอนท่านนบีนะครับประการที่หนึ่งคือเรื่องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเราจะต้องทำตัวของเรานะครับให้มีเครื่องป้องกันไม่ให้อัลลอฮฺตาลาลงโทษเราเครื่องป้องกันที่ว่าดังกล่าวก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ใช้แล้วก็ออกห่างในสิ่งที่พระองค์ห้ามนะครับแล้วก็ให้เราหันมาตรวจสอบตัวเรานะครับในประการที่สองนั่นก็คือว่าไอ้ระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยในแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างนะครับถ้าหากว่าเราทำชั่วก็ให้รีบทำความดีมาลบล้างความชั่วและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดี ได้รับบารอกัตจากอัลลอฮฺตะอาลาแต่ถ้าเรายังทำความชั่วและความดีไม่ทำความชั่วมันก็จะสะสมเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับไม่มีอะไรมาลบล้างมันนอกจากความดีว่าข้อลิกินนาซะมีคุลุกินฮาเซเนนแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานั่นก็คือให้เราอยู่ร่วมกับมนุษย์กับคนอื่นนะครับด้วยกับการมีมารยาทมีพฤติกรรมที่ดีงามนะครับฉะนั้นมุสลิมเนี่ยพอเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยเรื่องมารยาทจะอยู่บนท้องถนนเราก็ต้องมีมารยาทจะขับมอเตอร์ไซค์จะขับรถยนต์เราก็ต้องมีมารยาทนะครับที่ดีงามแล้วก็รถบางคันเนี่ยนะครับมุสลิมเราเนี่ยก็มีสติ๊กเกอร์เป็นรถมุสลิมเราไม่อยากเห็นมุสลิมต้องนะมีปัญหากันบนท้อง

0: มิตาที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่หลังรถเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นเรื่องมารยาทที่ดีงามต่อผู้คนทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ฝากกับท่านพี่น้องว่าเรื่องที่เป็นคำสอนที่เราได้รับนะครับจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องนั้นนะครับฟังไปแล้วนำมาปรับใช้นำมาพูดคุยนำมานะซีฮัตซึ่งกันและกันกับคนที่อยู่ในครอบครัวพี่น้องก็จะได้รับประโยชน์นะครับได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พี่น้องได้กระทำวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันฮัจญีบรอฮีมแจ่มจันได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุซินีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 สอบถามโทร082-449-4966 082-449-4966 คุณอับดุนาซีดแจ่มจันทร์ผู้แจ้ง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัต
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละฮ์วะมันยุฎลิลฮุฟะลาฮาดิยะละฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮ์วะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอะมาบะดขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญนะครับความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องได้โปรดประสบกับบรรดาผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นประจำที่อัลอะกีดะห์นะครับจะได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะพูดคุยทำความเข้าใจนะครับนำเอาหลักการที่แท้จริงที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและก็อัลฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นคำบอกเล่าของบรรดาซอฮาบะห์นะครับ มาเล่าให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่ท่านพี่น้องเนี่ยจะได้กระชับวงล้อมกระชับกรอบของตัวเองเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกรอบของอิสลามให้ได้มากที่สุดนะครับจากการที่เราอาจจะไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้รับฟังกันมาเมื่อก่อนนะครับได้รับข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อนได้รับข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องไม่ได้มาจากอัลกุรอานไม่ได้มาจากหะดีษนะครับก็ตอนนี้เราก็มากระชับวงล้อมของเราให้เข้าไปอยู่ใกล้หะดีษเข้าไปอยู่ใกล้อัลกุรอานให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วอัลอะกีดะห์ของเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่จะทำให้ตอฮีดของเราหรืออะกีดะห์ของเราเนี่ยมีความด่างพร้อยก็คือในเรื่องราวของเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์นะครับมนต์ดำทั้งหลายก็ปรากฏว่าทั้งอายะห์กุรอานแล้วก็สิ่งที่เป็นอัลฮะดีษปรากฏอยู่ในอัลฮะดีษนะครับหรือแม้กระทั่งคำบอกเล่าของบรรดาซอฮาบะห์ก็มี ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันว่า

0: เรื่องราวของซิฮิรนะครับไสยศาสตร์เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องที่อิสลามเนี่ยไม่ยินยอมไม่เรื่องอิสลามเป็นเรื่องที่อิสลามเนี่ยไม่ยินดีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้นะครับผมจะได้นำเอาหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของซิฮิรไว้ด้วยเนี่ยมาเล่าให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะท่านพี่น้องจะได้ยิ่งตอกย้ำนะครับจะได้ตอกย้ำเรื่องราวของฮุกมที่บอกว่าเป็นเรื่องของฮารอมนะที่บอกว่าการใช้ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องฮารอมเนี่ยจะได้ตอกย้ำอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความนึกคิดของท่านพี่น้องได้ดียิ่งขึ้นกอลัลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดได้บันทึกเอาไว้ว่าวะอันอบีฮุรอยเราะฮ์วะหะดีษบทนี้นั้นรายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงพูดเอาไว้ว่านะครับได้ทรงเล่าได้เคยพูดเอาไว้ว่าอิจตานิบุสซะบอัลมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงจงออกห่างนะ7สิ่งต่อไปนี้ที่จะทำให้เกิดความหายนะแก่ตัวพวกท่านนะอิจตานิบุสซะบอัลมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงหลีกเลี่ยง7สิ่งต่อไปนี้อัลมูบิกอตที่จะทั้ง7สิ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดความหายนะกับชีวิตของท่านกอลูบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งฟังท่านรอซูลอยู่ในขณะนั้นก็กล่าวกันว่ายารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะโอ้ท่านรอซูลขออัลเลาะห์นะยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะ7อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างทําไมมันถึงทําให้เราหายนะได้ทั้งโลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะท่านรอซูลก็เลยตอบไปว่าอัชชิรกุบิลลาห์อันที่1การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของความผิดความบาปเรื่องชิริกเป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งเลยเป็นเรื่องที่มาเป็นสิ่งแรกทุกครั้งเลยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นบาปถ้าเรื่องบาปเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอท่านพี่น้องอาจจะแปลกใจทำไมเรื่องชิริกถึงมาเป็นอันดับแรกไม่เป็นไรฮะตอนนี้เดี๋ยวผมแปลโดยสรุปให้ฟังก่อนว่า7อย่างนี้มันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราจะมาย้อนกันนะครับพูดถึงทีละอันทีละอันทีละอันทีละอย่างทีละอย่างอันที่1เรื่องของชิริกที่เป็นความหายนะแรกที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ชิริกธรรมดาการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิริกในเรื่องของอิบาดะห์อันที่2วัสซิรุนะอันที่2เรื่องของไสยศาสตร์มาเลยครับเรื่องของไสยศาสตร์มาเป็นอันดับ2เลยอันที่3กอตลุนนัฟซิลลาตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักการฆ่าการฆ่านะการฆ่าการฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเอาไว้ก็หมายถึงการที่เราทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยถ้าเราไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเอาไว้อันนั้นถือเป็นความผิดบาปอิลลาบิลฮักยกเว้นการฆ่าชีวิตที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามหลักการของอิสลามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวย้อนกลับมาอันที่4วะอักลุริบากินดอกเบี้ยนะครับการเอาดอกเบี้ยมาใช้นะอันที่5วะอักลุมาลิลยะตีมการกินทรัพย์ของเด็กกำพร้า6อัตตะวัลลียอมาซะการผินหลังให้ในวันที่กองทัพกำลังเผชิญหน้ากันอยู่การหันหลังหนีการวิ่งหนีในวันที่กองทัพกำลังเผชิญหน้ากันอยู่อันนี้ถือได้ว่าเป็นความหายนะอีกเหมือนกันเป็นสิ่งที่จะสร้างความหายนะกับคนคนนั้นอันสุดท้ายอันที่7วะกอซฟุลมุฮซอนาติลกอฟิลาติลมุมินาตการกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์นะหญิงบริสุทธิ์นะครับหญิงบริสุทธิ์ที่ไม่มีว่าเป็นว่าทำผิดประเวณีการกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์ที่กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์ว่าทำประเวณีทำผิดประเวณีก็คือเรื่องของซินาหรือเรื่องของลิวาตอะไรก็แล้วแต่อัลกอฟิลาตในขณะที่นางไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เลยแต่เราไปกล่าวหาเขาคมโคมโดยไม่มีหลักฐานอัลมุมินาที่สำคัญหญิงผู้นั้นเป็นหญิงที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถ้ากล่าวหาคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธายังเบาหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้นะฮะแต่ถ้าเกิดกล่าวหาคนที่ศรัทธาหญิงผู้ศรัทธาที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่จะสอบไปในลักษณะแบบนั้นเลยแต่เราไปกล่าวหาเขาโดยปราศจากซึ่งหลักฐานอันนี้ถือได้ว่าเป็นความหายนะอย่างมากที่สุดนะครับ นี่คือ7สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียซอฮาบะห์เอาไว้ระวังนะออกห่างมันนะท่านรอซูลบอกว่าอย่าทํานะไม่ได้บอกว่าอย่าทํานะแต่บอกว่าให้ห่างเลยเรื่องแบบนี้7สิ่งต่อไปนี้จะต้องห่างอย่าเข้าใกล้มันนะซึ่งต่างกระบอกว่าอย่าทํานะถ้าอย่าทํานะแสดงว่าเอ้ยเดินเฉียดๆไปก็ยังได้แต่อันนี้บอกอย่าเข้าใกล้เพราะอะไรฮะเพราะสิ่งต่างๆทั้ง7เนี่ยถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเข้าใกล้มันแล้วก็เรามีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปอยู่ในวงโคจรของมันได้นะเรื่องของชิริกเอ้ยเราไม่ได้ทําหรอกแต่เราไปดูเค้าเฉยๆท่านพี่น้องใครจะรับประกันได้แล้วว่าวันนึงท่านพี่น้องเนี่ยจะไม่ไปรวมตัวอยู่กับเค้าวันนี้เราไม่เคยทำวันนี้เราไปดูเขาเฉยๆเราไม่ทำหรอกนะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาหรอกวันแรกวันที่สองวันที่สามพอวันที่สี่อ้าวเฮ้ยคนนู้นชวนคนนี้ชวนอ่ะลองทำดูสักหน่อยท่านพี่น้องก็อาจจะพลาดในส่วนของตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะซัดดัซซะรออ่ะนะครับต้องการที่จะปิดทุกช่องทางที่จะนำพาไปสู่ความผิดพลาดความหายนะทั้ง7เราซูลบอกอย่าเข้าใกล้มันเลยซะดีกว่าออกไปห่างๆมาเลยเห็นว่าชิริกกองอยู่ตรงนู้นเห็นเรื่องของไสยศาสตร์วางอยู่ตรงนี้เห็นเรื่องของการฆ่าฟันฆ่ารบรบราฆ่าฟันกันอยู่ตรงนี้เราอย่าได้เข้าใกล้ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องเป็นทำตัวเป็นไทยมุงเข้าไปดูเหตุการณ์นะครับเพราะท้ายที่สุดถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเขาเรียกว่าตกซ้ำด้ำพลอยนะตกซ้ำด้ำพลอยเข้าไปอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ้าวเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับมาดูกันว่าไอ้ทั้ง7เนี่ยทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่อันตรายนักนะครับเรื่องของการชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาประกาศไว้อย่างชัดเจนนะอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาความอันตรายของมันก็คือการที่เราตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําอิบาดะห์นะครับต่อสิ่งอื่นควบคู่ไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย อัลเลาะห์จะไม่ให้อัลเลาะห์ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็เป็นความผิดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษให้เพราะอะไรฮะเพราะเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยรู้ดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างเรามาและพระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียววะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนแต่ปรากฏว่าด้วยความดื้อดันด้วยความดันทุรังของเราหรือด้วยความโง่เขลาหรือด้วยความอะไรก็แล้วแต่เรากลับไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นควบคู่ไปกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องของชิริกเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบพระองค์ไม่ทรงอภัยให้เพราะว่าเรื่องของชิริกมันไม่ได้มีปัจจัยอื่นขึ้นมาเลยนะครับว่าจะต้องเราน่าจะต้องอะไรล่ะหวังในลาภยศสรรเสริญเพราะเรื่องของชิริกไม่ได้เกี่ยวเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสรรเสริญหรือปัจจัยเรื่องของเงินทองใดๆทั้งสิ้นซึ่งต่างกับลักขโมยท่านพี่น้องลักขโมยเนี่ยพอท่านพี่น้องต้องการจะได้เงินใช่ไหมการลักขโมยนี่ผิดใช่ไหมครับใช่ไหมการโกงกันนี่ผิดใช่ไหมการช่อราษฎร์บังหลวงนี่เป็นเรื่องที่ผิดใช่ไหมใช่ครับแต่ด้วยความเขาเรียกว่าชะฮวะความอยากของเราชะฮวาตของเราเนี่ยอยากละโมบในทรัพย์ในสินจึงก่อให้เราจึงนำพาเราไปสู่การลักขโมยการช่อโกงการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกเราทำไปแล้วเราได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากที่พระองค์นั้นจะไม่ทรงอภัยให้กับความผิดบาปดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนี่คือความบาปอันเดียวนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้ในขณะที่ความผิดบาปเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของชิริกอัลเลาะห์พร้อมจะให้โอกาสนะครับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะให้อภัยกับทุกคนนะพระองค์อาจจะให้กับนายกไม่ให้กับนายขอเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะให้กับนายกไม่ให้กับนายขอแต่ถ้าเกิดเรื่องชิริกกขคงอใครก็แล้วแต่จะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นถ้าเสียชีวิตไปโดยไม่ได้การโดยไม่ได้ตาวบะโดยไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวโดยไม่ได้สำนึกผิดขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องชิริกจะต้องมาเป็นเรื่องแรกเสมอในเรื่องของความผิดในเรื่องของความบาปเพราะอันตรายซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามนุษย์เราทำไมได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดวันกิยามะห์หลังจากสอบสวนแล้วเราต้องไปอยู่ที่ไหนล่ะครับวันนั้นที่อยู่ของเรามีอยู่แค่2ที่นะครับ ไม่เข้าสวรรค์ก็ลงไปอยู่ในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษให้อัลลอฮฺจะพาเข้าสวรรค์ไหมครับไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการลงโทษของพระองค์อันเป็นนิรันดร์แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะต้องห่างไกลในเรื่องของชิริกนะห่างไกลในเรื่องของชิริกอันที่สองเรื่องราวของเวทมนต์ไสยศาสตร์แน่นอนเลยครับเวทมนต์ไสยศาสตร์เพราะมันเป็นสิ่งที่ก้ำกึ่งมากๆเลยกับเรื่องราวของชิริกหลายต่อหลายครั้งแยกกันไม่ออกชิริกเนี่ยนะครับเวทมนต์ไสยศาสตร์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชิริกเพราะอะไรเพราะตัวที่ทำหนึ่งในกลไกหนึ่งในกลไกที่จะทำให้การเวทมนต์ไสยศาสตร์มีขึ้นมาได้นะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือเรื่องราวของยินยินพวกนี้แหละที่พยายามที่จะทำให้เราเนี่ยอิบลิสเนี่ยชัยฏอนเนี่ยพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับออกห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดมันในเมื่อมันไม่สามารถที่จะชวนเรานะให้เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยตรงมันก็จะหาวิธีทางต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของเวทมนต์ไสยศาสตร์พยายามชักชวนมนุษย์ให้ทำเวทมนต์ไสยศาสตร์เพราะเวทมนต์ไสยศาสตร์จะต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น1พ่อมดหมอผี2อันนี้ก็คือชยาตินัลอินส์อันที่2ก็คือชยาตินัลจินชัยฏอนชั่วๆที่ร่วมมือกับพ่อมดหมอผีซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นั้นต้องการให้คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุอ์มินนั้นออกห่างจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดให้ไม่ได้ไปอยู่กับมันให้ไปอยู่กับหัวหน้ามันก็คืออิบลิสนะครับที่มันที่มันพยายามขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์กอละร็อบบิอันซิรนีอิลายอมิยุบอะซูนกอละอินนะกะมินัลมุนซอรีนกอละฟะบิมาอัฆวัยตะนีละอูบิยันนะฮุมอัจมะอีนนะมันพยายามที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยไขว้เขวหลงออกจากทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่3กอตลุนนัฟซิลลาติฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักการฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเขาไว้ยกเว้นมีเหตุผลอันควรนะครับชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ทุกชีวิตมีค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากันหมดเราไม่ได้หมายความว่าเด็กแบเบาะนะหรือว่าเด็กจะมีค่าน้อยกว่าผู้ใหญ่มันยังไม่ได้มีภาษาอะไรมันคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเอาไปฝังมันซะเปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่านั่นคือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตหนึ่งวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำให้วิญญาณนั้นหรือชีวิตนั้นจะต้องเสียไปนะครับจะต้องตายไปด้วยกับน้ำมือของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเขาได้ทำสิ่งที่เป็นความผิดอันมหันต์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเตรียมการลงโทษอันรุนแรงไว้ให้อิลลาบิลฮักยกเว้นคนที่สมควรตายจริงๆเช่นอะไรฮะในอิสลามของเราจะมีอยู่3บุคคลเท่านั้น3กลุ่มเท่านั้นที่สมควรตาย1อัสซัยบุซซานีคนที่เคยผ่านการแต่งงานไปแล้วยังไปทำซินาคนคนนี้แสดงว่าโดยสันดานโดยกำพืชเป็นคนที่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปผ่านการแต่งงานมาแล้วเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์มาแล้วมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปแต่งงานรอบ2ไม่มีปัญหานะครับที่จะไปมีความสัมพันธ์ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ฮาลาลแต่ปรากฏว่ากลับไปทำในสิ่งที่ผิดหลักการไปทำซินาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนคนนี้ไม่เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าวันนี้คุณเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตคุณก็ทำไปสินายอยากจะมีสักเท่าไหร่คนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้แต่คุณเลือกที่จะทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณกำลังท้าทายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สองวันนับสุบินนับสี่คนที่ฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนานะครับตั้งใจฆ่าคนนั้นให้ตายโดยเจตนาเลยจะด้วยความโทสะหรือด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดการเอาชีวิตเขานั้นเป็นไปด้วยความตั้งใจ ชีวิตของเราก็มีค่าเท่ากับชีวิตของเขาในเมื่อเราไม่เห็นค่าชีวิตของเขาชีวิตของเราก็ไม่มีค่าสำหรับคนอื่นอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เลยบอกวันนับสุบินนับสิชีวิตหนึ่งก็ต้องชดเชยด้วยกับอีกชีวิตหนึ่งก็หมายความว่าคนที่ไปฆ่าเขาชีวิตของเขาก็จะต้องถูกปิดออกไปก็จะต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันลงไปถ้าหากว่าเป็นการฆ่าที่เกิดจากเจตนาที่แท้จริงหรืออัลมุฟาริกุลญะมาอะติหรือคนที่ละทิ้งอิสลามเป็นมุสลิมแล้วเข้าใจอิสลามมาตลอดนะครับเข้าใจถึงความถูกต้องของอิสลามแล้วแต่ปรากฏว่าคืนดีวันดีคืนดีจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ทิ้งศาสนาทิ้งอิสลามทิ้งความถูกต้องอาจจะด้วยเหตุผลทางนะครับทางด้านโลกลาภยศสรรเสริญบารมีทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาทิ้งอิสลามคนพวกนี้ชีวิตของเขาก็ไม่มีค่าอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการชีวิตของคนอื่นนะครับชีวิตของผู้อื่นก็มีค่าเท่าๆกับชีวิตของเรานะครับซึ่งถ้าท่านพี่น้องสังเกตเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเราชีวิตของผู้บริสุทธิ์เนี่ยแทบจะไม่มีค่าเลยนะครับไม่มีค่าชีวิตของฆาตกรต่างหากที่มีค่าได้รับการปกป้องนะครับได้รับการคุ้มครองนะสิทธิมนุษยชนในขณะที่ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่มีชีวิตไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรล่ะเรียกว่าไม่มีอภิสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองเลยอันที่3อักลุริบาเรื่องของการกินดอกเบี้ยดอกเบี้ยถือได้ว่าเป็นนะครับดอกเบี้ยริบาจริงๆแล้วคำว่าดอกเบี้ยในสังคมไทยปัจจุบันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคำว่าริบาริบาเป็นสิ่งที่อิสลามได้ห้ามเอาไว้นะครับท่านพี่น้องก็เห็นละความเหลวแหลความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับ 80% มาจากระบบดอกเบี้ยทำไมคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินจึงไม่สามารถเงยเขาเรียกว่าเงยหน้าอ้าปากได้นะจะต้องก้มหน้าทำงานเพื่อที่จะหาเงินไปชดใช้ดอกเบี้ยให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้เหรอเพราะฉะนั้นอิสลามต่อต้านระบบดอกเบี้ยนะครับอิสลามต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันมีโอกาสเท่าๆกันในการที่จะนะครับพัฒนาตัวเองในการที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะให้โอกาสตัวเองเนี่ยไปสู่ความเจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ขวางกั้นความเจริญก้าวหน้าของสังคมเศรษฐกิจของมุสลิมเราเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกๆสังคมเลยอักลูมาลิลยาตีมอันที่3กินทรัพย์เด็กกำพร้าอันนี้ชั่วร้ายแน่นอนฮะนะทรัพย์ของเด็กกำพร้าหน้าที่ของเราก็คือจะต้องดูแลฟูมฟักเก็บรักษาไว้ให้เขานะเขาโตขึ้นมาเขาจะได้เอาไปใช้ต่อเพราะเด็กกำพร้าคือคนที่ขาดโอกาสไม่มีพ่อไม่มีพ่อที่จะมาดูแลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องดูแลทรัพย์เด็กกำพร้าอย่าได้เอาเด็กกำพร้านะครับทรัพย์ของเด็กกำพร้ามาเป็นทรัพย์ของตัวเองหรือว่าใช้เด็กกำพร้านะครับเป็นเครื่องบังหน้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองวัตตะวัลลียอมิซัฟคนที่ผินหลังในวันที่เกิดสงครามเพราะท่านพี่น้องครับถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดหันหลังหนีเหมือนกันหมดฝ่ายเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะมุสลิมต้องประสบกับความหายนะเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของอีกหลายต่อหลายคนที่จะได้รับผลกระทบจากการผินหลังของคนเพียงแค่กลุ่มเดียววะลากอฟิลมุฮซะนาติลกอฟิลาติลมุมินาตการกล่าวหาคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งว่าทำซินาทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาก็เป็นผู้ศรัทธาท่านพี่น้องครับชีวิตสตรีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอุซาเขาเรียกว่ารักษานะครับความบริสุทธิ์มาตลอดชีวิตอยู่ๆมีคนหนึ่งนะได้กับความปากพร่อยมาพูดเอ้ยคนนั้นไปกับคนนี้นะสงสัยไปมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าเห็นไหมชีวิตของเขาทั้งชีวิตจะต้องมาสูญเสียด้วยกับคำพูดเพียงแค่ไม่ถึง15วิแค่ไม่กี่ประโยคแค่ไม่กี่พยางเพราะฉะนั้นคนที่พูดพร่อยๆในลักษณะแบบนี้ชีวิตของเขาความบาปของเขาจะต้องเป็นความบาปที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับที่สำคัญก็คือซิฮิรเวทมนต์ไสยศาสตร์ถือได้ว่าเป็นบาปที่ใหญ่อีกข้อหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงย้ำเตือนเอาไว้เราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสั่งห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นบาปเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับอากีดะห์ในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะ
2: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
3: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็ของจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า